0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ในช่วงนี้ก็เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศคุณฟังอยู่ตรงไหนก็ทักทายเราทั้งสองคนได้นะเดียนวีรวรรณวรรุษพร้อมต้อมกับคุณภูเบศสุนีนะคะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังก่อนนะครับก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับกปภ.ครับเร่งสำรองน้ำดิบทั่วประเทศรับมือซูเปอร์เอลนีโญเตรียมพร้อมน้ำประปาให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นและมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี2570ครับทางกปภ.ก็ได้เร่งเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้มีการสั่งการ234สาขาทั่วประเทศครับเร่งสำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มการสูบแล้วก็กักเก็บน้ำดิบในสระพักน้ำให้เต็มศักยภาพนะครับพร้อมกับจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการบริหารจัดการระบบน้ำให้สามารถผลิตน้ำประปาได้เต็มกำลังและก็ปรับแผนการจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ครับยังได้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์และจัดกำลังเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้กปภ.พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคหากต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำสะอาดก็สามารถติดต่อได้ที่กปภ.สาขาในพื้นที่ของท่านนะครับหรือว่า PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ก็ดีนะเตรียมการไปล่วงหน้าเลย
2: ใช่เพราะว่ามันจะยาวไปจนถึงปี70นะอาจารย์นะ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญนี่นะมันมาแล้วด้วยนะแล้วก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นภัยแล้งก็จะมาด้วยแหละเนาะ
2: ถูกต้องนะคร
1: ับ เอาละช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณเดลวันคุณภูเบศครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เรามาต่อกันเลยนะให้ภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอุษาคเนนะคะแหมฝีมือมนุษย์นี่แหละมันเยอะแยะไปหมดนะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะค่ะ
3: ธรรมชาติมีอยู่แล้วก็ไปเติม
2: ไปเติมเชื้อเพลิงสักหน่อยฝีมือมนุษย
1: ์ค่ะ
3: จะเห็นภัยพิบัติมากขึ้น
2: ครับ
1: เราจะพูดงี้ได้ไหมไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตานะมนุษย์เนี่ยเออ
2: ฮะอาจารย
3: ์ใช่ใช่ไหม
2: ได้ยินครับได้ยิน
1: อ๋อเสียงมันเมื่อกี้ขาดช่วงแต่อาจารย์ได้ยินแล้วค่ะ
2: เชิญเลยครับ
3: ก็แน่นอนแล้วนะครับก็คือซูเปอร์เอริโย
1: มันมา
3: แน่นอนมาแน่นอนจะเป็นอะไรแหละวงจรมันจะมีสามระลอก
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อันนี้เริ่มต้นแหละมันจะไปหนักสุดก็คือระลอกที่สามก็คือปลายปี
2: ปลายปีนี้นะครับอาจารย
3: ์ใช่คิดอย่างนี้ก็ได้ฮะกรกฎาคมสิงหา
1: อ
3: ันนี้ระลอกแรกกันยายนตุลาระลอกที่สองพฤศจิกายนธันวาคือระลอกที่สามไอ้ระลอกที่สามเนี่ยจะหนักสุดหมายความว่า

0: ความร้อนความแห้งแล้งอะไรต่างๆมันจะมาสมหนักที่สุดก็คือติดวันนี
1: ้ทีนี้เราก็จะไม่ได้สัมผัสว่าจะมี the cool weather แล้วสิคะไม่เกิดว่าจะมีอากาศเย็นๆมาน่าจะไม่มีใช่ไหมอาจารย์เนาะช่วงปลายธันวา
0: จะต้องดูว่ามวลอากาศเย็นจะไหวไหม
2: จะสู้ไหวหรือเปล่ากับเอลนีโญนะ
0: คือมวลอากาศเย็นเนี่ยมันก็เกี่ยวกับความชื้นสัมผัสด้วยพอมันมาเจออากาศแห้งความชื้นมันก็จะไม่มีพอมันไม่มีนั่นแหละครับถ้าเราเลือกสิ่งนี้นะครับก็คือในฤดูหนาวแต่หนาวไม่เยอะไม่จัดนะครับแล้วความชื้นสัมผัสไม่สูงเป็นอากาศที่แห้งขนาดหน้าหนาวปกติสมัยผมเป็นเด็กนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรียกว่าที่เด็กบ้านนอกนะเนาะเวลาหน้าหนาวนั้นเนี่ย
1: โอ้ผิวแห้งเลยอาจารย
0: ์แต่ดื่มผิวแตกมันแตก
1: ด้วยใช่ค่ะ
0: เวลาหัวเราะสมัยก่อนก็จึงเรียกว่าคุกคุกคุก
1: ปากแตกเลือดออกเลยนะอาจารย์โอ้
0: นั่นแหละก็เลยหัวเราะคุกคุกคุกหัวเราะฮ่าฮ่าไม่ได
1: ้ค่ะโอ้ค่ะเห็นภาพเลยอาจารย
0: ์พอมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าข้อดีของยุคนี้ก็คือมันสามารถพยากรณ์อากาศตรงหน้าได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ข้อเสียก็คือว่ามนุษย์มักจะไม่ค่อยเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะมักจะไปตายเอาดาบหน้าอย่างเดียวในตัวนี้นะมันก็เลยลำบากอย่างนี้
1: ใช่ค่ะ
0: สมัยผมเป็นเด็กนะฮะหน้าฝนหน้าอะไรต่างๆทุกบ้านจะมีตุ่มน้ำเยอะมากเพราะมันไม่มีน้ำประปาครับสมัยก่อนไม่มีระบบน้ำประปาทุกบ้านก็จะมีตุ่มน้ำเก็บน้ำหรือในแต่ละชุมชนนะก็จะมีบ่อน้ำสำหรับส่วนรวมนะฮะที่เก็บรักษาไว้ตัวนี้แต่ถ้าในเมืองมันก็เลยกลายเป็นพอมันเป็นชุมชนเมืองสังคมเมืองมากขึ้นเราก็จะไม่มีตุ่มน้ำหรือไม่มีที่เก็บรักษาน้ำเอาไว
1: ้ค่ะ
0: ก็จะไปพึ่งอยู่ที่ระบบสาธารณูปโภคหลักน้ำประปาอะไรอย่างนี้ถ้าเราได้ภาพอย่างนี้นะครับก็คือประปาก็จะมีการปล่อยน้ำที่ไม่ทั้งวันประมาณถ้ามันเป็นช่วงที่มันซูเปอร์เอลนีโญจริงๆปริมาณน้ำมันจะไม่เพียงพอมันไม่เพียงพอแล้วเนี่ยนะครับการอุปโภคบริโภคของคนก็จะถูกกระทบพอถูกกระทบแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าในวิถีชีวิตปกติมันก็จะไม่ปกติเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: ดังเราได้ภาพดูนะครับก็คือเมื่อมันอยู่กับระบบท่อส่งน้ำแล้วโดยไม่มีระบบการรองน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินมันก็จะเป็นปัญหาเลยตอนตื่นเช้าขึ้นมาเราจะไปทำงานน้ำไม่ไหลเอาน้ำก็ไม่ได้อาบ น้ำก็ไม่ได้อาบ
1: แย่เลยบ้านเราเดี๋ยวดูร้อนน้ำไม่อาบนี่ไม่ได้นะวันหนึ่งบางทีอาบต้องสองสามหนนะจ๊ะเนาะอย่างต่ำโอ้
0: อากาศก็แห้งอ่ะร้อนเด็กนะไปทำงานก็เอาเต่าไปเลี้ยงด้วย
2: เต่ากินเต่าแล้วฮะอาจารย
1: ์กลิ่นนะกลิ่นโอ้โหอยู่ใกล้ตัวแล้วก็สลบเหมือบเลยล่ะค่ะโอ
0: ้นั่นแหละครับนี่คือแบบธรรมชาติธรรมดามากเลยนะฮะแต่ถ้าเรานึกอย่างนี้นะครับก็ดีมากข้าวปลาอาหารมันก็มาจากน้ำด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: การปลูกพืชการจะเก็บเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่การที่จะอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องใช้น้ำใช่ไหมครับแต่ป คนที่เขาผลิตข้าวเขาถูกห้ามไม่ให้ปลูกข้าวเอ๊ะยังไงล่ะ
1: ยังไงล่ะเออ
0: ก็เพราะไม่มีน้ำให้พวกเขาไงจำได้ไหมฮะเวลาเราเจอวิกฤตน้ำเนี่ยก็จะมีคำสั่งจากทางการ
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ห้ามเกษตรกรทำนาปลังโดยเด็ดขาดห้ามโดยเด็ดขาดเพราะไม่มีน้ำที่จะไปเติมให้สำหรับการทำนาปลูกข
1: ้าว
0: ก็ขอให้เกษตรกรเนี่ยไปปลูกขึ้นอินทดแทนถ้ามองในแง่ถ้าเรามองในแง่ของคำสั่งไปก็ดูธรรมดานะฮะตามไปดูกันแต่ถ้าเราไม่ถึงนี้นะครับก็คือชาวนาเขาปลูกข้าวอาชีพของเขาก็คือปลูกข้าวแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วเอาไปขายแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เขาไม่ได้ปลูกข้าวมันจะทบอะไรชีวิตความเป็นอยู่ของเขา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเมื่อไม่ได้ปลูกข้าวทางการบอกว่าให้ปลูกพืชอื่นก็แทนคือเวลาพูดมันง่ายนะพวกเขาปลูกข้าวมาทั้งชีวิต
1: แล้วจะให้ไปแปลงทำอย่างอื่นเออค่ะ
0: เดี๋ยวแล้วจะให้ฉันปลูกอะไร
1: ปลูกอะไรล่ะ
0: ปลูกอะโวคาโดด้วย
2: อะโวคาโดก็ไม่ได้ทุกที่นะ
1: อะโวคาโดก็ไม่เออใช่
2: ระดับเหนือระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ไม่รู้
1: แล้วเขาก็
0: ก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับ
1: ดินเดินก็ต้องไม่ได้ได้มันไม่ใช่อย่างนั้น
0: อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าปัญหานะครับพอเขาปลูกไม่ได้แล้วนะทางการแนะนำให้ปลูกพืชอื่นทดแทนแต่ทางการเนี่ยก็ไม่เคยนึกนะว่าพวกเขาควรปลูกอะไรดีเพื่อที่จะได้มีเงิน
1: จริงด้วยค่ะ
0: จริงไหมครับ
2: จริง
1: อันนี้รัฐบาลจริงๆแล้วเป็นหน้าที่รัฐบาลในเมื่อรู้ล่วงหน้าแบบนี้เพราะว่ามีเครื่องมือในการที่จะพยากรณ์อะไรต่างๆได้มันต้องเตรียมการ เตรียมการไว้ล่วงหน้าเลยเนี่ยนะที่เมื่อกี้ที่คุณภูเมศรายงานเนี่ยที่การประปาเขาเขาก็มีการเตรียมล่วงหน้าไว้แล้วนะอาจารย์ค่ะ
0: แค่นั้นแหละแต่เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยมีแก้ไขปัญหาไหมครับ
1: ค่ะโอ้ต้องคิดตัวนี้ด้วยอ
2: ่
1: ะฮะ
2: หลายหน่วยงานก็ต้องช่วยกันแก้นะฮะ
0: มีการบรรเทาทุกข์ไหมมีการทดแทนอะไรไหมถูกไหมครับปลูกพืชอื่นทดแทนก็ต้องถามปลูกอะไร
1: ค่ะ
0: ปลูกอะไรแล้วถ้าปลูกแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปขายที่ไหน
1: อืม
0: เขาจะส่งใครจะมาซื้ออ
1: าจารย์เรียนอาจจะพะวงล่วงหน้าเลยนะแต่เมื่อภาวะซูเปอร์เอลนิโยมาเนี่ยตายแล้วจะทำยังไงดีน้ำดื่มมันก็จะต้องแพงขึ้นไหมอาจารย์มองไหม
0: แพงเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกคร
1: ับ ค่ะ
0: สำหรับคนมีกระตันเนี่ยก็ซื้อได้อยู่แล
1: ้วแต่เงินมันจะหายไปนะอาจารย์ค่ะ
0: แต่กลัวมันจะไม่มีอย่าง
1: เ
0: ดีย
1: วก็นี่ไงค่ะนี่แหละเกษตรกรจะแย่เอาด้วยนะเพราะว่าจำเป็นนะต้องใช้น้ำมากๆเลยค่ะ
0: ต้องทำไทยพัดพัด
2: ต้องมีโครงการพลัสขึ้นมา
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วหลายพัดเลยนะครับคือถ้าเราไม่บูรณาการไม่เรื่องของการตั้งรับอย่างแท้จริง
1: อาจารย์พูดถูกเลยต้องบูรณาการนะทำต้องดูในหลายๆมิติด้วยมารวมกันนะอาจารย์ค่ะ
0: เราจะเ
1: บรกเราจะขอพักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ว่าจะต้องทำไงดีไอ้ซุปเปอร์เอลนีโญมันมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องเกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักหน่วงเลยค่ะอาจารย์
1: ก็นี่แหละมันพิสูจน์เลยในความสามารถ
0: ค่ะ
1: นักวางแผนและนำไปสู่การปฏิบัตินะฮะ
0: ค่ะ
1: คือเราเมื่อเรารู้แล้วสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ขนาดนี้มันพิเศษกว่ายุคโบราณแน่นอน
0: ค่ะ
1: คือเราเห็นนะก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นพวกนี้มันล้วนแล้วแต่เกิดมากับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: มันก็คือสถิติมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สัมผัสได้มาก่อนมันถึงบอกว่าเนี่ยมันต่างสุดในโลกกี่ตรงกี่ที่อะไรสารพัดอย่างก็แสดงว่ามนุษย์พูดอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ามันมีสถิติเกิดอยู่แล้วใช่ไหมครับมันฤดูกาลนี้มันมีองค์ประกอบแบบไหนนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่พยากรณ์อากาศได้อยู่ทุกวันนี้แต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าเมื่อพยากรณ์อย่างนี้ได้แล้วมนุษย์กลับไม่มีความสามารถพอที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปบรรเทาสาธารณภัยอยู่ตลอดเวลานะฮะ
0: ค่ะ
1: พอมันต้องบรรเทาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไม่รู้จะพยากรณ์อากาศไปทำไม
2: คือต้องตามแก้อยู่ตลอดแต่ไม่ได้ป้องกันล่วงหน้า
1: ใช่
2: ครับ
1: ความเป็นดินไหวแล้วอันนั้นอย่างนี้แล้วรถมันติดแล้วไม่มีน้ำแล้วมันแล้งแล้วอะไรพวกนี้นะก็ทำได้มากที่สุดก็คือถ้ามันเทาสาธารณภัยเนี่ยก็คือมันขาดน้ำก็ต้องหาน้ำไปเติ
2: ม
1: ใช่ไหมครับวิธีไปเติมก็คือเอาก็ไปขนจากพื้นที่ที่มีน้ำเยอะรถไปขนไปสารพัดเนี่ยนะฮะแล้วก็ชาวบ้านก็ยืนร้อยเต็มจุดที่หน้าบ้านตัวเองเมื่อไหร่รถน้ำจะเอาน้ำมาส่งอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้มันกระทบกระเทือนวิถีชีวิตโดยปกติมาก
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือถ้าพูดแบบการใช้ในครัวเรือนนะครับแล้วการใช้ในภาคการผลิตเราไม่จริงเมื่อเกษตรกรเขาไม่มีน้ำสำหรับการควบคุม
0: ผลผลิตก็จะน้อยลงถอยลงน้อยไม่ลื่นอาจจะไม่มีเลยนะอาจารย์ค่ะ
1: ก็เมื่อเขาไม่มีผลผลิตแล้วเขาจะมีรายได้ไหม
0: ก็ไม่มี
1: แล้วก็ต้องพัด
0: มันก็จะไม่ช่วยหรอกนะอาจารย์จะเอาเงินที่ไหนมาพัดพลัสอยู่ได้ตลอด
1: ไม่เป็นไรก็ถ้าแก้แบบไม่บางแผนอะไรก็เอาไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาพอไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาเมื่อกี้ชาวบ้านเขารับเงินเขาไม่เข้าใจน
0: ะ
1: แต่เวลารัฐบาลไปกู้หนี้ยืมสินแล้วเอาเงินมาแจกคน
0: นั่นน่ะก็คือภาระของเราเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ก็นั่นแหละก็ไม่ใช่รัฐบาลแบบไม่จ่ายหนี้ให้นะครับเราก็ต้องใจนะเพราะนั้นของฟรีนี่อย่าดีใจนะครับเพราะว่ามันไม่มีของฟรี
0: ไม่มีของฟรีในโลกนี้หรือว่าของอะไรของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีถูกอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะเย่ของแพงก็ไม่มีดีก็มีนะครับ
0: ใช่ค่ะก็เป็นไปได้ถูกไม่ใช่ว่าของแพงจะดีไปหมดค่ะ
1: แต่ซื้อมาของเก่าสวยเนี่ยนะออนไลน์เขาส่งมามันเป็นหม้อของข้าวพลาสติกของเด็กเล็ก
0: มันไม่ตรงปก
2: ครับพี่นึกว่าได้หม้อแบบสวยงามอย่างดีสุดท้ายได้เป็นโมเดล
1: เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราต้องฝึกนะครับตอนนี้เรายังมีเวลานะในการที่จัดการบริหารน้ำนะฮะอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังมีฝนนะฮะมันก็ยังมีฝนเมื่อวานก็ตกหนักอยู่นะฮะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ปล่อยให้มันไหลทิ้งตลบเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นน้ำรอระบาย

0: สำหรับคนเมืองก็เป็นปัญหาหน้าเวลาฝนตกเห็นไหมครับการจัดการบริหารเราไม่สามารถที่จะวางแผนเพื่อจัดการสิ่งเหล่านี้ได้เลยกลายเป็นบ้านน้ำพอฝนตกปุ๊บในเมืองเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหารถติดเพราะว่ามันมีน้ำก็ไม่ใช้คำว่าน้ำท่วมขังนะก็ใช้ศัพท์ใหม่น้ำรอการระบาย
1: น้ำรอการระบายไม่ใช่น้ำท่วมนะ
0: บางทีมันก็รอนานเนี่ยรอนานเนี่ยไม่รู้มันจะระบายได้ยังไงมันก็แปลกนะครับก็คือเราทำไมเราเจอปัญหาแบบนี้
1: ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังเกิดแล้วเกิดอีก
0: ถ้ามันเป็นครั้งแรกก็ว่าเป็นอย่างอันนี้มันนับไม่ถ้วนแล้วมันนับไม่ถ้วนแล้วแล้วก็พอมันนับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าใครมาก็แล้วแต่ก็เลยเป็นข้ออ้างได้นั่นมันปัญหานั้นมันปัญหานี้ท่อมันตันขยะมันไปอุดนะครับร่องน้ำมีดินทับถมอยู่เยอะ
1: ข้ออ้างเดิมๆค่ะ
0: แล้วทำไมต้องใช้แบบนี้สักทีหลายจริงไหมครับปกติเนี่ยพอเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็ควรจะแก้ตั้งแต่เจอครั้งแรกแล้วไหม
2: ครับ
0: นะครับป้องกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมอะไรพวกนี้ไม่ใช่ผมสังเกตมานานแล้วสังเกตไม่หลับว่าก่อนหน้าฝนนะครับตอนฝนจะมามันควรจะมีการลอกท
2: ่
0: อระบายน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมันก็ควรมีการลอกร่องน้ำเปิดปูน้ำอะไรสารพัดต้องเก็บผักตบชะบงชะบาอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะไอ้พวกท่อระบายน้ำคันน้องคันน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเสียบให้ครบแต่นี่พอฝนตกหนักเสร็จปุ๊บอ้าวเหมือนเดิม เหมือนเดิมนะครับอ้าวน้ำมันเยอะแต่ก็โทษเทวดาได้นะอ้าวน้ำมันมากผิดปกติฝนมันตกเล็กใหญ่อ้าวฝนมา แต่ไม่คือถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอป้าไปอย่างจริงไหม
1: ครับแต่นี้เจออยู่บ่อยๆก็ยังนะ
0: ก็แสดงว่าไม่เคยแก้ปัญหาเลยไม่เคยป้องกันปัญหาเลยไม่เคยมีแผนการปฏิบัติการที่สามารถเอามาใช้ปฏิบัติได้อย่าง
1: มันควรจะวางแผนล่วงหน้าอย่างประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อะไรเราจะเห็นเขาวางแผนล่วงหน้ากันอย่างจริงจังนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: ใช่ใช่แหละครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผัดมันประจันคุกได
1: ้ค่ะ
0: สิงคโปร์เพราะอะไรหนึ่งพื้นที่จำกัดสองล้อมรอบด้วยทะเล
1: ค่ะ
0: 3แผ่นดินก็น้อย4น้ำจืดไม่พอนะก็ต้องซื้อจากคนอื่นไอ้ทั้งเราเนี่ยมันเยอะจนท่วมรอระบายแต่พอหน้าแล้งเอาไม่มีให้ท่วมนะครับแต่ถ้าเจอแล้งเอาต้องขนน้ำจากที่หนึ่งไปอีกนิดหนึ่งนะครับท่อประปาก็ไม่มีน้ำให้ส่งนะฮะนั่นแหละครับไอ้นี่แหละมันคือสิ่งที่สะท้อนนะว่าฝีมือการบริหารและจัดการคุณเป็นอย่างไรครับแต่ว่าเท่าที่เจอมาก็คือว่ามีแต่การบรรเทาสาธารณภัยทุกปีฮะแล้วก็ตั้งงบไว้เลยนะครับงบบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่มันผิดที่ว่าฉันตั้งไว้แล้วฉันก็อยากจะใช้เพราะฉะนั้นก็ตั้งไว้เยอะๆเลยครับประกาศเป็นเขตเปลี่ยนอุบัติภัยอะไรสารพัดเนี่ยมันสามารถใช้งบใช้อะไรตัวนี้ทำไมเราไม่เปลี่ยนงบพวกนี้มาเป็นการป้องกันนะจะเอาไว้บรรเทาอย่างเดียวมันไม่ใช
1: ่มันไม่จริงค่ะอาจารย์ควรจะเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่มาเกิดแล้วค่อยก็มาบรรเทาภัยนะ
0: คือถ้ามันเป็นอุบัติภัยก็ว่าไปอย่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ไม่อยากจะใช้คำว่าอุบัติภัยเพราะว่ามันเป็นภัยที่เราเห็นมาแล้วแล้วมันก็เกิดมาแล้วแล้วเราก็เจอเผชิญกับมันมาแล้วไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยจริงไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เรากลับไม่มีการป้องกันนะไม่มีการป้องกันที่ดีไม่มีการจัดการบริหารที่ดี
1: อาจคือคงมีนะอาจารย์แต่ว่ามันยังไม่ลึกพอหรือว่ามันยังไม่ครอบคลุมพออาจารย์เรียนมองแบบนั้นเขาก็เตรียมการแหละแต่ว่ามันต้องมองในหลายมิติแล้วก็ต้องครอบคลุมให้มันกว้างขวางแล้วก็ให้มันลึกกว่านี้ไม่ใช่แค่ผิวเผินนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: เรามีทรัพยากรนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เราใช้ทรัพยากรโดยไม่มีประสิทธิภาพ
1: ค่ะ
0: เรามีงบประมาณแต่เราใช้งบประมาณไปแบบไม่ได้คิดต่อว่ามันจะ
1: ไม่ได้คุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไปค่ะ
0: จะทำไงจริงๆจะเรียกระบบเงินทอนระบบเงินทอนคือไม่ใช่เงินตัวเองได้ยังไปเอาเงินทอนแต่ไม่ใช่เงินตัวเองแต่เอาไปซื้อของเนี่ยก็ได้เงินทอน
1: นี่แหละ
0: ก็ประมาณนั้นพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จก็ถ้าเราได้สภาพอยู่แบบแล้วเราก็ไม่เจอแบบนี้อยู่ตลอดก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ภัยธรรมชาติที่เราเห็นครับแต่เมื่อเราไม่ป้องกันหรือเราไม่มีแผนที่จะรับมืออย่างมีประสิทธิภาพมันก็คือเป็นภัยที่บัตรธรรมชาติที่มนุษย์นะครับบอกทางด้วยในเรื่องก็อย่างตอนนี้นะฮะเขาพูดไปแล้วเนี่ยว่ามันซูเปอร์เอลนีโญแน่นอนปีนี้นะครับพอมันเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะในช่วงเวลานี้มันยังไม่ถึงระดับที่มันวิกฤตหนักมันต้องมีวิธีการเก็บน้ำไม่ใช้กักน้ำไม่ใช้ในตัวเรือนอะไรสารพัดก็ในชุมชนอะไรก็พากันไปจริงไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราเจอวิกฤตอย่างนี้มาโดยตลอดมันก็ยังคงเป็นวิกฤตอยู่เช่นเดิ
1: ม
0: ชาวบ้านก็ยังต้องเอาตุ่มถังกะละมังมารออยู่หน้าบ้านถ้าไม่มีน้ำประปา
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เพื่อรอรถบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็รถดับเพลิงก็ไม่ต้องดับเพลิงแล้วนะฮะก็ส่งน้ำไปโอเคนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์เรานะฮะป้องกันได้บรรเทาได้แต่ไม่ทำ
2: ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะอาจารย์ครับเดี๋ยวเรากลับ
1: มาตามต่อในวันพรุ่งนี้นะ
2: คร
1: ับ
2: เรื่องของ
0: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เรา3คนลาพร้อมกันเลยนะครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณรงจันทองดิฉันแอนพจนาถ ธนกุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับแปลว่าเราขอเริ่มต้นด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนาระสัมวานพระจัดทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยหยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนะครับสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้นะครับวันนี้ครับเวลา 10:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชกุศลปันนาระสัมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกรลักษมิโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนะครับก็ประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชกุศลปันนาระสัมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาวันที่26มิถุนายนนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระราชทานหนังสือรำลึกองค์พาจดหมายเหตุพระประสูติการและพิธีสมโภชขึ้นพระอู่ในโอกาสพิธีปันนาระสัมวานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนาระสัมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหนังสือ3เล่มประกอบด้วย1จดหมายเหตุพระประสูติการพระพิธีสมโภช3วันสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา2พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาอะไรแสดงพระธรรมเทศนานะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะครับที่ได้มีการพระราชทานให้นะครับสำหรับพาดหัวข่าวของไทยรัฐครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับในหลวงพระชนีเสด็จพระราชกุศลปันนาระสัมวานในหลวงพระชนีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนาระสัมวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับ
1: มากันที่ประเด็นเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นกันนะคะก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานออกมาจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาแฉเลยนะคะว่าขบวนการดังกล่าวนั้นมีจุดเริ่มต้นจากอะไรทำไมถึงไปบุกจับแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โดยขบวนการนี้ค่ะมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่มีผู้มาร้องเรียนว่าลงสอบข้าราชการท้องถิ่นใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ผู้ที่ลงสอบจ่ายเงินให้กับขบวนการนี้หวังว่าจะเป็นหนึ่งในคนที่จะได้รับบรรจุใน 6,000 คนนะคะจากผู้สอบทั้งหมด 400,000 กว่าคนแต่บางส่วนค่ะกลับกลายเป็นว่าไม่ได้รับการบรรจุก็เลยมาร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบปรามจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการโกงเกิดขึ้นค่ะมีคนจ่ายเงินทั้งหมด 9,000 คนแต่ราคาแต่ละคนไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 บาทไปจนถึง900,000 บาทรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 4,000 ล้านค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนจนไปเจอว่ามีที่พักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเปิดเป็นบริษัทและก็มีข้าราชการหลายคนมารวมตัวกันเพื่อแก้ข้อสอบสามารถคุมตัวผู้ต้องสงสัยในการกระทำความผิดได้10คนในเครือข่ายนี้นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำของปปช.ค่ะจากการสอบปากคำและขยายผลแต่ละคนค่ะก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่หลายคนโดยเฉพาะนายพอพานเป็นตัวการใหญ่และเป็นคนจ่ายเงินค่าจ้างให้กับนายสศาลาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการประสานรับสำเนาการสอบจากสถานที่มายังบริษัทนี้ก่อนกระจายไปยังภาคต่างๆส่วนรูปแบบการแก้ค่ะก็ จะเอาผลคะแนนการสอบตัวจริงมาคัดลอกเป็นสำเนาจากนั้นก็จะเอามาเปรียบเทียบใบเฉลยดูคำตอบที่ถูกต้องใช้ปากกาสีแดงขีดลงไปในช่องคำตอบที่ถูกเป็นสัญลักษณ์ว่าจะนำไปแก้ไขในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ก่อนที่จะสแกนสำนวนที่แก้แล้วกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งซึ่งตัวการสำคัญอีกหนึ่งคนนะคะตอนนี้รู้แล้วแต่ยังติดตามตัวไม่ได้เป็นคนที่คอยรวบรวมข้อมูลคะแนนให้ผู้สอบที่มีการจ่ายเงินแล้วก็คัดลอกใส่แฟลชไดรฟ์นำข้อมูลส่งไปมอบให้กับทางบริษัทที่นนทบุรีแต่ว่าผลเอกสารสอบตัวจริงนั้นยังถูกเก็บไว้อยู่ที่โกดังของสอถอโดยผลสอบจะถูกเก็บไว้ในโกดัง2ปีด้วยกันค่ะก่อนที่จะทำลายทิ้งนี่เป็นขั้นตอนตามระเบียบนะคะแต่ก็ยอมรับว่ามีช่องว่างเพราะว่าไม่สามารถตรวจย้อนหลังภายในปีอื่นๆได้แหล่งข่าวระดับสูงเชื่อว่าขบวนการนี้ทำมามากกว่า2ปีเพราะว่าดูจากเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆค่ะพบว่า1ในผู้ต้องหามีเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงปี67ด้วยกันนะคะเบื้องต้นค่ะจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานความผิดอ้างยี่ซ่องโจรเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันกระทำความผิดนะคะมากันที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีภาพด้วยเป็นภาพนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยกันกับนายอันสิทธิ์สัมพันธ์รัฐนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากว่ามีประเด็นค่ะที่มีคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาของปลัดนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะนายกรัฐมนตรีก็ชี้ไปที่นายอันสิทธิ์ค่ะแล้วก็มีการกล่าวนะคะกับผู้สื่อข่าวด้วยส่วนพาดหัวข่าวค่ะลูกน้องแฉวิธีแก้คำตอบซัดจอมวงการโกงสอบท้องถิ่นนาน2ปีไล่บี้คลิปเสียงโฉนายกขออภัยค่ะนายกอไก่และนางสอเสือนายกอุ้มปลัดมท.เมียโดนโยงสางปมโกงสอบท้องถิ่นสอบสวนกลางเจาะเรียกมสว.สท.และโรงพิมพ์ให้ข้อมูลไล่บี้คลิปเสียงเฉานายกอไก่และนางสอเสืออ้างบุคคลระดับสูงเผยกลโกงใช้ปากกาแดงมาร์คคำตอบแต่งใบคะแนนผงะมี 9,000 คนยอมจ่ายเงิน 300,000 ถึง 900,000 บาทแลกบรรจุเงินสะพัด 4,000 ล้านฟันยกกวนอ้างยี่ซ่องโจรชี้ทำมานาน2ปีเส้นเงินโยงถึงปี67หนูด้วยค่าคลิปเสียงกลางปีกป้องปลัดป๊อปลั่นเพ้อเจ้อไปเรื่อยไร้สาระยึดหลักข้อเท็จจริงตรงไหนโกงสับให้เละเอาผิดย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุชี้คนผิดดิ้นเบี่ยงประเด็นปัดเกมเขย่าเก้าอี้นายกปลัดมท.ลั่นไม่มีอุ้มใครยันรับโทษอย่างเดียวไม่มีรับชอบด้านอันสิทธิ์ไม่สนคนโยงเมียเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นชี้กล่าวหาลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมค่ะ
0: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ครับบอกว่าขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานหลังเข้าไปตรวจยึดกระดาษคำตอบจริงที่โรงพิงมาตรวจสอบขณะที่เลขาธิการปปช.มีแนวคิดตั้งคณะทำงานที่มีผู้เชี่ยวชาญจากปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อร่วมกันตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องสงสัยครับส่วนที่โลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงไปถึงนักการเมืองนั้นข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้ามาในสำนวนได้แต่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องนำไปประมวลเพื่อประกอบการพิจารณาขณะที่เพจดังแฉแหลกเลยนะครับเปิดคลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงนะครับคลิปที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างเช่นคลิปที่ CSI LA ออกมาเผยแพร่คลิปเสียงโดยมีการบรรยายใต้คลิปว่าแฉคลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่น 4.5 พันล้านคลิปเสียงล่าสุดมันฟ้องว่าคนที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ใหญ่จริงถึงกล้าทำตัวเป็นหมูไม่กวนน้ำร้อนตอนนี้มีความพยายามในการตัดตอนการทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นเพื่อโยนความผิดทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่ระดับล่างรับจบแทนนะครับซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมายืนยันครับว่าจะดำเนินคดีเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นงานนี้ต้องรับโทษรับผิดอย่างเดียวไม่มีรับชอบส่วนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การสอบสวนเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดความเป็นธรรมนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางปลัดเองก็ยืนยันแล้วว่าทางภรรยาที่คลิปเสียงออกมากล่าวหานั้นไม่มีมูลนะครับประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดด้วยเหมือนกันนะครับพาดหัวข่าวไว้ว่าอย่างนี้ครับแฉจ่ายค่าโกงสอบ 9,000 รายเส้นเงินโยงถึงปี67จ่อฟันอั้งยี่ซ่องโจรอธิการมสบลุยแจ้งจับปลัดมท.ยันไม่ให้ฆ่าคลิปเสียงพาดพิงเมียอนุทินก็ซัดเพ้อเจ้อป เปิดแผนโกงสอบท้องถิ่นมีคนจ่ายเงิน 9,000 คนจ่ายไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 จนถึง 900,000 บาทขณะที่ตำแหน่งมีแค่ 6,000 คนคนสมัครสอบกว่า 400,000 แฉโมเดลแอบแก้คะแนนตำรวจแกะรอยรวบหลักฐานนาน2ปีพบเส้นเงินเชื่อมโยงตั้งแต่ปี67จ่อฟันข้อหาหนักอ้างยี่ซ่องโจรล่าตัวการใหญ่อธิการบดีมสว.ลุยแจ้งความเอาผิดคนตัดต่อคลิปดิสเครดิตยืนยันสุจริตท้าคนแฉแน่จริงเปิดหน้าเลยอนุทินซัดเพอร์เจอร์คลิปเสียงอ้างเมียปลัดมท.โยงคดีโกงสอบลั่นต้องยึดข้อเท็จจริงด้านปลัดมท.ลั่นไม่ให้ฆ่าคนปล่อยคลิปเสียงเมียโยงโกงสอบท้องถิ่นกองปราบจ่อเรียกมสว.และสถ.และโรงพิมพ์ผ่าน TOR ทุจริตสอบท้องถิ่นลุยแกะรอยคลิปเสียงกิจส้มแอบอ้างบุคลากรระดับบิ๊กครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นอื่นๆกันค่ะ

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับมีประเด็นเรื่องของวุฒิสภาครับจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมครับเมื่อวานนี้นะครับนายมงคลสุรัสสัจจประธานวุฒิสภาได้ออกหนังสือนัดประชุมสวครับในวันที่29-30มิถุนายนนี้โดยกำหนดวาระพิจารณาที่สำคัญก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จรวม7ฉบับก็ได้แก่กลุ่มร่างพรบว่าด้วยท้องถิ่น6ฉบับที่จะพิจารณาวันที่29มิถุนายนและร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่จะพิจารณาวันที่30มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าสำหรับร่างพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขที่กรรมาธิการวิสามัญซึ่งพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสวเป็นประธานกรรมาธิการได้พิจารณาพบว่าในสาระของร่างมาตราทั้ง13มาตรานั้นมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเช่นการกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่เพิ่มข้อความที่เป็นบทคุ้มครองการทำหน้าที่หากกรรมการได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองการตัดคำว่ารัฐวิสาหกิจออกจากตัวเนื้อหาของร่างกฎหมายและคงไว้เพียงหน่วยงานรัฐเท่านั้นเป็นต้นผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาด้วยนะครับว่าในร่างพรบดังกล่าวได้กำหนดให้มีบัญชีแนบท้ายซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายต่างๆรวม29ฉบับที่ได้สิทธิ์รับการพิจารณานิรโทษกรรมจำนวน29นะครับโดยเป็นที่น่าสังเกตว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากได้ปรับแก้ไขโดยได้เรียงลำดับของกฎหมายที่ใช้เป็นฐานพิจารณานิรโทษกรรมใหม่เช่นปรับจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาให้ไปต่อท้ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2561เฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จความผิดตามพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561เฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกโดยทุจริตและเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จเป็นต้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับบัญชีแนบท้ายได้เพิ่มการกระทำผิดอีก2กฎหมายเข้าไปก็คือความผิดตามพรบ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2521และพรบ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2558ครับผู้จัดการรายวัน360องศาพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม30มิถุนายนนี้อดีตสว.คาใจปมสอดไส้ล้างผิดหัวสว.เลือกตั้งส.ส.และกกต.ในบัญชีแนบท้ายครับ
3: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของคดีหัวสว.ก็ครบ2ปีค่ะทำให้ทางฝั่งของพรรคประชาชนอย่างนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็แถลงเปิดหลักฐานเพิ่มเติมครบรอบ2ปีหัวสว.ระดับประเทศนะคะตนและพรรคประชาชนยืนยันว่ากกต.ควรส่งเรื่องไปที่ศาลทั้ง229คนที่คณะไต่สวนชุด26ชี้มูลความผิดจากหลักฐานที่มีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีกว่าก่อนค่ะหากจะยกฟ้องบางส่วนก็อาจจะถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมเสี่ยงเป็นเครื่องมือฟอกขาวแล้วก็เชื่อว่าหลักฐานที่กกต.คณะไต่สวนชุดที่26ของกกต.รวมไปถึง DSI มีย่อมละเอียดกว่าที่ปรากฏต่อสาธารณะค่ะหรือที่ทางพรรคประชาชนรวบรวมได้ดังนั้นหากหลักฐานแน่นหนาเพียงพอก็อนุมานได้ว่าหลักฐานที่กกต.มีแน่นหนามากยิ่งขึ้นขณะที่นายพฤทธิ์ยังมีการเปิดคลิปวิดีโอให้สื่อดูด้วยนะคะกล่าวว่าหลักฐานแรกเป็นคลิปเสียงนักการเมืองในจังหวัดนครพนมคลิปปรากฏภาพของนายสุภชัยโพสุอดีตส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยกล่าวกับคนที่มางานใบสีสุขขวัญในโอกาสที่นายสิทธิกรคงยศได้รับเลือกเป็นสว.เมื่อวันที่17สิงหาคมปี67ค่ะพาดหัวข่าวนี้นะคะอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากในมติชนไอติมปูด5พิรุธหัวสว.นครพนมเปิดหลักฐานเพิ่มจี้ส่งฟ้องศาลวุฒิปัดกฎหมายนิรโทษสอดไส้ยุติธรรมยังข้องใจเส้นเงินพาวุฒิวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษ30มิถุนายนสมชายคาใจสอดไส้ล้างหัวสว.พิสิทธิ์ตอบกลับให้ดูละเอียดไอติมเปิดหลักฐานจี้ฟัน229คนค่ะ
2: นอกเหนือจากนั้นนะครับนายผลิตวัชรศิลป์ยังได้กล่าวถึงแนวทางการลงมติร่างพรบงบประมาณปี70ด้วยนะครับว่าอยากให้รอการประชุมอย่างเป็นทางการของวิปฝ่ายค้านก่อนครับแต่ว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินงบประมาณมี2เรื่องครับก็คือ1งบประมาณนั้นถูกจัดสรรไปกับโครงการที่มีความคุ้มค่าหรือไม่ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและ2โครงการต่างๆมีความโปร่งใสหรือไม่ถือเป็น2เกณฑ์ครับที่จะใช้ประเมินงบประมาณแต่ละส่วนเมื่อถามถึงงบประมาณที่ไปกองยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีค่อนข้างเยอะจะมีการเปิดข้อมูลและก็ชี้ให้สังคมเห็นอย่างไรบ้างนายผลิตก็บอกว่าเป็นข้อสังเกตที่เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี69มาถึงปี70โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passportซึ่งเราผู้อภิปรายครับจะมีการเจาะลึกในงบประมาณของ DE แน่นอนส่วนจะทำให้รัฐบาลสะเทือนได้หรือไม่นั้นให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับส้มขู่จองกฐินชำแหละงบ DE ว่าโรงตามบี้ AI เอกนิตินั่งประธานกรรมาธิการโอนงบแปลยติยื้อขยายต่อถึงวันจันทร์ส้มจองกฐินงบ DE หมอว่าโรงร้องปปช.ฟัน THAI Passport ล็อกสเปคสอนชัยชนกเลิกทำตัวเป็นเด็กครับ
3: ส่วนเรื่องของการคอร์รัปชันนะคะแน่นอนแหละค่ะมีผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลต่อผู้ประกอบการด้วยอย่างเมื่อวานนี้ทางสอทนายสุพันธ์มงคลสุธีอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้พูดถึงปัญหาของรัฐบาลตอนนี้คือปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันมีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการโกงข้อสอบแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่มีประเด็นออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะรัฐบาลต้องจัดการอย่างเด็ดขาดกล้าฟันธงกล้ามาแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนเพราะว่าจะทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยดีขึ้นคนจะมาลงทุนมากขึ้นภาคเอกชนหรือชาวบ้านจะไปติดต่อหน่วยงานของรัฐสะดวกมากขึ้นไม่ต้องเจอปัญหาการจ่ายสวยจ่ายค่าธรรมเนียมเบี้ยบ้ายหลายทางหากแก้ปัญหาได้ก็จะเป็นส่วนช่วยเศรษฐกิจไทยอย่างดีอย่างแน่นอนนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีชาวไร่อ้อยกว่า500คนมารวมตัวชุมนุมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2568/2569 ด้วยนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนค่ะจี้จดใหญ่รัฐบาลคอร์รัปชันดึงลงทุนม็อบไร่อ้อยบุกกระทรวงอุตสาหกรรมขอช่วย120บาทต่อตันอดีตประธานสอทเผยคอร์รัปชันเป็นจดใหญ่รัฐบาลจี้จัดการอย่างเด็ดขาดสร้างภาพพจน์ประเทศดึงดูดนักลงทุนค่ะ
2: เรื่องของ Forex นะครับเมื่อวานนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนได้ไปตอบกระทู้ในสภาครับที่บอกว่ามีเส้นเงินบางส่วนโอนมาถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจำนวน28ล้านบาทโดยไม่ใช่บริษัทที่นายภาวุฒิอ้างว่ามีการเทรดทองข้อที่จริงเป็นอย่างไรโดยพลตำรวจโทรุฑพลขยายความประเด็นนี้ครับบอกว่าขณะนี้มีข้อสงสัยของทาง DSI การเทรดทองก็จะมีโบรกเกอร์มีบริษัทชำระเงินที่โอนเงินเข้าแล้วก็รับเงินออกอย่างเช่นบริษัท QRS Global ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ส่วนบริษัทรับชำระเงินหรือว่า Payment Gatewayก็จะใช้ของบริษัทเพย์โซลูชันจำกัดทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นครับการรับโอนเงินของนายภาวุฒิได้ไปรับโอนเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งเป็นครั้งละ2ล้านบาท14ครั้งซึ่งนี่เป็นข้อสงสัยเพราะปกติการเทรดทองเราจะฝากเข้าบริษัทอะไรจะต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้นทั้งนี้จากการตรวจสอบบริษัทสปาร์คของนายภาวุฒิเคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามครับว่าบทบาทของบริษัทสปาร์คมีหน้าที่พักเงินก่อนจะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมเงินใช่หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็ตอบว่าอันเนี้ยขอทาง DSI ตรวจสอบนิดหนึ่งเพราะมีหลายบริษัทมากๆซึ่งเป็นผังของ DSI ก็มีบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทชำระเงินที่เป็นช่องทางผู้รับโอนเงินจากการเทรดที่แยกออกมาซึ่งบางบริษัทก็จดทะเบียนว่าเป็นบริษัทชำระเงินแต่ว่าหน่วยงานที่รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจด้านนี้นะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับ DSI พบพิรุธเทรดทองผิดวิสัยธุรกรรมปกติรัฐมนตรียุติธรรมแจ้งข้อพิรุธภาวุธปมเทรดทองเผย DSI พบเส้นเงินผิดวิสัยธุรกรรมปกติเพราะรับโอนจากบริษัทที่เจ้าตัวเคยถือหุ้นแทนที่จะเป็นเงินเข้าออกบริษัทเดิมออกหมายเรียกพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมปมเส้นเงินรับโอน28ล้านบาทจากบริษัทสปาร์คดิจิตอลจำกัดภายในวันเดียวครับ
3: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามประเด็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะรวมไปถึงคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตสอบเข้มหลังจากที่กลับมาดำรงตำแหน่งเพียงแค่1 วันเท่านั้นค่ะ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับชาวกรุงเทพค่ะซึ่งก็ทำให้ทางกกต.นะคะแล้วก็ตำรวจได้ออกมาเตือนประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะว่าอย่าทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งทั้งเรื่องของการห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งและที่สำคัญค่ะห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่กากบาทแล้วเพราะว่านี่มีความผิดนะคะห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งหรือว่าจงใจทำให้เกิดความเสียหายและงดจำหน่ายจัดเลี้ยงสุราห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งตั้งแต่6โมงเย็นของวันก่อนเลือกตั้งก็คือวันนี้ค่ะไปจนถึง6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนะคะและสุดท้ายนี้หากพบการกระทำความผิดสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะมีพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในมติชนเตือน5กฎเหล็กฝ่าฝืนคุกปรับศึกชิงผู้ว่ากทม.และนายกพัทยาตำรวจเตือน5ข้อห้ามเลือกตั้งห้ามข้อห้ามนะคะข้อห้ามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาฝ่าฝืนมีโทษหนักส่วนเดลินิวเช่นเดียวกันค่ะโค้งสุดท้ายจริงผู้ว่ากทม.ผู้สมัครโหมหาเสียงเตรียมรับมือฝนถล่มกทม.ไม่หวั่นฝนตกหนักวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28มิถุนายนกางแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมฉุกเฉินชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนเลือกตั้งออนไลน์ค่ะ
2: เรื่องของการรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับมีไทยรัฐพาดหัวข่าวได้ฉบับเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายรัฐวิชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีมีคำสั่งให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมว่าเรื่องคดีความต่างๆเป็นกระบวนการต่อไปถ้าใครมีความผิดและประเด็นอะไรก็ว่ากันต่อไปเมื่อถามว่ามีประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากการดึงให้ไปช่วยราชการหรือไม่นายรัชชาตอบว่าประเด็นอื่นอยู่ในกระบวนการส่วนเรื่องคดีอาญาเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานสอบสวนต้องว่ากันไปเมื่อถามย้ำว่าเป็นเรื่องคดีอาญาเกี่ยวกับอะไรนายนฤชาตอบว่าพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาเมื่อถามว่าเกี่ยวข้องในพื้นที่ภูเก็ตใช่หรือไม่นายนฤชาพยักหน้ารับก็เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองหรือว่าผลประโยชน์อะไรนายฤชาตอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนั่นแหละครับซึ่งหลังให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับก็มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ไปบุกจับปลัดจังหวัดภูเก็ตคาที่ทำงานเลยแหละครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐวันนี้สั้นๆนะครับบอกว่ารวบปลัดจังหวัดภูเก็ตรับเงินใต้โต๊ะเพิ่งส่งตัวกลับนะครับแล้วก็ขยายความบอกว่าปปป.บุกรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตเรียกรับเงินใต้โต๊ะครับก็พาดหัวข่าวได้เพียงฉบับเดียวครับ
1: ส่วนเรื่องของไทยกัมพูชานะคะก็ยังมีในพาดหัวข่าวเพราะเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุการณ์ที่ทางฝั่งกัมพูชาทำภาพยนตร์บิดเบือนข้อมูลเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาทำให้ JIC ของไทยค่ะก็ต้องออกมาตอบโต้นะคะว่าการกระทำแบบนี้เป็นการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังระหว่างประชาชนชาวไทยและกัมพูชาส่วนพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะ JIC อัดสื่อเขมรปิดเบือนข้อมูลจี้ให้ยุติปลุกปั่นขัดแย้งชายแดน JIC ไทยอัดสื่อเขมรปิดเบือนประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาวอนหยุดปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังย้ำยึดข้อเท็จจริงด้านโฆษกกองทัพบกเผยการดำเนินการในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นไปเพื่อความมั่นคงค่ะ
2: มีประเด็นเศร้านะครับภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับตำรวจและกฟผ.กำลังเข้าตรวจสอบห้องน้ำที่เกิดเหตุสลดไฟรั่วช็อตเด็กชายนราเทพหายสุวรรณอายุ14ปีเสียชีวิตและเพื่อนบาดเจ็บ10คนนะครับขณะเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดควนลังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับสลดไฟดูดนักเรียน14ดับคาห้องน้ำวัดโรงเรียนจัดพาเข้าค่ายสลดค่ายอบรมคุณธรรมวัดควนคลังเมืองคอนเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจากปลั๊กเก่าบริเวณเสาเหล็กห้องน้ำช็อตร่างนักเรียนชายวัย14ปีเสียชีวิตและเพื่อนบาดเจ็บรองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลทันทียืนยันไม่มีเจตนาปิดข่าวตำรวจทุ่งใหญ่พิสูจน์หลักฐานและกฟผ.ตรวจสอบหาสาเหตุพบไฟรั่วบริเวณปลั๊ก3ตาที่ติดตั้งบนเสาเหล็กเร่งสืบหาตัวผู้ติดตั้งมาดำเนินคดีขณะที่ครอบครัวร่ำไห้รับศพตั้งบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าครับ
1: 2 สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะอย่างในเวเนซุเอลาหลังจาก ที่เกิดแผ่นดินไหวค่ะมีภาพเป็นผู้หญิงคนหนึ่งสนทนากับอาสากู้ภัยค้นหาผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาค่ะเบื้องต้นคาดว่าเหตุสลดครั้งนี้น่าจะมีผู้สูญหายไม่ต่ำกว่า 40,000 รายนะคะส่วนพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะลุยค้นกองซากตึกฝัง 40,000 คนเหยื่อแผ่นดินไหวนานาชาติระดมกู้ภัยช่วยเหลือเวเนซุเอลานานาชาติรวมพลังเข้าเวเนซุเอลาเร่งส่งเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยและอากาศยานเพื่อค้นหาผู้สูญหายมากกว่า 40,000 รายช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ยังติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ประเมินแผ่นดินไหวครั้งนี้มีแนวโน้มเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันรายรอดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศหลังยอดตายพุ่งไม่หยุดทะลุ200ศพค่ะส่วนสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสนะคะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าฮอร์มุสระอุซ้ำโดรนถล่มเรือสินค้าแผนอพยพคนสะดุดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติประกาศระงับปฏิบัติการอพยพและคุ้มกันเรือสินค้ารวมถึงลูกเรือกว่า 11,000 คนที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุสชั่วคราวหลังเกิดเหตุเรือสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ถูกโจมตีใกล้น่านน้ำโอมานค่ะ
2: ส่วนปิดท้ายนะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งครับฟุตบอลโลกนะครับความเคลื่อนไหวเป็นภาพข่าวนะครับว่าพร้อมลุยเป็นภาพของมิเชลมูรินโลนะฮะแนวรับปานามางานหนักครับต้องรับมือกับแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม L จะลงเตะนะครับวันนี้นะฮะเวลา 17:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นก็ตรงกับประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าครับตอน 04:00 รอลุ้นรอเชียร์สำหรับแฟนๆสิงโตคำรามได้ครับ
1: ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอมพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจปปปควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตส่งสงขลาดำเนินคดีตามหมายจับเรียกรับเงินช่วยสอบเข้ารับราชการสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.จับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตตามหมายจับในคดีถูกกล่าวหาเป็นตัวกลางเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีผู้เสียหายเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน3รายอ้างว่าถูกเรียกรับเงินรวม 900,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยให้สอบเข้ารับราชการได้เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาล่าสุดเมื่อเวลา 2:40 นวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายรุ่งเรืองลงจากห้องประชุมชั้น2กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก่อนขึ้นรถตู้โดยมีภรรยาเดินทางมาด้วยและมีรถตำรวจทางหลวงนำขบวนจากนั้นได้เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: มท.4ควงผู้ว่ากฟน.ลุยตรวจเหตุพายุถล่มเสาไฟฟ้าโค่นกว่า50ต้นบนถนนฉลองกรุงล้มทับรถยนต์และมีคนเจ็บ4คนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากเกิดกระแสลมพายุพัดอย่างรุนแรงส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มโค่นระเนระนาดขวางถนนเป็นระยะทางยาวทับรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายหลายสิบคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุที่บริเวณถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งทันทีที่ทราบเรื่องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายดิษฐวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงรีบลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โดยนายวรสิทธิ์เปิดเผยความเสียหายเบื้องต้นว่ามีเสาไฟฟ้าล้มมากถึงกว่า50ต้นรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายพังยับเยินหลายสิบคันนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย4คนเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยล่าสุด3คนยังอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ส่วนอีก1คนอาการปลอดภัยสามารถกลับบ้านได้แล้วขณะที่ผู้ว่ากฟน.ระบุว่าจะประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่เรียงเหตุการณ์แต่เบื้องต้นคาดการว่ามาจากลมพายุที่พัดอย่างรุนแรงซึ่งปัญหานี้เป็นเหตุสุดวิสัยและขอยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหรือวัสดุของเสาไฟฟ้าเสื่อมสภาพอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าปริมาณของสายไฟและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟนั้นมีจำนวนมากย่อมเป็นปัจจัยร่วมเมื่อเจอลมแรงปะทะหลังจากนี้กฟน.จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายต่างๆเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยตั้งเป้าว่าจะเปิดช่องจราจรตามปกติในช่วงเช้าวันนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: เปลี่ยน นมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
10: จริง
9: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
10: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
9: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
13: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POT Radio Go Green
14: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MPOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ศิลปะการดนตรีการเพลงการแสดงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนทุกคนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็ตามก็ถือว่าดนตรีคือการแสดงถือว่าเพลงเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นการแสดงออกมาซึ่งจิตใจที่มีอยู่ในตัวจิตใจนั้นจะมีอย่างไรเพลงหรือการแสดงดนตรีหรือการแสดงภาพยนตร์แสดงละครก็ได้แสดงออกซึ่งความคิดหมายถึงความดีที่มีอยู่ในตัวได้ทั้งนั้น
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network เ
2: มืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม

ม.และนายกเมืองพัทยาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: ฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
1: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มMCOT News FM 100.5
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24 ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100 ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8 ชั่วโมงในการทำงาน8 ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8 ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รับลวงพรางประจำเช้าวันเสาร์ที่27 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: โอ้แป๊บเดียวปลายเดือนมิถุนาแล้วเนาะครึ่งปีเข้าไปแล้วนะฮะ
4: ใช่จะครึ่งปีแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆแต่ว่ามันก็มีประเด็นข่าวนะโอ้โหคลึกโครมมากที่สุดสะเทือนเลื่อนลั่นมากที่สุด
3: นี่ยังดูรอดูใจนายกคุณอนุทินเลยนะว่าจะตัดสินใจกับเรื่องนี้อย่างไรนะ
4: นี่ไม่ต้องอะไรเดี๋ยวไล่เลียงให้ฟังปรากฏว่าชื่อคุณอนุทินเนี่ยนะสมัยที่เป็นน้ำตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอ่ะสมัยรัฐบาลของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเนี่ยคุณอนุทินน่ะกำกับดูแลสถ.ด้วยนะ
3: ใช่เห็นเขาก็เมื่อวานสื่อมั้งที่เขามายืนเขาเรียกว่าอะไรไล่ทำลายกันว่าเอ้าตอนนั้นผมเป็นมหาดไทยสิ
4: แล้วกำกับดูแลในคำสั่งอ่ะไปดูเลยคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยอ่ะคุณอนุทินกำกับดูแลนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวไล่เรียงไทม์ไลน์ให้ดูอ่ะแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้หนักหนาสาหัสมากคือสื่อต่างประเทศเองเขาก็มองเลยนะคือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะมันเป็นกระบวนการทุจริตครั้งใหญ่มากพอลองดูนะคุณผู้ฟังนะคนที่สมัครสอบครั้งนี้ 438,277 คนนั่นหมายความว่าคือมันเป็นกระบวนการการโกงคน 400,000 กว่าคนน่ะซึ่งมันไม่ธรรมดาเป็นการโกงครั้งโมโหลานอ่ะคือถ้าเกิดครั้งนี้คือคุณจับใครไม่ได้เนี่ยนะแล้วมันโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรเลยเนี่ย
3: แล้วมันเป็นการโกงที่ในอดีตมันจะเป็นโกงแบบว่าอะไรนะข้อสอบรั่วเช่นรู้ข้อสอบก่อนข้อสอบรั่วหรือว่าไอ้เฟื่องฝากก็ฝากส่วนนึงใช่ไหมแต่อันนี้มันแก้ข้อสอบเนาะโอ้โห
4: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีข่าวไอ้แบบนี้เนี่ยนะไอ้เรื่องทุจริตการโกงเลยพวกเนี่ยข้อส่งข้อสอบเคยจับมือใครดมได้สักคนเลยนะสังเกตดีที่ผ่านมา
3: ใช่
4: คือถ้าครั้งนี้เนี่ยถ้าเหมือนกับทุกครั้งนะอ่ะมันก็จะเป็นข่าวพลึกโครมอยู่พักนึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเงียบหายลอยไปตามสายลม
3: อันนี้มันต้องมีคนแบบเรียกว่าเป็นเจ้าทุกข์แล้วก็ฟ้องจริงใน 400,000 คนน่ะสาม
4: ไม่แต่เรื่องเนี้ยกระบวนการจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากคนร้องนะคือการร้องเรียนของผู้เข้าสอบเนี่ยที่เขาไม่ได้รับการบรรจุตามที่ตกลงกันเอาไว้กับพวกกระบวนการเนี่ย
3: อ๋อก็คือในกระบวนการในกระบวนการเนี้ยคือไอ้นี่กันเองเพราะว่าจ่ายไปแล้วไม่ได
4: ้ก็เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาไงที่ทางปปช.กับตำรวจปปป.เนี่ยเขาบุกเข้าไปอ่ะถึงที่บ้าน
3: อ
4: ่ะแล้วพอบุกไปถึงที่บ้านเนี่ยแล้วบ้านหลังนี้มันเป็นบริษัทด้วยไงเป็นบริษัทที่เนี่ยอิตาผอ.เนี่ยจ่าสิบตรีเลยเนี่ยด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์เลยนะพิชิตเนี่ยพิชิตเนี่ยโอ้ยคือสุดยอดจริงๆคืองานนี้เนี่ยโอ้โหคือคุณผู้ฟังนะขบวนการนี้นะคะอย่างที่บอกคือมันจุดเริ่มต้นมาจากเนี่ยผู้เข้าสอบเนี่ยแหละที่เขาไปร้องกับทางเนี่ยปปช.กับทางตำรวจปปป.เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาเนี่ยนะคะของการสอบแล้วก็บุกเข้าไปจับแล้วจับกันได้แบบคาหนังคาเขาอะกำลังแก้อยู่เลยอะ

0: 400,000 คนนะเนาะ
1: ใช
0: ่ซึ่งจากการตรวจสอบนะของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พบว่ามีผู้เข้าสอบเนี่ยยอมจ่ายเงินให้กับกระบวนการเนี้ยสูงถึง 9,000 คน9,000 คนนะโดยมีอัตราค่าดำเนินการเนี่ยไล่ตั้งแต่ 300,000 ไปจนถึง 900,000 นะต่อรายคิดดูแล้วกันเมื่อนั้นในกระบวนการเนี่ยมูลค่าความเสียหายครั้งนี้เนี่ยนะ 4,000 กว่าล้านน่ะยอมจ่ายเป็นเราละมีจ่ายอะเนาะแต่บางคนไม่รู้เขาคิดยังไงอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: ไหมพ
0: ี่มันกินยาวไงคือรู้ไงจนกระทั่งตายอ
1: ่
0: ะแล้วตกไปถึงลูกหลานอีกด้วย
1: ใช่แล้วได้สวัสดิการพ่อแม่ด้วยใช่ไหมรักษาพยาบาล
0: โอ้แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะสำหรับผู้ร่วมกระบวนการแก๊งนี้นะคะตอนนี้คือที่รู้กันเนี่ยก็มีอยู่แค่รายเดียวเนี่ยก็คือเนี่ยผอ.พิชิตเนี่ยแหละจ่าสิบตรีพิชิตเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์น่ะซึ่งเขาก็ดรอปไปลาออกเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่คนนึงไปเขาเรียกอะไรนะไอ้ตรงไอ้ที่หน้า
1: เอาจดหมายไปหยอดเงี้ยเหรอ
0: ไอ้ตรงที่เวลาแบบไปถึงไอ้พวกหน่วยงานราชการ
1: ประชาสัมพันธ
0: ์อะไรแบบนั้นน่ะไปฝากไว้อ่ะว่าเนี่ยลาออกเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็โดนขุดคุยมากเลยนะกับความไม่ธรรมดาของเขาอะไม่ว่าจะเป็นภาพที่แบบไปคุมสอบเองไปคุมสอบเองแล้วก็ความร่ำรวยของเขาเนี่ยนะคะกับธุรกิจที่มีทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะบ้านจัดสรรเห็นบอกว่ามีได้แบบ 6-7 โครงการเลยมั้งร้านกาแฟมีธุรกิจเสริมความงามเห็นมาหน้าคุณเด้งมากเลยพอคนเนี้ยหน้าเด้งมากมีร้านนวดแม้กระทั่งร้านทองก็มีด้วยนะเห็นว่าร้านทองเพิ่งเปิดได้ไม่นานสงสัยคงช่วงนี้ช่วงสู้รบนี่แหละคงเห็นว่าทองเนี่ยโอ้โหทำกำไรดีแถมเอาฟอกได้ด้วยแล้วก็ยังสะสมรถหรูแล้วก็แบรนด์เนมตามสไตล์ของเศรษฐียุคนี้นะและนอกจากนั้นนะคะทางจ่าสิบตำรวจดร.พิชิตคนนี้นะคะคือต้องบอกเลยนะว่าที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาตอนนี้คือมีแค่เพียงคนเดียวแล้วเขาถามว่าคือจะเป็นส่วนหัวไหมก็ไม่ใช่เนาะมันเหมือนถ้านับเป็นแบบต้นน้ำกลางน้ำไปน้ำอะไรเงี้ยคือเขาก็เป็นเหมือนตัวกลางอ่ะ
1: ใช่มันก็ต้องมีคอนเน็กชันใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามันก็ต้องเป็นขบวนการว่าเป็น
0: เหมือนคนคุม
1: อะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เคลียร์ทาง
0: เหมือนเป็นผู้จัดการเนาะเป็นผู้จัดการแบบคุมอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ตอนนี้หลายคนอ่ะกำลังมองกันอยู่ว่าแล้วใครล่ะที่มันอยู่หัวตอนนี้คือคนเนี่ยโหเริ่มมองกันแล้วใครหนอที่มันเป็นส่วนหัวเนี่ยซึ่งตอนนี้เห็นทางการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเรื่องหลักฐานใครจ่ายเงินเนี่ยแลกกับการสอบได้เนี่ยตอนนี้มันอยู่ในมือของพนักงานสอบสวนทั้งหมดแล้วเพราะนั้นนะคะคือถ้าเกิดว่าการดำเนินการเนี่ยมันสำเร็จซึ่งมันมองยากมากถือว่าจะเป็นการกวาดล้างการทุจริตคอร์รัปชันครั้งใหญ่เลยซึ่งข่าวนี้นะคะก็ยังต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะสามารถจับมือใครดมได้ไหม เพราะว่าเนี่ยนะเพราะว่าถ้าจะดูไล่กันไปเนี่ยเอาตั้งแต่คลิปก่อนเลยในคลิปเสียงเนี่ยที่หูตอนนี้ออกมาหลายเวอร์ชั่นมากเลยเนาะ
1: ส้มเริ่มจากส้มก่อนใช่ไหม
0: ใช่ใช่ส้ม
1: คุณส้ม
0: เจ๊ส้มกับเฮียกิจเจ๊ส้มกับเฮียกิจ
1: โอ้
0: ซึ่งสำหรับเจ๊ส้มเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนกับการสนทนาแฉเส้นทางการทุจริตอะเพื่อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะระหว่างนี่แหละเจ๊ส้มกับเฮียกิจเนี่ยนะคะซึ่งก็จะเป็นการเจรจาซื้อขายโควต้าการสอบบรรจุซึ่งดูรู้เลยนะว่าทั้งสองคนเนี่ยเหมือนเขาแบบทำธุรกิจกันมานานแล้วอะ
1: ใช่
0: คือเหมือนกับว่าฉันรู้แล้วว่าตอนนี้ฉันมีโควต้าอยู่แล้วนะได้โควต้ามาซึ่งก็บอกเลยว่าเขาได้โควต้ามาจากคนของรัฐมนตรีแล้วก็บอกเลยว่ามีทั้งหมดเนี่ย 1,500 เก้าอี้ด้วยกัน 1,500 ตำแหน่งเนี่ยแต่ว่าเขาไม่มีคนที่จะมาซื้อไงที่จะมานั่งในตำแหน่งเนี้ยเพราะนั้นเขาก็เลยต้องติดต่อเจ๊ส้มก็เป็นคนไปหาเด็กอ่ะว่าใครสนใจไหมตอนนี้ฉันมีเก้าอี้อยู่เนี่ย 1,500 คิดดู 1,500 จาก 6,000
1: อ
0: ่ะที่เหลือเนี่ยไม่รู้
1: เป็นโควต้าใส่แจกไปนะ
0: โ
1: อ้แล้วแต่ฟังจากคลิปเนี่ยเหมือนคุณส้มหรือเจ๊ส้มเนี่ยเขาอันนี้เหมือนเขาการซักของเขาอ่ะเหมือนซักเพื่อเอามาใช้เนี่ยแหละ
0: เออ
1: เ
0: พร

0: เห็นไหมจะย้ำตลอดเวลาว
1: ่
0: าถ
1: ึ
0: งชื่อใครอันนี้ใช่ไหมค
1: ือ
0: ไม่ได้พูดชื่อเนี่ยครั้งเดียวไม่ได้พูดตำแหน่งในครั้งเดียวแต่พูดย้ำอีกครั้งหนึ่ง
1: นั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าก็คงจะรู้ว่าตอนนั้นอาจจะที่เขาติดต่ออาจจะโดนเนี่ยเขาก็เลยต้องแบบมาเอาคลิปเพื่อเป็นยืนยัน
0: แล้วไม่รู้คลิปเนี่ยจริงไม่จริงยังไงอะเพราะว่าตอนหลังมันเริ่มแบบคือคลิปแรกออกมาเนี่ยโอเค
1: เออ
0: แต่พอคลิปหลังเนี่ยเอ๊ะมันอะไรของมัน
1: แล้วเดี๋ยวนี้ AI เยอะด้วยเนอะก
0: ็
1: เด
0: ี
1: ๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบว่ามันจริงหรือเปล่า
0: ซึ่งเจ้าหน้าที่เองนะเขาบอกเลยนะว่าไอ้กระบวนการเนี้ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะเขาบอกว่าน่าจะดำเนินการมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ปีเพราะว่าเขาตรวจพบเส้นทางในด้านการเงินค่ะของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยนะคะที่มีความเคลื่อนไหวในสอดคล้องกันกับช่วงเวลาการจัดสอบเนี่ยหลังแบบเขาดูย้อนไปถึงประมาณปี67แต
1: ่
0: ทีเนี้ยคือถ้าเกิดเอาแค่เนี่ยจะตรวจดูปี67เนี่ยปัญหามันก็คือเจ้าหน้าที่เขาจะขยายผลเนี่ยกลับไปยังไงเพราะว่าตามระเบียบราชการเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าให้เก็บรักษากระดาษคำตอบเนี่ยฉบับจริงเอาไว้ที่โกดังของทางกรมเนี่ยสอถอเนี่ยส
1: ่
0: งเสริม
1: การปกครองส่วนท้องถ
0: ิ่นนั่นแหละคือจะเก็บเอาไว้ในประมาณ2ปีแล้วก็ทำลายทิ้งเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่มันจะย้อนกลับไปเนี่ยหลักฐานมันก็ไม่เหลือแล้วนะ
1: โอ้งี้ก็พวกสมมติว่าถ้ามีทุจริตก่อนหน้านั้นก็รอดไปเพราะเอกสารไม่อยู่แล้ว
0: เพราะนั้นมันก็จะได้แค่ล็อตเนี้ยแล้วล็อตเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องมานั่งตรวจเขาล้างเลยนะคือถึงแม้ว่าวันที่1คุณไปรายงานตัวได้สำหรับผู้ที่สอบได้อะแต่เขาจะตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมด 400,000 กว่าคนเนี่ย
1: โอ้โห
0: ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณเป็นสัปดาห์กว่าจะตรวจเสร็จอะ
1: แล้วตอนนี้เปาะใครเขายึดข้อสอบไปแล้วไหม
0: ก็สอบเนี่ยทาง
1: ไฟไหม้อะ
0: ฮะ
1: กลัวไฟไหม
0: ถ้าไฟไหม้ช่วงนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วอะแต่ว่าเจ๊ส้มเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้คือเขาก็เริ่มมาว่าไปเนี่ยคือตอนนี้ทุกคนน่ะรู้แล้วว่าเจ๊ส้มคือใครเฮียกิจเนี่ยคือใครคือเจ๊ส้มเนี่ยนะคะเป็นใครเนี่ยก็คือเป็นในหน้านั่นแหละก็มีประวัติอยู่ในแวดวงการศึกษานั่นนะคะเคยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ประสานงานในโครงการให้กับสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งโดยเธอคนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีบทบาทค่ะในการติดต่อตกลงซื้อขายตำแหน่งแล้วก็รับเงินจากผู้เข้าสอบซึ่งนะก็จะมีการแฉชื่อนามสกุลของเธอออกมาเลย
1: เ
0: ธอชื่อว่าการดาพรแต่ว่านามสกุลเนี่ยไปหากันเอาเองแล้วกันจริงๆนะเขาบอกหมดอะว่าเธอเนี่ยเป็นใครยังไงนามสกุลอะไร
1: เห็นใน TikTok ร
0: ู
1: ปแล้วสวยด้วยนะ
0: เราอ้างด้วยนะว่าอ้างว่าเป็นหลานองคมนตรี
1: เ
0: นี่ยก็เพื่อเหมือนสร้างความน่าเชื่อถืออ ่ะทำโปรไฟล์สร้างความน่าเชื่อถือเพื่อที่ให้แบบคนมาซื้อว่าโอกาสที่จะได
1: ้
0: เข้าไปมีตำแหน่งข้าราชการเนี่ยมันมีสูงเลยว่าเป็นพนักงานราชการอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยแล้วทีนี้นะนอกเหนือจากเนี่ยเจ๊ส้มแล้วเนี่ยสำหรับตัวของเฮียกิจในกิจคนนี้นะโอ้โหออกมาเลยหน้าตาชื่อนามสกุลเป็นใครมาจากไหนอยู่พรรคการเมืองไหนดูลงแบบละเอียดแล้วเมื่อก่อนนี้เคยอยู่พรรคอะไรเนี่ยลงเอาไว้หมดสำหรับคนนี้นะครับเป็นด็อกเตอร์พอผ่านชื่อจริงนามสกุลเนี่ยมาหมดแล้วนะค
1: ือ
0: เขาเป็นตอนแรกนี่เขาเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเมื่อปี68แล้วก็เปิดตัวกับพรรคการเมืองด้วยนะพรรคนั้น
1: อ
0: ะแต่ว่าพอปี69เนี่ยเขาไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครส.ส.อีกพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งเขาคนนี้นะว่ากันว่าเคยมีตำแหน่งนะคะเป็นคณะทำงานของน้องตรีด้วยแล้วก็เป็นนายกอบจมาเก่าด้วยคือสรุปแล้วก็คือเป็นนักการเมืองนั่นแหละก็ไม่รู้นะว่าเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะว่ายังไงสำหรับตัวคนเนี่ยแต่ว่าโอ้โหคือความผิดก็จักหนับนะเนาะสำหรับตัวเจ๊ส้มเนี่ยคือยังไงเนี่ยต่อให้คือเจ๊ส้มเนี่ยกำลังพยายามจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นพยานแต่ว่าไอ้การเป็นพยานเนี่ยแล้วคุณรับเงินรับทองมันจะไม่ผิดเฉล
1: อก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ไงว่าเขาทำการไว้เป็นพยานเพื่อผลในการสอบสวนสืบสวนเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ทีนี้นะอันเนี้ยมาไล่ไทม์ไลน์กันคุณผู้ฟังมาไล่ไทม์ไลน์ดูนะในช่วงของการทุจริตการสอบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงปีนี้คือเราจะพบว่าอ่ะอย่างช่วงนะของการเปิดรับสมัครจนถึงประกวดราคาเนี่ยประกวดราคาที่ให้เนี่ยทางมสว.เนี่ยมาทำหน้าที่ในการรับผิดชอบการสอบเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณวันที่7มีนาถึง26มิถุนายนปี68และนี้การสอบเนี่ยนะมันจะเริ่มวันที่7ธันวาปี68 แล้วก็ไปประกาศผลสอบวันที่20 กุมภาพันธ์ 69คือเราจะดูเนี่ยว่าใครเนี่ยรับผิดชอบในช่วงเหล่านี้ก็เนี่ยตั้งแต่7 มีนาเนี่ยนะ68เนี่ยไล่มาถึง20 กุมภาพันธ์ 69เนี่ยก็ปรากฏว่าอย่างที่บอกคือคุณอนุทินเนี่ยนะสมัยเป็นมท.1เนี่ยตอนช่วงรัฐบาลคุณนุ้งอิงแพทองธารเนี่ยนะตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่าคุณอนุทินเนี่ยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลเนี่ยสถ.เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน่ะวันนั้นเนี่ยคือคุณทินเองก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยนะคือคุณอนุทินต้องรับผิดชอบอ่ะจะอยู่ในช่วงวันที่3 กันยา 67นะคะถึง19 มิถุนา 68ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยคุณเดชอิฐขาวทองน้ำตรีช่วยมหาดไทยกำกับดูแลสถ30 มิถุนายนถึง19 กันยายนปี 68แล้วก็ต่อด้วยคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่กำกับดูแลสถในยุคอนุทิน1คุณทรงศักดิ์เนี่ยก็จะเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในช่วงวันที่30 กันยายนนะคะปี68ถึง30 มีนาคมปี 69ดูรัฐมนตรีมาแล้วมาดูอธิบดีอธิบดีเนี่ยโอ้โหคนที่ออกมาเคลื่อนไหวมากที่สุดเห็นจะเป็นคุณนฤชาเนี่ยเพราะว่าโดนโดนโจมตีก็ค่อนข้างจะเยอะนะคุณนฤชาภูษาศิวิไลเนี่ยเป็นอธิบดีสถ.นะคะช่วงวันที่17 พฤศจิกายนปี 67ค่ะถึง28 กรกฎาคมปี 68ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์เป็นอธิบดีในช่วงวันที่29 กรกฎาคมปี 68ถึง11 พฤศจิกายนปี 68แล้วก็มาปัจจุบันเนี่ยที่โดนเด้งฟ้าผ่ากันไปเนี่ยคุณธีรุตสุภวิบูลผลค่ะก็เป็นอธิบดีช่วงวันที่12 พฤศจิกายนปี 68และปัจจุบันก็ถูกคำสั่งให้ย้ายไปช่วยงานปลัดกระทรวงมหาดไทยก็หลังจากที่เจอนี่แหละคดีเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยนะบอกเลยว่าเรื่องเนี้ย มานี่เลยที่น่าสนใจก็คือปรากฏว่าคุณนิพิษอินทรสมบัติค่ะ ออกมาโพสต์เอาไว้คือกำลังพุ่งตรงไปที่ตัวคุณธีรุตได้บอกว่าโกงข้อสอบท้องถิ่นพักน้ำเงินเนี่ยคือเหมือนกับเย้ยเรื่องของการโกงข้อสอบครั้งนี้เนี่ยนะว่าพักประชาชนกับพักประชาธิปัตย์เนี่ยเตรียมที่จะลากไส้แล้วสำหรับโครงการของการเนี่ยการโกงข้อสอบเนี่ยบอกว่าเป็นราชสีห์ผู้พักดีต่อแผ่นดินเสียบ้างมีคนในกระทรวงมหาดไทยทั้งอดีตและปัจจุบันผู้หวังดีต่อบ้านเมืองส่งข้อมูลการทุจริตมาให้เป็นระยะผมเรียกท่านว่าราชสีห์ผู้พักดีต่อแผ่นดินทำไมตั้งอธิบดีคนนี้มีข้อตกลงกันยังไงทำไมต้องให้มหาวิทยาลัยในจัดสอบทำไมต้องเป็นมหาวิทยาลัยนี้ทำไมไม่เป็นมหาวิทยาลัยอื่นมีผลประโยชน์หรือไม่ถ้ามีแบ่งกันยังไงทำไมขุนพลภาคใต้จึงได้สิทธิ์ในการแต่งตั้งอธิบดีผมคงไม่พูดอะไรเพราะไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองรอฟังฝ่ายค้านพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาลากไส้พรรคน้ำเงินดีกว่าอันนี้เป็นการโพสต์ของคุณนิพิษค่ะซึ่งนะเรื่องของมสบเองเนี่ยก็โดนเพ่งเล็งมากจนถึงขนาดที่ทางอธิการบดีเองเพราะว่าในคลิปอะเนาะเนี่ยเจโซมาออกมาพูดถึงแบบโอ้โหคือย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกจนกระทั่งเป็นที่มาที่ทำให้ทางอธิการบดีต้องไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อแล้วก็เนี่ยเห็นคุณไทกรก็ออกมาพูดว่าน่าแปลกดีเนาะในการประมูลเนี่ยเข้ามารับผิดชอบอะไอการจัดสอบเนี่ยปรากฏว่าคือเหมือนกับมีการอ้างว่ามสวเนี่ยคือประมูลตัวเลขสูงที่สุดแต่ทำไมถึงได้รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรหลายอย่างที่เราก็เดี๋ยวเราก็ต้องรอตามกันดูอะแต่เนี่ยคือเหมือนคุณนิพิษนะจะพุ่งตรงไปที่คุณธีรุตคือพุ่งตรงไปที่คือข้อสงสัยอะไรบางอย่างว่าเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกันกับบุคคลคนหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าทำไมขุนพลภาคใต้จึงได้สิทธิ์ในการแต่งตั้งอธิบดีก็คงจะหมายถึงตัวของคุณพิพัฒน์หรือเปล่าบอกว่าเนี่ยผมคงไม่พูดอะไรเพราะไม่มีเอกสิทธิ์แล้วก็คือไปมาเนี่ยพอไปดูประวัติเนี่ยของคุณธีรุตเนี่ยโอ้ประวัติน่าสนใจมาก
1: ใช่เห็นวันก่อนไทยโพสต์ลงอ่ะ
0: อายุ52อ่ะเดี๋ยวตามกันค่ะสำหรับประวัติของคุณธีรุตค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: ลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT

0: และตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: เด็ดร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: มา8:33 นาที
4: ช่วงที่2ทักทายคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมกันหน่อยคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะคุณจงรักภักดีบอกว่างานนี้เจ๊ส้มพรีชีพนะแล้วก็บอกว่าติดคุก50ปีแน่โหต้องรอดูนะว่าจะไปถึงไหนหรือเปล่า
5: เพราะเราไม่เคยเห็นว่าจะจับใครได้สักทีเลยอะเรื่องแบบเนี้ยคือแต่ถ้าเกิดว่าจับไม่ได้นะถือว่าเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่แล้วมันบัญชีให้เห็นถึงภาพการทุจริตคอร์รัปชันของเราเลยนะที่ไม่สามารถจะจัดการได้เลยแล้วนะและรัฐบาลเองเนี่ยคือถึงแม้ว่าเรื่องมันอาจจะเลยไปเนี่ยแต่มันจะเป็นเรื่องที่ทับลงไปอ่ะในความเชื่อมั่นของรัฐบาลเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องนึงเลยอ่ะนี่คุณกฤตบอกว่าเอาจริงๆนะเรื่องการสอบเข้ารับราชการในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้มองแต่เข้ารับราชการเพื่อความมั่นคงในชีวิตครับอันนั้นตัวรองแล้วเขามองถึงสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับแน่นอนโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมไปถึงพ่อแม่ลูกเมียและยังไม่รวมถึงการกู้เงินสหกรณ์อีกเคยเห็นเข้าไปรับราชการไม่ถึง3เดือนก็ขอกู้เงินแล้วและใช้ระยะเวลาในการใช้เงินกู้ก็นู่นตาย
4: นาน
5: ก็บอกว่าเหมือนกันครับแต่ละคนเฮียกิจเนี่ยก็บอกว่าเฮียกิจคนนี้ก็เป็นคดีช่อโกงข้อสอบทำไมเหรอกู้เงินเหรอหรืออะไรอ่ะคุณแม็กไกเวอร์บอกว่าเรื่องโกงข้อสอบเนี่ยพี่บอกว่าคิดยังไงที่ยอมจ่ายก็คงคิดแบบเดียวกันกับซื้อเสียงเลือกตั้งให้กลวยย้ายพรรคละครับ
4: คุณเกษมบอกว่าโกงกันไม่อายฟ้าอายดินเลย
5: คือเหมือนว่าถ้าพูดกันน่ะคือเป็นที่รู้กันว่าเขาซื้อกันใหม่แบบนี้มา
4: แต่
5: หลายยุคหลายสมัย
4: คือเราก็ได้ยินแหละเดี๋ยวนี้งั้นแต่ว่า
5: บางคนคือญาติพี่น้องเนี่ยบางคนเล่าให้ฟังเลยคือญาติพี่น้องก็แบบซื้อมาอย่างเงี้ย
4: แต่เราก็ไม่คิดว่าถึงขั้นว่าต้องไปแก้ข้อสอบไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อให้หลักฐานมันแบบอะไรอ่ะเนาะโอ้โห
5: คือแบบสุดๆจริงๆอ่ะมานี่มาต่อเรื่องคุณธีรุธนี่แหละคือไม่ได้หมายถึงว่าคุณธีรุธเขาไปเกี่ยวข้องด้วยนะแต่ว่านี่เราจะดูประวัติของเขาซึ่งถือว่าเป็นประวัติที่แบบโหคือน่าสนใจมากอ
4: ่
5: ะไม
4: ่
5: น
4: ่
5: าเชื่อนะว่าคือบุคคลคนนี้เนี่ยจะแบบประวัติแบบสุดๆมากอ่ะเพราะว่าคุณธีรุธเนี่ยนะเป็นอธิบดีที่อายุยังน้อยมากปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ฟังลองคิดดูดีอายุ52อ่ะคือปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับคนคนนี้เลยสบายมากแล้วนะตำแหน่งของเขานั้นไล่ดูตามไทม์ไลน์เนี่ยตุลาคม67ค่ะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่เลยธันวา67มาเป็นผู้ว่าแล้วแล้ว12พฤศจิกายน68เป็นอธิบดีค่ะคือเป็นผู้ว่าไม่ถึงปีอ่ะเคยมีไหมอ่ะเป็นผู้ว่าไม่ถึงปีแล้วอยู่ดีๆก็ขึ้นมาเป็นอธิบดีเฉยเลยคือยิ่งกว่า fast track เนาะคือสุดยอดมากอ่ะก็เนี่ยคือบางคนเนี่ยเขาจะบอกใช่ไหมว่าเอ้ยคนนู้นสิงดำสิงแดงสิงอะไรนี่เขาเรียกคนเนี้ยสิงน้ำเงิน
4: แต่ไม่รู้จบที่ไหน
5: รู้สึกเขาบอกว่าสิงทองหรือไงเนี่ย
4: อ๋อรัฐศาสตร์ราม
5: เออก็คือที่บอกว่าคนนี้เนี่ยที่โดนย้ายเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการลดกระแสในช่วงที่มันมีปัญหาซึ่งเนี่ยในไทยโพสต์ก็ลงเลยบอกว่าเชื่อเหอะอีกไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าบุคคลคนนี้เนี่ยจะมีความสนิทสนมกันกับคุณพิพัฒน์แต่ว่าบางคนก็บอกว่า ขาไม่ได้สิทธิ์สมกับคุณวิพัฒน์นะคือคนที่ใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคือสมคุณธีรุธเนี่ยคือไปมีตำแหน่งอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณธีรุธเนี่ยคือสามารถที่จะก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นได้เร็วในเรื่องของการดำรงตำแหน่งอ่ะมันจะขึ้นเร็วเนอะได้รับสิทธิพิเศษอ่ะแต่เนี่ยบางคนก็บอกว่าทางด้านตัวคุณธีรุธเนี่ยไม่ได้สนิทสนมกับคุณพิพัฒน์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสนิทสนมกันกับนี่คุณสิริภพดวงสอดศรีซึ่งเป็นผู้อำนวยการพรรคภูมิใจไทยเป็นอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทในการดูแลจังหวัดชายแดนจังหวัดภาคใต้อ่ะเออเนี่ยคุณบอกมาใช่ไหมใช่ไหมซึ่งคุณเนี่ยคุณสิริภพเนี่ยก็เป็นขุนพลภาคใต้คุณสิริภพดวงสอดศรีอยู่เดี๋ยวนะคุณพิพัฒน์ก็จะดูจังหวัดทางด้านฝั่งอันดามันคุณสิริภพเนี่ยเขาจะดูเดี๋ยวคุณนิพนธ์บุญยมณีเนี่ยก็จะดูทางด้านฝั่งสงขลานครเลยอย่างเงี้ยเขาจะแบ่งกันดูอ่ะ
4: อ่าวไทยกับอันดามันเนี่ย
5: คุณพิพัฒน์เดี๋ยวฝั่งใช่คุณพิพัฒน์จะดูฝั่งอันดามันคุณนิพนธ์ก็จะดูฝั่งอ่าวไทยคุณสิริภพนี่ก็ดูพวก3จังหวัดใต
4: ้ฮะ
5: เพราะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยคุณธีรุธเนี่ยก็จะมีความสนิทสนมกับคนคนนี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทแล้วเลยเป็นที่มามั้งที่ทางคุณนิพิษออกมาถามว่าทำไมคนคนนี้ถึงสามารถที่จะโน้มนำอะไรให้กับพรรคได้แต่บางสายก็บอกว่าสนิทกับคุณเนวินก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแล้วกันแต่ที่แน่ๆก็คือจับตามองอธิบดีคนนี้ไว้ดีอนาคตไม่ธรรมดาจริงๆเนี่ยนะคะสำหรับอธิบดีคนนี้เนี่ยนะคะ
4: แต่ถ้าโดนเรื่องนี้แล้วไม่รู้ว่าอนาคตจะยังไงหรือเปล่านะ
5: ถ้ารัฐบาลชุดนี้ยังอยู่ไงคือยังไงเนี่ยคือเขากลับมาแน่ไง
4: คือ
5: เพราะว่ามีความสนิทสนมกันไงคิดก็ตอนช่วงที่คุณธีรุธเนี่ยมานั่งเป็นอธิบดีอะคือเหมือนเตะอธิบดีคนเก่าอ่ะให้ไปเป็นคือลดชั้นอ่ะอธิบดีคนที่ไปต้องไปเป็นผู้ว่าคือถือว่าลดชั้นเลยนะ
4: อ๋อจากอธิบดีกลับไปเป็นผู้ว่าอีกรอบนึง
5: เออ
4: โอ้
5: เนี่ยเตะคนที่เป็นอธิบดีอยู่เก่าอ่ะให้กลับไปเป็นผู้ว่าคือช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่แบบชุลมุนกันสำหรับในกระทรวงมหาดไทยจำได้ไหมเพราะว่า
4: อ๋อเพิ่งเปลี่ยนรัฐบาล
5: คุณภูมิธรรมไงจำได้ไหมพอคุณอนุทินออกไปคุณภูมิธรรมเข้ามา
4: ก็ย้าย
5: พอย้ายเสร็จปุ๊บคุณอนุทินกลับเข้ามาคุณอนุทินก็ย้ายนั่นแหละมาเลยละเลงกันช่วงนั้นน่ะคือโอ้โหเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันอยู่ในช่วงระหว่างนั้นน่ะมันก็เลยจะฉุกละหุกกันอยู่เนี่ยโอ้จำรับรองพวกกระทรวงมหาดไทยคือตอนนี้ก็ยังนะอะไรก็ไม่รู้มาลุมมาตุ้มกันไปหมดเลยแต่ว่านอกจากนั้นนะมันยังมีประเด็นอีกมันมีประเด็นก็คือในเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเนี่ยเขามีการโพสต์ภาพค่ะเป็นใบประกาศรายชื่ ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่ไปประมาณเนี่ยเขาแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ
4: ์
5: สายสัมพันธ์กับผู้ที่มีอำนาจแล้วก็นักการเมืองโอ้ซึ่งเขาใช้โพสต์นี้หน่อยนะเขาบอกว่าสายสัมพันธ์ใกล้ชิดมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลย มันจี๊ดอ่ะมันจี๊ด เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหนี่นะอันดับหนึ่งแต่ก็คงคนที่ได้อันดับหนึ่งก็เป็นเลขานุการของรองปลัดกระทรวงแห่งหนึ่งก็เป็นญาติอ
4: ่
5: ะเป็นญาติของเลขานุการของรองปลัดกระทรวงแห่งหนึ่งนามสกุลมันก็ดูจากนามสกุลอันดับสองค่ะเป็นคนที่มีนามสกุลเดียวกันกับเลขาของคุณพิพัฒน
4: ์
5: อันดับสี่เป็นน้องสาวของผู้ว่านครศรีธรรมราช
4: อ
5: ันดับหกเป็นลูกของอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้วอันดับ8เป็นลูกของอดีตสว.ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสายบุรีและเป็นคนสนิทของอธิบดี
4: อ
5: ันดับ9เป็นลูกของข้าราชการในสังกัดกรมประมงอันดับ11สามีของผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดนายกเทศมนตรีในพื้นที่จังหวัดสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเสียงของพรรคสีน้ำเงินอันดับ12เป็นผู้เคยปฏิบัติงานที่เดียวกันกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นณสำนักงานจังหวัดสงขลาผู้เคยปฏิบัติงานโดนโยงด้วยอ่ะแล้วอันดับ15เป็นเครือญาติของผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยจังหวัดนราธิวาสอันดับ16พี่สาวของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชอันดับ19เป็นลูกชายของอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชค่ะโอ้โหคือ
4: พรุ่งนี้ต้องจ่ายตังค์แล้วเหรอใช้คอนเน็กชันหรือเปล่าหมายถึงว่า
5: ไม
4: ่รู้
5: แต่ว่าก็เนี่ยคือสายสัมพันธ์มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นไงคือสอบได้กันแบบเนี้ยหูเขาไปขุดมาหมดเนี่ยฮิโตถ้าเกิดนามสกุลนานน่วมเนี่ยไงเนี่ย
4: ดีนะไม่มีเลยไม่ยุ่งเลยเรื่องพวกนี
5: ้คือถ้าว่าไปนี่ก็ไม่ตาย
4: เราก็จะบอกว่าอ๋อเป็นนานน่วมสายรวยค่ะดิฉันเป็นนานน่วมสายจน
5: อันนี้ก็เป็นเรื่องวุ่นๆที่เราต้องรอตามกันในสัปดาห์หน้ากันต่อนะครับว่าจะยังไงเพราะว่าตอนนี้เขาก็เริ่มเอาปปงเนี่ยลงมาตรวจดูเส้นเงินละ
4: โอ้โห
5: คืองานใหญ่อะงานใหญ่
4: ใช่ไงถึงบอกว่าป่านนี้เขาต้องคิดแก้ปัญหากันหัวแตกเลยเนี่ยหมายถึงว่าทางรัฐบาลแล้วก
5: ็
4: ผู้แบ็กอัพรัฐบาลอยู่เนี่ย
5: คือถ้าเกิดคือคุณจับใครไม่ได้นะงานนี้โดน
4: แล้วใครจะกลายเป็นเรียกว่าอะไรนะ
5: แพ้เหรอ
4: มันไม่ใช่แพ้นะหมายถึงว่าถ้าโดนก็คือมันต้องเกี่ยวข้องจริงอะแต่แบบมันคือผู้เสียสละ
5: นะ
4: ตัดแค่นั้น
5: คือตัดแค่นั้นแล้วจบเลยไงคือตอนนี้หลายคนกำลังกลัวว่ามันจะตัดตอนแค่พอพิชิตไงแล้วก็จบไปเลยหรือเปล่าคะ
4: มีแวว
5: แล้วมันก็จะไม่ไปต่อเนี่ยเพราะมันจะไปถึงนักการเมืองได้ไหมอะ
4: ไม่แต่อย่างเงี้ยมันโดยข้อมูลโดยสายสัมพันธ์โดยอะไรแล้วมันก็ไปกระเทือนพรรคอ่ะนะพรรคสีน้ำเงินนะ
5: คือก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าอ่ะถ้าเกิดว่าเจ๊ส้มเนี่ยในเมื่อเขาออกมาเปิดคลิปสักขนาดเนี้ยแล้วเขาก็ได้แค่บอกว่าคนนี้มาคนนี้ใช่ต้องจ่ายให้กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่จะบอกได้ดีที่สุดก็คือคนที่ชื่อกิจนี่แหละด็อกเตอร์พอเนี่ยด็อกเตอร์พอเนี่ยจะเป็นคนที่บอกได้ดีที่สุดไงแล้วตอนเนี้ยว่าไงอ่ะทางเจ้าหน้าที่เขาจะไปสอบคนคนนี้หรือยังเนี่ย
4: เ
5: พราะคนเนี้ยเพราะไปเอาโควต้ามาด้วยไงเนี่ยจะรู้ดีที่สุดเลย
4: เขาจะอยู่ในสถานะไหนพยานหรือว่าเป็นผู้ต้อง
5: นะคือว่าไปก็เนี่ยโดนกันทั้งหมดอ่ะแล้วเนี่ยไม่ได้ทำมาแหมคือมันชัดเจนว่าคือคุณไม่ได้ทำแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวอ่ะมันทำกันมาแบบนานแล้วอ่ะเงินจะตกลงกันได้แบบคือรู้เลยว่าพอฉันมีเก้าอี้เสร็จปุ๊บฉันต้องโทรไปหาใครให้ใครไปหาเด็กมาให้อะไรอย่างเงี้ยรอดูกันปะ
4: แต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยเราก็เห็นนะเดี๋ยวคุณอนุทินวาทินนี้ก็ต้องเดินทางไปฝรั่งเศสใช่ไหมก็อาจจะหมายถึงว่าตัวคุณอนุทินอ่ะก็จะหายไปจากเรื่องที่นักข่าวจะมาถามมาอะไรเงี้ยอยู่หลายวันอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมหาไทยที่จะโดนปลัดป๊อปคงไม่ได้ไปด้วยงานนี
5: ้ไปไม่ได้ปลัดนะปลัด
4: ใช่ปลัดมหาไทยตอนนี้ก็นักข่าวก็คงจะต้องไปลุมกันที่เรื่องของมหาไทยนี่แหละในระหว่างที่นายกไม่อยู
5: ่ไม่แต่ว่าตลอดเวลาที่นายกให้สัมภาษณ์อะเหมือนนายกแบบไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่อะไรด้วยเลยอะทั้งที่จริงๆมันก็เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของท่านนายกนะ
4: ใช่ก็อาจจะว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วกัน
5: ใช่แต่นายกเวลาให้สัมภาษณ์พูดเหมือนกับว่าตัวเองไม่เกี่ยวคือเป็นนายกไง
4: ลืมไงตอนนั้นลืม
5: คือเป็นนายกอะโดยที่คือลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีมหาไทยด้วย
4: ลืม

0: ก็พอนั่นเสร็จเขามานั่งไล่กันว่าโอ้ปีนั้นเดือนนั้นอ้าวผมเป็นมหาไทยนี่ว่า
1: คือเพราะนั้นเวลานายกให้สัมภาษณ์อ่ะอันเนี้ยก่อนที่จะเดินทางเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดินทางไปฝรั่งเศสแล้วเนี่ยคือก่อนก็ไปตามไม่ได้อีกนะเออเนี่ยคือก่อนที่จะเดินทางว่าไปก็ต้องออกมาให้สัมภาษณ์กันนิดนึงนะ
0: ก็วันนี้นายก
1: ต้องออกมาย
0: อมวันนี้นายกไปจังหวัดอะไรนะไปทำบุญอะอะไรห้วยทับอะไรสักอย่างจังหวัดอะไรนะ
1: คือต้องพูดเหมือนกับว่าเป็นความรับผิดชอบของตัวคุณอนุทินเองด้วยอะคือทุกครั้งได้สัมภาษณ์เหมือนกับตัวเองไม่เกี่ยวเลยอะเหมือนเป็นนายกที่มาคอยแบบจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวนายกเขาไปวัดอะไรนะ
1: วันนี้มีงานใช่ไหมแล้วนักข่าวตามหรอ
0: ไม่ต่างจังหวัดไม่รู้ตามแต่เป็นงานบุญไม่น่าจะตาม
1: ไม่แต่ว่านายกเขาก็ไปโผล่ทุกที่อยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วเขาเป็นอะไรนักหนากับไอ้งานโอท็อปเนี่ยไปทุกวัน
0: เลยเออไปเดินเมื่อวานไปตีขิมอยู่อีก
1: ไปทุกวัน
0: หรือว่าคุณจ๋าเขารับผิดชอบงานนี้ด้วยไหมหมายถึงว่า
1: เพราะมันสมหาไทยคือรู้ว่ามันสมหาไทยชอบแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องไปทุกวันไงจะไปอะไรทุกวันนักหนา
0: เพราะว่าเมื่อวานเห็นว่าคือไม่ได้ไปประชุมกตล.ใช่ไหม
1: ใช่แวบไม่ยอมไปประชุมเฉยเลยมาต่อกันกับอีกเรื่องนึงเรื่องของคุณภาวุฒินี่แหละส.ส.พรรคประชาชนนะคะที่ถูกตั้งข้อสงสัยนะว่าไปเกี่ยวโยงกันกับการหลอกลงทุนฟอเร็กซ์นะคะซึ่งก็เกิดมาจากการตรวจสอบที่พบเส้นเงิน28ล้านบาทนะคะที่มันไปเชื่อมโยงกันกับเครือข่ายไอ้หลอกลงทุนฟอเร็กซ์เนี่ยซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยตอนช่วงที่ DSI เนี่ยออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวก็ทางด้านตัวคุณภาวุฒิเองก็โพสต์ชี้แจงแต่ว่าเจ้าตัวนี่หายไปเลยนะคือหายเข้ากลีบเมฆจนถึงขนาดที่ว่าทางคุณหมายศิริกัญญาต้องออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยคือกวักมือเรียกให้ออกมาชี้แจงอ่ะคือคุณต้องออกมาชี้แจงได้แล้วคือไม่ได้ชี้แจงด้วยการไปโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวของตัวเองต้องออกมาชี้แจงกับสื่อนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณภาวุฒิเนี่ยออกมาปรากฏตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อที่สภาเมื่อช่วงไม่กี่วันเนี้ย
0: ใช่
1: ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกอ่ะคือสภาไม่ไปไม่ทำหน้าที่เลยเพราะเนี่ยกลัวเรื่องนี้แหละคือทางด้านตัวคุณภาวุฒิเองก็บอกว่าที่หายไปเนี่ยก็ไปหาหลักฐานจากทางแบงค์เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายปีอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปนั่งโยงเอาหลักฐานกำลังเก็บข้อมูลอยู่เพื่อเตรียมที่จะไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนของ DSI ซึ่งคุณภาวุฒิเนี่ยนะก็บอกเลยนะบอกว่าที่มีเหตุการณ์ไอ้เรื่อง28ล้านเนี่ยนะคือก็เป็นแค่เพียงนักเทรดเป็นนักเทรดเท่านั้นเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงแล้วก็ย้ำด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีข่าวมาเหมือนว่าเอ้ยต้องลาออกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ยืนยันเลยบอกว่าไอ้ที่หายไปก็ไม่ได้หนีนะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะไม่ลาออกจากพรรคประชาชนคือยังไงก็ยังอยู่กับพรรคประชาชนแต่ว่าทีเนี้ยตอนเนี้ยทางตัวคุณภาวุฒิเองก็รอที่จะเข้าไปที่ DSI ซึ่งก็ต้องตามกันต่อนะว่าคุณภาวุฒิเนี่ยจะเข้าไปเพราะสภาเนี่ยจะปิดแล้วนะ12เนี่ย12กรกฎาคมนี
0: ้
1: ก็เชื่อว่าคุณภาวุฒิน่าจะไปหาพนักงานสอบสวนเนี่ยก่อนวันที่12
0: จะได้เอกสิทธ
1: ิ์ใช
0: ่
1: เพราะว่าก็ไม่มีอะไรที่จะประกันได้ว่าเมื่อไปพบกับพนักงานสอบสวนแล้วแม้จะไม่ได้มีการตั้งข้อแบบคือแม้จะไม่ได้มีการบอกว่าตัวคุณภาวุฒิเป็นแบบผู้ต้องหาเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะแต่เขาก็มีสิทธิ์มาถึงปุ๊บเขาเกิดตั้งแบบให้เป็นผู้ต้องหาขึ้นมาแล้วพาตัวไปศาลอะไรเงี้ยเพื่อฝากของฝากขังอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีอะไรรับประกันได้ไงก็เลยไอ้ไปในช่วงของการเปิดสภาเนี่ยใช้เอกสิทธิ์เนี่ยคุ้มกันเนี่ยมันง่ายที่สุดเพราะนั้นเนี่ยเชื่อเลยว่ายังไงเนี่ยตัวคุณภาวุฒิต้องไปก่อนวันที่12แน่ๆไปหาพนักงานสอบสวนของ DSI ก่อนที่จะปิดสมัยประชุมทีเนี้ยมันก็มีการจับพิรุธค่ะ
0: โอ้โห
1: เพจดังเนี่ยเขาไล่เลยเพราะเพจเนี้ยเขาก็แบบเกาะติดกับพรรคนี้มากเพจจักรวาลด้อมส้มเนี่ยเขาไล่จับพิรุธคุณภาวุฒิเลยนะพิรุธที่ว่านี้นะก็คือเขาไล่ดูตั้งแต่การโพสต์ชี้แจงค่ะการโพสต์ชี้แจงของตัวคุณภาวุฒิเนี่ยมันมีความผิดปกติผิดปกติยังไงคือมีการแก้โพสต์เนี่ยสองครั้งแล้วก็เป็นจุดสำคัญของการชี้แจงด้วย คือครั้งแรกเนี่ยวันที่19 มิถุนายนนะโพสต์บอกว่าเงินที่เข้ามาสู่บัญชีผมเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำและพอโพสต์ไปวันที่19ใช่ไหมพอสักประมาณเที่ยงคืน43 นาทีมาเพิ่มคำว่าผมไม่เคยมีเงินยอด2 ล้านโอน14 ครั้งรวม28 ล้านเข้ามาในวันเดียวแล้วพอครั้งที่3ที่แก้เนี่ยอีกรอบหนึ่งห่างกันไม่ถึง12 ชั่วโมงแก้อีกแล้วเพิ่มคำว่าจากการเทรดเป็นผมไม่เคยมีเงินยอดจากเทรด2 ล้านโอน14 ครั้งเพราะฉะนั้นความหมายเนี่ยนะก็มีการสรุปออกมาว่าคือตัวคุณภาวุฒิเนี่ยกำลังจะบอกว่าเงินเนี้ยมันน่าจะมาจากการเทรดทอง23 ล้านเนี่ยแต่พอไอ้ที่แก้ไขครั้งที่2เนี่ยบอกว่าไม่เคยมียอดเงินแบบนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะขัดกันกับโพสต์แรกที่คุณชี้แจงออกมาว่าอ้าวไม่มีเงินก้อนนี้เลยแล้วทำไมตอนแรกบอกว่ามาจากการเทรดทองมันเริ่มขัดกันเองแล้วป่ะแล้วพอครั้งที่3ที่มาแก้เนี่ยบอกไม่เคยมีมาจากการเทรดเลย
0: ตอนแรกบอก
1: เนี่ยมันก็คือมันจะคือทุกเวอร์ชันเนี่ยเขาใช้คำว่าทุกเวอร์ชันที่มีการแก้ไขเนี่ยคือความสำคัญมันจะแตกต่างกันมากอ่ะแล้วตกลงเนี่ยมันอะไรคืออะไรกันแน่อะไรมันคือความจริงอ่ะที่มีการโพสต์แล้วก็มีการเพิ่มมีการแก้มีอะไรแสดงคือถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อมูลเรียวอ่ะมันจะไม่มีอะไรที่มันขัดกันในข้อมูลที่ถูกส่งต่อกันออกมา
0: แต่บางทีคงเขาคงอาจจะมานั่งอ่านดูอีกทีแล้วเอ๊ะมันลืมตรงนี้หรือมันอะไรตรงนี
1: ้ก็เลยแสดงว่าสมองก็คง
0: ตอนพิมพ์แรกๆ
1: กำลังแบบปวดไงปวดอะไรเงี้ยคือปวดในหัวปวดในหัวไม่เหมือนคุณธัญญาธัญญาบอกว่าเนี่ยหัวมันไปบอกว่าอ่ะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องการโพสต์นะชี้แจงอ่ะที่ออกมาแบบมันขัดกันเองแล้วเนี่ยปรากฏมันจะมีประเด็นเรื่องของ Spark Digital Spark Digital เนี่ยมันคือทางผ่านของเงินน่ะจากจุดเริ่มต้นคือ ALP Forex เนี่ยไปเข้าบัญชีคือแทนที่จะเข้าบัญชีคุณภาวุฒิเลยมันไม่ไงมันต้องผ่านไอ้นี่ก่อนไอ้ Spark Digital เนี่ยแล้วปรากฏว่าไอ้ Spark Digital เนี่ยนะคุณภาวุฒิเนี่ยเคยเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แบบ 100% เลยของบริษัทเนี่ยไอ้ Spark Digital เนี่ยแล้วบริษัทนี้นะก็มีดูมันเหมือนมีงบการเงินที่แบบเขาก็ลงแบบเอาไว้แบบเหมือนแปลกๆอ่ะผิดปกติอะไรเงี้ยแถมในการขุดคุยเนี่ยนะยังไปพบอีกว่าของเพจดังเพจเนี้ยบอกว่า Spark Digital เนี่ยตอนหลังเนี่ยคุณภาวุฒิเนี่ยไปขายกับคนชื่อนนทกรทีนี้นนทกรเนี่ยนะเป็นคนซื้อแบบ 100% เลยนะซื้อแบบ 100% จากคุณภาวุฒิเมื่อเดือนกรกฎาคมปี67ก่อนที่บริษัทเนี้ยจะโอนเงิน28 ล้านเนี่ยเพียงไม่กี่วันคือเพิ่งขายก่อนนี้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดปกติหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปขุดต่อกับคนชื่อนนทกรปรากฏว่าคนชื่อนนทกรเนี่ยนะไม่เคยมีชื่ออยู่ในวงการไอทีไม่เคยมีชื่ออยู่ในวงการการเงินมาก่อนเลยและที่สำคัญไม่เคยมีชื่อเป็นเจ้าของกิจการใดๆทั้งสิ้นไม่เคยถือหุ้นในกิจการไหนมาก่อนด้วยสำหรับคนชื่อนนทกรแล้วทำไมคุณนนทกรเลยเนี่ยถึงเข้ามาเทคโอเวอร์ไอ้ Spark Digital ได้และที่สำคัญก็คือเขาไปดูที่อยู่พักอยู่แฟลตค่ะห้องเช่าอยู่เดือนละ 4,000-5,000 แล้วมาซื้อกิจการเนี่ยนะ Spark Digital เนี่ยวันนั้นเนี่ยทำไมคนคนนี้ถึงมาซื้อนี่ได
0: ้เวลาซื้อมันต้องมีหลักทรัพย์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรอพี่
1: ไม่ต้องขู่นี่มาซื้อระดับเนี้ยเพราะนั้นความจริงอ่ะในนี้เขาเขียนบอกว่าเขาตั้งคำถามนอมินีหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งคำถามเอาไว้ว่ามันใช่ไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้ว่าจะเป็นนะอะไรเงี้ยคือมันก็เนี่ยมันก็จะมีอะไรแปลกๆอ่ะที่มันปรากฏออกมาสำหรับเนี่ยกรณีที่มันเกิดขึ้นและที่สำคัญเนี่ยนะคุณภาวุฒิเองก็ย้ำนักย้ำหนาเลยนะว่าคือคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นคนที่เทรด ทั่วไปนั่นแหละไม่ได้มีแตกต่างไม่ได้แตกต่างไปจากคนอื่นเขาเลยแต่ทีเนี้ยมันก็มีการตั้งข้อสังเกตเนี่ยว่าคือปกติแล้วเนี่ยคนเทรดเนี่ยเขาจะต้องรับเงินตรงมาจากโบรกเกอร์ใช่ไหมแล้วก็เข้าบัญชีตัวเองเลยแล้วทำไมเนี่ยคุณภาวุฒิเนี่ยถึงจะต้องมาผ่านไอ้สปาร์คดิจิต
0: อ
1: ลแล้วถึงจะเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวเองแล้วที่สำคัญก็คือจนถึงวันนี้คือคุณภาวุฒิเนี่ยนะยังไม่มีการโชว์หลักฐานใดๆทั้งสิ้นคือบอกว่าถ้าเกิดว่าคือคุณโชว์หลักฐานต่างๆทางด้านการเงินเนี่ยคือมันจะจบหมดทุกอย่างเลยแต่ว่ามาถึงวันนี้คือคุณภาวุฒิไม่เคยโชว์หลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวเกี่ยวกับไอ้ตัวเงิน28ล้านเนี่ยเพราะเชื่อเลยนะว่าปกติคนทั่วไปเนี่ยเงินจำนวนถึง28ล้านเนี่ยมันต้องมีหลักฐานเก็บเอาไว้อะเป็นเราก็ต้องมีเนาะ
0: ใช่
1: ต่อให้คุณเป็นอ่ะคุณบอกว่าคุณเทรดอะไรเงี้ยก็เป็นคนเทรดทั่วไปโอ้โหการเทรดซื้ออะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณไม่เก็บหลักฐานเลยไว้เลยหร
0: อ
1: มันก็ต้องเก็บไว้บ้างแหละแล้วมันยังมีประเด็นอีกประเด็นนึงที่ตอนนี้กำลังถูกพูดถึงกันอยู่ก็คือเรื่องของ QRS Forex หรือว่า QRS Global เนี่ยมันซึ่งมันเป็นโบรกเกอร์ที่ DSI เนี่ยเขาระบุเอาไว้ในคดีเนี่ยคดีนี้ด้วยอ่ะแล้วปรากฏว่าก็มีคนไปขุดอีกว่าไอ้ QRS เนี่ยนะ Global เนี่ยมันเป็นบริษัทที่ศาลรัฐบาลกลางของออสเตรเลียเนี่ยเขามีคำสั่งปิดเพราะถือว่าเป็นกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยศาลระบุชัดเลยที่ออสเตรเลียว่ามันคือเครือข่ายที่ตั้งบริษัทบังหน้าแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนเนี่ยจำนวน 1,500 คนให้ต้องสูญเงินไป35.8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
0: หมายถึงเขาจดทะเบียนในออสเตรเลียเหรอ
1: เออไม่ได้บอกว่าจดทะเบียนแต่ก็คงเกี่ยวพันกันกับในออสเตรเลียด้วยเพราะว่าศาลเขาออกมาชี้เอาไว้ไงเออแต่ว่าคุณภาวุฒิเนี่ยไปร่วมสัมมนากับอันนี้นะเอโบรกเกอร์เนี่ย QRS เนี่ยเอฟอันนี้เอฟอร์เล็กเนี่ยซึ่งมันจะมีคลิปออกมาเห็นป่ะที่คลิปที่แพร่ออกมาในโลกออนไลน์อ่ะคือเหมือนกับเป็นการแนะนำอะไรเงี้ยเชิญชวนแต่ว่าคุณภาวุฒิบอกว่าไม่ได้เชิญชวนแค่ไปเหมือนไปฟังเขาอะสนใจอะไปฟังเขาแล้วพอถึงออกมาจากห้องเนี้ยเขาก็มาสัมภาษณ
0: ์
1: ผมก็ให้สัมภาษณ์เฉยๆไม่ได้เชิญชวนแต่ว่าเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวมันยังมีรายละเอียดอีกถ้าอธิบายมันยาวพักก่อนนะ
0: แต่เดี๋ยวนี้เขาเทรดหุ้นกันเยอะนะพวกเด็กรุ่นใหม่เล่นกันเยอะ
1: พักก่อนครับพักกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพลพีเสนอทางออกกฟผ.หันราคาส่งเจตกำไรมาหนุนถอดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวถึงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะซึ่งปัจจุบันยังถูกนำไปรวมอยู่ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ประชาชนแบกรับว่าทั้งสองการไฟฟ้าเป็นตัวกลางหรือหน่วยให้บริการคือซื้อไฟจากไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และเอาไปจำหน่ายต่อเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนส่วนค่า FT ที่รวมเก็บอยู่ในใบเสร็จค่าไฟของประชาชนกฟผ.เป็นผู้กำหนดซึ่งจะต้องส่งค่าตรงนี้กลับไปที่กฟผ.ส่วนราคาขายที่ผู้กำหนดคือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงานและตามนโยบาย3บาทต่อ200ยูนิตจะทำให้ซื้อไฟแพงมาแต่มาขายให้ประชาชนในราคาต่ำกว่าต้นทุนทำให้เกิดการขาดทุนแต่ก็เป็นนโยบายรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระค่าไฟมากไปนายพลพีกล่าวว่าทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงไม่ได้ติดปัญหาว่าจะเก็บหรือไม่เพราะไม่อยากให้ประชาชนมีภาระไปมากกว่าที่มีอยู่แล้วแต่หากไม่ต้องการให้มีค่า FT เพื่อเก็บค่าบริการจากพี่น้องประชาชนคณะกรรมการที่กำกับดูแลไฟฟ้าทั้งหมดสามารถปลดจากบินได้เลยการ
1: ล่าสุดนั้นจังหวัดสงขลายืนยันว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดที่จะร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจในจังหวัดสงขลาในวันที่3กรกฎาคมนี้นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ปลายปี2568จังหวัดสงขลาประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า 87,800 ล้านบาทถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดของภาคใต้ในรอบหลายทศวรรษจึงเร่งรัดให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันรวม 2,288 ล้านบาทได้แก่งบเร่งด่วน 34.9 ล้านบาทสำหรับขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดวิกฤตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่งบ 1,174 ล้านบาทเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานคลองหลักและระบบบริหารจัดการน้ำทางลุ่มน้ำและงบประมาณ 1,079 ล้านบาทสำหรับปรับปรุงระบบระบายน้ำเมืองเสริมสร้างความพร้อมของเครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและโครงสร้างพื้นฐานรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยจำเป็นต้องออกมาเรียกร้องเนื่องจากอีกเพียง100วันก็จะเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้ทำให้มีความกังวลหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่อีกครั้งที่ดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ฝนตกหนักคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบน28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่2ช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อสมท107 MHz MCOT Radio Network
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
8: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำทำพ่อสอนใส่กล้าใส่กระหม่อม
2: นี่คุณสุพัฒน์เก้าเอี้ยนเนี่ยก็ส่งมาเลยเส้นทางการเงินกรณีของสสภาวุฒิเนี่ยก็จะเริ่มที่นะต้นทางเครือข่าย Forex Platform QRS Global นี่แหละแล้วก็มาที่บริษัทระบบชำระเงิน Payment Gatewayแล้วก็มาที่บริษัท Spark Digital จำกัดนี่บอกว่าเส้นทางอะไรเขาเนี่ยโอ้คนที่ไม่เวลาไม่เล่นเขาจะไม่รู้เรื่องหรอกเราเองยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยเอาก็ค่อยตามไปคุณสัสสิเขาบอกอะไรเนี่ยศาลออสเตรเลียสั่งก็ไม่เป็นไรค่ะติดคุกที่ออสเตรเลียยาเสพติดยังไม่เป็นไรเลยไม่ได้ติดคุกไทย
3: โอ้เชื่อมโยงกันเก่งมาก
2: ไม่นึกแล้วต้องพูดเรื่องนี้ก็คือแบบมองว่าเนี่ยมันมีความผิดนะสำหรับบริษัทนี้ไง
3: คุณอะไรเนี่ยคุณสุกัญญาบอกว่าเสพติดรายการนี้ค่ะไปไหนก็ต้องฟังวิเคราะห์ได้เจ็บๆคันๆมากวันนี้พี่เด้งเจ็บๆคัน
2: ๆเจ็บๆคันๆหรอออ่ะมาต่อเรื่องคุณภาวุฒิค่ะคุณภาวุฒิชนะที่เขาไปร่วมงานสัมมนาใช่ไหมที่บอกไว้อะ QRS Forex เนี่ยหรือว่า QRS Global เนี่ยนะคะคือมันจะมีคลิปมีภาพออกมาเลยให้เห็นว่าไปร่วมซึ่งเจ้าตัวก็ออกมายอมรับเลยนะเพราะภาพมันเห็นแบบจ๋าๆว่าไปร่วมจริงๆแต่ว่าไปฟังการบรรยายอะไรอย่างเงี้ยไปฟังการบรรยายซึ่งเขาบอกว่าเขาอะเป็นหนึ่งในลูกค้าที่เปิดพอร์ตเทรดทองคำกับ QRS เนี่ยตามปกติเพราะนั้นเนี่ยคือไม่ต้องว่าเขาก็แบบเทรดทองไงเทรดทองอะไรก็ไปฟังตามปกติแต่ทีเนี้ยในเพจดังเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่ารูปที่ปรากฏเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเทรดทองแต่มันเป็นคอร์สเรียนการสร้างเงินล้านจากทุน 200,000 บาทภายใน8เดือนไม่ได้เกี่ยวกับการเทรดทองเลยอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่เนี่ยคุณภาวุฒิเนี่ยมีปัญหาอะไรในเรื่องของการชี้แจงเนี่ย
3: อ๋อพวกบริษัทแบบนี้เขาก็จะมีคอร์สอบรมนะอ๋อในการลงทุน
2: ก็เหมือนชักจูงอะเหมือนหาคนนะเพื่อที่จะไปชักจูงอะชักชวนไงถึงมันถึงเป็นปัญหาไงที่ว่าที
3: ่เหมือนแชร์ลูกโซ่อะไรเงี้ยแบบลงทุนต่อกันไป
2: ก็ที่คุณพาวุฒิบอกว่าเนี่ยเอามาพูดเหมือนกรณีของคุณแซมกับคุณมินพิชยาจำได้มาที่ไปขึ้นเวทีอะเชิญชวนแล้วก็โดนติดคุกด้วยอะในฐานะที่แบบเป็นหนึ่งในกระบวนการ
3: อ
2: ะแต่ทีเนี้ยคุณพาวุฒิเนี่ยก็กำลังจะบอกว่าผมไม่ได้แบบเชื้อแบบไม่ได้เชิญชวนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวทางด้านผู้รักษากฎหมายทั้งหลายแหละเขาคงต้องไปตีความเอาอะศาลคงต้องไปตีความเอาว่าไอ้คำพูดเนี่ยมันเป็นการเชิญชวนไหมแต่ว่าเจ้าตัวคุณพาวุฒิผมไม่ได้เชิญชวนแค่ไปฟังบรรยายแล้วก็ออกมาแบบยื่นไมค์เขาก็พูดแค่นั้นเองว่าเขาได้อะไรจากการบรรยายมาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการลงทุนประเภทนี้มันเป็นการลงทุนที่ผิดกฎหมายนะสำหรับในบ้านเราอันนี้มันคือประเด็นด้วยนะฟอนเล็กอะ
3: มันผิดกฎหมายเหร
2: อฟอนเล็กเนี่ยเขาถึงเจ้าตัวถึงบอกตลอดเวลาว่าเขาเทรดทองเขาเทรดทองไม่ได้แบบหลอกลวงการลงทุนอะไรอย่างเงี้ย
3: โอ้แยกให้ชัดเจน
2: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยที่มันจะเป็นปัญหาซึ่งทางเจ้าตัวคุณภาวุฒิเนี่ยก็บอกเลยว่าคือยังไงเนี่ยผมไม่หนีหายไปไหนแล้วผมก็จะไม่ลาออกด้วยจากพรรคประชาชนเนี่ยแต่มีหลายคนมองอ่ะอย่างวันก่อนเนี่ยคุยกับทางดร.ธนพรเนี่ยดร.ธนพรแกก็บอกเลยบอกว่าคืองานนี้เนี่ยนะคุณภาวุฒิเนี่ยกำลังจะเผาพรรคประชาชนที่บอกว่ากำลังจะเผาพรรคประชาชนเพราะอะไรเพราะว่าคือคุณภาวุฒิเนี่ยนะเป็นคนที่เหมือนเป็นในทุนพรรคอะแล้วก็หาเงินบริจาคเนี่ยเข้าพรรคจึงทำให้คุณภาวุฒิเนี่ยสามารถมาอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ลำดับ6หรือลำดับ7เนี่ยคือแซงหน้าคุณรังสิมันต์โรมคุณผลิตอะไรคือต่อให้คุณร่วมก่อพรรคนี้มาคุณภาวุฒิซึ่งเพิ่งมาเนี่ยแซงหน้าทุกคนได้อะแล้วปรากฏว่ามันจะมีตัวเงินอยู่ตัวนึง
4: ที่ทางคุณเรืองไกรเนี่ยไปยื่นกับกกต.แล้วคือเรื่องของเงินบริจาคเนี่ยแหละที่เข้าพรรคประชาชนนะคะโดยมีการระบุว่ามียอดเงินอยู่ที่ 91,521 บาทจากบริษัทเพย์โซลูชั่นซึ่งเรื่องนี้นะทางคุณเรืองไกรก็ให้กกต.เนี่ยไปสอบเลยว่าไอ้เงินบริจาคเนี่ยที่มาของเงินเนี่ยนะมันเกี่ยวกับธุรกิจ Forex หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ชื่อของคุณภาวุฒิเข้าไปเกี่ยวโยงกับ Forex เนี่ยเมื่อเข้าไปเกี่ยวโยงปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายล่ะถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองในมาตรา72คือห้ามรับเงินบริจาคที่รู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคือถ้าเกิดว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายปุ๊บเนี่ย มันเข้าทันทีถ้าว่าผิดจริงมันอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคซึ่งเรื่องก็จะเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญให้สั่งยุบพรรคได้คือเรียกว่างานนี้สุ่มเสี่ยงมากสำหรับพรรคประชาชนแล้วตอนนี้พรรคประชาชนเนี่ยมีคิวรออยู่เพียบเลยนะ
3: หลายเรื่อง
4: นอกเหนือจากเนี่ย44สสเนี่ย
3: เรื่อง
4: ไอ้อะไรนะไอ้บริษัทอะไรอ่ะไอ้บริษัทดูซิบริษัทอะไรนะ
3: ไ
4: อ้อะไรนะ
3: สตาร์ซี
4: อะไรนะ
3: อะไรนะสตาร์อะไรซีนะ
4: น่ะสเปกเตอร์ซีไหนก็เรื่องนึงเห็นบอกว่าก็เริ่มแล้วนะเขาก็เริ่มสอบเริ่มอะไรแล้วอะแล้วก็มีเรื่องนี้อีกอะคือเรื่องใหญ่ทั้งนั้นน่ะ
3: โอ้โหเตรียมตั้งพรรคใหม่รอเลยอ่ะ
4: คือลำบากอ่ะตอนนี้คือมีความสุ่มเสี่ยงมากสำหรับพรรคประชาชนนะคะแล้วใครจะคิดนะว่าคือทางพรรคประชาชนเหมือนเขาแบบวางตัวคุณภาวุฒิไว้เหมือนเป็นความหวังอ่ะให้เป็นครม.เงาด้วยเป็นรัฐมนตรีดีอีเงาอ่ะเป็นคนที่ขุดไอ้เรื่องโครงการ THAI Passport อ่ะแต่ว่าไปมาเนี่ยต้องมาเนี่ยเจอง านเนี้ยคือ THAI Passport เนี่ยนะคือจะทุจริตจะผิดยังไงเนี่ยแต่ว่าคุณภาวุฒิเองก็มีปัญหาเหมือนกันไงในกรณีเนี้ยที่คุณภาวุฒิเองต้องชี้แจงให้ได้อ่ะซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากเพราะมันมีอะไรแบบผิดปกติเยอะนี่อะไรนะเดี๋ยวที่คุณสุภัทรเก้าเอี้ยนเขาคงจะต้องอะไรสักอย่างเขารู้เรื่องพวกนี้ดีมากบอกว่าForex ถ้าเทรดคนเดียวไม่มีกฎหมายไทยเอาผิดแต่ถ้าแต่การนำเงินเข้ามาต้องยื่นภาษีครับ
3: มันเป็นการลงทุนของต่างชาติเครือข่ายต่างชาตินี่เหรอ
4: ก่อนหน้านี้ก็ฟอไอ้ก็ไอ้นั่นก็
3: เป็นเหล็กโกงนะใช่แต่อันนั้นมันโกงใช่ไหมมันโกง
4: เรื่องของเนี่ยที่ยังอยู่ในคุณอยู
3: ่อ่
4: ะใครนะพิธีกรอ่ะในรายการนั่นอ่ะนะก็ฟอเหล็กเหมือนกันไม่ใช่หรอ
3: ใช่แต่อันนั้นเหมือน
4: คุณใบเตยเนี่ยใบเตยก็ฟอเหล็กด้วยใช่ไหม
3: เหมือนอันนั้นมันอะไรนะโกงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบหลอกลงทุนแล้วก็ทำให้เสียหาย

0: ที่สภาเนี่ยวันที่30นี่ละ
1: อันนี้มันฉบับของพรรคไหนพี
0: ่เฮ้ยเขารวมกัน
1: อ๋อเหรอ
0: เออเพื่อเขาที่จะนี่ไงคือเขาต้องการที่จะที่จะไม่เอาผิดอ่ะกับบรรดาพวกผู้ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่สมัยพันธมิตรคนเสื้อแดงกปปส.มอบ3นิ้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคือมันมีข้อสงสัยกันออกมาว่าเอ้ยทำไมอ่ะทำไมจะต้องไปรวมเอาเกี่ยวกับเรื่องนี่ในช่วงท้ายอ่ะในบัญชีแนบท้ายอ่ะของกฎหมายฉบับเนี้ยซึ่งเขาเรียกว่ากฎไอ้ร่างกฎหมายสร้างเสริมสันติสุขเนี่ยนะแต่จริงมันก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมมันมีบัญชีแนบท้ายค่ะซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายต่างๆเนี่ยรวมทั้งหมด29ฉบับที่ได้สิทธิ์รับการพิจารณานิรโทษกรรมซึ่งมันมีข้อน่าสังเกตตรงที่ว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากเนี่ยได้ไปปรับแก้ไขโดยได้เรียงลำดับของกฎหมายที่ใช้เป็นฐานพิจารณานิรโทษกรรมใหม่ก็คือปรับจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาให้ไปต่อท้ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.แต่เขามีวงเล็บไว้นะเฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกโดยทุจริตและการเลือกที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จกับความผิดตามพรบที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสส.ปี2561เฉพาะเขาก็วงเล็บอีกเฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกโดยทุจริตและการเลือกที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จแต่ว่าไอ้จุดเนี้ยคือคุณสมชายแสวงการเนี่ยอดีตสว.เขาก็สงสัยไงว่าเออคือมันสอดไส้หรือเปล่าคุณกำลังสอดไส้ให้จะมีการนิรโทษกรรมพวกบรรดาคดีหัวสวไหมคดีเลือกตั้งไหมเออที่มันก็มีการกล่าวโทษอย่างกกต.อะไรเงี้ยเวลาจัดเลือกตั้งอะไรเงี้ยที่มันมีปัญหาเนี่ยคือแกก็มองว่าทำไมอ่ะคือแกเองก็ส่วนตัวเนี่ยแกบอกแกก็สนับสนุนนะคุณสมชายเนี่ยบอกว่าสนับสนุนกับหลักการของพระราชบัญญัติฉบับเนี้ยที่จะให้อภัยกันและกันน่ะในคดีที่เกิดขึ้นกับความคิดต่างทางการเมืองอะไรเงี้ยที่ผ่านมากับการชุมนุมทั้งหลายแหล่เนี่ยและจะต้องไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตประพฤติมิชอบและก็ไม่นิรโทษกรรมคดี112และก็จะไม่นิรโทษกรรมคดีที่ทำให้คนอื่นในถึงแก่ความตายเพราะว่าในม็อบที่ผ่านๆมามันก็มีเรื่องคนตายด้วยอะไรเงี้ยซึ่งร่างอันเนี้ยคือคุณสมชายก็สงสัยกับเรื่องบัญชีแนบท้ายนี่แหละว่าส่วนตัวเนี่ยยังนึกไม่ออกและก็อดสงสัยไปในทางร้ายไม่ได้ว่ามีใครคิดที่จะเตรียมการนิรโทษกรรมเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.หรือว่าการหัวส.ว.ที่ผ่านมาหรือเปล่าแล้วยิ่งสงสัยมากขึ้นว่าจะนิรโทษกรรมกกต.หรือว่าผู้กระทำผิดตามพรบ.กกต.ยังไงแล้วในคดีไหนบ้างอยู่ดีๆถึงเอาพรบ.3ฉบับเนี้ยมาใส่ไว้ในบัญชีท้ายของพระราชบัญญัตินิรโทษกรร
1: ม
0: คือมีคนเนี่ยพยายามจะชี้แจงว่าแม้ใส่เอาไว้แต่ถ้าหากว่าไม่มีมูลฐานความผิดก็ไม่ต้องนิรโทษกรรมแต่ว่าทางคุณสมชายเองก็รู้สึกแปลกใจอ่ะเพราะว่ามันดูแบบมันแปลกๆอะไรเงี้ยก็สงสัยว่ามันเกิดการสอดไส
1: ้
0: ลักไก่นิรโทษกรรมบางคดีไหมคือสงสัยไปที่คดีหัวสว.คดีเลือกตั้งส.ส.คดีที่กกต.ถูกฟ้องหรือว่าคดีความผิดต่อความมั่นคงในและนอกราชอาณาจักรที่ค้านอยู่ที่ปปช.ก็เลยมีการออกมาโพสต์ทักท้วงในประเด็นนี้แต่คุณถาวรเสนเนียมเนี่ยก็ออกมาแจงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัญชีท้ายของพระราชบัญญัติเนี่ยนะสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยมันจะแนบเอาไว้เลยก็อย่างที่บอกเนี่ยมันจะมีวงเล็บเอาไว้อะเฉพาะที่ไม่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งคือเหมือนคุณถาวรกำลังจะอธิบายว่าในกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยมันจะระบุไว้ชัดเจนว่าคือจะนิรโทษเฉพาะคนที่ไม่กระทำผิดการทุจริตคอร์รัปชันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคดีหัวสว.ถามว่าทุจริตไหมมันก็คือทุจริตไงเพราะนั้นน่ะคือจะมานิรโทษกรรมไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแกกำลังอธิบายแบบเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยตอนท้ายเนี่ยจะยืนยันไว้เลยว่าสรุปได้ว่าจะไม่มีการนิรโทษกรรมการหัวสว.ไม่นิรโทษกรรมการทุจริตการเลือกตั้งและไม่นิรโทษกรรมผู้สมัครส.ส.ส.ว.ที่ขาดคุณสมบัติอย่างเด็ดขาดคือบอกว่าที่ต้องเอามาใส่เอาไว้เนี่ยเพราะว่าอย่างสุดกรณีของม็อบกปปส.เนี่ยมันจะมีพวกปิดล้อมเลือกตั้งมีอะไรอย่างด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเอามาใส่เอาไว
1: ้
0: นี่เป็นคำอธิบายที่มีการชี้แจงกันออกมานะ แต่ก็มีการทักท้วงเอาไว้ก็ดีจะได้เอ๊ะๆกันเอาไว้แล้วก็ได้เป็นข้อสังเกตกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาใน

0: คตเพราะมันก็แปลกๆนะอยู่ดีมีอะไรมาแนบท้ายอยู่อะแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยทางคุณถาวรเองเนี่ยเขาจะโพสต์ไว้หมดเลยในแต่ละข้อที่หลายคนเนี่ยสงสัยว่าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะในกรณีใดก็คือไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยทุจริตและการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จเนี่ยก็จะบอกเอาไว้เลยในแต่ละมาตราที่หลายคนเนี่ยสงสัยกันเพราะนั้นก็เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงที่ต้องรอตามกันสรุปแล้วนิรโทษกรรมก็ยืนยันกันชัดเจนนะว่าจะไม่นิรโทษกรรมให้กับคดีทุจริตในพวกหัวสวทุจริตคอร์รัปชันทั้งหลายแหละแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามกันนะรอตามกันก็คือวันที่9เนี้ย9กรกฎาคมค่ะศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วนะ
1: คดีไหนเนี่ย
0: พรก.กู้เงิน400,000 ล้านพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยคือมีการยืนยันออกมาจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะว่าเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยทีนี้เขาก็คาดการเอาไว้ว่าสำหรับในพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยนะแนวโน้มที่จะออกมาสำหรับคำวินิจฉัยมันจะออกมาได้2ทางคือ1ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นว่าการใช้เงิน200,000 ล้านบาทเนี่ยในก้อนหลังของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนในเรื่องแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพราะฉะนั้นพรก.กู้เงินฉบับเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญกับ2ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการใช้เงิน200,000 ล้านบาทในก้อนหลังเนี่ยไม่จำเป็นเร่งด่วนตามที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอซึ่งก็จะทำให้ไม่สามารถใช้งบประมาณในก้อนหลังนี้ได้เพราะฉะนั้นพรก.กู้เงินฉบับนี้ในส่วนหลังอาจขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้คือถ้าหากว่าศาลเนี่ยรัฐธรรมนูญออกมาบอกว่าขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะ มันจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมอ่ะมันจะเกี่ยวข้องโยงมาถึงกรณีที่ใช้เงินไปก่อนหน้านี้ไหมที่กำลังใช้กันอยู่เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสอะแต่ดูเหมือนคำร้องอะที่ทางฝ่ายค้านเขาทำไปเนี่ยจะเน้นไปที่200,000 ล้านก้อนหลังซะมากกว่า
1: อ๋อที่จะมาทำเรื่อง
0: พลังงาน
1: โซลาร์เซลล์อะไรด้วย
0: เรื่องพลังงานวันนั้นมันจะโยงกันไปไหมแล้วมันจะเป็นแบบกฎหมายการเงินที่มันจะส่งผลต่อสถานะของรัฐบาลไหม
1: ใช่เพราะว่ากฎหมายการเงินด้วยไง
0: เนี่ยรอดูวันที่9เนี่ย
1: แต่วันก่อนเจออาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุบอกเท่าที่ผมดูนะน่าจะไม่มีปัญหาแต่เราก็ไม่รู้ว่าอาจจะวินิจฉัยแบบสองแอร์สองแสไอ้ก้อนหลังหรือเปล่า
0: อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมรอดูกันโดยเฉพาะกับผลถ้าเกิดว่ามันออกมาขัดรัฐธรรมนูญเนี่ย อะไรจะตามมา
1: พี่แล้วพรุ่งนี้เลือกตั้งผู้ว่าเขาห้ามพูดไหมเนี่ย6 โมงเย็นเหรอ
0: หลัง6 โมงเย็นตรง
1: ไม่เป็นไรอ่ะ
0: คือมันก็ไม่มีประเด็นอะไรเนาะแต่ว่าเรารอดูอย่างเดียวว่าที่เขาคาดการเอาไว้ว่าเลือกตั้งงวดเนี้ยมันไม่คึกคักเนี่ยแต่มันไม่มีกระแสจริงเนาะคือมันไม่มีกระแสเหมือนกับเมื่อ4 ปีก่อนหน้านี้ที่มันมีความคึกคักมากๆอ่ะ
1: ใช่แต่ว่าคนที่เชียร์คุณชัดชาติเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าอาจจะไม่วางใจไงก็ต้องออกมาเดี๋ยวเผื่อพี่ติงเขาแซง
0: ไม่คือคุณชัชชาติเขากวักมือเรียกอยู
1: ่เ
0: พราะด้วยผลโพลแต่ว่าคือติงเขาก็พูดน่าสนใจนะว่าผลโพลเนี่ยมันมีผลนะกับความรู้สึกของผู้คน
1: อ
0: ่ะพอโพลเนี่ยมันชี้ออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันทำให้ข้าราชการ
1: อ
0: ่ะคือก็รู้แล้วว่าใครจะมาพอใครจะมาปุ๊บเนี่ยก
1: ็
0: ไม่กล้าที่จะขยับอ่ะหรือว่าไม่กล้าที่จะอะไรมันมีผลต่อความรู้สึกของผู้คนทันทีอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันออกมาแบบโอ้โห 60-70% แบบเนี้ยว่าไปมันเหมือนเป็นเข็มทิศชี้อ่ะมันก็ลำบากเหมือนกันเนาะสำหรับการเลือกตั้งอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วอีกอย่างนึงแต่มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันรอดูว่าพรรคส้มอ่ะใช่ไหมเขาจะได้คือแม้ว่า กทม.เนี่ยจะสอสอเนี่ยจะเป็นพรรคส้มพรึบเลยก็ตามอ่ะแต่พอเวลาเลือก
0: ผู้ว่ากทม.แล้วไงคือในมันไม่มีผลอยู่แล้ว
1: เพราะว่าส่วนใหญ่คนพรรคส้มเขาก็อาจจะเลือกคุณชัชชาติ
0: การเมืองการเมืองใหญ่กับการเมืองท้องถิ่น
1: ใช่
0: ตอนนี้หลายคนมองแต่ผู้ว่ากทม.นะกับสกใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอ่ะพัทยาที่ชลบุรี
1: เ
0: ขาก็มีเลือกนะ
1: ใช่เนี่ยรอดูเลยว่าคุณอะไรนะดร.โจจะได้คะแนนเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่ามันก็ชี้วัดอะไรได้เหมือนกันแม้ว่ากรุงเทพจะเป็นพื้นที่สีส้ม

0: แต่ก็อาจจะ
1: ไม่มันไม่เกี่ยว
0: เออ
1: เอาอะไรของเขาวิเคราะห์มองมันไม่เกี่ยวกันน่ะการเมืองใหญ่การเมืองประเทศกับการเมืองท้องถิ่นไงบอกว่าวัดกันไม่ได้
0: ใช่แต่คนเลือกนะคนกรุงเทพไงใช่ไหมจะเลือก
1: แต่คนกรุงเทพตอนนี้คือเขาก็เทไปแล้วไง
0: เออเขาก็เลือกคุณชัดชาติเนี่ยแต่มันก็แปลกนะว่า
1: ไปสุดก็บอกว่าพวกประดาดอมเขาก็เลือกคุณชัดชาติหมดแล้วรอวันพรุ่งนี้ดูเด้งรอดูอย่างเดียวว่าพรุ่งนี้จะคึกคักไหมพรุ่งนี้ฝนจะตกไหม
0: เออป่านนี้ต้องรู้แล้วนะจริงๆแล้วอะฟอร์เคสต้องรู้
1: เออพรุ่งนี้เพราะว่าเขาคาดการไว้ว่าไม่น่าจะคึกคักอ่ะคนก็คงไม่ค่อยออกมาใช้สิทธิ์สักเท่าไหร่อ่ะ
0: ก็คือถ้าออกไปใช้สิทธิ์ก็ไปช่วงเช้าเลยนะเพราะว่าเหมือนเมื่อวานเนี้ยช่วงเย็นๆอ่ะช่วงแบบเวลาเลิกเรียนเลิกงานเลยเนี้ยโหเมื่อวานฝนตกหนักมาก
1: เหมือนคนแบบรู้อยู่แล้วฉันก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะได้คืองวดเนี้ยบอกไม่กี่ชั่วโมงก็รู้แล้วผลก็ดูดิโอ้โหพอแล้วลองเดี๋ยวเขานับตามหน่วยใช่ไหมหน่วยออกมาแต่ละหน่วยปุ๊บโอ้โหก็รู้แล้วคะแนน
0: ใช่แป๊บเดียวจังหวัดเดียว
1: ตอนนี้รอลุ้นอย่างเดียวบอกแล้วลุ้นเนี่ยลุ้นคะแนนของคุณติ่งกับดร.โจสองคนเนี่ยว่าคะแนนจะได้ยังไง
0: โพแต่โพคือติ่งนำใช่ไหม
1: ไม่รู้ว่า
0: หมายถึงว่านำหมายถึงว่าเป็นอันดับสองอ่ะไม่ดำนำดร.เจอเพราะนั้นรอดู
1: เขาห้ามพูดโพ
0: เออใช่ในแปดนะในแต่ในหนึ่งวันใน24ชั่วโมง
1: ไม่ใช่โพเนี่ยเจ็ดวัน
0: เลยเหรอเออเจ็ดวันเออใช่พี่เล้งเคยบอกไว้ลืม
1: เยี่ยคนนี้นี
0: ่เออเออลืม
1: ถึงไม่อยากพูดไงเอาเนี่ยถึงบอกว่าเอาแค่เนี่ยพรุ่งนี้จะคึกคักไหมอ่ะคือหลายคนก็อยากให้คึกคักไงคนกรุงเทพแท้แต่ถ้าเกิดไม่คึกคักเนี่ยโอ้โหคือคุณอายจังหวัดอื่นเขาไปว่าจังหวัดอื่นเขาเนี่ยถึงเวลาเนี่ยคุณก็ไม่ออกไปเลือกตั้งไม่ออกไปใช้สิทธิ
0: ์เดี๋ยวพี่เด้งรู้เลยพี่เด้งเลือกใคร
1: เดี๋ยวดูหลังไมค์เดี๋ยวถามหลังไมค์ฉันจะดูว่าเธอทายถูกหรือเปล่าแต่ที่แน่คือขำอยู่อย่างนึงไงรู้ไหม
0: คือ
1: ตอนนี้ติ่งเนี่ยมาลงเลือกตั้งใช่ป่ะแต่คนถามกันมากที่สุดเลยสามีติ่งเนี่ยเขาเป็นใครอ่ะ
0: อ๋อ
1: เออสามีติ่งเขาเป็นใครอ่ะแล้วอะไรยังไงคือจะสังเกตสิ
0: ใช่
1: แล้วเริ่มมีคลิปออกมาก็ตั้งแต่สามีติ่ง
0: ใช่ก็ตั้งแต่ช่วงหลังเวลาติ่งเขาไลฟ์แล้วก็สามีเขาจะอยู่ในเฟรมอ่ะ
1: ผู้บัญชาการสูงอะไรนะ
0: ผู้สูงเลี้ยว
1: ผู้บัญชาการเลยนะ
0: โอ้ฐานสูงเลี้ยวผู้บัญชาการฐานสูงเล
1: ี้
0: ยว
1: เออปะเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยมาพูดเรื่องนั้นเลยเรื่องเขมร
0: เรื่องกัมพูชาแล้วก็เรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับกองทัพนะอาพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิวา

0: ทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: มาช่วงสุดท้ายของลับลวงพรางนะคะ09:31อ่ะแม่กิ๊ดไม่ได้อ่านประกาศนี้ก่อนดีนะพี่เด้งเบรกไว้อ่านะกกต.นะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะย้ำนะว่าห้ามเผยแพร่โพลผลโพลเลือกตั้งในห้วงสุดท้ายนะหากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายนะคะสำนักงานกกต.นะขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนและผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นรวมถึงประชาชนทุกคนเนี่ยงดเปิดเผยหรือส่งต่อหรือแชร์หรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นหรือว่าผลโพลเกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพรวมถึงนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่บัดนี้จนถึง17:00 น.ของวันที่28มิถุนายนนะคะก็คือวันพรุ่งนี้คือวันเลือกตั้งโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำอันส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็นธรรมในการแข่งขันกะทางการเมืองนะฮะพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนนะฮะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่8:00 น.เช้าถึง17:00 น.นะหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อปรากฏอยู่นะเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะฮะย้ำนะว่าการเปิดเผยและเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยนะเกี่ยวกับการออกเสียงคะแนนเนี่ยเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่ในช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามนะจะเป็นการฝ่าฝืนต่อพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นปี2562แก้ไขเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทและทั้งจำทั้งปรับนะติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของกกต.นะ www.etc.go.th หรือว่าสายด่วน1444 7 วันเตือนด้วย
4: ก็บอกแล้วว่า7วัน
3: ลืมคราวที่แล้วพี่ก็เตือนเล็กรอบนึงก็ลืม
4: เนี่ยลืมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอยู่ข่าวนึงนะที่มันเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเรื่องที่ทางตำรวจสอบสวนกลางเขาบุกไปจับ
3: ปลัดอะ
4: ปลัดภูเก็ตอะคดีเรียกเงิน 900,000 น่ะคือไอ้ที่หลายคนตกใจเนี่ยเพิ่งจะกลับเข้าไปทำงานเอง
3: ใช่ แต่เมื่อวานปลัดนฤชาเขาก็แง้มไปแล้วไงเขาบอกว่าไอ้อันเนี้ยก็พ้นไปเพราะว่าสอบแต่ว่ามีคดีที่ค้างอยู
4: ่เนี่ยคืออธิบดีนฤชาเขาพูดเหรอก็เหมือนนายกก็พูดด้วยนะ
3: ใช่
4: นายกก็พูดไอ้เรื่องในรุ่นนายกหรือว่าปลัดนะเนี่ยที่พูดอะบอกว่าคือถึงแม้ว่าคือเหมือนถึงแม้ว่าคุณจะกลับไปแต่ว่าคดีก็ยังมีอยู่นะ
3: ใช่นั่นแหละคือเรื่องนี้ไม่จบอะคือประมาณว่ามันก็เหมือนเป็นการวัดพลังกันภายในสายมหาไทยด้วยอะ
4: คือก่อนหน้านี้โดนไปนะเรื่องเรียกรับผลประโยชน์จากสถานบันเทิงในป่าตองอะคราวนี้โดนเขาไปอีกเรียกเงิน 900,000 ช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นน
3: ่ะแล้วเกี่ยวกับอันนี้ไหมไม่น่าเกี่ยวกับไอ้ที่สอบโกงเลือกตั้งเลย
4: ก็เนี่ยมันท้องถิ่น
3: อ๋อมันเชื่อมโยง
4: กันหมดทั้งประเทศ
3: โอ้โหเผลอมันเชื่อมอีกหลายจังหวัดหลายคนเลยเนี่ยโอ
4: ้
3: โห
4: ก็กี่คนละไอ้ตอนนี้เห็นหมกเจ้าหน้าที่เขาคาดการตัวเลขเอาไว้แล้วนี่ตกประมาณเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าพบรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 3,000 คน
3: อ๋อ 3,000
4: 3,000 คน
3: โอ้โห
4: เ
3: รียกว่างานนี้มหาดไทยเนี่ยไม่รู้จะร้อนยังไงเลยนะร้อนไปยันแบบระดับท้องถิ่นเลย คิดดูอ่ะ แล้วก็ร้อนไปยังถึงแบบโอ้โหระดับผู้บริหารเลย
4: เอาเขมรก่อนเถอะเขมร
3: เขมรก็ร้อนนะฮะ
4: อันนี้แหละ
3: ใช่ร้อนแต่ว่าแล้วก็รอดูก่อนนะเมื่อวานเราเห็นกันแล้วนะว่าฮุนเซนเนี่ยก็ไปคุยกับสีจิ้นผิงใช่ไหมแล้วก็มีข่าวออกมาว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่2คำ2อันก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพันธมิตรเอ้ยไม่ใช่หุ้นส่วนด้าน security ก็คือเป็น security partnership มันก็คือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงมันคือการประกาศร่วมกันระหว่างจีนกับกัมพูชาว่าเราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงกันแล้วอันนี้หนึ่งและมีการลงนาม MOU กันด้วย
4: อ
3: ันที่สองคือการที่ฮุนเซนประกาศว่าจีนก็คือเพื่อนเก่าเพื่อนแท้และเป็นเพื่อนที่กัมพูชาไว้วางใจที่สุดเหมือนเป็นการประกาศต่อโลกอันที่สองคือเป็นการประกาศต่อไทยและอันที่สามเป็นการตีกันว่าเดี๋ยวกลางเดือนหน้าเนี่ยใคร

0: ณะไทยมาเยือนคุณก็ต้องเป็นเพื่อนที่ไว้วางใจได้ของกัมพูชาต่อไปนะ
1: ไม่แล้วมีคนอ่ะเปิดภาพไง
0: ว่า
1: คือภาพหนึ่งก็จะเป็นภาพคู่ระหว่างฮุนเซนใช่ไหมกับสีชิ้นผิงใช่ไหมแล้วก็ภาพฮุนมาเนสกับปูตินเนี่ยเหมือนเอามาเทียบคู่กันไง
0: ใช่แล้วเมื่อวานนี้แต่เล็กยังไม่เห็นที่มานะเห็นบางสื่อนะเขาบอกว่ารัสเซียประกาศอะไรนะหนุนกัมพูชาเหรอเรียกว่าในทางการทูตอ่ะมันไม่มีการประกาศเลยชัดเจนขนาดนั้นหรอกคือหนุนกัมพูชาในการสู้รบอะไรเงี้ยมันไม่น่าใช่นะ
1: ผู้จัดการ
0: ไม่รู้แต่เล็กมอแต่เล็กหัวเห็นหัวข่าวแล้วเล็กก็คือเมื่อวานเรายังไม่มีเวลาอ่านรายละเอียดนะแต่เราคิดว่าในทางการทูตหรือการเมืองระหว่างประเทศอ่ะก็ไม่น่าจะประกาศมันเป็นสิ่งที่ต้องตีความเอาเองนะไอ้เรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกัมพูชาเขาไปเยือนจีนเดี๋ยวเรานายกก็จะนำคณะไปเยือนจีนเช่นกันเพราะฉะนั้นก็รอดูรายละเอียดแล้วกันว่าเขาฝั่งเราเนี่ยจะคุยอะไรกันซึ่งได้คุยกับพวกผู้ใหญ่ที่เขาเกษียณไปแล้วนะพวกอดีตผบ.เหล่าทัพเนี่ยเขาก็แนะนำนะว่าควรเราควรต้องคุยกับจีนโดยตรงคือเปิดอกคุยกันไปเลยว่าเรื่องเขมรเนี่ยยังไงแล้วเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เรื่องคือเขาไม่ตอบไปอีกเรื่องนึงเช่นสมมุติเราถามว่าเรื่องดีลไอ้เรื่องนี้มันมีจริงหรือเปล่าแล้วมันเรื่องของการดีลว่าจะเรื่องจะให้เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คือเราก็ไม่รู้ว่าจีนเขาจะตอบกับเราตรงๆหรือเปล่านะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ถามไปเพื่อให้เห็นว่าเราคอนเซิร์นเรื่องนี
1: ้
0: ไม่ใช่ว่าไปแล้วจะแบบมันจะเป็นแบบพิธีการทางการทูตสวยงามความสัมพันธ์ราบรื่นโดยไม่คุยกันแบบไอ้เรื่องจริงๆนอกรอบอ่ะควรต้องคุยหรือถ้านายกไม่คุยเนี่ยก็แนะนำให้รัฐมนตรีกลาโหมซึ่งพลโทอดุลจะไปด้วยเนี่ยก็คุยกับทางทหารของจีนไปเลย อย่างนั้นเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพี่ถือว่าเราหนักพอสมควร
1: อย่าเลยคือตอนนี้เขาคุยกันแค่ว่าไอ้เรื่องปะทะเนี่ยมันจะเกิดเมื่อไหร่เท่านั้นแหละ
0: คือการปะทะตอนเนี้ยเอาเป็นว่าเดิมเนี่ยอย่างที่บอกไงว่าหน้าฝนส่วนใหญ่เขาก็ไม่รบกันแต่เขมรเนี่ยมันเคย
1: พม่าเขายังรบกันอยู่เลย
0: ใช่แต่เขมรเนี่ยเคยมีการประกาศมาก่อนหน้านี้นะที่บอกว่าบรรดาชาวบ้านชายแดนที่เขาเป็นมีญาติเป็นทหารเขมรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขมรน่ะจะลุยเราช่วงหน้าฝนนี่แหละก็เนี่ยถึงเป็นที่มาว่าทำไมทางกองทัพอากาศถึงยืนยันว่าF-16 หรือ Gripen น่ะปฏิบัติการได้ทุกสภาพอากาศก็คือฝนตกอะไรก็ปฏิบัติการได้อยู่แล้วแต่ในทางทหารน่ะพวกทบในพื้นที่อ่ะเขาก็จะบอกว่าโอ้ยมันก็ลำบากนะคือการเคลื่อนย้ายกำลังแม้ว่าถนนเนี่ยเราจะสร้างเป็นคอนกรีตแล้วแต่ว่ามันไม่ได้คอนกรีตทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะรถถังรถเกราะอะไรอ่ะมันจะลำบากมันจะยุบดินฝั่งเราฝั่งเขมรก็เหมือนกันน่ะก็คือมันก็จะอ่อนนุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งเราเนี่ยก็ให้น้ำหนักในการที่จะมีการปะทะในห้วงเนี้ยน้อยคือแต่หลังจากนั้นก็คือประมาณช่วงปลายปีอันนี้กรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมประมาณอีก2 ถึง 2 เดือน 3 เดือนเนี่ยแหละก็เริ่มเป็นห้วงร้อนแล้วว่าคือเอาล่าส่วนใหญ่เนี่ยนะประเมินว่ามีประเมินว่ามีแต่
1: คือทุกคนนะบอกหมดเลยว่าโอกาสโอ้โหมี
0: ต่อให้สมมติพี่สมมติอันนี้เราสมมตินะว่าสมมติสีจิ้นผิงเขาอาจจะคุยกับฮุนเซนไว้แล้วว่าแต่อาจจะไม่ได้เป็นข่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะหย่าศึกกับไทยเดี๋ยวไทยมาเดี๋ยวจะเจรจาจีนจะเป็นคนกลางให้เต็มที่เพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมพี่หวังอี้อ่ะตอนที่มาเขาก็เคยเกริ่นเรื่องนี้ไว้แล้วว่าเขาพร้อมจะเป็นตัวกลางแต่ถ้าอันนี้สมมติว่าสีจิ้นผิงอ่ะเล่นบทนี้เองสมมติเนี่ยเขาคุยกับไอ้ฮุนเซนไว้แล้วแล้วเดี๋ยวพอเราไปเขาก็คุยกับเราเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องไม่สามารถปฏิเสธได้อยู่แล้วเวลาจะมีคนกลางอ่ะเราก็พร้อมแต่เพียงแต่ว่าไอ้ระดับบนเนี่ยก็คุยกันไปแต่ระดับล่างมันก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ยั่วยุอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเรียกว่าต้องรอดูผลเรื่องของการเยือนจีนด้วยนะแล้วมันจะมีผลต่อทิศทางของสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยแต่ว่าทหารน่ะในพื้นที่บอกว่าที่เขาเตรียมไว้เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ต้องไม่ประมาทเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่อาจจะยืนยันได้ว่าแม้จะเป็นห่วงหน้าฝนเนี่ยเขมรเขาอาจจะคิดว่าเขาเชี่ยวชาญพื้นที่กว่าเขาอึดกว่าเขาอะไรกว่าเขาจะบุกคือตอนนี้ลักษณะที่ฝ่ายทหารเนี่ยเขาวิเคราะห์นะพี่ว่ามันจะมี3 พื้นที
1: ่เสี่ยงใช่ไหม
0: ที่เสี่ยง
1: เ
0: สี่ยงแล้วคือมันจะเป็นรูปแบบของการที่แบบเข้ามายึดแล้วหยุดคือเขาเรียกว่าเจาะเป็นพื้นที
1: ่
0: เช่นการเข้ายึดที่ปราสาทตามเมืองโทมที่เราบอก
1: จุดนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมที่หลายๆคนพูดอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าคือจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยไอ้ฐานทหารที่ถ้าเราไปปราสาทตามเมืองโทมอ่ะถ้าเรามองจากฝั่งเราอ่ะคือฐานทหารมันก็อยู่ตรงเดิมแหละแต่เพียงแต่ว่ามันขยายมันสร้างบังเกอร์มันทำอะไรมันก็เลยดูเหมือนใกล้เรามากขึ้นประมาณ30เมตร
1: เป็นจุดที่เข้ามาง่ายที่สุดแล้ว
0: ใช่แต่เข้าง่ายเพราะอะไรฝั่งเราอ่ะไม่ได้สร้างบังเกอร์ไม่ได้ขุดคูเลตเพราะเราคิดว่าเราจะใช้ปราสาทตามเมืองโทมอ่ะเป็นตัวกำบังเราเอาแค่ลวดหนามอ่ะลงไปวางข้างล่างซึ่งถามว่าพอถึงเวลาลบจริงอ่ะเขมรมันลุยมาได้เลยนะตรงนั้นเราไม่ได้ขุดคูดักรถถังไม่ได้สร้างบังเกอร์ใดๆเลย
1: เหมือนอ่อยเต็มที่เลยวะ
0: เออคือถามว่ามันก็ไม่ใช่การได้เปรียบนะพี่เพราะว่าถ้าสมมติเขมรบุกมาตรงนั้นเนี่ยเรายืนยิงบนปราสาทอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายคือถ้าไปตรงนั้นเราไม่มีบังเกอร์เลยนะเพราะว่าอะไรวะฝั่งเราก็ยึดไอ้นี่ไงพี่ว่าเป็นโบราณสถานฉันจะไม่สร้างบังเกอร์ไม่ทำเป็นที่กำบังทหารแต่พวกทหารที่เกษียณไปแล้วเนี่ยแต่ว่าพวกนี้เป็นพวกอยู่ในพื้นที่นะเขาบอกว่าเขาเห็นภาพแล้วเขาก็ห่วงว่าถ้ามีอะไรเนี่ยคือมันเป็นพื้นราบ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราอ่ะควรจะสร้างบังเกอร์ตรงนั้นหรือว่าขุดคูเลตไปเลยแบ่งอย่างแบ่งไอ้ตรงต้นแนวต้นขี้เหล็กเดิมอ่ะที่ตอนที่ยังแบบยังไม่ได้สู้รบกัน
1: อ
0: ่ะคือให้สร้างตรงแนวนั้นเลยอันเนี้ยคือจุดหนึ่งคือตรงปราสาทตามเมืองโทมคือถ้าเขมรมายึดปุ๊บยึดตรงนี้ได้เนี่ยคือเขาจะเรียกคะแนนเสียงได้เลยเอาปราสาทตาเมืองทมกลับคืนมาได้แล้ว
1: อ
0: ันนี้จุดหนึ่งกับอันที่สองก็คือที่โอสเมตที่เป็นเรียกว่าอะไรนะไอแหล่งสแกมเมอร์
1: อ
0: ่ะเพราะว่าอะไรป่ะพี่พื้นที่มันใหญ่มากแล้วทหารเราอ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะกำลังไม่พอเราใช้รั้วลวดหนามใช้อะไรแต่ถ้าถึงเวลาเนี่ยมันบุกเข้ามาเนี่ยโอกาสที่เราจะถอยออกมาเนี่ยมันก็สูงเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอย่างน้อยครึ่งนึงเนี่ยโอเคมันเป็นพื้นที่เหลืองที่เรายึดไว้เพื่อสำหรับการเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยอันนี้คือจุดที่สองกับจุดที่สามก็คือบริเวณห้วยตามาเลียที่หน้าแนวพระวิหารน่ะที่เขมรอุดกำลังมาเยอะมากเพราะเขาคิดว่าตรงเนี้ยเขาก็คิดว่าเราก็พยายามเข้าถึงเขาแต่ถ้าถึงเวลาจริงๆอ่ะคือเขาก็จะบุกเข้ามาได้เช่นกันเพราะว่าเขาไม่อยากห้วยตามาเลียเนี่ยเขาต้องการยึดเลยเขากลัวเราสร้างไอ้อ่างเก็บน้ำนี่แหละเพราะฉะนั้นคือตอนนี้มันอาจจะเป็นรูปแบบอะไรป่ะยุทธวิธีของเขมรที่เขามีการวิเคราะห์คือ เขาจะไม่ได้เปิดศึกตลอดแนวคือเขาไม่ต้องการการสู้รบใหญ่เหมือนครั้งที่สองแต่เขาจะใช้วิธีเข้าเลทเข้าบุกเข้ายึดแล้วแบบขอเจรจา
1: แล้วช่องบกอ่ะ
0: ฮะ
1: แล้วช่องบกอ่ะเป็นจุดเสี่ยงไหม
0: ช่องบกคือเนิน745คือเนิน745เนี่ยถ้าเรายังไม่เปิดทำการลบแบบเต็มรูปแบบอ่ะเราก็ยังไม่บุกหรอกเพราะว่าเนิน745แม้เราจะทำถนนแล้วยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีแต่ว่ามันก็เสี่ยงพี่เพราะว่าพื้นที่มันเป็นภูเขาสูงแล้วตอนนี้ที่เป็นรายงานข่าวก็คือเขมรเนี่ยก็วางทุนระเบิดไว้เยอะเลยเพราะเขารู้ว่ายังไงเราต้องเอาตรงนี้คืนเขาก็วางทุนระเบิดไว้เยอะที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ
1: สรุป3จุด
0: 3จุดซึ่งตรงนี้เป็นการตั้งรับของฝ่ายเรานะคืออันนี้เป็นจุดที่คิดว่าเขมรบุกแล้วเราต้องตั้งรับแต่จุดที่เราจะบุกเนี่ยคือแน่นอนเนิน745แล้วคือที่เราจะบุกอีกอันก็คืออย่างที่บอกห้วยตามาเรียเราก็ต้องการยึดทั้งหมดแล้วก็ยึดไปถึงหน้าแนวพระวิหารถึงวัดแก้วด้วย
1: แต่ว่าก็มีคนบอกนะบอกว่าคือไอ้การบุกครั้งนี้เขาเรียกว่าคือเราอะได้เปรียบอะได้เปรียบพื้นที่มาเยอะแล้วไง
0: ใช่
1: ทีเนี้ยเพราะนั้นไอ้การรบครั้งเนี้ยมันก็เสี่ยงสำหรับเราเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: กับการที่จะต้องรักษาพื้นที่อ่ะเพราะเขาจะเอาพื้นที่คืน
0: นี่ไงพี่ถึงบอกไงว่าทหารเราเนี่ยแต่เราเชื่อเขาทหารเขาก็ต้องรู้แหละคือเราอ่ะจะกลายเป็นฝ่ายตั้งรับเพราะว่าเขาจะมาเอาคืน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราต้องพลิกแนวคิดคือกูจะเอาเพิ่ม คือต้องทำให้เขมรน่ะไม่เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขมรจะคิดอย่างเดียวเลยว่าฉันต้องบุกฉันต้องบุกเขมรมันก็จะไม่ได้คิดเรื่องแผนตั้งรับเพราะเขมรเนี่ยมันคิดว่าเราไม่บุกไปเกินกว่านี้แล้ว
1: เออใช่เพราะมันจะต้องคิดไงด้วยนิสัยของคนไทยที่เป็นสุภาพบุรุษ
0: ใช่
1: แต่ครั้งเนี้ยเราต้องเป็นมารบ้าง
0: ใช่ถึงบอกนะคือต้องลดความเป็นสุภาพบุรุษต้องคิดแบบเขมร
1: คิด
0: แบบไม่ค่อยดีอ่ะต้องคิดแบบเขมรเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราสู้เขมรแล้วเราต้องมาคอยป้องกันพื้นที่อย่างมันเนี้ยไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องรุกเข้าไปอีกแผนเราอ่ะต้องรุก
1: ต้องเป็นวรนุชบ้าง
0: เออนั่นแหละแล้วนี่ไงพี่ถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่หลังการสู้รบรอบ2เนี่ยพื้นที่กองกำลังสุรนารีเนี่ยเขาก็ต้องแบ่งใหม
1: ่
0: คือจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีฉกหนึ่งคือหน่วยเฉพาะกิจที่หนึ่งหน่วยเฉพาะกิจที่สองฉกหนึ่งฉกสองฉกสามเขาก็จะแบ่งพื้นที่อีสานใต้เนี่ยรับผิดชอบกันไปปุ๊บๆแต่ว่าพอช่วงหลังการสู้รบปี54เนี่ยเขาก็ยุบฉกสามไปแล้วก็เหลือแค่ฉก1กับฉก2เพราะตอนนั้นคิดว่าไม่มีการสู้รบแล้วก็เป็นการแบ่งพื้นที่แบบกว้างๆแต่พอหลังการสู้รบรอบเนี้ยรอบ1กับรอบ2ปุ๊บโอ้โหแล้วยิ่งรอบ2เรายึดพื้นที่มาเยอะก็เลยตอนเนี้ยกองกำลังสุรนารีเขาก็เลยต้องมีชกเอาชก3กลับมาอีกรอบนึงแล้วก็มีชก4เพิ่มเติมเพราะว่าอะไรเดิมอ่ะ1ชกมันรับผิดชอบเยอะอ่ะใช่มั้ยโดยเฉพาะศรีสะเกษกับอุบลเนี่ยช่องอานม้าแล้วก็พระวิหารอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องซอยเป็นชกให้มีชก3ชก4เนี่ยมาเพิ่มเพื่อรับผิดชอบเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหพี่กำลังทหารแล้วดูแลพื้นที่ที่มันกว้างเกินอ่ะมันจะไม่ทั่วถึงเขาก็เลยต้องมีการปรับเป็น4ชก.อย่างล่าสุดก็คือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แล้วก็ทำให้การควบคุมพื้นที่เนี่ยมันรัดกุมมากขึ้นด้วยเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสถานการณ์ก็ต้องเตรียมรอดูเช่นกัน
1: ดูท่าทางจะไม่รอดปีนี้นะเนี่ย
0: เออคือเร็วสุดอ่ะก็ในภายในปีนี
1: ้
0: แต่ถ้าดึงได้หรือว่าอะไรได้ก็ประมาณ
1: เพราะว่าเขมรเนี่ยเขาจะมีเลือกตั้งท้องถิ่นกลางปีหน้า
0: ใช่เขาก็ต้องสร้างคะแนนนิยมอีก
1: ตามสไตล์ของเขา
0: ใช่เพราะฉะนั้นนี่ไงฝั่งเราถึงวิเคราะห์ว่าเขาก็ต้องยึดตรงไหนคืนเพื่อเอาไปเป็นหาเสียงว่าฉันเอาคืนได้แล้วแต่อย่างบ้านหนองจานเนี่ยมันก็น่ากลัวตรงที่ว่ามันเป็นพื้นราบพี่พอพื้นราบแล้วพี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาเอารถถังอ่ะเขมรเนี่ย
1: แล้วพื้นราบแบบต้นไม้ก็ไม่มีเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วคือแล้วแบบคือแม้ว่าตรงหนองจานเนี่ยเราจะขุดคันคลองยุทธศาสตร์แล้วขุดเป็นคลองยุทธศาสตร์แล้วมีบังเกอร์นะแต่ในทางทหารเนี่ยไอ้มีแบบนี้เป็นไรมันมีสะพานทหารช่างก็คือสะพานเหล็กก็ทอดทับไปบนคูคันคูหรือว่าคันไอ้ยุทธศาสตร์ไอ้คูดักรถถังเนี่ยมันจะมีสะพานรถถังก็แล่นเข้าไปได้แล้วเราจะเห็นว่าเขมรเนี่ยมันก็พยายามแบบเชิงจิตวิทยากับเราเขาก็ซ้อมรถถังแบบโหรถถังมาแบบเป็นแผงอ่ะ40 50คันนั้นก็ระดมยิงอ่ะคือ
1: แล้วได้มาด้วย
0: ใช่เยอะแล้วพี่แล้วอันเนี้ยมันเป็นการเนี้ยนะคือเขาบอกว่าอันเนี้ยคือหนองจานหนองแง่แก้วเลยเพราะว่าอะไรป่ะคุณเซนที่ลงพื้นที่ล่าสุดอ่ะก็ประกาศว่าจะเอาพื้นที่เนี้ยคืนให้คือ
1: เขาชาวบ้านไง
0: ใช่คือ
1: ชาวบ้านที่เคยอยู่เดิมอ่ะ
0: ใช่เขาปราศัยเลยแม้ว่าเขาจะสร้างบ้านให้แต่ว่ายังมีชาวเขมรอีกจำนวนมากที่ไม่ยอมเข้าบ้านใหม่เขาบอกเขาจะรอกลับบ้านเดิ
1: ม
0: เนี่ยฮุนเซนบอกว่าเดี๋ยวจะพากลับไปไอ้จกเจยอะไรของเขาเหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอีกจุดนึงถ้าเป็นของทัพภาคหนึ่งเนี่ยก็คือเนี่ยแหละพื้นที่แนวหนองจันหนองยะแก้วที่เขมรเนี่ยคิดว่าจะเอารถถังแบบบุกแบบยิงระดมมาแบบเยอะๆปุ๊บแต่ถ้าเขามาแบบนั้นเนี่ยก็เสร็จ F16 เราเพราะว่าถ้าเขามาแบบแนวเช่นห่างกันอย่างเงี้ยปุ๊บ F16 ก็จะทำงานง่ายหน่
1: อ
0: ยแต่ครั้งเนี้ยสิ่งที่ F16 กริปเป้นเราต้องระวังก็คือเพราะเราเนี่ยกำลังตรวจสอบว่ากัมพูชาเนี่ยเขามียุทโธปกรณ์ที่ได้มาเพิ่มเติมสำหรับการยิงอากาศยานเพิ่มเติมอีกกว่าเพราะเดิมเนี่ยเขามีแมนแท็กคือประทับบ่าก็ยิงได้หรือแม้แต่ไอ้ KS-1C ที่มีข่าวว่าเขายังไม่ได้รหัสปลดรหัสหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าฮุนเซนไปคุยคราวเนี้ยขออ
1: ะไร
0: ขอการสนับสนุนเรื่
1: อง
0: คือที่เดิมอ่ะที่เรามีข่าวว่าเขาขอรหัสปลดล็อกหรือว่ารหัส GPS หรืออะไรดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาขอ แต่ถ้าจีนให้คราวนี้โอ้โหพี่ถ้าสมมุติคราวนี้นะเขมรยิง KS-1C ได้นะไอ้คือมันเป็นจรวดยิงใส่เครื่องบินอะโหอันเนี้ยคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับจีนเนี่ยจะหนักเลยนะเพราะว่านั่นมันเป็นการสะท้อนว่าคุณไฟเขียวให้เขายิงแล้วเพราะว่าเดิมเนี่ยอาวุธเนี้ยมันไม่ได้ใช้ใช่ไหมมันไม่ได้เอามาใช้
1: อ
0: ๋
1: อคือเขามีอยู่
0: เขามีแล้วเขามีแล้วแต่คราวที่แล้วเขาไม่เอาออกมาเลยเพราะเราได้ขู่ไว้ว่าถ้าคุณใช้อันนี้เราก็จะถล่มถึงใจกลางประเทศของคุณแต่คราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเผื่อคุณเซนบ้าขึ้นมาใช่ไหมนี่แหละมันก็มีคือคราวนี้มันเหมือนเขมรน่ะแค่ในห้วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนอ่ะเขาระดมเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เยอะมากคือแล้วอย่างที่บอกไงคือด้วยความข้อตกลงระหว่างจีนกับกัมพูชามันก็จะมีการช่วยเหลือก็เมื่อวานนี้เขาก็มีการแถลงนะว่าก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของการพัฒนากองทัพกัมพูชาด้วย
1: แต่ดูเหมือนทางไทยเองเขาก็เตรียมพร้อมเหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: เตรียมพร้อมรับสำหรับเนี่ยสถานการณ์ที่มันจะเกิดเนี่ย
0: ใช่แต่เพียงแต่ว่าคือถ้าตอนนี้นะถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่ชายแดนเนี่ยรถถังรถเกราะของเขมรเนี่ยถามว่ามีเยอะไหมก็30กว่าคันสามสิบกว่าคันที่เขาสแกนนะสามสิบกว่าคันก็ถือว่าแต่มันกระจายอยู่อะแต่ไอแนวหลังอะถ้าเกิดปัญหามาอีกอะคือเขามีเยอะพี่เขารถถังเขามีเป็น200คันแล้วก็นี่ได้มาอีกอะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่อง
1: ได้มาอีกแต่เขาใช้ได้เลยไหมล่ะ
0: ก็ตอนนี้เขาฝึกอยู
1: ่นั่นไง
0: ไม่แต่มันไม่ต่างกันมากเพราะเขาเคยมีที59ใช้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยฐานรถถังเขาฝึกได้ไม่นะไม่
1: ต้องใช้เวลานาน
0: ไหมไม่ต้องฝึกนานหรอกหรือว่าใช่เนี่ยอย่างเดือนนึงเขาฝึกทุกวันแล้วตอนนี้เห็นเขาเผยแพร่ภาพนะคือเขาเคยชูแล้วไอ้ทหารหญิงที่เป็นทหารรถถังอ่ะตอนนี้มีหลายคนเลยเป็นทหารหญิงรถถังมาฝึกโชว์แต่คือเขมรเนี่ยเขาก็เล่นในเชิงจิตวิทยาแล้วก็เหมือนต้องการจะสื่อกับต่างประเทศว่าทหารหญิงเขาก็เข้าสู่สนามรบกับไทยโหพี่เอาในเชิงสมมุติเราเป็นฝรั่งอ่ะเราก็จะอุ๊ยดูแบบชั้นเชียร์แกนะแบบใช่ไหมเฮ้ยผู้หญิงอ่ะแล้วไปลบกับประเทศที่ใหญ่กว่าคือเขาจับจุดจิตวิทยาจุดนี้อ่ะพี
1: ่ใช้เขมรเขาก็ใช้เนี่ยวิธีเนี้ย
0: ตลอดเลยใช่ก็เหมือนอย่างล่าสุดอะที่มันเขาสร้างหนังถ่ายหนังถ่ายละครอะไรอะคือแทนที่จะไปด่าเวียดนามแล้วไปใส่ร้ายว่าไอ้ที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรืออะไรตอนนั้นอะคือเอาเรื่องของเขมรแดงกับเรื่องเวียดนามบุกอะมาผสมกันแล้วก็มาใส่ร้ายทหารไทยว่าฆ่าร่วมฆ่าชาวกัมพูชาด้วยคือบิดเบือนประวัติศาสตร์3ช่วงมารวมกันแล้วก็มาให้สยามเป็น
1: ตัวร้ายมันก็เข้ากับกระแสเขาไง
0: ใช่ตลกดีอ่ะทำได้เนาะ
1: เนี่ยความรู้สึกระหว่างคนไทยกับกัมพูชาเนี่ยยากที่จะกลับมาคืนเหมือนเดิมเน
0: า
1: ะ
0: แม้ว่าอะไรแบบพี่แม้ว่าเราจะพูดเสมอว่าเราไม่ได้โกรธเกลียดคนกัมพูชานะแต่โดยสถานการณ์
1: อ
0: ่ะมันบิ้วอ่ะทำให้เราแบบมันมีปัญหาระหว่างกันแล้วอย่างหนึ่งคือพวกอะไรอ่ะพวกที่อินฟลูหรือว่าพวกที่เขาจัดรายการแล้วเขาก็อินฟูฝั่งเขมรน่ะก็ด่าเราไออินฟูฝั่งเราก็ด่าเขมรมันก็อยู่กันแบบเนี้ยมันก็เนาะ
1: ทีมกันทุกวัน
0: ใช่มันก็แก้ยากอ่ะเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าเราจะอยู่กันแบบนี้ไปตลอดมันก็ไม่ได้ไง
1: เนี่ยรอหมดตระกูลหุนอย่างเดียวอ่ะพอผู้นำใหม่มาก็อาจจะเปลี่ยนแนวก็ได้
0: แต
1: ่
0: ตอนเน
1: ี้
0: ยเรกว่ามันเป็นข่าวลือนะที่บอกว่าลือว่าฮุนเซนกับเตียบันแตกกันอีกแล้ว
1: มาอีกแล้วเห็นข่าวนี้ก็มาหลายรอบแล้วนี่
0: มันมาเป็นรอบแล้วอะไรป่ะเรกก็คุยกับทหารที่เขาสนิทกับเตียบันแล้วเขาก็ยังคุยกับเตียบันอยู่
1: อ
0: ่ะเขาบอกว่าอย่างที่เราคุยกันอ่ะเตียบันเนี่ยระมัดระวังตัวมากและเขาอ่ะไม่มีทางที่เขาจะแบบไปแตกหรือว่าไปล้มฮุนเซนคือเขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นแผนลวงเตียบันทำเป็นเหมือนอะไรนะทำเป็นเหมือนโอเคกับฮุนเซนแต่จริงๆแล้วรอโค่นฮุนเซนอยู
1: ่
0: คือแต่อันนี้เป็นข้อมูลของทหารไทยที่เขาเป็นเขาก็สนิทกับฝ่ายเขมรแล้วเขาก็ยังประสานงานยังคุยกันอยู่บ้างเนี่ยเขาก็บอกว่าอุ๊ยมันไม่ได้ไม่ขนาดนั้นหรอกคือเตียบันกับฮุนเซนเนี่ยเขาร่วมรบเขาอะไรกันมาแต่โอเคเขาอาจจะมีระหองระแหงกันบ้างแต่มันไม่ถึงขั้นที่จะทำให้เตียบันเนี่ย โหถึงขั้นล้มหุ่นเซนแล้วหุ่นเซนเนี่ยอำนาจเขายังหนาแน่นอยู
1: ่
0: เออมันยากแล้วคิดดูเนี่ยโหเขามี BHQ ทั้งกองพันทั้งกี่กรมอ่ะเพราะฉะนั้นต้องถ้าใครจะล้มต้องไปยุฮิกบุญเฮียงไอ้ผบ. BHQ อ่ะให้จับหุ่นเซนอย่างนั้นน่ะได
1: ้นี่ขำอะไรรู้มั้ย
0: ขำว่าน
1: ี่ขำคุณผู้ฟังคุณสุภชัยที่ดินน่ะคืออย่างที่เล่าให้ฟังไงว่าแกจะต้องเข้ามาเป็นคนแรกใช่ไหมไม่ว่ารายการ
0: อะไรก็ตามวันนี้มาช้าเหรอ
1: ไม่นี่มาแต่ 9:37 นาทีสวัสดีอ้อไปเรียบร้อยแล้วอะสวัสดีคุณบุษยาสวัสดี
0: คือรายการเรายังไม่ไปเลยนะ
1: ไล่เราแหละ
0: คุณสุภชัยฮะ
1: โอ้โหไล่เราแล้วคือคุณสุภชัยแกจะกลัวว่าเดี๋ยวแกไม่ใช่คนแรกเออเดี๋ยวแกไม่ใช่คนแรกเพราะแกจะต้องเป็นคนแรกของทุกรายการ
0: นี่เพราะฉะนั้นแนะนำว่าสงสัยคุณสุภชัยเขาทำคือในไลฟ์แบบมันจะเป็น first comment ใช่ไหม
1: เอา
0: เ
1: หรอ
0: เออเวลาพอออนแอร์ปุ๊บให้รีบเข้าไปเป็น first comment
1: เออ
0: เออพอ first comment เสร็จแล้ว Facebook มันจะจำด้วยนะ
1: อ๋อแล้วเขาจะบันทึกไปเลยใช่ไหมเหมือนแฟนพันธุ์แท้อะไรอย่าง
0: เงี้ยใช่ก
1: ็
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: แล้วถ้าเกิดว่ามาเป็น first comment ทุกวันเนี่ยโอ้โห
0: ใช่ใช่
1: ติดดาวเลยเนี่ย
0: ใช่โอ้โหนั่นแหละอ่ะก็ติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะฮะก็สงสารพี่น้องชายแดนนะ
1: ใช่
0: เขาก็นอนกันหลับไม่ค่อยสนิทอ่ะ
1: แล้วยิ่งมันน่ากังวลนะเรื่องเน
0: ี้
1: ย
0: ใช่แล้วยิ่งพอมี F16 บินปฏิบัติการตอนนั้นคือจริงๆ F16 อ่ะเขาไม่ได้บินใกล้ชายแดนนะแต่มันได้ยินเสียงคืออ่ะพี่โหประมาณ 2-3 กิโลเอออย่างเงี้ยมันก็ได้ยินเสียงไงเออคือเขาไม่ได้ไปบินล้ำแดนหรอกแต่ว่าเขาก็บินในพื้นที่เส้นทางลาดตระเวนปกติแต่พอดีว่าต้องฝึกความพร้อมในตอนกลางคืนไว้เพราะถึงเวลาเราต้องทำตอนกลางคืนด้วยไงเขาก็เลยต้องฝึกชาวบ้านก็เลยแตกตื่นแล้วการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ตอนนี้ต้องแยกให้ดีนะคือไอเอาเข้าพื้นที่ชายแดนก็
1: ม
0: ีกับอันช่วงนี้เขามีเป็นห่วงของการฝึกหลายอย่างเลยแล้วก็ตอนนี้เราฝึกออสเตรเลียด้วยชัปเปโกนะฮะของกรมร.2เนี่ยเขาก็เคลื่อนย้ายกำลังในห่วงนี้เขาก็เอาไปฝึกดูปลายทางด้วยนะจากปลาจีนมาลพบุรีไม่ใช่ไปชายแดน
1: ไปค่ะสุภชัยเขาไล่แล้วเขาจะฟังอ้อแล้ว
0: ไปแล้วสุภชัยฮะพวกเราไปแล้วเดี๋ยวรอพี่อ้อรายการอะไรนะอะไรกันนะรายการอะไรทันคนในข่าวรายการต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะแล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟ4 โมงเย็นถึง5 โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวในเวเนใกล้ถึง1,000 คนชาวบ้านยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังด้วยมือเปล่าและเครื่องมือเท่าที่หาได้ที่เมืองลาเวยราทางตอนเหนือติดกับทะเลแคริบเบียนของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้โดยยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ7+อยู่ที่2 ครั้งซ้อนตั้งแต่ช่วงเย็นวันพุธเพิ่มขึ้นเป็น920 คนท่ามกลางความตึงเครียดเริ่มก่อตัวขึ้นเนื่องจากความช่วยเหลือยังส่งไปไม่ถึงชุมชนที่ได้รับความเสียหายและยังส่งไปอย่างจำกัดชาวบ้านต้องออกมานอนบนท้องถนนและพยายามดิ้นรนหาอาหารประทังชีวิตกันเองที่เมืองลาเกวราคือหนึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักสุดมีอาคารอย่างน้อย100 หลังรวมถึงตึกสูงพังทลายเหลือแต่ซากอิฐซากปูนทีมกู้ภัยนานาชาติจากหลายประเทศรวมถึงสเปนเอลซัลวาดอร์และสาธารณรัฐโดมินิกันเริ่มเดินทางไปถึงแล้วรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศ นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวทเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงกับนานาชาติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการหารือสายการบินไทยเวทเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98เที่ยวบินเป็น147เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ50ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลเผยรายได้สะสมส่งออกกัญชามูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจลดความซ้ำซ้อนการดำเนินงานยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานสนับสนุนอำนวยความสะดวกการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Nextกับระบบ National Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากรรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งกัญชาหรือแบบมท.32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบกลางของประเทศสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการส่งออกปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสม 2,566 ล้านบาทและมีปริมาณส่งออกสะสมกว่า 21,658 กิโลกรัมสะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุม
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
12: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ M-Hot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
13: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำธรรมพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม

0: ครับและตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
1: และผมสาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
2: ในเสาร์อาทิตย์นะฮะเสาร์เว้นเสาร์นะครับอย่าลืมเจอกันนะครับในช่วงเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับใครที่ทำงานพักผ่อนอยู่กับบ้านนะครับก็ต้องช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเดี๋ยวครับเมื่อวานนี้ตะไม้ฝนตกนะฮะลงมาหลายจุดหลายพื้นที่นะครับก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยนะครับนะฮะบางคนก็อาจจะเป็นมงเป็นหวัดกันนะครับนะฮะก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันบางวันก็ร้อนบางวันก็โอ้สภาพอากาศนี่มันขึ้นอยู่กับไตรวันจริงๆนะครับเนาะอาจารย์ไมตรีเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ปกติอะไรอย่างก็อย่างที่ท่านผอ.บอกอะตอนนี้ต้องเรื่องสุขภาพของผมก็ต้องดูแลตัวเองเป็นประจำยิ่งมีเรามีอายุสว.แล้วเนี่ยตอนเนี้ยฝนเนี่ยต้องระวังเลยไม่มีปีมีครุยแล้วมันนึกจะตกมันก็ตกเลยนะครับต้องดูแลสุขภาพเนี่ยอย่างวันที่29นี่ก็สิริราชเนี่ยยกตัวอย่างเราก็ไปตรวจเป็นประจำไงไม่ได้เป็นไรนะแต่ไปตรวจนะก็ถือว่าคนเราเนี่ยต้องดูแลสุขภาพยิ่งหนุ่มๆเนี่ยเราไม่เคยดูแลเลยแต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าเออมันต้องดูแลตัวเองแล้วมันจะไปได้อีกทีนี้ว่าเวลาถ้าเราไม่สบายโอ้มันนอนคลางอย่างเงี้ยมันไม่ได้อย่างนี้เราไปหาหมอเนี่ยหมอยังระวังนะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคนะครับ
2: การพักผ่อนเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับ
0: เรา
2: ก
0: ็
2: ใครที่อยู่ทำงานกลางแดดเนี่ยนะครับเข้มก็ต้องจิบน้ำไปเยอะๆนะครับดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับวันนี้ลุงเข้มมีอะไรจะเสริมไหมครับวันนี้ลุงเข้มก็รู้สึกจะป่วยๆเหมือนกันนะครับ
0: จริงๆแล้วคุณวสุครับอายุเกิน60เนี่ยต้องระวังเหมือนที่อาจารย์ไม้ว่าไปนะครับมันไม่มีทั้งปี่ทั้งกลุ่ยไม่มีทั้งกีตาร์และเบสนะครับผมเองเนี่ยสุขภาพแข็งแรงอยู่ๆก็ป่วยมาสี่ห้าวันแต่ว่าพอหายแล้วเนี่ยเสียงมันยังไม่มาแปลกคุณวสุครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องสุขภาพเป็นอย่าง
2: น้ำผึ้งพี่น้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งผสมมะนาว
0: ครับ
2: เนาะ
0: ก็ฝากไปด้วย
2: เออนะครับวันนี้ลุงเข้มอาจจะพูดน้อยไปหน่อยนะครับแต่ต่อยหนักเหมือนเดิมต่อยหนักเหมือนเดิมนะฮะอาจจะอยากจะส่งกำลังใจให้ลุงเข้มสอบผ่านดูทาง Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ได้นะครับที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะหรือ SMS เข้ามาทักทายลุงเข้มก็ได้4689400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.ในเฟซบุ๊กแฟนเพจฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะอย่าลืมว่าพรุ่งนี้ชาวกรุงเทพมหานครนะครับนะฮะต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งพ่อเมืองกันนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับนะฮะยื่นบัตรประชาชนนะครับเขาบอกว่าอาจารย์ไมตรี
1: ครับ
2: เขาบอกว่าปีนี้นี่จะคึกคักมากนะตามโพลที่เขาบอกไว้นะเลือกคนที่ใช่กาเบอร์ที่ชอบนะครับนะชาวกรุงเทพก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆตามวันเวลาที่กำหนดนะ
1: ผมเสริมนิดนะหมอเนี่ยเวลาหาเสียงเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหนโยบายดีกันจังแต่พอเป็นไปแล้วไม่ว่าสสหรืออะไรก็แล้วแต่นโยบายดีกันจังแต่เวลาเข้าไปเป็นแล้วมันไม่ใช่จริงๆนะผมอยากกันเนี่ยอย่างคราวเนี้ยก็เอาดูแล้วกันผู้ว่าคนเก่าเอาคะแนนดีมาตอนหลังก็โอเคคนนู้นคนนี้มาอะไรเนี้ยมันก็มีการติดติงอ่ะคือเข็นกันนะว่างั้นน่ะกันดูกันละกันก็ฝากพี่น้องดูเอาความจริงใจแล้วกันนะส่วนมากพูดแล้วมันทำกันไม่ได้อ่ะทุกคนเลยว่างั้น
2: ถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราไม่ชอบตะกะเบอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีช่องหนึ่งเนาะ ที่กาไปใช้สิทธิ์แบบไม่ต้องลงคะแนนให้ใครอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับโอ้แต่ว่าก็เนาะแล้วแต่ติดใจของแต่ละคนนะครับบังคับกันไม่ได้นะครับก็อย่าลืมว่าต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกั ันเยอะๆนะครับนะฮะตามครูหาการเลือกตั้งไปกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับนะเอาใจช่วยนะครับสำหรับผู้สมัครหลายท่านสก.หลายๆท่านที่กำลังหาเสียงอยู่

อันนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับนะฮะเลือกคนดีนะครับเลือกคนที่เราคิดว่าใช่ที่สุดนะครับเข้าไปพ่อเมืองนะครับของเมืองใหญ่เมืองนี้ที่ปัญหาเยอะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องการจราจรปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 เยอะมากนะครับนะฮะที่อยากจะได้คนดีๆนะครับไปปกครองนะครับนะฮะเมืองใหญ่ๆเมืองหลวงที่ใช้คำว่ามหานครของกรุงเทพมหานครซึ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนต่างประเทศก็มาเที่ยวกรุงเทพกันเยอะนะครับนะฮะไปเลือกกันนะครับพรุ่งนี้นะครับตามเวลาที่กำหนดเนาะอย่านอนหลับทับสิทธิ์กันนะครับนะฮะอย่าเบื่อการเมืองนะนะฮะ เดี๋ยวเราจะฟังเพลงอีกสักสามเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับเที่ยวเขาใหญ่ครับกระโพดงานขำครับเที่ยวทะเลบิ๊กบอสแล้วก็บัตรก็ฮัทวิติสิทธิ์นะครับนะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ

วันนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับได้ติดตามรับฟังนะครับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับที่ส่งผลงานมานะฮะจะเด็ดหรือไม่เด็ดนะครับแล้วแต่วิจารณญาณของคุณผู้ฟังชาวรถทุ่งมหานครนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมในรายการด้วยการส่งดาวว่าเป็นกำลังใจให้ศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกได้นะครับผ่านทาง SMS ที่4689400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะหรือฟัง

0: าน MCOT Connect นะครับทั้ง Android ทั้ง iOS ผ่านสมาร์ทโฟนของคุณผู้ฟังนะครับที่รับฟังไปทั่วประเทศเลยนะครับส่วนใครอยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกเนี่ยนะครับง่ายๆเลยนะครับบอกประวัติความเป็นมานะครับรายละเอียดนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับก็ดีถ้ามีโอกาสจะสดๆแบบนี้เราก็จะได้พูดคุยสัมภาษณ์กันด้วยนะครับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยส่งมาตามที่อยู่เลยครับ
1: ครับก็ส่งมาที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครอสมท .63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10310นะครับหรือท่านอาจจะมาส่งเองที่ตึกปฏิบัติการชั้นล่างตรงประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถจะถึงโครงการเพลงช้างเผือกได้ครับรายการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับคุณอาสุจัง ไหมครับ
0: อาจารย์ไมตรีมีอะไรจะเสริมนิดนึงไหมครับ
2: ครับเสริมประจำอยู่นะครับเป็นโอกาสแล้วนักร้องช้างเผือกนะครับอันเนี้ยแล้วก็ผมด้วยความยินดีนะที่ท่านฟังแล้วก็นำไปพัฒนาแล้วเดี๋ยวเนี้ยการส่งเพลงมาเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เดี๋ยวเนี้ยดีกว่าเมื่อก่อนท่านต้องติดตามรายการเราเสาเวทเสาเนี่ยก็ในเมื่อเรามีโอกาสอันดับแรกและอันเสียงเนี่ยคุณจะต้องร้องเพลงเป็นก่อนหาคนที่ดูแลเรื่องการเช็คว่าเราร้องได้หรือยังนะแล้วก็เพลงเนี่ยเราจ้างใครแต่งก็ได้หรือว่าเราแต่งเองก็ได้แล้วก็ให้คนตรวจทานแล้วก็หาดนตรีที่ฝีมือหน่อยที่ระดับอัดเสียงเรียกว่าระดับอัดเสียงที่มีประสบการณ์นะแล้วก็ค่อยส่งมาอย่าลืมนะครับอย่าเขียนเรื่องแบบสองแง่สองง่ามอะไรพยายามหลบหลบนะครับ
0: สองแง่สองง่ามคือเรื่องอะไรครับอาจารย
2: ์เรื่องลามกทะลึ่งทะลึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายาม
0: ไม่ค่อยเข้าใจอะครับรบกวนอธิบายหน่อย
2: ก็แบบมันมีเนี่ยออกเพลง XX เนี่ยคือเรื่อง เอาง่ายๆเลยแต่ว่าไอ้น่ารักก็มีอย่างวันนี
0: ้ไม่เหมาะสมใช้คำรวมๆแล้วกันว่าไม่เหมาะสมแล้วกันเน
2: า
0: ะ
2: นั่นแหละแต่อย่างวันนี้ก็มีแต่ว่าน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับ
0: คือเพลงที่มันสามารถออกอากาศทางสถานีวิทยุได้เพราะว่าเด็กๆเยาวชนก็ฟังลูกทุ่งมหานครฟังอยู่ด้วยเราเป็นสื่อวิทยุของรัฐนะในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเราก็ต้องดูแลเพลงด้วยเรื่องการเมืองเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องที่มีเนื้อหาที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็จะพยายามเลี่ยงไม่เปิดนะครับ
2: เนาะต้องนะครับก็ตามนั้นแหละแล้วก็ค่อยส่งมาตามที่ตะเข้มบอกไว้เมื่อกี้เนี่ยที่อยู
0: ่นะครับนะ
2: ครับสั่งแล้วทำให้ดีที่สุด
0: ส่งมาเราก็ต้องดูคิวนิดนึงแล้วบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณามีคิวมีอะไรต่างๆนานาของเขาอยู่นะครับนะก็ต้องดูนิดนึงว่าเอ๊ะลุ้นกันนะฮะเราก็ติดตามฟังนะไม่ใช่ว่าส่งมาแล้วก็แบบจริงๆกว้างๆไปเลยอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยนะครับเสาร์เว้นเสาร์ก็ติดตามเราได้นะครับแล้วก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับถ้าชอบเพลงไหนนะฮะจะสลับกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับนะฮะก็ขอกันได้ช่วยกันแนะนำกันได้นะครับตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับเรายินดีที่จะติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับนะฮะก็วันนี้นะครับนะฮะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวได้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครก็อยากจะให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมในรายการด้วยนะครับด้วยการส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้กับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าเดี๋ยวลุ้นกันหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันนะครับนะฮะอ่ะวันนี้นะฮะเรามีเพลงอีกสัก3เพลงนะครับเพลงดอกฟ้าหมามุ้ยนะครับนะฮะแล้วก็คำขอครั้งสุดท้ายตุ้มเหม็งบอนเฮดนะครับแล้วก็อย่าใช้อารมณ์แก้ไขเอกครุสภานะครับนำมาฝากกันนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาลุ้นกันมาให้กำลังใจกันศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือจะเป็นหน้าเก่าแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมในรายการกับเรา3คนด้วยนะครับด้วยการให้ดาวกับศิลปินในโครงการ เกรงช้างเผือกนะครับผ่านทาง SMS ที่4689400 Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเมนเข้ามาได้เลยนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันนะครับ
1: แล้วก็รู้สึกว่าจะมีสัมภาษณ์สดบางท่านด้วยนะครับคุณอสุครับวันนี้ติดต่อได้แล้ว
0: เดี๋ยวได้คุยกันนะครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
5: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพระสงฆ์นิกรพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตั้งแต่6นาฬิกามีประสบนิกรจากทุกทั่วสารทิศทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมารอต่อคิวเท่าถวายสักการะพระศพเป็นจำนวนมากเริ่มตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงหน่วยงานจากกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงจิตอาสาพระราชทานร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งแบบส่วนตัวแบบครอบครัวและคณะบุคคลต่างๆซึ่งหลังจากผ่านจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงมาแล้วผู้เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับสติกเกอร์รูปหัวใจและจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางและเข้าสู่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยประชาชนทุกคนได้รับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพรวมถึงหากมีความประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกจัดลำดับอย่างชัดเจนสำหรับบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นไปด้วยความอาลัยของประชาชนที่ล้วนต่างร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างหาที่สุดมิได้เตรียมนำตัวปลัดภูเก็ตส่งฟ้องศาลคดีทุจริตภาค9ด้านภรรยาเตรียมหลักทรัพย์ขอประกันตัวธิดารัชชิตวงศ์รายงานค่ะ
5: กรณีตำรวจปปปนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาค9เข้าจับกลุ่มนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้โดยมีผู้เสียหายเป็นอาสารักษาดินแดนจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยตำรวจได้ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตมาถึงสภ.เมืองสงขลาในช่วงเช้าเพื่อรอส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อำเภอเมืองสงขลาโดยพนักงานสอบสวนปปป.ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตลงมาจากอาคารสภ.เมืองพร้อมภรรยาที่เตรียมพร้อมหลักทรัพย์เพื่อยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางได้เดินทางลงมาเพื่อสอบปากคำปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยตัวเองโดยใช้เวลาเล็กน้อยในการสอบปากคำซึ่งเบื้องต้นยังไม่ขอให้รายในคดีมากนักที่ดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
4: นายแพทย์อลงกฎชี้ THAI Passport พลิกโฉมเกษตรกรยุคใหม่นายแพทย์อลงกฎมณีกาสสนครพนมเขต3ประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าโครงการ THAI Passport ไม่ควรเป็นแค่โครงการแจก AI ฟรีแต่ต้องเป็นเครื่องมือในการสร้างคนไทยให้ใช้งาน AI พัฒนาประเทศทุกมิติโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเกษตรกรรมและแรงงานในวันที่โลกเข้าสู่ยุค AI คนไทยทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้เพิ่มทักษะลดต้นทุนอย่างเท่าเทียมวันนี้เวียดนามลงด้าน AI เกินค่าเฉลี่ยโลกจนแทบจะแซงไทยแล้วเพราะไทยติดหล่มความขัดแย้งทางการเมืองทำให้ขยับตัวช้าการตรวจสอบความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ควรกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นในอนาคต โครงการ THAI Passport มีประโยชน์ในเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ใช้รูปถ่ายวัวข้าวหรือพืชที่เป็นโรคระบาดใส่ใน AI แล้ว AI จะประมวลผลว่าเป็นโรคอะไรหรือเรื่องการใส่ปุ๋ยการค้าขายทางออนไลน์เพราะฉะนั้นไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยแต่ต้องโยงไปถึงเกษตรกรและแรงงานอีกด้วย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ Mcot Radio Network
6: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
10: ป่าไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นบ้านของสัตว์น้อยใหญ่เป็นที่ที่เราหายใจและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโลกแต่ทุกๆปีไฟป่าที่คุกคามป่าอันล้ำค่าเหล่านี้ไฟป่าทำลายทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ป่าหรือแม้แต่ชีวิตของผู้คนแต่เราช่วยป้องกันไฟป่าได้มาร่วมมือกันเพื่อปกป้องป่าของเราเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการไม่ทิ้งขยะในป่าไม่ก่อกองไฟในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตสอนผู้อื่นถึงอันตรายจากไฟป่าทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆสร้างความแตกต่างได้มาร่วมกันสร้างโลกที่ป่าไม้ปลอดภัยจากไฟป่าร่วมกันป้องกันไฟป่าเพื่อป่าที่ยั่งยืนพบเห็นไฟป่าโทรแจ้งสายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมง
11: Mcot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
12: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
13: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
12: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
13: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมท อุบลราชธานี FM 107 MHz

0: ครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับนะฮะอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมผมบาสุและจัญญาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซาต้าครับผม
2: และผมตามไมตรีนิยมแสนครับผม
0: นะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเพลงที่เนาะเพิ่งจะผ่านวันสุนทรภู่มาเมื่อวานนี้เองนะครับกวีเอกสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับนะฮะเป็นเพลงอะไรนะครับ
1: มีชื่อว่าเพลงปีพระอภัยนะครับขับร้องโดยนายกระเชนเฟชเชอริ่งกับน้องพีมไหทองคำนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองจากนายกระเชนเรียบเรียงดนตรีโดยคุณสุวัฒน์วงนครเขาอยู่ในสายแล้วครับคุณวสุครับนักร้อง
0: สวัสดีครับคุณนายกระเชน
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีดีเจทั้ง3ท่านนะครับ
0: ครับคุณนายกระเชนเอ๊ะชื่อคุ้นมากเลยอ่ะ
3: น่าจะเคยได้ยินบ้างนะครับเพราะว่าผมก็ทำเพลงร้องเองมาก็หลายเพลงนะครับแล้วก็ปกติก็เป็นนักแต่งเพลงด้วยครับ
0: แต่งเพลงให้ใครบ้างครับ
3: ก็ที่คุ้นเคยก็อย่างเช่นเพลงแหลงดังๆของบ่าววีเพลงอปานาเฮ่ของปีเตอร์แล้วก็ไผ่ว่าน้องเจ้าชู้ของกระแตอาสยามครับ
0: โอ้โหเพลงดังๆตรงนั้นเลยอ่ะ
3: รวมทั้งมีเพลงของคุณลุงที่หล่อๆด้วยนะลุงเข้มซานต้าครับลุงไม่ใช่ลิงครับ
0: มีลุงหล่อด้วยเหรอมีลุงหล่อด้วยเหรอลุงอะไรอ่ะ
3: ลุงเข้ม
0: เพลงลุงไม่ใช่ลิงเหรอ
3: ลุงไม่ใช่ลิงครับ
1: ผมเปิดก็ได้คุณก็ถูก
0: เปิดกันปีละครั้งนึงเนาะ
3: ครับ
0: ก็ยังใช้วิหากินอยู่ใช่ไหมครับลุงเข้ม
1: ใช่ครับเพลงนี้แหละที่ทำให้ลุงเข้มมีรายได้มีเงินมีทองอยู่ครับคือจริงๆแล้วนายกระเชนเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้นะพอผมเซิร์ชเข้าไปโทรไปหาก็กลายเป็นอาจารย์ตีอาสยามครับคุณวสุครับ
0: อ๋อแล้วตอนนี้อยู่ในสังกัดอะไรครับอาจารย์
3: เมื่อก่อนผมเป็นนักแต่งเพลงที่อาสยามแต่ว่าตอนนี้อาสยามก็ไม่ได้ทำเพลงผมก็เลยมาช่วยนายห้างประจักษ์ชัยอยู่ที่ไหทองคำนะครับก็อยู่ในนามของนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์ประมาณนี้ครับแต่ว่าผมไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินนะก็แต่ว่าใช้นามสกุลไหทองคำเหมือนกันในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักแต่งเพลงครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องขอเราแยกเรียนถามว่าโอ้เป็นมืออาชีพอย่างนี้แล้วมาส่งเพลงช้างเผือกนี่มันจะยังไงหรือเปล่าหรือยังไง
3: ก็จริงๆผมไม่ได้เป็นนักร้องที่อยู่ในขั้นที่เป็นมุ่งมาทางทำเพลงในช่วงแรกๆนะก็คือเข้าไปเป็นนักแต่งเพลงก่อนแต่ว่าหลังๆนี่คืองานแต่งเพลงมันไม่ค่อยมีนะเราก็เลยอาศัยว่าเราแต่งเองได้เรารู้เรื่องการทำเพลงรู้เรื่องดนตรีก็เลยว่าเอามาร้องซะด้วยดีกว่านะร้องด้วยแล้วก็ชื่อเสียงเรายังไม่มีถึงขั้นระดับที่จะเป็นนักร้องดังนะครับก็เลยว่าโอเคขอเป็นช้างเผือกแล้วกัน
0: เอาเป็นว่าเพลงนี้เนี่ยอาจารย์ตั้งใจจะทำมาหนุกหนุกอ่ะขำขำหรือไง
3: ก็ผมคิดว่าเราช่วงนี้มีเวลาที่จะสร้างงานของตัวเองก็ไม่ถึงกับว่าขำขำแต่ว่าจริงจังด้วยนะครับเพราะว่าเรา
0: จริงจังด้วยเหรอ
3: เราจะเบี่ยงเบนมาทางที่จะเป็นศิลปินเองด้วยครับ
0: นะครับนะอาจารย์เป็นชาวจังหวัดอะไรครับอาจารย
3: ์สุราษฎร์ธานีครับ
0: อ๋อสุราษฎร์ก็แล่นตายได้นะครับ
3: แล่นชับเลยครับ
0: แล่นชับเลยนะครับแล้วก่อนที่จะมาแต่งเพลงในสังกัดอาสยามอาจารย์ทำอะไรมาก่อนนะครับ
3: ผมเป็นนักดนตรีตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่มช.เชียงใหม่นะครับผมก็เล
0: ่
3: น
0: คณะอะไรครับ
3: ดังกึกคณะวิจิตรศิลป์ครับ
0: อ๋อวิจิตรนี่เขาก็ว่าโอ้โหแบบ
3: เรื่องศิลปะครับศิลปะ
0: ยอด
3: ครับพอเรียนจบมาผมก็ยังไม่เลิกเกี่ยวกับเรื่องเล่นดนตรีทำเพลงก็เลยมีโอกาสเข้าไปเป็นนักแต่งเพลงเพราะว่ามีทีมงานที่เขาทำเพลงให้ศิลปินอยู่ที่อาสยามนะครับทีมอาจารย์มากใบเตยนะครับผมก็กินนอนอยู่ในห้องอาจารย์มากใบเตยมาตลอดเป็นสิบปีครับ
0: พี่นาก็ทำเมโลดี้ให้คลื่นบ่อยนะคร
3: ับ ใช่ครับผมก็อยู่ในช่วงนั้นครับ
0: ช่วงที่อาสยามกำลังบูมก็ถือเป็นค คนคุ้นเคยกับคลื่นลูกทุ่งมหานครเป็นอย่างดีเลยเนาะอยู่ในแวดวงเดียวกัน
3: นะครับอยู่ในแวดวงนี้ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวเพลงนี้ตั้งใจจะสื่ออะไรตั้งใจจะสื่ออะไรปิ่นพระไพมณีเนี่ย
3: เพลงนี้มันเป็นมุกขำๆนะฮะคือเราเป็นคนสนุกสนานเฮฮานะครับเราก็เลยคิดว่าแต่งเพลงปีพระอภัยพระอภัยเนี่ยก็เป็นวรรณคดีที่เรารู้จักกันแต่ว่าเรามาสื่อในมุมที่เป็นสนุกเป็นฟังแล้วอมยิ้มได้นะครับ เพราะว่าเป็นแล้วอีกอย่างคือเพลงเนี่ยเราใช้จังหวะลำวงซึ่งทางใต้จะนิยมทางใต้เขาจะเรียก
0: เวียนโคกใช่ไหม
3: เวียนโคกใช่ครับผมอยากให้วงเวียนโคกเนี่ยเขาได้มีเพลงที่เป็นของชาวเวียนโคกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาวงดนตรีเวียนโคกไปเล่นก็ต้องอาศัยเอาเพลงลูกทุ่งสามชาไปทำเอาเพลงลำวงเก่าๆคือไม่เกิดเพลงใหม่ขึ้นมาเลยเพลงที่ว่าเป็นเพลงลำวงเวียนโคกเนี่ยที่เกิดมาใหม่อ่ะแทบจะไม่มีครับผมพยายามที่ว่าเราต้องสร้างให้เขาเพื่อเขาจะได้เอาไปเล่นแล้วก็คนฟังก็จะได้มีเพลงใหม่ที่เป็นสไตล์เวียนครกครับครับนี่คือเหตุผลที
0: ่เจตนารม
3: ครับ
0: ก็อยากจะสื่อสารเวียนครกให้มันดีกว่าเดิม
3: ให้มีทางเลือกมีไปต่อเพราะว่าปกติเวลา
0: เป็นทางเลือกใหม่เนาะ
3: ครับเขาก็จะเล่นแต่เพลงเดิมๆไม่มีเพลงใหม่ซึ่งเพลงใหม่ที่จะติดไม่มี
0: เหมือนเพลงอย่างเงี้ยอาจารย์จุดเทียนอะไรที่
3: พออ
0: ะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: อันนี้เป็นทำนองแบบเดิมๆอ่ะนะ
0: วนไปวนมาอยู่นะผมว่าแบ
3: บใช่ใช
0: ่ทำไมมันซ้ำๆซักซากอยู่เหมือนกันเน
3: า
0: ะ
3: ใช่มีไม่กี่เพลงครับเขาก็ต้องเอาเพลงเก่ามาเล่นอย่างเดียวแต่ผมอยากสร้างเพลงใหม่ให้วงเวียนครกเข้าไปได้ใช้เหมือนเพลงหมอลำเขาจะมีเพลงใหม่ออกมาตลอดวงดนตรีหมอลำก็จะมีเพลงหมอลำใหม่ๆออกมาเขาไม่ได้เล่นแต่เพลงเก่าแต่ทีนี้เวียนครกบ้านเรามันไม่มีคนสร้างเพลงคือสร้างมาแต่บางทีมันไม่ติดครับมันไม่ติดครับต้องเล่นแต่เพลงเดิมๆผมก็อยากให้มันมีเพลงใหม่ครับ
0: ครับ
3: คร
0: ับ นะฮะอยากจะตั้งใจที่จะทำเพลงนี้ออกมาฝากฝันกับชาวลูกทุ่งมหานครเลยครับเพลงปิ่นพระอภัยเนี่ย
3: ครับก็ฝากชาวลูกทุ่งมหานครนะครับช่วยกันสนับสนุนเพลงปีพระอภัยของนายคเชนนะครับพี่กับน้องพีมไห่ทองคำนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรับชมรับฟังได้ในทุกช่องทางนะครับ
0: ครับแล้วอย่างนี้ในห้างประจักษ์ชัยเขาให้น้องพีมมาร้องให้ได้เหรอครับหรือว่ายังไงฮะ
3: ได้ครับเพราะว่าน้องพีมเป็นนักร้องที่ผมเป็นคนสนับสนุนมาแล้วในห้างมอบหมายให้ผมดูแลเรื่องการทำเพลงในการเป็นโปรดิวเซอร์ของน้องพีมด้วยเพราะนั้นก็เลยขออนุญาตว่าถ้าผมทำเพลงอะไรก็คืออย่างน้อยก็จะได้ให้น้องพีมเข้ามาสร้างตัวตนหรือว่าทำให้คนได้รู้จักเป็นช่องทางเพราะว่าถ้าเรารอแต่เพลงของค่ายบางทีอาจจะปีนึงอาจจะได้สักเพลงสองเพลงซึ่งมันก็ต้องสร้าง

0: ก็ไปงานก็คือรับงานหรือว่าไปงานวงก็ไปเล่นด้วยกันครับ
1: ได้แล้วก็ประมาณแหละเดี๋ยวรอผลการตอบรับนะฮะการวิพากษ์วิจารณ์ของเราสามคนเนาะแล้วก็ชาวลูกทุ่งมหานครที่จะส่งกำลังใจให้อาจารย์เกษมด้วยเนาะนะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับที่เกียรติลูกทุ่งมหานครนะครับอาจารย์ไมตรีเรียนเชิญก่อนเลยวิจารณ์ก่อนเลย
2: ครับขอบคุณมากนะครับก็ฟังแล้วคือเพลงนี้อันดับแรกเลยผมบอกว่าเพลงนี้มันเป็นทำนองเพลงเดิมเก่าไอ้จุดเทียนเวียนวนหรือมาสองคนเนี่ยอันนี้ 100% เลยเพราะว่ามันเป็นทำนองเหมือนกับเป็นทำนองไทยเดิมไปแล้วอ่ะแต่ว่ามันเป็นทำนองเก่าเพลงนี้สมัยก่อนเนี่ยร้องกันโอ้โหเล่นไหนครับเนี่ยจะต้องร้องเลยจังหวะลำวงมานีวันร้องผมยังจำได้เลยแล้วก็มีอดุลกรีนอะไรเนี่ยร้องแก้กันอะไรเนี่ยคือจะออกสองแง่สองงามแต่ว่ามันไม่ได้โจ่งครึ้มแล้วพอมาเพลงเนี้ยอันนี้มาทำสไตล์เป็นเพลงเร็วเป็นแบบออกเวียนครกคือลำวงเร็วขึ้นมาปีของมันเนี่ยแต่นี่ว่าผมจะบอกว่าเนื้อร้องทำนองเนี่ยเขาเขียนโอเคเลยสำหรับแต่หวังนะครับการที่เป็นนักแต่งเพลงเนี่ยเขาได้อย่างสื่อจังหวะกับเมโลดี้แต่ในวิธีการร้องเนี่ยยังต้องศึกษาในเรื่องเนี้ยเพราะว่าอย่างเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงสนุกมันออกขำๆเลยล่ะเพลงเนี้ยแต่นี่ว่าเพลงสนุกแต่ถ้าร้องใส่ฟีลยิ่งกว่านี้หน่อยนะร้องให้มันสนุกนะอันเนี้ยโอเคเลยนะดนตรีก็ทำออกมาดีเลยแหละนะถือว่าโอเคเลยด้วยดนตรีแล้วก็มีผู้หญิงเข้ามาแจมเนี่ยก็ถือว่าโอเคที่จริงอย่างเพลงต้นฉบับเขาเนี่ยเขาก็จะร้องเนี่ยท่อนเดียวเนี่ยจุดเทียนเวียนวนเรามาสองคนวนเอ๋ยวนเวียนอันเดียวกันเมโลดี้แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีที่มาสร้างบีทออกมาที่เร็วขึ้นเป็นแบบเวียนครบเนี่ยออกเหมือนสไตล์เวียนครบในสไตล์นี่ออกเหมือนลูกบล็อกแล้วก็บีบสองกลองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลำวงเร็วๆง่ายๆถือว่าร้องกันอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับแต่ถ้าร้องให้สนุกฟีลสนุกกว่านี้น่ะโอ้โหเต็มเลยเนี่ยแต่เพลงนี้ก็คือเป็นการฟังแบบรีแลกสบายสบายเนื้อมันก็ขำขำดีนะครับก็ถือว่าโอเคอ่ะตะเข้มแก
3: ขอบคุณครับ อาจารย์ไมตรีครับสำหรับอาจารย์กระเชนนะฮะผมชื่นชอบในการแต่งเพลงผมเชื่อได้ว่าแต่งเพลงมาไม่ต่ำกว่า 3-400 เพลงนักร้องในค่ายอาสยามเนี่ยไม่มีคนไหนที่ไม่ให้ได้เพลงจากอาจารย์เชนแต่อาจารย์เชนเนี่ยไม่ได้เป็นนักร้องมาก่อนอาจารย์เพลงนี่อาจารย์เชนถนัดเรื่องการแต่งเพลงการแต่งเพลงเนี่ยผมนับถือเลยแต่ว่าการร้องต้องอาจารย์ฝึกไปเรื่อยๆผมว่าอาจารย์เก่งกว่าหลายๆคนเก่งกว่าผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับคุณวาสุวะครับ
1: ของผมเนี่ยรู้สึกว่าความถนัดของอาจารย์น่าจะเป็นการแต่งเพลงเนาะนะฮะแต่การมาเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นนักร้องการเป็นศิลปินเนี่ยต้องใช้เวลาเนาะต้องใช้เวลาก็สั้นๆแค่นี้แหละครับเนาะนะครับใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
3: มีครับมีคุณคมสันให้มา4ดาวครึ่งครับแล้วก็หลายๆท่านก็ชื่นชอบว่าอาจารย์ร้องเพลงได้สนุกครับผม
1: ครับแค่นั้นเหรอฮะ
3: ครับ
1: อาจารย์ไมตรีให้กี่ดาว
2: นี่รับติดเมื่อก่อนอย่างที่พูดไปนะนักแต่งเพลงเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่จังหวะรู้จังหวะแต่การร้องเนี่ยบางคนเนี่ยร้องเพราะมากเลยเพราะว่าทักษะในการร้องกับการแต่งเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างแต่งเพลงนะเขาแต่งอย่างที่ผมบอกเขียนทำอกบัตรอะไรนะครับอันนี้การร้องเนี่ยอย่างที่ผมบอกต้องพัฒนาในเรื่องฟีลอารมณ์อย่างเงี้ยเพลงมันสนุกแหละเราร้องให้มันสนุกอันนี้ก็ถือว่าโอเคผมให้4ดาวครับ
3: ผมให้4ดาวครึ่งครับ
1: ผมให้ประมาณ4ดาวครึ่งแล้วกันเนาะเปิดได้ฟังได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับมาถึง

0: เราติเพื่อก่ออย่าเพื่อสร้างสรรค์นะนะครับนะฮะสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่ฟังกันอยู่อาจจะคิดเห็นต่างบ้างเหมือนกันบ้างแล้วแต่นะครับนะฮะวันนี้เป็นเพลงที่2ต่อเลยครับ
1: ครับก็จะชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกว่าอามอภิชาตินะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงขอแค่เศษใจนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณอภิชาติบันเทิงสุขนะครับและคุณจิรวัฒน์พลาจันทร์นะครับเรียบเรียงดนตรีโดยกฤษณพงษ์งามนานะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: แล้วเดี๋ยวใครอยากจะส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้กับศิลปินในโครงการเพลงครับเพื่อท่านที่2 SMS เข้ามาได้4689400นะครับ LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net Facebook Fanpage แชร์ก่อนเมนเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันว่าจะได้กี่ดาวครับ

0: เพลงที่สองนะครับนะฮะก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแหมไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันเนาะลุงเข
1: ้มใช่ครับผม
0: นะครับขอให้ลุงเข้มพิจารณ์ก่อนเลยดีกว่า
1: ขอบคุณครับท่านผอ.วาสุครับสำหรับผมว่าเพลงนี้คุณอามเนี่ยเสียงเขาใสอยู่แล้วนะครับการร้องของเขาก็ฟังแล้วก็ไม่น่าเกลียดมากไม่อึดอัดเลยนะครับภาพรวมของเพลงนี้ก็พอฟังได้ครับอาจารย์ไมตรีนะครับ
2: สำหรับเพลงนี้ผมว่าเนื้อเสียงเขาเนี่ยโอเคเลยนะครับก็ถือว่าอินโทรขึ้นมาก็น่าฟังเพราะเขาวางเมโลดี้ได้สวยนะครับแล้วก็เสียงสูงเสียงต่ำเขาก็ถือว่าโอเคร้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะครับการพัฒนาอีกในเรื่องฟิลเรื่องอารมณ์เนี่ยพัฒนาไปคนนี้เขาเป็นนักร้องอาชีพได้เลยนะเนื้อเสียงเขาเนี่ยนะครับก็ให้กำลังใจครับท่านผอ.ครับ
0: ผมก็คิดเหมือนแต่ไมตรีกับลุงเข้มอ่ะนะใช่ยากเลยอ่ะไม่รู้สติอะไรหรืออะไรยังไงนะครับนะเราติเพื่อก่อนยกไปสร้างสรรค์กันนะสามคนนี้นะครับนะใน Facebook Fanpage มีการส่งดาวไหมครับ
1: มีครับมีคุณกรมสรรบางฉลงก็ให้มา4ดาวครึ่งครับคุณรสุครับม
0: ี
1: ท่านเดียวครับ
0: นะครับให้กี่ดาวดีล่ะลุงเข้ม
1: ผมให้4ดาวครึ่งครับ
2: เห็นด้วยครับเพจที่ให้4ดาวคร
0: ึ่
2: งคร
0: ับอันนี้ผมก็อยู่ในมาตรฐานที่เราสามารถเปิดได้และขอได้นะครับ4ดาวครึ่งเหมือนกันนะครับเอามาถึงศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านที่3แล้วนะครับ
1: ครับเขาจะชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าหิวไผ่ล้อมนะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาเราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงรับปากบอดได้นะครับเพลงนี้เจ้าตัวเขาทำกำร้องทำนองเองแล้วก็เรียบเรียงเองด้วยมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: ครับ

0: เพลงที่ผมจะต้องวิจารณ์ก่อนละนะครับ
1: เ
0: พลงน
1: ี้
0: เป็นเพลงที่ออกในแนวป๊อปหน่อยนะครับมีอะคูสติกบ้างนะครับนะฮะก็ฟังสบายๆครับไม่ถึงขนาดที่แบบฟังแล้วมันก็ลื่นดีเนาะเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับนะฮะขออนุญาตวิจารณ์สั้นๆแบบนี้ลุงเข้มว่าไงครับ
1: ผมก็คล้ายๆพอ.วาสุนะผมว่าเขาแน่มากเลยนะฮะคำร้องทำนองเองเรียบเรียงเองแล้วก็ออกมาได้ถึงขนาดนี้ใช้ได้เลยครับอาจารย์ไมตรีครับ
2: ครับเพลงเนี้ยผมชอบไอเดียเขาอะที่ขึ้นมาอินโทรขึ้นมาเนี่ยถ้าคนที่ไม่เข้าใจจะนึกว่าเป็นเสียงกีตาร์เป็นเสียงพิณที่เราเล่นได้ละเอียดดีเลยล่ะอินโทรเนี่ยนะครับแล้วก็พอมาเข้ากีตาร์ก็โอเคเลยการร้องก็ถือว่าใช้ได้เพลงนี้ผมว่าความรู้สึกผมเนี่ยเขาตั้งคีย์ถ้าขึ้นไม่อีกสักครึ่งเสียงนะจะดีมากเลยเพราะว่าไอ้มันจะไปตัวต่ำมีอยู่หน่อยนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ถือว่าร้องอยู่ได้ในเกณฑ์สมบูรณ์แต่ถ้าขึ้นไม่อีกครึ่งเสียงนะไอ้ตัวต่ำเนี่ยมันจะน่าฟังมากเลยแต่นี้เขาก็ร้องได้ไม่บอดนะถือว่าใช้ได้เลยท่านบอก
0: อ่านใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
1: มีน้องแชมป์ชิดสนุกพงศ์ให้มา4ดาวครึ่งครับคุณคมสันบางฉลองบอกว่าเพลงนี้ขอให้4ดาวก่อนนะครับส่วนบางปลาเนี่ยทักทายมาแชร์แล้วบอกว่าไม่กล้าให้ดาวครับคุณวสุครับ
0: อ้าวทำไมไม่กล้าล่ะครับ
1: บางปลาบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นนักร้องไม่กล้าวิจารณ์ครับ
0: ชิดสนุกพงศ์เขาก็นี่ผมขออนุญาตเรียนแบบลูกชายผมได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ก็ประมาณ4ดาวครึ่งครับ
1: ผมก็เรียนแบบหลานชายผมนะครับ4ดาวครึ่งเหมือนกันครับ
2: เห็นด้วยครับ4ดาวครึ่งครับ
0: รติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์นะแล้วก็เพลงไหนที่เราแนะนำไปแล้ว1 2 3เนี่ยนะครับวันจันทร์เริ่มต้นขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงเพลงที่4แล้วครับ
1: ครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าเจธีรพงศ์นะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงหลบมาได้หมายหลบมาได้ไหมนะฮะน่าจะเป็นนักร้องทางใต้คำร้องทำนองโดยคุณนนท์ขนนนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณปริทัศน์ระฆังทองนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ศิลปินในโครงการเพลงเปิดท่านที่4ครับเรียนเชิญอาจารย์ไมตรีเลยครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเพลงนี้ผมสำหรับผมนะผมฟังแล้วผมชอบเลยเพราะอินโทรเนี่ยพอขึ้นมาในใช้กีตาร์โปร่งเนี่ยเล่นคอร์ดไม่ได้ตกห้องแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้ามาเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยโดยใช้เอฟเฟกต์เป็นดิสทอร์ชันผมชอบเพราะการปรับเสียงการบาลานซ์ของดนตรีแล้วก็พอมาเข้าร้องผมว่านักร้องคนนี้ร้องเพลงโอเคเลยนะฟิลก็ดีเนื้อร้องทำนองก็สัมผัสดีนะครับแล้วก็ที่ชอบก็คือการจัดบาลานซ์ของดนตรีกับร้องเนี่ยเสียงมันจะแมทช์กันเลยเข้ากันเลยการสโลอะไรเนี่ยคือกีตาร์เนี่ยถ้าคนหัดเสียงเนี่ยถ้าแบบว่าไม่เป็นเซียนหัดจริงๆนะแต่เรื่องการปรับเสียงเนี่ยนี่ไอเสียงดิสทอร์ชันเนี่ยและก็การจัดบาลานซ์เนี่ยจะไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ถึงดีเลยครับตะแคมแก
2: ขอบคุณครับอาจารย์ก็คล้ายๆกันนะครับผมว่าเขาร้องเพลงช้าได้ลึกซึ้งฟังแล้วอบอุ่นฟังแล้วไม่อึดอัดนะครับสำหรับเพลงนี้ผมให้ผ่านเหมือนกันนะครับคุณวาสุล่ะครับ
0: เช่นเดียวกันนะครับนะส่วนใหญ่ผมก็จะมองไปในทางเดียวกันกับทั้งคู่เลยนะครับในเฟซบุ๊กแฟนเพจล่ะครับ
2: มีก็มีคุณคมสันเขาให้มา5ดาวเลยเพลงนี้แล้วก็คุณที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษมาว่าคุณสมบัติก็ทักทายอย่างเดียวนะครับไม่ได้ให้ดาวแล้วก็คุณอ๋อคุณสมบัติให้มา5ดาวด้วยครับคุณวสุครับ
0: คุณพี่รัฐแกงซ่าแกเม้นยังไม่ได้ในเฟซบุ๊กเนื่องจากแกเม้นเยอะแกก็เลยไลน์มาหาผมหมดเลยเราก็แบบเหมือน AI เลยเพลงทั้ง2เพลงที่ผ่านมานะครับนะก็ให้ดาวกันมานะครับ
2: ครับ
0: นะฮะสรุปดาวกันดีกว่าอาจารย์ไปเตยให้กี่ดาวดี
1: อันนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยผมให้5ดาว
2: สำหรับผมก็เกือบจะได้5ดาวแต่ขอเป็น4ดาวครึ่งก่อนครับ
0: ผม4ดาวครึ่งครับนะอาจจะนิดนึงนะครับไม่ถึงขนาดว้าวมากนะครับนะเราติเพื่อก่อยอประสร้างสรรค์กันนะครับมาถึงศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านสุดท้ายครับ
2: ครับเป็นสุภาพสตรีนะครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่ามิวปัตตมานะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้ในวันนี้นะครับชื่อว่าเพลงนักร้องหัวอกหักนะครับคำร้องทำนองโดยคุณศิรวัตรวงสาเกตนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณจักรีอบมานะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: ครับ

0: เพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้ครับนะฮะเรียนเชิญลงเข้มเลยครับ
1: ขอบคุณครับคุณวาสุครับสำหรับผมเพลงนี้นะครับผมว่านักร้องนี่เขาร้องดีร้องเก่งร้องเสียงได้เต็มแล้วก็ร้องระดับมืออาชีพเลยครับส่วนดนตรีหรือว่าภาพรวมของเพลงนี้ขออนุญาตโยกไปหาอาจารย์ไมตรีเลยครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับ
2: จริงเพลงนี้โจเขาขึ้นมาเขาก็เอกลักษณ์อยู่แล้วเรา
1: ครับ
2: แคร์เปล่าเนี่ยนะครับร้องก็น้ำเสียงเขาใช้ได้เลยเนื้อเสียงเขาเนี่ยแต่ผมกลับมองว่าเพลงนี้น่าจะอารมณ์ฟิลในเรื่องการร้องเนี่ยเรื่องอกหักเนี่ยมันน่าจะเท่ากว่านี้การร้องเนี่ยนะอันนี้ผมว่าเขาร้องโอเคตรงหมดอะเมโลดี้หรือฟิลแต่ว่าขาดฟิลไปหน่อยนึงว่านักร้องอกหักเนี่ยถ้าแบบว่าแบบเศร้าร้องให้มันออกฟิลร้องแบบออกก็เศร้าๆแบบนี้หน่อยผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะครับก็แค่นี้นะครับท่านบอกครับ
0: นะครับนะฮะสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครผมก็วันนี้ผมรู้สึกว่าคนนี้น่าจะเข้าท่าสุดนะในบรรดา5เพลงที่เราแนะนำไปอ่ะดูเสียงละไม้คล้ายกับศิลปินมืออาชีพเลยนะครับ ผมรู้สึกว่าน่าจะโดนใจชาวลูกทุ่งมหานครแหละนะครับลุงเข้มใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
1: มีคุณคมสันบางฉลองนะฮะไอ้มา5ดาวบอกว่าเสียงร้องระดับมืออาชีพแล้วก็คุณบัวขาวทองศรีก็ให้มา5ดาวครับตามมาด้วยคุณจิตตินาถมโนไทยก็ให้5ดาวพร้อมทั้งคนที่ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับ TAR ยาวไปนะครับก็5ดาวเหมือนกันนะครับขอบคุณครับส่วนผมเองก็5ดาวครับ
2: ได้ครับ5ดาวแต่ต้องฝากอย่างที่ผมบอกกับพี่ดูเนี่ยสำคัญ
1: ครับ
0: 5ดาวนะครับเหมือนกันนะครับปกติเพื่อก่อนเดี๋ยวไปสร้างสรรค์เดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็หลังเที่ยงฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยฟังข่าวสารบ้านเมืองกันนะครับเที่ยงครึ่งกลับมาฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันนะครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
5: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชันสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน2569นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
7: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
14: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา

0: ำรวจคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตในคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกช่วยเหลือการบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นไปขออำนาจศาลฝากขังพร้อมคัดค้านประกันตัวประธานกกต.ติดตามความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าสกกทม.มั่นใจไม่มีข้อผิดพลาดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง170มากกว่าครั้งที่แล้วเอกนิติประชุมขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนสรุปผลการศึกษาเสนอนายกรัฐมนตรีเดือนสิงหาคมนี้ชาวเวเนใช้มือเปล่าและเครื่องมือเท่าที่หาได้ขุดค้นหาญาติที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตใกล้ถึงพันคนแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้เสาร์ที่27มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันก่อนเลยครับเพราะว่าวันนี้ประธานกกต.ออกมาติดตามความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมครับมั่นใจว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 70% มากกว่าครั้งที่แล้วครับนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะวันนี้ลงพื้นที่เขตบางกะปิและสำนักงานเขตบึงกุ่มตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับกำชับเรื่องข้อผิดพลาดต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นและคิดว่าครั้งนี้ข้อผิดพลาดน่าจะน้อยลงขณะที่นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทม.ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายเช่นกันโดยตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้ครบถ้วนพร้อมตรวจความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งและระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถเปิดหน่วยรับลงคะแนนได้ตามกำหนดยืนยันว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนแล้วก็ย้ำว่าเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับทุกสถานการณ์โดยเฉพาะกรณีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมหากจำเป็นสามารถย้ายหน่วยเลือกตั้งไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยได้ทันทีพร้อมกำชับขั้นตอนปฏิบัติหน่วยงานรับผิดชอบและผู้ประสานงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างต่อเนื่องโปร่งใสเป็นธรรมและประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ครับ
0: ค่ะในเรื่องของการจับกุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้นะคะมีความคืบหน้าการไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9สงขลาฝากขังและยังคัดค้านการประกันตัวด้วยเมื่อช่วงค่ำวานนี้เจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จับกลุ่มนายรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตที่บ้านพักในตัวเมืองภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นและกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการพื้นที่ภาคใต้จากการสืบสวนพบผู้เสียหายเป็นอาสาสมัคร3คนด้วยกัน3รายด้วยกันนะคะที่เขาแจ้งความร้องทุกข์อ้างว่าถูกเรียกรับเงินรายละ 300,000 บาทก็รวมเป็นเงิน 900,000 บาทนำไปจ่ายเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปช่วยเหลือในการบรรจุสอบข้าราชการหลังควบคุมตัวเจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งเรืองสอบปากคำที่ห้องประชุมชั้น2ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมสอบสวนด้วยค่ะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงสื่อมวลชนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเก็บภาพหรือว่าทำข่าวนะคะแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งเรืองที่สวมชุดสีดำใช้เสื้อคลุมมีฮู้ดปิดบังใบหน้าขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่ด้านหลังอาคารไปที่สภ.เมืองภูเก็ตลงบันทึกประจำวันเจ้าหน้าที่นำเอกสารขึ้นไปให้เซ็นในรถก่อนเดินทางต่อมีรายงานค่ะว่าจะนำตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาในวันนี้ ล่าสุดเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วหรือบิ๊กเต่านำทีมปปป.บินด่วนไปยังสภ.เมืองสงขลาสอบสวนปลัดรุ่งเรืองด้วยตัวเองใช้เวลาเล็กน้อยในการสอบปากคำเบื้องต้นยังไม่ขอให้รายละเอียดคดีเนื่องจากมีกำหนดจะเร่งขยายผลและเตรียมจะเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าฝากขังค้านประกันตัวเนื่องจากพบพฤติกรรมข่มขู่พยานมีประวัติพัวพันคดีทุจริตอีกหลายคดีมีรายงานว่าภรรยาปลัดจังหวัดภูเก็ตเตรียมหลักทรัพย์เพื่อจะยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลด้วยค่ะสำหรับนายรุ่งเรืองนะคะก็เพิ่งจะกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นวันแรกหลังจากก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการกรมการปกครองจากกรณีถูกร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการบริเวณหาดป่าตองในช่วงเวลาดังกล่าวกรมการปกครองก็ยังมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตอีก4รายได้แก่นายอำเภอกระทู้นายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอถลางและป้องกันจังหวัดภูเก็ตไปช่วยราชการด้วยนะคะระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง24มิถุนายนก่อนจะมีคำสั่งกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งเดิมทั้งหมดค่ะ
1: เอกนิติประชุมขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมอบอนุกรรมการลงพื้นที่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับก่อนจะสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีเดือนสิงหาคมการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายดุจชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์ให้สัมภาษณ์ครับว่าที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้งซึ่งอยู่ระหว่างประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและก็ผลกระทบโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันและพิจารณาสมมติฐานสำคัญทางนี้ครับคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ช่วงเดือนสิงหาคมก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดส่วนความคืบหน้าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าขณะนี้ครับยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มเติมแต่ว่าย้ำกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงและก็ตกหล่นจากการสำรวจที่ไม่ได้ดำเนินการมานานพร้อมกำชับไปยังกระทรวงมหาดไทยให้เร่งสำรวจและเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ตกหล่นดังกล่าวให้ครบถ้วนครับ12:07 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026

0: ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 days เที่ยวไทยตลอดทั้งปีค่ะซึ่งจากการเปิดเผยข้อมูลสถิติครึ่งปีแรกของปี69นี้ไทยก็เป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวเอเชียนะคะที่อยากจะมาเที่ยวจากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินค่ะให้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 days หรือว่าไทยแลนด์365วันประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีสร้างการเติบโตภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางที่มีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นมีข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวค่ะเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรก69นี้ไทยยังคงเป็น1ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำก็อย่างได้รับความนิยมต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเขาใหญ่นครนายกกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่สะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วก็สามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะต่อยอดกระแสความนิยมด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ GI สินค้าชุมชนอาหารวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาซ้ำแล้วก็พักนานขึ้นแล้วก็มียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะ
2: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคครับเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศเชื่อมเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูมิภาคครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้หารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินและยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงกับนานาชาติจากการหารือครับสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98เที่ยวบินเป็น147เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือว่าเพิ่มขึ้น 50% ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสายการบินมีแผนศึกษาการเปิดเส้นทางบินจากอุดรครับไปยังเมืองสำคัญได้แก่ฮานอยโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามไทเปของไต้หวันโกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียรวมถึงโตเกียวและโอซาก้าของญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้สายการบินยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศในเส้นทางอุดรธานีโฮจิมินห์และกระบี่โฮจิมินห์ภายในปี70พร้อมทั้งมีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสายการบินนะครับของต่างประเทศเพื่อพัฒนาเส้นทางการบินเชื่อมอุดรธานีกับฮานอยดานังและก็โฮจิมินห์ก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในไตรมาส4ของปี69อันจะช่วยเพิ่มปริมาณผู้โดยสารขยายตลาดการบินรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในระยะยาวครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายพัทรพงษ์ยังได้หารือกับสายการบินเพื่อผลักดันการเปิดเส้นทางบินสู่เมืองรองที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอย่างเช่นระนองตรังขอนแก่นหัวหินและเชียงใหม่หัวหินรวมถึงส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศจากมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์สู่หัวหินเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในอนาคตครับ
1: หนุ่มหึงโหดฟันคู่อริหัวใจเจ็บสาหัสกลางเมืองปราจีนค่ะเหตุการณ์เกิดนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 21:30 นของเมื่อคืนตำรวจสภ.เมืองปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสว่างธรรมสถานช่วยเหลือและปฐมพยาบาลชายวัย41ปีถูกคู่อริใช้มีดแทงได้รับบาดเจ็บบริเวณตลาดคลองถมถนนปราจีนตะคามบริเวณหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตามร่างกายนี้พบบาดแผลถูกอาวุธมีดฟันหลายแห่งนิ้วมือซ้ายแขนซ้ายต้นแขนขวาใบหน้าโดยเฉพาะแขนซ้ายและนิ้วนะคะมีบาดแผลฉีกยาว10เซนติเมตรผู้ได้รับบาดเจ็บก็ยังรู้สึกตัวดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่ยึดมีดลักษณะคล้ายมีดเดินป่ายาว20เซนติเมตรรถจักรยานยนต์ผู้ก่อเหตุสอบถามผู้ก่อเหตุบอกว่าตนและคนเจ็บมีปัญหากันมาก่อนก่อนเกิดเหตุบังเอิญมาเจอกันก่อนที่คนเจ็บจะตรงเข้ามาชกต่อยก็เลยใช้มีดป้องกันตัวขณะที่หญิงสาวที่มากับคนเจ็บให้ข้อมูลนะคะว่าเคยมีความสัมพันธ์กับผู้ก่อเหตุทำให้คนเจ็บและผู้ก่อเหตุมีปัญหาบาดหมางกันมาโดยตลอดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนที่สภ.เมืองปราจีนบุรีแล้วก็จะเร่งตรวจสอบภาพวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุรวมถึงสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
2: รัฐบาลครับเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ร่วมออกแบบพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่4กรกฎาคมนี้ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้ร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายครับซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยยังใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542เป็นกฎหมายหลักด้านการศึกษาแม้บริบทของโลกและก็รูปแบบการเรียนรู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วครับขณะที่ความพยายามในการยกร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากข้อกังวลในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนรัฐบาลและก็กระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่บนหลักการการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจะตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาในลำดับถัดไปครับโดยเวทีรับฟังความเห็นจะจัดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบ Zoom Meeting ครับช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จำคุก6ปีไม่รอลงอาญาอดีตนายกเทศมนตรีในจังหวัดตรังนะคะใช้รถหลวงเบิกค่าน้ำมันเกือบล้านค่ะนายบัณฑิตคณะสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังแจ้งนะคะว่าตามที่คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายวุฒิชัยสุนทรนนท์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวจังหวัดตรังกรณีนำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณเทศบาลโดยเห็นว่ามีมูลความผิดทั้งอาญาและทางวินัยร้ายแรงจึงส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีตามกฎหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มีคำพิพากษาว่าจำเลยในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวนำรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลย่านตาขาวไปใช้เป็นพาหนะเดินทางระหว่างบ้าน

พักกับสำนักงานเทศบาลประจำทุกวันรวมทั้งนำรถไปจอดไว้ที่บริเวณสมาคมย่านตาขาวซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านพักทั้งที่เทศบาลมีสถานที่จอดรถราชการอยู่และก็ยังนำรถไปใช้เดินทางร่วมงานสังคมงานประเพณีกิจกรรมส่วนตัวต่างและจำเลยก็ได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงจากงบประมาณเทศบาลทุกครั้งที่มีการใช้รถรวมความเสียหายนะคะประมาณ 976,900 กว่าบาทการกระทำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยตำ

0: โทษจำคุกกระทงละ5ปีแต่จำเลยรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุกกระทงละ2ปี6เดือนรวม3กระทงเป็นโทษจำคุกทั้งสิ้น6ปี18เดือนไม่มีเหตุสมควรการรอลงอาญาซึ่งปัจจุบันนายวุฒิชัยตอนนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์สู้คดีค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับไปเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอ.น.และสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศครับเสริมความแข็งแรงระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงครับเมื่อ 9:50 นที่วัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับไปเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลและก็สนทนาธรรมสักการะบูชาองค์ลุงพ่อทวดก่อนเข้าสู่บริเวณปรัมพิธีและก็จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาพิธีกรสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลนายกรัฐมนตรีส่งที่เจิมให้เจ้าอาวาสครับเพื่อเจิมตู้เทียนชัยแล้วก็จุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนชัยจากนั้นจุดเทียนอ่างน้ำมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกครับต่อมานายกรัฐมนตรีร่วมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์ได้โปรยข้าวตอกดอกไม้บริเวณพิธีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะโปรยข้าวตอกดอกไม้แล้วก็กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์แก่นายกรัฐมนตรีเป็นอันเสร็จพิธีครับสำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจะทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีมูลนิธิสอ.น.ครับเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอ.น.และก็สนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนงานของมูลนิธิศูนย์กลางโดยมุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทางนี้มูลนิธิสอ.น.เป็นหน่วยงานกลางครับในการสนับสนุนและพัฒนาสอ.น .92 แห่งทั่วประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทางด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และก็คุณภาพการบริการเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลพร้อมเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและยั่งยืนครับ
1: มท.4ลุยฉลองกรุงนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีพายุพัดแรงทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มหลายต้นมีคนได้รับบาดเจ็บรวมถึงรถเสียหายด้วยนายวรศิษฐ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จากกระแสลมพายุพัดกระโชกแรงเสาไฟฟ้าโค่นกว่า50ต้นบนถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังทับรถเสียหายจำนวนมากมีคนเจ็บ4คนนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหรือวัสดุเสาไฟฟ้าเสื่อมสภาพต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดหลังจากนี้จะประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่เลียงเหตุการณ์โดยยอมรับว่าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสานั้นมีเยอะจำนวนมากเมื่อเจอกับแรงลมปะทะค่ะก็อาจจะเป็นเหตุทำให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มได้แต่โครงสร้างยืนยันว่ายังแข็งแรงหลังจากนี้กฟน.จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายต่างๆเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนส่วนแผนการกู้คืนในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กฟน.ระดมสรรพกำลังร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเร่งตัดและเคลียร์สายไฟรวมถึงซากเสาไฟฟ้าที่ล้มกีดขวางจราจรออกจากพื้นผิวถนนอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดช่องจราจรให้ใช้ได้ตามปกติในวันนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมระบบสายไฟสายส่งสถานีจ่ายไฟให้ประชาชนในโซนนั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเวเนซุเอลาใช้มือเปล่าแล้วก็เครื่องมือเท่าที่หาได้ครับในการค้นหาญาติที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7+2ครั้งซ้อนตั้ง

0: แต่หัวค่ำวันพุธยอดผู้เสียชีวิตณขณะนี้ทะลุใกล้ถึง 1,000 คนแล้วครับความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7 บวกถึง 2 ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือใกล้กรุงการากัสของเวเนซุเอลาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันพุธที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยยังคงใช้มือเปล่าแล้วก็เครื่องมือเท่าที่หาได้ในการค้นหาผู้สูญหายที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารขณะที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงพื้นที่หรือว่าเข้าไปอย่างจำกัดครับเมื่อวานนี้ไซมอนเบดีนากำลังค้นหาตามซากปรักหักพังของอาคารที่ถล่มลงมาในเมืองลาเกเอร่าในรัฐลาเกเอร่าครับซึ่งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดเพื่อตามหาแม่และน้องชายเขาใช้พลั่วตักเคลียร์เศษอาคารและก็เฝ้ามองทีมกู้ภัยทำงานในจุดเกิดเหตุซึ่งพบร่างของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแต่ว่ายังไม่พบญาติของเขาครับเมดีน่าบอกว่าตอนที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเขาอยู่นอกพื้นที่แล้วก็ไม่รู้เลยว่าความเสียหายเป็นบริเวณใกล้เคียงกับอพาร์ตเมนต์ของญาติที่จะรุนแรงขนาดนี้จนกระทั่งเดินทางมาถึงเขากำลังตามหาญาติแม่และน้องชายตัวเล็กๆสิ่งเดียวที่รู้คือพวกเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั้นเขาเดินทางมาพร้อมกับป้าแล้วก็ญาติคนอื่นๆครับโดยนำถุงมืออุปกรณ์ขุดเจาะแล้วก็พรั่วมาด้วยเพื่อช่วยในการค้นหาข่าวระบุว่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวทำให้ทางหลวงสายในเมืองลากัวย่าเกิดรอยแยกอาคารหลายสิบหลังพังทลายกลายเป็นเศษคอนกรีตและก็โครงเหล็กบิดเบี้ยวซากอาคารบางแห่งมีการพ่นสีสเปรย์เป็นชื่อต่างๆเอาไว้นะครับเพื่อนำทางให้ทีมกู้ภัยแล้วก็ยังมีอาสาสมัครขนส่งเสบียงด้วยรถจักรยานยนต์มาจากเมืองที่อยู่ใกล้เคียงแต่ในเวลาต่อมาครับเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ห่างจากเมืองลาเกเอร่าเพราะว่าถนนที่ติดขัดอย่างหนักเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของหน่วยกู้ภัยแล้วก็การส่งความช่วยเหลือฮอร์เก้โรดิเกสประธานสภาผู้แทนราษฎรของเวเนซุเอลากล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐครับว่ายอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นไปแล้วถึง920คนส่วนผู้บาดเจ็บอยู่ที่ 3,360 คนและก็คาดว่ายังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารอีกอย่างน้อย172คนและบอกว่าในเมืองลาเกเอร่าเพียงแห่งเดียวนะครับมีผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมาได้แล้วอย่างน้อย243คนรวมทั้งพี่น้องที่เป็นเยาวชน3คนขณะเดียวกันทั่วทั้งเวเนซุเอลากำลังร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตโดยมีรายงานจากสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็สำนักข่าวท้องถิ่นระบุว่าภรรยาของเอ็กตอร์เบโยนักฟุตบอลชาวเวเนซุเอลาได้เสียชีวิตลงในขณะที่กำลังช่วยชีวิตลูกสาววัยแบเบาะโดยเบโยโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมบอกเล่าเรื่องราวความกล้าหาญและการเสียชีวิตของแอนเดรียภรรยาของเขาที่เอาชีวิตปกป้องลูกวัยแบเบาะเอาไว้ในช่วงเวลาที่แผ่นดินไหวครับนอกจากนี้ก็ยังมีแรงงานชาวต่างชาติเสียชีวิตในเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาด้วยเบื้องต้นพบว่ามีชาวโปรตุเกส1คนบราซิล2คนสื่อสเปนรายงานอ้างข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ามีชาวสเปนเสียชีวิตด้วย4คนและยังคงมีผู้สูญหายอีก106คนครับด้านทีมกู้ภัยจากต่างประเทศเริ่มทยอยเดินทางมาถึงแล้วเช่นกันรวมถึงทีมกู้ภัยจากเอลซัลวาดอร์ที่ใช้โดรนเครื่องสแกนความร้อนและสุนัขกู้ภัยในการค้นหาตามอาคารที่พังถล่มในเมืองลาเกเอร่าท่ามกลางแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวต่อเนื่องหรือว่าอัฟเตอร์ช็อคตามมาเป็นระยะโดยนับแต่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อช่วงค่ำวันพุธครับตอนนี้เกิดอัฟเตอร์ช็อคไปแล้วกว่า200ครั้งครับ
1: ฟ้าผ่าลงบนลานพุน้ำล้ำพุแห่งหนึ่งนะคะในวอร์สวัฟประเทศโปแลนด์ค่ะขณะที่มีเด็กๆกำลังเล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์นี้ได้ค่ะเกิดขึ้นบริเวณลานน้ำพุตั้งอยู่ติดกับหอประชุมในเมืองสวอสวับซึ่งช่วงเกิดขึ้นช่วงเย็นวันเสาร์เด็กๆหลายคนกำลังเล่นน้ำพุอย่างสนุกสนานจู่ๆสายฟ้าก็ผ่าลงมาที่หัวฉีดน้ำอย่างรุนแรงทำให้ระบบไฟฟ้าขาดการควบคุมค่ะ
0: มีเรื่องของน้ำท่วมที่ไต้หวันนะครับร้านอาหารแห่งหนึ่งในไต้หวันคาดว่าอาจจะต้องใช้กระบวนการทำความสะอาดครั้งใหญ่และก็นานหลายวันครับหลังจากถูกน้ำท่วมอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้โดยพายุโซนร้อนเมฆขลาได้นำพาฝนตกหนักมายังหลายพื้นที่ของไต้หวันโดยเฉพาะในภูมิภาคทางตอนใต้ครับได้แก่เกาสงไถหนานและก็ผิงตงในขณะที่พายุเคลื่อนตัวเฉียดผ่านไต้หวันก่อนจะมุ่งหน้าไปสู่หมู่เกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ไต้หวันรายงานผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมแล้ว2คนคาดกันว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องในไต้หวันอีกอย่างน้อย1สัปดาห์แต่ว่าความรุนแรงนั้นจะค่อยๆลดลงไปแล้วนะครับส่วนที่จอร์เจียนะครับมีเหตุส.ส.ต่อยกันกลางสภาผู้แทนราษฎรเลยครับเหตุเกิดเหตุตะลุมบอลชกต่อยกันกลางรัฐสภาของจอร์เจียในระหว่างการประชุมเต็มคัน คณะนัดสุดท้ายของสมัยประชุมสภาผู้แทนในฤดูใบไม้ผลิเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านฟอร์จอร์เจียและก็ฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นตัวแทนพรรครัฐบาลจอร์เจียนดรีมทั้งสสชายและหญิงครับต่างกระโจนเข้าร่วมในการวางมวยครั้งนี้ข่าวไม่ระบุมูลเหตุที่แน่ชัดนะครับแต่เหตุปะทะเริ่มต้นขึ้นในช่วงการซักถามและตอบคำถามหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอิคาริโคบักฮิตเซได้แถลงรายงานประจำปีของรัฐบาลเสร็จสิ้นการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงนี้เกิดขึ้นนานหลายนาทีครับแล้วก็คลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆมากมายโดยฝ่ายรัฐบาลยังไม่ออกแถลงการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับหมดเวลาลุงแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ 100.5 คืบหน้าข่าวในช่วงของรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครับวันนี้เสาร์ที่27มิถุนายน2569อยู่กับผมวิชัยวรัฒนีวงศ์และแน่นอนจะได้พบกับพี่ต้อมณรงค์สุทธิรักษ์ครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับ
2: สวัสดีครับพี่เองครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังนะครับ
1: ครับโอ้โหเรามาถึงปลายเดือนเสาร์สุดท้ายปลายเดือนมิถุนายนแล้วครับพี่
2: ใช่แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่านะครับอีกไม่กี่วันนะอีกไม่กี่วันเนี่ยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับที่ยกฐานะขึ้นมาจากสภาการหนังสือพิมพ์นะครับก็จะมีอายุครบนะครับ29ปี
1: ใช่แล้วครับ
2: 29ปีแล้วก็จะกำลังจะขึ้นปีที่30นะครับในวันที่4กรกฎาคมนี้ก็คือต้องขออนุญาตย้อนไปก่อนครับว่าสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก่อตั้งในปีที่ประเทศไทยนะครับมีประเด็นเรื่องของวิกฤตต้มยำกุ้งพอดีก็คือปี240นะก่อตั้งขึ้นวันที่4กรกฎาคม240นะครับตอนนั้นเนี่ยก็รวบรวมนะรวมตัวกันเป็นการรวมตัวกันของเจ้าของกิจการของบรรณาธิการแล้วก็ของผู้ประกอบวิชาชีพนะผู้ประกอบวิชาชีพสื่อนะก็ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองนะแล้วก็เรื่อยมาจนกระทั่งมีเดียแลนด์สเคปหรือว่าพื้นที่สื่อเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะทุกสิ่งอย่างนะหนังสือพิมพ์ก็สื่อไม่ได้มีแค่หนังสือพิมพ์เป็นหลักละนะก็มีออนไลน์เข้ามาเพราะฉะนั้นในปี2563เนี่ยก็ได้มีการยกระดับเปลี่ยนชื่อจากสภาการสื่อมวลชนเปลี่ยนชื่อจากสภาการสื่อพิมพ์เนี่ยมาเป็นสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะก็จากเดิมที่ดูแลแต่หนังสือพิมพ์อย่างเดียวดูแลกันเองเนี่ยแต่หนังสือพิมพ์อย่างเดียวแล้วก็ไปหมดทั้งสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์แล้วก็ออนไลน์ครับ
1: ใช่ครับ
2: อันนี้คือประวัติสั้นๆกันแล้วกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่า29ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมาสรุปกันทุกปีว่าแต่ละปีนะครับเราไปกันยังไงเราทำงานกันถึงไหนแล้วนะครับแต่ในปีนี้น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างทันสมัยหน่อยนะครับเราก็เลยตั้งนะครับประเด็นกันว่าบทบาทวิชาชีพสื่อในยุค AI
1: คร
2: ับ ยุค AI นะอาจจะดูแล้วย้อนแย้งหรือเปล่านะครับเราก่อตั้งไว้ในปี240ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นยุคอนาล็อกอยู่เลย
1: ฮะ
2: แล้วก็ข้ามผ่านยุคดิจิทัลมาเข้ามาถึงยุค AI แล้วนะครับบทบาทนะครับเรายังไงกันบ้างนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับพี่เองครับ
1: ใช่ครับวันนี้เราจะได้ฟังมุมมองนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการสื่อสารมวลชนนะครับที่ท่านจะให้มุมมองวิเคราะห์แล้วก็พาพวกเราดูไปข้างหน้านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานใหญ่ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติก็น่าจะเป็นวันที่4กรกฎาคมนะครับพี่ต้อม
2: ได้วันที่4ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องของงานเนี่ยครับก็อย่างที่พี่เองว่าไว้นั่นแหละนะครับว่าจะมาคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะครับว่าสื่อไทยท่ามกลางสถานการณ์โลกและเอเชียกับบทบาทของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเนี่ยครับเราทันสมัยเราสมวัยมากน้อยแค่ไหนครับคุยกับใครครับพี่เองครับ
1: คุยกับพี่บุญรัตน์อภิชาติไรศรนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการจริยธรรมและอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครับตอนนี้พี่บุญรัตน์พร้อมแล้วครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขออนุญาตย้อนไปหน่อยก็แล้วกันนะครับปี2540นั่นคุณพี่บุญรัตน์นี่ยังเข้าใจว่าคงเป็นนักข่าววิ่งในสนามหรือเปล่าครับ
3: อยู่สนามต่างประเทศแต่ก็ออกไปทำข่าวข้างนอกด้วยอะค่ะ
2: ครับแล้วมีความรู้สึกยังไงครับวันนี้นี่พี่เฮงเนี่ยคุณวิชัยบอกว่าคุยกับนักข่าวอาวุโสผู้อาวุโสนี่ยังไงครับรู้สึกยังไงบ้าง
3: จริงๆแล้วอาจจะเป็นวัยแต่ว่าเราไม่ยอมให้วัยมาเป็นอุปสรรคต่อการทำงานทุกวันนี้ยังตามข่าวต่างประเทศนะคะแล้วก็ข่าวในประเทศตลอดเช้าต้องเปิดข่าวเพียงแต่ว่ารูปแบบการหาข่าวของเราเนี่ยก็เป็นไปตามยุคสมัยนะคะคือดูจากสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้นก็เหมือนกับคนทั่วไปแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าการเสพสื่อโซเชียลมีเดียเนี้ยกับการที่ก่อนนั้นเราเปิดสำนักข่าวต่างประเทศที่ใหญ่ๆโตๆ AP AFP หรือสำนักข่าวในแต่ละพันเนี้ยมีข้อดีข้อแตกต่างยังไงนะคะครับ
1: พี่ต้อม
2: แล้วก็
1: ครับขอไป
2: แล้วแล้วก็สมัยก่อนคุณพี่บุรัตไปทำข่าวต่างประเทศเนี่ยส่งข่าวกับประเทศไทยยังไงครับก่อนปี2540ยังนึกถึงบรรยากาศตรงนั้นได้ไหมว่าจะต้องวิ่งนะครับเอาข่าวเราเป็นคนหนังสือพิมพ์เนี่ยเราจะต้อง
3: เราต้องเอาข่าวเนี่ย
2: นะครับแปะไปกับพวกทีวีให้มันแล้วก็เอาไปฝากการบินไทยเพื่อที่ให้กลับมาประเทศไทยจำได้ใช่ไหมครับ
3: ส่งข่าวทางเทคนะคะเทเล็กนะคะส่งข่าวทางโทรศัพท์ด้วยนะคะที่ตื่นเต้นมากตอนนั้นไปทำข่าวการลงประชามติที่ปีมอซึ่งสมัยก่อนสมัยนั้นที่ไปเนี้ยยังไม่ได้แยกเอกราชจากอินโดนีเซียแต่กำลังทำประชามติไปแล้วเราก็เจออะไรเยอะแยะมากแล้วก็จะส่งข่าวก็ลำบากเพราะถูกล้อมไงถูกทหารอินโดนีเซียแล้วก็มีการฆ่าเผากันแล้วเราไปเนี่ยเขาเชิญไปในไม่ได้ไปในฐานะสื่อให้เป็นผู้สังเกตการของสหประชาชาติแล้วเราก็ดันเอาวิญญาณสื่อไปว่าที่ไหนมีการเผากันมีการฆ่าก็ขอไปดูแล้วก็ถูกบอกว่านี่คุณกำลังทำหน้าที่นี้อยู่นะคุณจะเอาวิญญาณสื่อไปได้ยังไงแต่เราก็เห็นเหตุการณ์แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะส่งข่าวตอนนั้นได้แต่กลับมาปั๊บเราก็รายงานได้ตลอดเวลานะคะ
2: กับ
3: การไปทำข่าวกัมพูชากัมพูชายุคที่ยังมีสู้รบกันมีอะไรพวกนี้ก็ไปเรียกว่าเดินตามก้าวทหารแต่ละก้าวอะไรพวกนี้เนี่ยทำข่าวการประชุมเขมร3ฝ่ายเขมร4ฝ่ายต้องกินนอนอยู่ที่นั่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการส่งข่าวต้องส่งทางแฟกซ์แล้วก็ส่งทางโทรศัพท์ดึกดื่นแค่ไหนคือแต่ละสำนักส่งไปคนเดียวพอส่งไปคนเดียวคุณคิดดูคุณต้องเอาข่าว108ประการเนี้ยมาอยู่ในตัวเราที่ต้องทำไม่ได้ให้รอบด้านให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้งั้นการไปทำข่าวข้างนอกเนี่ยคุณต้องมีความคล่องตัวแล้วก็ต้องหูไวตาไวแล้วก็มีมิตรสัมพันธ์กับเพื่อนสื่อต่างๆเพื่อที่จะได้แลกข่าวกันในช่วงนี้ค่ะ
1: คร
3: ับ
1: พี่ต้อมครับคือเท่าที่ผมมีโอกาสได้ฟังพี่บรัตมาหลายๆครั้งแล้วก็ได้คุยกับท่านนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้น้องๆผู้สื่อข่าวในปัจจุบันได้ฟังคือพี่บรัตคือนักข่าวมืออาชีพทำงานแบบมืออาชีพแล้วที่ฟังมานี่พี่ก็เสี่ยงชีวิตมามากพอสมควรเลยนะครับพี่ครับ
3: จริงๆใจจริงอยากจะเป็นเหยี่ยวข่าวสงครามแต่เราได้เห็นเหตุการณ์คือจะถือว่าเป็นโชคดีหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยยุคของพี่ที่เริ่มเข้ามาทำข่าวตั้งแต่ปลายปี2520เนี่ยนะคะยุคนั้นเอาการเปลี่ยนแปลงสถาบันในอิหร่านโค่นพระเจ้าชาการฟื้นขึ้นมาการถือกำเนิดของรัฐศาสนาของอายะตอลลอฮ์โคไมนีมาก็ถูกโค่นสงครามนู่นสงครามในกัมพูชาสงครามอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราเห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์แล้วสิ่งพวกนี้ก็คือเป็นข้อมูลเป็นประสบการณ์ที่เราจดจำแล้วก็เป็นบันไดขั้นหนึ่งให้เรารู้ว่าการจะทำข่าวเนี้ยเราต้องรอบด้านต้องอยู่หมายถึงว่ารู้รอบด้านซึ่งเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งของสื่อไทยในยุคนี้นะคะพูดหลายครั้งคือสื่อไทยโดยเฉพาะการทำข่าวต่างประเทศเนี้ยคุณต้องมีข้อมูลที่ถือหลักอยู่นะคะการจะเป็นนักข่าวที่ดีหนึ่งคุณต้องรู้ประวัติศาสตร์คุณต้องรู้อดีตคุณต้องรู้ปัจจุบันแล้วคุณถึงทายอนาคตได้เพราะฉะนั้นเวลาอ่านข่าวต่างประเทศเราจะดูเลยว่าข้อจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดแข็งอยู่ตรงไหนและทำไมรัฐบาลประเทศต่างๆถึงวางท่าทีเป็นแบบนี้นะคะเราจะสามารถอย่างที่คุยกับน้องหลายครั้งเวลาบอกให้พี่วิเคราะห์เรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยเราหาความรู้รอบด้านเราค้นคว้านักข่าวจะต้องไม่หยุดกันค้นคว้านะคะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็คือว่าอันนี้ก็คือเรื่องของการทำงานทีนี้ทำงานแล้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนแหละสมัยก่อนเขาบอกว่าสื่อนะครับเป็นฐานะนอนที่4วันนี้ก็อาจจะหายไปแล้วล่ะนะครับในคำนี้ทีนี้นะครับก็คือการทำงานนะครับของคนสื่อเองเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็มีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจสังคมไอ้ที่ถูกใจก็อู้สื่อเก่งจริงๆสื่อดีจริงๆนะครับแต่ที่ไม่ถูกใจนี่ก็คือว่าหัวสื่อแย่จังเลยทำอย่างเงี้ยนะครับจะต้องไปตรวจสอบเรื่องของจริยธรรมเรื่องของกรอบ นะครับจรรยาบรรณต้องไปดูแนวปฏิบัติกันหน่อยไหมอะไรต่ออะไรไหมที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่ก่อตั้งสภาการเอาตั้งแต่ก่อตั้งสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาตินะครับจนกระทั่งยกระดับมาเป็นสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับพัฒนาการตรงนี้29ปีเนี่ยพี่รัฐเห็นอะไรบ้างกับการทำงานของคนสื่อ
3: คือพี่เห็นสภาการสื่อเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนานะคะพัฒนาการรอบรู้ต่างๆต้องมีกรอบจริยธรรมทางเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ทันสมัยมากเอาปีกลายเรื่อง AI กำลังเป็นปัญหาใหญ่เนี่ยนะคะสภาการเนี่ยพยายามค้นมีการจัดสัมมนาจัดเวทีกระทั่งออกมาเป็นกฎเป็นประเทศแรกๆในของโลกด้วยซ้ำไปที่เราพูดถึงจริยธรรมในการใช้ AIนะคะเพราะเราติดตัวในเรื่องพวกนี้มีการอบรมสัมมนาจัดในหลายๆด้านด้วยกันซึ่งรวมถึงไปด้านต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะคะจัดเวทีสัมมนาเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการจัดอบรมเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างมากนะคะว่าเราติดตัวมากแต่ว่าก็มีข้ออ่อนมีจุดอ่อนคือหนึ่งนักข่าวทุกวันนี้เนี่ยต้องเร่งแข่งกับเวลากับสถานการณ์เฉพาะหน้ามากแล้วเป็นนักข่าวคุณต้องอย่างที่บอกต้องรักการอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็คุยวิเคราะห์ให้รอบได้กับคนรอบด้านคุณจะเพิ่มพูนความรู้แต่ยุคนี้คุณแข่งกับ AI ไม่ไหวอ่ะเพราะคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เสพสื่อทางสื่อกระแสหลักวิทยุโทรทัศน์เขาสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งเข้ามารอบด้านมากจนกระทั่งรับไม่ไหวช่วงไหนที่พี่เป็นสื่อเข้ามาข้อมูลเยอะแยะแต่พี่รับไม่ไหวพี่ต้องหยุดทันทีเหมือนกันนะคะว่าข้อมูลมันอัดแน่นจนกระทั่งคนไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าเรามีหลักการนะว่าเราต้องค่อยๆแยกแยะออกมาอย่าไปตื่นเต้นกับข่าวที่นำเสนอจนกระทั่งลืมข้อที่จริงสิ่งที่นักข่าวต้องนำเสนอคือข้อเท็จจริงแล้วเอาองค์ความรู้ที่เราเคยมีเนี่ยมานั่งวิเคราะห์ออกมานะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญออกมาแต่ว่าเรายุคนี้เราตื่นตูมมากเกินไปตื่นตูมกับการพาดหัวของสื่อต่างประเทศเอาเรื่องยูเครนละกันพี่ก็เคยพูดย้ำตอนที่ยูเครนเมื่อ3ปีก่อนที่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยแล้วทุกคนพูดเรื่องสงครามนิวเคลียร์สงครามนิวเคลียร์พี่ก็บอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางไม่มีใครฟังเราเพราะทุกคนตื่นตูมกับเรื่องของสงครามนิวเคลียร์ตามการสร้างกระแสของสื่อตะวันตกแล้วคุณลืมไปว่าเขาสร้างกระแสเพื่อเขาจะปิดบังความผิดของเขาเรื่องยูเครนนี่เป็นเรื่องหนึ่งอิหร่านก็อีกเรื่องมาดูข้อตกลงอิหร่านนี่เท่ากับยอมรับความผิดพลาดในอดีตที่คุณกระทำในสมัยที่พยายามที่จะล้มรัฐบาลศาสนาของอายาตอลลาห์โคเมนีด้วยวิธีการต่างๆนานานะคะงั้นถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยคุณวิเคราะห์คุณก็พลาดไปอย่างมาก
2: นะครับทีนี้กลับมานะครับกลับมาเรื่องของพี่บุรัตเองเนี่ยว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้สถานการณ์โลกและภูมิภาคเอเชียเนี่ยมีความผันผวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองความขัดแย้งระหว่างประเทศเทคโนโลยีไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันส่งผลกระทบต่อการทำงานของสื่อไทยยังไงแบบไหนครับ
3: เรากระทบมากครับเพราะอย่างที่บอกเราเสพข้อมูลด้านเดียวเอเชียเป็นที่สนใจมากเพราะว่ามีจีนไงและอเมริกาเนี่ยตั้งเป้ามาตั้งแต่พี่เริ่มทำข่าวอะตอนนั้นอ่าน Far Eastern Economic Review เมื่อ40ปีก่อนในหน้าบทบรรณาธิการของ Far Eastern เนี่ยจะพูดโจมตีจีนตอนนั้นยังไม่เปิดประเทศด้วยซ้ำไปโจมตีจีนตลอดเวลาต้องการครองความเป็นเจ้าแล้วก็ใส่แต่ภาพอย่างนี้พวกนี้ออกมาตลอดเวลาเราเห็นเลยว่านโยบายเขาอย่างนั้นจนถึงปัจจุบันนโยบายกลัวจีนก็ยังอยู่ในหลายๆประเทศแล้วก็จะแฝงมากับสิ่งหนึ่งซึ่งต้องมองเป็นบริบทเลยสิ่งหนึ่งที่สร้างความกลัวจริงคือการขายอาวุธเมื่อ2ปี3ปีก่อนพี่เขียนหนังสือค่ะเขียนหนังสือเรื่องสีจิ้นผิงมังกรอาหารการแล้วเราก็ค้นคว้าข้อมูลต่างๆเยอะแยะสิ่งหนึ่งที่เห็นมากเลยคือสื่อตะวันตกจะออกข่าวจะพาดหัวเกือบรายวันว่าจีนจะบุกไต้หวันเนี่ยสิ้นปีเนี้ยนั่นตั้ง3ปีก่อนแล้วนะคะสิ้นปีนี้อ่ะต้นปีหน้าอาการปีแล้วที่มาควบคู่กับการนำเสนอข่าวว่าจีนจะบุกไต้หวันคือการขายอาวุธเหมือนกับที่นำเสนอข่าวว่ายูเครนลบหนักอย่างงูอย่างนี้ควบคู่กันมาคือการขายอาวุธ นี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ทันว่าเบื้องหลังของการสร้างสถานการณ์โลกทุกวันนี้เนี่ยอะไรคือเบื้องหลังเหมือนกับเช่นที่ทรัมป์ไปบุกไปจับตัวประธานดีของเบเนซุเอลาอย่างหน้าด้านหรือการที่บุกอิหร่านออกมาด้วยสาเหตุที่ไม่มีอะไรออกมาเราก็ต้องรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังคือเศรษฐกิจเรื่องตัวสหรัฐกำลังจะล้มละลายการต้องการเงินต้องการทองคำต้องการน้ำมันด้วยวิธีการง่ายๆเหมือนกับที่ทำในอดีตเรามีข้อมูลในอดีตไงพอมีข้อมูลในอดีตปั๊บเราพัฒนามาว่าการวิเคราะห์ของที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ออกมานะคะยิ่งมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะแบบต่อเนื่องและอยากจะค้นคว้ามากที่สุดคือการเปิดแฟ้มลับเอสตีนซึ่งมีบอกให้เห็นหลายอย่างเลยว่าสิ่งที่เราเคยถูกป้อนข้อมูลมาเนี่ยเราบิดเบือนถูกบิดเบือนนะคะอย่างที่ตัวของนักธุรกิจใหญ่ๆของโลกมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกที่บอกจะไปช่วยเหลือชาวบ้านด้านสาธารณสุขพัฒนายาผลสุดท้ายกลายเป็นว่าในนั้นมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่กระทำต่อประชากรโลกจำนวนมากเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เราต้องนำมาประกอบแล้วอยากจะให้เปิดเผยออกมาให้รอบด้านจะมีประโยชน์มากต่อวงการสื่อคืออย่าหยุดที่จะอ่านอย่าหยุดที่จะดูข้อมูลด้านนู้นด้านนี้มาแล้วเราจะไม่ล้าสมัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอยากจะอ่านมากเลยแฟ้มลับเอสตีนค่ะ
1: ครับแล้วอย่างที่พวกเราคุยกันนี้ก็คือตอนนี้เราแข่งกับเวลาด้วยดังนั้นตอนนี้ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนข้ามพรมแดนแบบรวดเร็วมากครับสื่อไทยควรปรับตัวอย่างไรเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ประชาชนไว้วางใจส่วนตัวผมมีคำถามจะเรียนถามที่ว่ากรณีของผู้นำที่เข้าไปเยือนกันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะไปเยือนจีนไปเยือนไงเนี่ยแล้วสื่อก็จะเอาจับการเคลื่อนไหวตรงนี้รีบรายงานแล้วบางทีมันสุ่มเสี่ยงต่อความผิดพลาดไหมครับพี่
3: คือการไปเยือน

0: นาประเทศเนี่ยมองดีมองในแง่ดีอย่างนึงคือการที่พยายามที่จะสถาปนาความสัมพันธ์หรือว่ากระชับความสัมพันธ์ด้วยการให้ผู้นำมาคุยกันต่อหน้านะคะส่วนที่จะคุยสำเร็จหรือไม่สำเร็จพวกนี้เนี่ยเราค่อยๆจัดมาดูแล้วเราก็ไปดูว่าทำไมไม่สำเร็จไม่อะไรพวกนี้เราจะรู้ออกมาคือเราต้องมีหลักของเราว่าข้อมูลในสมองของเรามีเรื่องของอะไรอยู่บ้างทำไมทรัมป์ถึงบุกอิหร่านเรารู้ว่าอเมริกาเศรษฐกิจกำลังย่ำแย่ทุกอย่างต้องสร้างสถานการณ์หนึ่งเวียงเบนประเด็นสองต้องการที่นำน้ำมันทรัพยากรมาคุณไปปล้นอะไปยึดเวเนซุเอลาทั้งประเทศเนี่ยเพื่อจะเอาน้ำมันมาใช้อะเหมือนกับคุณที่จะโจมตีอะไรพวกนี้คุณดูไหมว่าทรัมป์จะเล่นงานกับประเทศที่มีน้ำมันเขามีน้ำมันเขาถึงต้องการอะไรอย่างนี้ออกมาเหมือนคุณอย่าลืมนะว่าน้ำมันนี่คือชมรวนสงครามใหญ่ๆมาหลายครั้งตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับตอนที่เกิดวิกฤตยูเครนครั้งแรกคือปลายปี2556ก่อนที่จะตอนนั้นเนี่ยมี3การปฏิวัติใหญ่คือที่ยูเครนมีเขาเรียกปล้นบ้านเผาบ้านเผาเมืองเลยตามด้วยไทยที่ตอนนั้นบิ๊กตู่ยึดอำนาจนะคะแล้วก็เกิดที่อียิปต์แล้วปรากฏว่าอเมริกาสนับสนุนอียิปต์โจมตีไทยประเทศเดียวขณะที่การปฏิวัติครั้งแรกที่ยูเครนเนี่ยยุโรปหนุนหลังเต็มที่ค่ะเพราะไม่ต้องการให้รัสเซียมีอิทธิพลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ยูเครนไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียไม่ซื้อจากสหภาพยุโรปไม่ซื้ออะไรจากยุโรปไม่สร้างไม่ลงในข้อตกลงเพราะนี่คือชนวนไงน้ำมันคือชนวนโลกสงครามครั้งนี้เหมือนกันตอนที่รัสเซียบุกแล้วทำไมนานาประเทศโจมตีรัสเซียโดยไม่ดูข้อมูลในอดีตเลยว่าตอนนั้น EU ไม่เรียกว่า EU ต้องเรียกว่าตัวของสหภาพยุโรปตัวของทางนาโต้ทางอะไรพวกนี้ออกมาเนี้ยเขาทำอะไรก็เพราะเรื่องน้ำมันเหมือนกันเป็นน้ำมันนี่คือยุทธศาสตร์ที่ทำให้นานาประเทศเนี้ยจะทำสงครามหรือไม่ทำสงครามแล้วคุณคิดไหมว่าตะวันออกกลางจะสงบอย่างที่มีการลงนามในข้อตกลงในข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน
1: เวลาสมมติคือเนี้ยซัดก็ทำก็ซัดเขาอีกแล้วนี่ครับซัดอิหร่านเขาอีกแล้ว
0: เศรษฐกิจอเมริกากำลังพังอ่ะคุณเขาก็หาเงินด้วยวิธีการนี้แล้วระหว่างที่เซ็นสัญญาในข้อตกลงคุณข้อหนึ่งที่ทรัมป์ให้ทำมาแล้วสื่อไม่เล่นมากคือบอกว่าสนับสนุนให้บริษัทอเมริกันหันไปผลิตกระสุนและอาวุธซึ่งขัดกับข้อตกลงที่ทำขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองตอนนี้ทรัมป์ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะคะนี่ขนาดที่เป็นข้อตกลงนานาชาติข้อตกลงของสหประชาชาติที่ทำขึ้นมาห้ามการผลิตกระสุนและอาวุธยุทธศาสตร์แต่ตอนนี้อุตสาหกรรมที่รวยที่สุดแล้วเฟื่องฟูที่สุดคืออุตสาหกรรมอาวุธเน้นครั้งช่วงที่ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านเนี่ยทำข้อตกลงบังคับใช้เป็นกฎหมายให้บริษัทอเมริกันหันไปผลิตอาวุธและกระสุนโดยเฉพาะกระสุนแต่สิ่งพวกนี้เล่นเป็นข่าวเล็กๆค่ะ
1: ครับ
0: แต่สิ่งนี้คือบอกวิวัฒนาการของแนวโน้มโลกถ้ายังปล่อยไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาการอ่านข่าวแต่ละครั้งเนี่ยต้องเอาข้อมูลหลายๆข้อมูลมายำใหญ่ใส่กันนักข่าวเนี่ยมีความเร่งรีบในการปิดข่าวในการอะไรให้ตรงเวลาแต่ว่าความเร่งรีบนี้ทำให้เมินเฉยข้อมูลเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นจุดสำคัญนะคะในการที่จะดูแนวโน้มโลกให้ออกว่าออกมาในรูปไหน
1: นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับเรื่องของการใส่ใจในรายละเอียดของงานข่าวแล้วก็ต้องจับประเด็นให้ได้จริงๆทีนี้นะครับในฐานะที่ดูแลนะครับกิจการด้านระหว่างประเทศของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับณเวลานี้เนี่ยเรามีความร่วมมือกับองค์กรสื่อหรือว่าองค์กรวิชาชีพสื่อในต่างประเทศยังไงแล้วความร่วมมือเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีประโยชน์ตรงไหนไม่เห็นมีข่าวอะไรออกมาเลยนะครับเราไปทำอะไรกันประมาณนี้ครับคุณ
0: เราประชุมกันตลอดนะคะเรามีเครือข่ายสภาการสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า CPCnet นะคะร่วมมือกับอินโดนีเซียพม่าแล้วก็ติมอร์เลสเต้ตอนนี้กำลังพยายามดึงมาเลเซียมาเป็นคู่ ผู้เจรจามาเป็นสมาชิกด้วยนะคะก่อนนั้นเราก็ฟังซึ่งเป้าหมายเน้นหนักในเรื่องของการกำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมสื่อแล้วก็ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพก็ประสบความสำเร็จแล้วมีอุปสรรคเพราะว่าพอพม่าที่เกิดมินออกไลยุคสภายึดอำนาจออดันเนี่ยอินโดนีเซียก็แอนตี้ทันทีขณะที่สภาสื่อของพม่าก็เป็นของรัฐเต็มตัวก็ครุขระแต่ว่าไทยได้วางตัวเป็นกลางที่ดีมากเป็นตัวประสานนะคะเป็นตัวประสานซึ่งอินโดนีเซียก็โยนให้ไทยเป็นจัดประชุมพม่าก็บอกไทยว่ามาดูอย่างนี้เงี้ยออกมาเราพยายามวางตัวเป็นกลางที่ดีที่สุดแล้วเราเองก็มีความสัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันกับสื่อมวลชนอย่างกัมพูชานะคะกัมพูชาที่ช่วงที่เกิดเขมรเราจะเห็นเหตุการณ์ชัดเลยแรกๆเนี่ยสื่อแบบเหมือนกับว่าจะทะเลาะกันเองด้วยซ้ำไปแต่ตอนหลังเนี่ยสื่อกัมพูชาเขาก็เล่าให้ฟังว่าหลายอย่างเขาไม่นำเสนอเพราะเขารู้ว่าถ้าเขานำเสนอข่าวจะยิ่งกระตุ้นในสถานการณ์ตึงเครียดคือต่างฝ่ายต่างมีความยับยั้งชั่งใจแล้วก็มีการเซ็นเซอร์กันเองในตัวนะคะว่าอันไหนควรจะนำเสนออันไหนจะไม่ควรนำเสนอเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของรัฐหรือกลุ่มที่ไม่หวังดีต่อประเทศต่ออะไรพวกนี้ออกมาแต่เราก็มีความร่วมมือกันนะคะกับพม่าซึ่งก็ตั้งแต่มีการยึดอำนาจมาเนี่ยก็ถูกแอนตี้มากนะคะทั้งในภาครัฐก็มีสมาคมอาเซียนก็แอนตี้ไม่ไปพม่าในสภาพของสภาการสื่อเนี่ยหลายการประชุมหลายครั้งก็ที่เรียกว่าล่มไปเพราะว่าอินโดนีเซียที่เป็นเจ้าภาพบางไม่อยากจะคุยกับพม่าสภาสื่อพม่าเพราะสื่อของพม่าก็เป็นรัฐตั้งมาแล้วเราก็ไทยเนี่ยวางตัวเป็นกลางเป็นตัวสารแล้วเราก็ช่วยในฐานะเป็นสื่อนะคะเป็นพี่น้องสื่อด้วยกันที่นักข่าวพม่าบางคนหนีมาขอลี้ภัยในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วถ้าเขาอยู่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือต่อสภาพความเป็นอยู่เรายื่นมือช่วยเหลือนะคะแต่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่สื่อไทยพยายามทำเต็มที่ในนามของสภาสื่อแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเราส่งเสริมเรื่องจริยธรรมสื่อเสรีภาพสื่อแล้วก็ความเป็นมืออาชีพของสื่อนะคะร่วมมือกันมาตลอดนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำมาตลอดตั้งแต่จะเป็นของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแล้วมาเป็นสภาการสื่อมวลชนนะคะครับ
2: พี่เป็นรับรองการต่อไปของสภาการสื่อมวลชนยังไงครับ
0: เราก็คงยังอยู่อย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราก้าวเดินคือจุดยืนเราถูกต้องอยู่แล้วนะคะเราเน้นความเป็นมืออาชีพของสื่อมีการจัดอบรมมีการอะไรพวกนี้แต่การจัดอบรมอย่างที่บอกค่ะว่าหัวข้อดีๆทั้งนั้นเลยแต่เวลาน้อยแล้วก็เวลาการทำข่าวเดี๋ยวนี้คือแข่งกับเวลาแข่งกับโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเร่งรัดแล้วก็ไม่รอบด้านความเป็นมืออาชีพเนี่ยเลยกลายเป็นเครื่องมือของบางกลุ่มโดยไม่เจตนานะคะแต่ว่าสภาการสื่อก็วางตรงมากโดยเฉพาะในเรื่องของจริยธรรมเพราะพี่ดูแลเรื่องของจริยธรรมสื่อด้วยมีการร้องเรียนมาเราก็เข้าไปดูนะคะไปเป็นพิจารณาเป็นเรื่องมาก็คลี่คลายสถานการณ์แล้วก็มีการตักเตือนนะคะว่าความเร่งรีบของสื่อเนี่ยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ได้ผลนะคะครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ก้าวต่อไปนะครับก็คือปีที่เท่าไหร่นะ30นะครับปีที่30ก็คาดหวังนะครับว่าสื่อมวลชนบ้านเรานะครับสื่อบ้านเรานะสื่อบ้านเราดีกว่านะครับก็จะยังคงสามารถเป็นที่พึ่งนะครับให้กับสังคมไทยได้ต่อไปอะไรประมาณนี้ครับอยากจะคิดว่าในปีหน้านะครับก็คือปีที่30ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเนี่ยครับพี่บุรัตอยากจะเห็นอะไรที่นะครับมีพัฒนาการมากกว่านี้สักนิดหนึ่งไหมครับได้สัก1นาทีครับเชิญครับเชิญครับ
0: คือนิดหนึ่งคือนักข่าวต้องเร่งเร้าตัวเองมากขึ้นเราเข้าใจนะครับว่าอาชีพสื่อพี่เนี่ยเสียสละชีวิตครอบครัวไงคือหมายถึงว่าเราต้องทุ่มเทให้กับงานแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องของกรอบจริยธรรมนักข่าวเร่งเสนอข่าวคุณต้องตระหนักคิดหนึ่งว่าการนำเสนอข่าวของคุณเนี้ยมีผลกระทบต่อสังคมอย่างมากฉะนั้นขอเพิ่มความรับผิดชอบให้มากขึ้นโดยยึดหลักกรอบจริยธรรมสื่อที่ทำอย่าแข่งขันจนลืมตัวจะสร้างอะไรพวกนี้ออกมาครับ
1: นะครับชัดเจนครับได้ครับถ้าอย่างนั้นก็ มีโอกาสคนได้พูดคุยนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
0: ค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ครับอ่ะพี่เฮงนะขานตำแหน่งนิดนึงครับ
2: ครับพี่บุรัตอภิชาติไตรสอนนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการจริยธรรมและอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครับพี่ต้อมครับ
1: ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะเราไปพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันครับว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเรื่องของจริยธรรมของคนทำงานสื่อเป็นยังไงบ้างสักครู่ครับ
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

0: 3นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอนอและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยณวัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิทธิคุณจะอาวาสวัดห้วยมงคลและสนทนาธรรมสการะบูชาองค์หลวงพ่อทวดก่อนเข้าสู่บริเวณปรัมพิธีแล้วจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาพิธีกรสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีลประสงค์ให้ศีลนายกรัฐมนตรีส่งที่เจิมให้เจ้าอาวาสเพื่อเจิมตู้เทียนชัยและจุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนชัยจากนั้นจุดเทียนอ่างน้ำมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกสำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจะทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีมูลนิธิสอนอเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนอและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนงานมูลนิธิส่วนกลางโดยมุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนศาลอาญาคดีทุจริตภาค9อนุญาตให้ประกันตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ตำแหน่งประกันตัวที่ดาราชิตวงรายงานค่ะ
1: กรณีตำรวจปปปนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาคเก้าเข้าจับกลุ่มนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้จากผู้เสียหายจำนวน3รายรายละ300,000บาทรวมเป็นเงิน900,000บาทเหตุเกิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้ควบคุมตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าอำเภอเมืองสงขลาพนักงานสอบสวนปปป.คัดค้านการประกันตัวความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.มีรายงานว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาอนุญาตให้ประกันตัวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งประกันตัวศาลเห็นว่าตำแหน่งน่าเชื่อถือจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมตั้งเงื่อนไขหากผิดนัดไม่มารายงานตัวปรับ 100,000 บาทหากยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถอนประกันนำกลับเข้ามาคุมขังโดยหลังจากได้รับการประกันตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตได้ขึ้นรถยนต์เดินทางออกจากศาลทันทีที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: กกต.ย้ำความพร้อมเลือกผู้ว่ากทม.พัทยา28มิถุนายนเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยากรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาว่าได้แจกจ่ายอุปกรณ์สำหรับได้แจกจ่ายอุปกรณ์ไปยังคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติเช่นฝนตกโดยกกต.ได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและชลบุรีแล้วให้เฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงผู้สนับสนุนตั้งแต่18นาฬิกาของวันนี้ห้ามผู้ใดโฆษณาหาเสียงไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครเพราะมีความผิดตามกฎหมายในขณะที่เรื่องการขนคนไปลงคะแนนด้วยการจัดยานพาหนะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปที่สถานเลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นความผิดตามกฎหมายในส่วนของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างในวันพรุ่งนี้ต้องขอความร่วมมือผู้ใดขัดขวางนุ่งเหนียวหรือไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควรในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมีความผิดตามกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network หน้าฝนนี้โควิด19และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
1: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทครับผมบาโอโน่เรียงไรครับเหมือนรายงานตัวครับผมพอกันเป็นประจำครับพี่น้องครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะนะครับเวลา 13:00 นถึง 14:00 นบนคลื่นนาปัดวิทยุ FM 95.0 MHz ครับแล้วก็ FM 107.0เมกะเฮิร์ตซ์อสมทจังหวัดอุบลราชธานีอยู่น้ำกัน2คืน2ความถี่2สถานีในชั่วโมงนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับทักทายพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในทุกพื้นที่ครับบ่ว่าจะเป็นพี่น้องทางจังหวัดสุรินทร์พี่น้องทางจังหวัดยะโสธรพี่น้องทางจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสายสปป.ลาวนำพร้อมในขณะนี้ชั่วโมงนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทครับรายการที่บอกเราเรื่องราวเกี่ยวกับการเหตุการณ์เกษตรในรูปแบบของปุ๋ยแบล็คแคทเนาะนะครับทุกพืชทุกพื้นที่ที่เฮาลงไปเอามาบอกมาเล่ากาวให้พี่น้องเฮาได้รับชมรับฟังกันนะครับนอกจากจะรับฟังผ่านทางสถานทางรับเครื่องรับวิทยุแล้วพี่น้องยังสามารถรับชมไลฟ์สดได้นะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์ครับปุ๋ยน้ำปุ๋ยทางใบถาดอาหารเสริมถาดอาหารรองปุ๋ยแบ็คแคทกันละกันนะครับเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานปุ๋ยแบ็คแคทแล้วก็อยากเชียร์แบ็คแคทวันกันละกันนะครับทักทายน้องมอดบอกว่าปุญญวัฒน์น้องมอดปุญญวัฒน์รัตนาภักดีบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงดวงใจปรางทิพย์เนเดอร์ครับผมโอเคเด้อนะครับแล้วก็ทักทายคุณแตงนะครับจากชัยยาบอกว่าสวัสดีครับวสันเนาะนะครับก็สวัสดีกันแล้วกันเนาะนะครับอาทิตย์ก่อนเนี่ยเพิ่งได้ติดตามเรื่องราวของสวนคุณแตงทางชัยย่าเนาะนะครับดีเจคนดังไปเยี่ยม นะครับดีเจช่างรายการช่างตกมั่นนะครับได้มีโอกาสลงไปเยี่ยมยามถามสวนไปติดตามสวนทุกที่ก็จะมีแต่ CEO คุณเกียร์ลงไปนะครับหลังจากนั้นรอบก่อนนี่อาทิตย์ก่อนเนี่ยก็ดีเจช่างไปติดตามนะครับก็มีการส่งข่าวมาให้เบิ่งเนาะว่าสันอยู่ในสวนฉีกบักทุเรียนอยู่นะครับกินทุเรียนแล้วก็ย่างในหัวในสวนในแปลงแล้วก็จัดรายการกันแบบเขาเอิ้นว่านอกสถานที่เมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เป็นอีหยังที่รายการแมวดำน้ำทางกับปุ๋ยแบคแคทหรือแม้กระทั่งรายการช่างตกมั่นของดีเจช่างเนาะนะครับก็ไปจัดกันอยู่นอกสถานที่ดีเจช่างไปจัดอยู่ชัยยาปัจจุบันสุราษฎร์

ื่อสารต่างๆมันสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่อยู่ไสก็สามารถที่จะส่งข่าวส่งข่าวกันได้นะครับบ่ได้อาทิตย์หน้าบ้าโอโนจะไปนั่งจัดรายการอยู่ทางสปป.ลาวแล้วก็ลิงมาให้พี่น้องแฟนรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบ็คแคททางอสปท.อุบลราชธานีแล้วก็ศรีสะเกียดก็เป็นไปได้เนาะนะครับรายการแมวดำนำทางอย่างที่บอกครับเป็นรายการที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเหตุการณ์เกษตรในรูปแบบของปุ๋ยแบ็คแคทครับพี่น้องนะครับอยู่พื้นที่ใดนะครับพืชชนิดใดท่านสามารถใส่ได้ปุ๋ยแบ็คแคทเนาะนะครับแล้วก็ยาเชื้อราแบ็คแคท1นะครับปุ๋ยแบ็คแคทนี่เหมาะกับเกษตรกรแบบใดเกษตรกรที่อยากห่างไกลการใส่ปุ๋ยเคมีอยากห่างไกลจากการใส่สารผิดสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับห่างไกลจากการใส่เคมีเนาะนะครับอยากบอกว่าทุกมือนี่นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นสิ่งที่ผู้ผลิตสิ่งที่ผู้ที่มีผลิตภัณฑ์เนาะนะครับสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยส่งต่อถึงพี่น้องเกษตรกรแต่ก่อนเฮาอาจจะมองถึงกันเรื่องราวของกำไรเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้นจากการค้าการขายแต่ทุกมื้อนี้ถ้ามองอยู่มุมเดียวบอกเลยครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั่นคือคนที่ขายปุ๋ยคนที่ขายยาเกษตรกรเฮาแทบจะอยู่คงที่หลักอยู่ที่เดิมเนาะนะครับอย่างการเหตุการณ์เกษตรพืชผลยังก็ตามสร้างครับมันก็มีรายได้เข้ามาในช่วงแรกๆหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีปัญหาพอเริ่มมีปัญหาทุกคนก็เริ่มหาทางออกโดยการแก้ไขปัญหาเพราะว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือเรื่องของเงินนะครับเงินจะต้องเป็นเงินเป็นกายเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการระบบต่างๆเนาะนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเอาเงินไปแลกยังมีปัญหาต้นป่วยต้นส้มก็ต้องใช้เงินการลงทุนต่างๆก็ต้องใช้เงินแมนครับอยู่ที่ว่าเฮาสิจัดการเรื่องของรายได้เรื่องจัดการของเงินจังไหนเพื่อให้เฮามีความมั่นคงในชีวิตเนาะนะครับมีความมั่นคงในชีวิตมีเงินมีเงินแล้วก็สุขภาพดีมีเวลาในการที่จะไปใส่ชีวิตในการอยู่กับลูกกับหลานในการออกไปเที่ยวในการออกไปค้นพบสิ่งใหม่ๆได้ไปพบสิ่งใหม่ๆได้ไปเปิดหูเปิดตาในโลกที่มันกว้างขึ้นเนาะนะครับโลกที่มันกว้างขึ้นยังอาทิตย์ก่อนบาโอโนไปเห็นขอความไปฟังบทความหนึ่งของเพจหนึ่งนะครับบอกถึงว่านักคนที่เคยออกไปนอกโลกเนาะคนที่ออกไปนอกโลกนี่ไปเจอพอกลับมาเข้ามาในโลกเนี่ยนะครับกลับคืนมาในโลกเนี่ยมีสภาวะอย่างหนึ่งคือสภาวะการปล่อยวางสภาวะการปล่อยวางคืออย่างการที่เห็นถึงคุณค่าของชีวิตเห็นถึงชีวิตว่ามันบ่ได้มีอีหยังเนาะนะครับเป็นหยังต้องมาพ่อออกไปนอกโลกแล้วพวกแนมกลับเข้ามาในโลกเนาะแนมกลับคืนมาในโลกนี่พ่อเพิ่นออกไปนอกอวกาศเพิ่นบอกว่าแนมเขามาหาอันในโลกเนี่ยเห็นเป็นแต่เป็นดวงกลมๆสีฟ้าๆเท่านั้นเห็นแต่เป็นโลอันดวงกลมๆสีฟ้าๆเท่านั้นมันบ่ได้แนมเห็นปัญหาว่าจุกๆจิกๆบ่ได้แนมเห็นอันโน่นอันนี้ก็เลยเห็นชีวิตก็เลยปรงกับชีวิตว่าเออชีวิตคนเฮาเนี่ยมันก็บ่ได้มีหยังหลายมื้อนึงเฮาก็ต้องตายจากโลกไปนี่เพิ่นบอกว่ามีฉะนั้นก็ต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มันเกิดคุณค่าอย่างที่บ่าวโอโนพยายามบอกกับพี่น้องนั่นล่ะนะครับว่าใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มันมีคุณค่าต่อตัวเองคุณค่าต่อครอบครัวคุณค่าต่อชุมชนต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อโลกใบนี้เฮ็ดจังได๋มันสิมีคุณค่าก็คือทําในสิ่งที่เราทํานั่นแหละให้ดีที่สุดเนาะนะครับอาชีพหยังก็ตามสร้างอยู่กับมันแล้วก็เฮ็ดให้มันดีที่สุดแล้วก็เขาเอื่นว่าปล่อยวางนะครับยังสิเกิดขึ้นก็ตามสร้างรับรู้แล้ววางเฉยแล้วมันก็ผ่านไปเนาะนะครับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกเสมอนะครับอย่าคิดสัญญาทำลายเจ้าของเองกันละกันแล้วก็อย่าสร้างปัญหาเพิ่มเติมเนาะที่ว่าเป็นเรื่องราวมาฝากพี่ตอนน้องกันละกันนะครับเรื่องราวของคนเฮ็ดเกษตรนะครับก็สามารถที่จะเอานำเรื่องราวต่างๆมาปรับใส่ในชีวิตประจำวันได้นะครับอย่างการเฮ็ดการเกษตรทุกมื้อนี่บ่าวโอโนเสื้อว่าเฮาเฮ็ดหยังก็สามารถที่จะมีรายได้ที่มันคงได้นะครับปลูกหยังก็ตามสร้างสามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรได้บ่ว่าพืชชนิดใดบ่ว่าจะเป็นยางพาราบ่ว่าจะเป็นพืช
ตระกูลทัวเนาะนะครับพืช

พืชผักสวนครัวหรือแม้กระทั่งยางพาราเองหรือไม่พ้นเองเนาะนะครับมันก็สามารถที่จะสร้างความมั่นคงของชีวิตได้มีรายได้เข้ามาอยู่สม่ำเสมอเนาะนะครับมันก็เป็นเรื่องราวที่เฮาควรจะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ปรับตัวในยุคสมัยทุกมื้อนี้เวลาที่โลกเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเฮาอยู่ในยุคของอุตสาหกรรมเนาะนะครับแต่ว่าทุกมื้อนี้เนี่ยนะครับแรงงานบ่ได้สำคัญถึงขั้นที่จะต้องใส่หลายแต่ว่าทุกมื้อนี้ข้อมูลข่าวสารสามารถที่จะสร้างรายได้มหาศาลให้กับคนเฮาได้นะครับการที่เฮาศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับการเข้าถึงข้อมูลต่างๆอย่างการปลูกพืชต่างๆทุกมื้อนี้เฮาสามารถเรียนรู้ได้ในโลกออนไลน์นะครับมีกูรูมากมายมาบอกมีกูรูมากมายออกมาสอนนะครับมาแนะนำวิธีการต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสิ่งที่เขาแนะนำบางที่อาจจะตรงกับเฮาบางที่อาจจะบ่ได้ตรงกับชีวิตเฮามันก็เป็นไปได้เนาะนะครับเพียงแต่ว่าเฮาฟังนะครับฟังแล้วเอามาปรับใส่ในชีวิตเจ้าของเพราะว่าการปลูกพืชของแต่ละคนเนี่ยกะบ่ได้คือกันเพราะวันหนึ่งสภาพว่าดินของท่านก็บ่ได้คือกันกับเขาสภาพว่าอากาศก็บ่ได้คือกันกับเขาเรื่องของลมก็บ่ได้คือกันนะครับมิฉะนั้นปัจจัยต่างๆในการเกิดนะครับในการเกิดสิ่งต่างๆมันอาจจะบ่ได้คล้ายคลึงกันเนาะนะครับยังเปรียบเทียบเรื่องของสภาวะอุณหภูมิหรือแม้กระทั่งฤดูกาลนะครับฤดูกาลต่างๆย่างปีเนี่ยฝนมาซาซาค่อนข้างที่จะชาซาแห้งเนาะนะครับนี่จะเข้าเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับจะเข้าเดือนกรกฎาคมแล้วฝนฟ้าอากาศก็ยังบ่ท่องตกตามที่ควรปริมาณน้ำต่างๆก็ยังบ่เพียงพอต่อการเพาะปลูกบ่เพียงพอต่อการเฮ็ดไร่ไถนาแต่ว่าบางพื้นที่ก็สามารถที่จะเฮ็ดได้เพราะว่ามีเรื่องของระบบชลประทานนะครับเรื่องของระบบเขื่อนต่างๆที่มีน้ำเพียงพอในการที่จะปลูกพืชปลูกข้าวหน้าปีใดแต่ว่าบางพื้นที่ฝนบ่ทันมาเนาะนะครับบ่สามารถที่จะลงปลูกข้าวได้นะครับมิฉะนั้นฝนฟ้าอากาศเรื่องราวเหล่านี้เฮาบ่สามารถควบคุมได้สิ่งที่เฮาควบคุมได้นั่นก็คือระบบการจัดการต่างๆที่เฮาจะต้องพึงระวังไว้อย่างเช่นคนมีหน้าโขกแบบนี้เนาะนะครับปีนี้ฝนมาซาอาจจะต้องเตรียมการเรื่องของน้ำไว้ขุดสระไว้นะครับเพื่อให้มีน้ำเพียงพอในการเฮ็ดการเกษตรของท่านนะครับเพราะว่าในแต่ละอยู่ในช่วงแต่ละเดือนเนาะนะครับบางคนก็เริ่มปรับตัวต่างๆนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเฮามีระบบป้องกันนะครับอย่างการปลูกพืชขึ้นกันนะครับถ้าพี่น้องได้ฮู้จักเรื่องราวของนวัตกรรมเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ดีๆที่นำเอาไปใส่เนาะนะครับก็จะช่วยเฮ็ดให้พี่น้องเฮาสามารถเฮ็ดงานได้ง่ายขึ้นนะครับได้ง่ายขึ้นจังใดเนาะนะครับยกตัวอย่างเรื่องของอาหารที่ต้องไปเติมให้พืชนะครับพืชบาโอโนย้ำกับพี่น้องเสมอเนาะนะครับว่าพืชต้องการอาหารอยู่3กลุ่มนั่นก็คือธาตุรักธาตุรองและก็ธาตุเสริมนะครับธาตุรักนั่นก็คือ NPK ที่อยู่ข้างกระสอบปุ๋ยนะครับส่วนธาตุรองธาตุเสริมก็จะประกอบไปด้วยอีกหลายสิ่งหลายตัวเนาะอย่างเช่นแคลเซียมบอรอนแมกนีเซียมสังกะสีโมลิบดีนัมแม้กระทั่งเรื่องของเหล็กพืชก็ยังต้องการในรูปแบบของสารอาหารนะครับบ่ได้ต้องการว่าอุ้ยบาโอโนบอกว่าขาดเหล็กไปซื้อเหล็กอยู่โลไปซื้อเหล็กอยู่อันร้านของเก่ามาใส่ได้บ่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเล็กที่โมเลกุลต่างกันเนาะนะครับขาดธาตุเล็กที่โมเลกุลต่างกันมิฉะนั้นการจะต้องเติมเต็มในรูปแบบของธาตุอาหารนะครับมิฉะนั้นพืชเขาต้องการอาหารที่ครบถ้วนและก็สมบูรณ์ถ้าเปรียบเทียบซึ่งสมัยแต่ก่อนเนาะพี่น้องบอกว่าเอ้ยแต่ก่อนนี่พ่อแม่เฮ็ดนาเนี่ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีกันยังงามเพิ่นว่าบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้หว่านปุ๋ยกันยังงามได้กินข้าวเพิ่นบอกว่าเนาะซึ่งแต่ก่อนนะครับซึ่งแต่ก่อนย้อนไปอดีตตะกี้ก่อนก็แล้วกันในเรื่องของความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับเรื่องของการทับถมมักหมมเรื่องของใบไม้เรื่องของผลไม้สุกต่างๆเนาะนะครับที่มันหลวงล้นลงมามันก็เขาเอื่นว่ามันเกิดการมักหมมมิฉะนั้นธาตุอาหารร่องต่างๆธาตุอาหารต่างๆอยู่ในดินมันมีเพียงพอ

เพราะว่าบ่ได้เกิดการใช้งานบางคนเฮ็ดไฮเลือนลอยตะกี้จะเฮ็ดไฮเลือนลอยเฮ็ดไฮเลือนลอยนี่มีพื้นที่อยู่ประมาณ5แปลงคิดเบิ่งว่า5ปีจังกบกลับไปทางหม่องเก่ามิฉะนั้นมันเกิดการสะสมหรือเกิดการมักมุมของใบใหม่มันกลายเป็นปุ๋ยเนาะนะครับเวลาที่เฮากลับไปปลูกไปแผ่วทางปลูกมันก็เลยงามแต่ทุกมื้อนี่พื้นที่เฮาเอามาใส่ในเรื่องของการเฮ็ดพืชซ้ำการปลูกซ้ำอย่างการเฮ็ดหน้าทุกปีเฮาก็ใส่ซ้ำมิฉะนั้นเฮาต้องการเรื่องของความรวดเร็วเพราะว่าการต้องการของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมต้องการกลุ่มของอาหารเพิ่มมากขึ้นมิฉะนั้นนวัตกรรมใหม่ๆก็เกิดขึ้นเรื่องของการเติมปุ๋ยลงไปการใส่ปุ๋ยนะครับเพราะการใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับมันถ้าพี่น้องศึกษาดีๆว่าอย่างในตัวเจนในตัวเจนมีในอากาศอยู่แล้วมิฉะนั้นการที่จะมาเป็นปุ๋ยหว่านลงดินมันจะต้องมีเรื่องของตัวที่ไปซอยให้ในตัวเจนยึดเกาะในเม็ดปุ๋ยใดอย่างเช่นเขาก็จะใส่เรื่องของเม็ดโฟมที่สามารถละลายน้ำได้รวดเร็วเนาะนะครับเรื่องของดินเหลือที่จะต้องให้สารอาหารให้ธาตุต่างๆของปุ๋ยนั้นเกาะแต่พอเฮาใส่มาในดินของเฮาเลยซ้ำเรื่อยซ้ำเรื่อยดินเหลือต่างๆหรืออีหยังต่างๆที่มันมากกับปุ๋ยเนาะนะครับที่บ่แม่นปุ๋ยโดยตรงมันสะสมอยู่ในดินถ้ามันเห็นดินเฮาแข็งกระด้างพอดินเฮาแข็งกระด้างการพอปลูกในปีต่อไปมันเฮ็ดให้พืชเนี่ยจะเริ่มเติบโตได้ซ่าพอพืชจะเริ่มเติบโตซ่าเฮ็ดจังได๋ความเชื่อเคยมีมาก่อนคือการใส่ปุ๋ยหว่านปุ๋ยหว่านปุ๋ยหว่านปุ๋ยเนาะมันเกิดการมักหมมมาเลยมิฉะนั้นทุกมื้อนี้หลายคนก็ออกมาแก้ไขปัญหาเรื่องของดินแก้ไขปัญหาเรื่องของดินนะครับทักทายเอื้อยม่อนเอื้อยม่อนม่อนแสงประเสริฐเนาะนะครับทางสปป.ลาวเข้ามาทักทายกันแล้วกันนะครับผู้ใดอยากไปเที่ยวทางสปป.ลาวเด้อนะครับไปเที่ยวลาวไต่ก็ติดต่อเอ่ยม่อนแสงประเสริฐได้แล้วก็สวัสดีพี่ศิลป์สับรุ่งเนาะนะครับทักทายกันแล้วกันนะครับกลับมาเรื่องราวของการเกษตรเฮาบัดนี้เนาะนะครับพอดินเฮาเสียหน่วยงานต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเขาเอิ้นว่าคนที่เขาเห็นมองเห็นโอกาสนะครับมองเห็นโอกาสตรงนี้ยังคนขายปุ๋ยหรือแม้กระทั่งคนขายคนที่เป็นนักธุรกิจเนาะนะครับมองเห็นโอกาสว่าเฮ็ดจังได๋เฮาสิสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจากเรื่องของนี่ยังดังดินเฮาเสื่อมสภาพลงไปมิฉะนั้นกระบวนการการฟื้นฟูดินก็ต้องมีมาเนาะนะครับมิฉะนั้นก็จะได้เห็นเรื่องของปุ๋ยปรับสภาพดินสารปรับปรุงดินใส่หยังเนี่ยก็จะมีนักวิชาการต่างๆออกมาเพราะว่าอย่างเช่นดินขาดแคลเซียมก็ต้องเติมแคลเซียมลงไปดินขาดนู่นนี่นั่นดินเป็นกรดมีเรื่องของการตรวจสภาพดินขึ้นมาที่นี่เนาะนะครับอ่านค่าเรื่องของ PS ต่างๆขึ้นมาบัดนี้ก็บอกว่าต้องเติมอันนี้ดินเป็นกรดถามว่าการมี PS ดีบ่ดีการตรวจค่า PS นั่นคือสิ่งที่ดีเพราะว่าเฮาจะได้รู้ว่าดินเฮาในสภาพว่าตอนนั้นมันเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชหรือบ่เนาะนะครับถ้ามันบ่มีเรื่องของการตรวจเฮาก็จะใช้อาการขาดเดาแต่ถ้าเฮาได้มีการตรวจเนี่ยมันก็จะได้ค่าที่แม่นยำและก็แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระบวนการทำงานของเฮามันก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าเฮาเฮ็ดแบบว่าขาดเดาขาดการไปแบบนี้นะครับมันเฮ็ดให้เฮาเสียหนึ่งเสียเวลาและก็ต้นทุนเฮาก็จะเพิ่มขึ้นเพราะเฮาบ่รู้ว่าในแปลงของเฮาค่า PS ของดินเนี่ยมันมีอยู่มันเป็นแบบใดมันเป็นกรดหรือมันเป็นด่างแต่ถ้าเฮามีการตรวจเนาะนะครับมันก็ซอยให้เฮาเนี่ยจัดการได้ง่ายขึ้นกระบวนการทำงานเฮาก็ง่ายขึ้นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะนะครับมันก็เลยให้พี่น้องเกษตรกรเฮาหลายๆคนเนี่ยเนาะนะครับหลงทางปนเปย์จะบ่อยบางคนบอกว่าข่อยบ่ได้เรียนรู้อีหยังมากมายข่อยบ่ได้ศึกษาอีหยังมากมายบาโอโนเขาบอกว่าตัวใดข่อยก็ใส่ตัวนั้นแล้วก็พอปลูกแล้วอย่างการปลูกพืชเนี่ยนะครับการปลูกพืชกับปลูกตามกันนะครับบางคนบอกว่าปลูกอันนี้เด้อบางคนปลูกอันนี้เด้ออันใดเป็นราคาไปปลูกอันนั้นเนาะนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง
เรื่องของยางพาราแต่ก่อนก็ว่าปลูกบ่ได้ทั้งภาคอีสานอีสานนี่ปลูกยางพาราบ่ได้ปลูกได้แต่ทางภาคใต้อย่างเดียวแต่พอมันมีคนเริ่มเอามาปลูกเนาะนะครับมันมีคนหัวหมอหัวแข็งดื้อว่าสั่นซะเอามาปลูกบัดนี้พอมาปลูกปึ๊บมันเป็นยังไงบัดนี้มันปลูกได้พอปลูกได้ปึ๊บมันกีดได้มีผลผลิตออกมาดีผู้นั้นก็ว่าเออมันปลูกง่ายผู้นี้ก็ว่าปลูกง่ายหลายคนก็ปลูกกันหน้าบัดนี้เนาะนะครับหลายคนก็ปลูกปลูกลงไปพอปลูกลงไปตอนนี้เป็นอันมันก็จะมีสภาพว่าส่วนหนึ่งบัดนี้เรื่องของยางหล่นตลาดเพราะยางหล่นตลาดมันก็เห็นราคาตกต่ำลงมานะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ดีใจน้ำพี่น้องเกษตรกรเด้อนะครับเพราะว่าช่วงนี้จากสภาพว่าที่เกิดโลกห่อนเนาะนะครับเฮ็ดให้ยางพาราเนี่ยขาดตลาดก็เลยราคายางพาราตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ดีใจน้ำพี่น้องเกษตรกรเนาะนะครับมีฉะนั้นเดี๋ยวมื้อนี้ว่าเรื่องของการดูแลต้นยางพารานะครับในช่วงที่เป็นราคาแบบนี้ให้พี่น้องเกษตรกรเฮาได้รับฟังกันนะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจปุ๋ยแบ็คแคทนะครับไปใส่กับยางพาราเดี๋ยวช่วงหน้าเฮากลับมาคุยกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปเบรกฟังเพลง1ผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ของการตองทุ่งเงินกันละกันนะครับกับเล็กรัชเมธครับผลงานเพลงมีชื่อว่าโลกทั้งใบครับ

0: โลกทั้งใบนะครับเล็กรัชเมศการตองถุงเงินเนาะนะครับอยู่มาฝากพี่น้องแฟนรายการโปรแกรมเพลงนิวโมเมนต์ซิงเกิลใหม่เนาะเป็นเพลงเขาของเล็กรัชเมศแล้วก็เอามาเฮ็ดดนตรีใหม่แล้วก็ลองคู่กับการตองถุงเงินนะครับถือว่าผลงานเพลงเพราะๆครับอยู่มาฝากตอนพี่น้องแฟนรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับฝากกับพี่กับน้องก็แล้วกันเนาะนะครับผู้ใดที่ปลูกพืชอยู่นะครับอยากได้ตัวซอยดีๆไปซอยเฮ็ดให้พืชของท่านสมบูรณ์แข็งแรงนะครับได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเนาะนะครับก็ฝากกับพี่กับน้องครับปุ๋ยแบล็คแคทลักยาเชื้อราแบล็คแคทวันปุ๋ยแบล็คแคทเป็นถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมนะครับที่จะไปเขาไปเติมเขาไปเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชให้กับต้นพืชของท่านนะครับลักะเพิ่มเรื่องราวของคุณภาพผลผลิตต่างๆนะครับเรื่องของรสชาติความกรอบต่างๆนะครับเพื่อให้ผลผลิตของท่านดีมีคุณภาพเนาะนะครับลักยาเชื้อราแบล็คแคทวันจะเข้าไปซอยป้องกันนะครับเรื่องของโรคเชื้อราต่างๆที่จะเข้ามาทำลายเรื่องของเพี้ยต่างๆเนาะนะครับฝากกับพี่กับน้องครับปุ๋ยแบล็คแคทลักยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับ1สายนี้จากสายนอครับ0454350074สวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสบายดีสวัสดีครับ
1: สบายดีไหมจ้า
0: อ๋อขอบคุณผู้สาวขาประจำทางอุบลราชธานีฝนตกบ่อีหล่าทั้งบ้านเจ้า
1: อ๋อและแดดร้อนมากเลยจ้า
0: คือกันคือกันโทรขอเพลงบ่หรือจังใด
1: โทรมาถามข่าวจ้า
0: โอ้โทรมาถามข่าวโอเคครับผมตอนนี้อ้ายก็สบายดีสบายดีจ้าขอบคุณหลายๆกันละกันเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนกันละกันเนาะ
1: จ้า
0: ครับผมครับสวัสดีครับครับขอบคุณผู้สาวยังง่วงอุทังบนราชธานีแล้วโทษมาให้กำลังใจเราน่าจะฟังรายการบาโอโนอยู่เนาะนะครับขอบคุณกันละกันนะครับ0454350074นะครับโทษเขามาพูดคุยกันหรืออยากสอบถามเรื่องราวของปุ๋ยแบล็คแคทหน้าไม่หรือในรายการก็ได้ตัวจะสั่งสื่อปุ๋ยนะครับสั่งสื่อปุ๋ยเนี่ยโทษไปหมายเลขโทรศัพท์นี่ครับ0892844075ครับพี่น้องครับ0892844075กันละกันเนาะนะครับถ้าอยากโทรเขามาหน้าไม่โทรมาพูดคุยกันโทรมาได้ครับ0454350074ครับอสมทอุบลราชธานีครับฝากกับพี่กับน้องเนาะนะครับปุ๋ยแบล็คแคทลักยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับก่อนที่เข้าไปฟังเพลงบาโอโนเกินไว้เรื่องราวของการดูแลต้นยางพารากับปุ๋ยแบล็คแคทลักยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับยังที่บอกกับพี่กับน้องชาวสวนยางครับว่าถ้าเข้าได้ดูแลมาในทุกช่วงดูแลต้นยางพาราของท่านให้ดีมาในทุกช่วงเนี่ยมันจะซอยเฮ็ดให้ท่านได้เรื่องของคุณภาพยางพาราได้เรื่องของการป้องกันโรคต่างๆนะครับบ่ว่าจะเป็นหากเน่าโคนเน่าบ่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเชื้อราต่างๆนะครับแม้กระทั่งเรื่องของยางหนาแข็งยางตายหนึ่งสามารถที่จะซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับในการใส่ปุ๋ยแบล็คแคทกับยางพารานะครับก็แนะนำว่าถ้าเป็นยางปลูกใหม่บ่ท่านได้กรีดเนาะนะครับปลูกใหม่เนี่ยท่านสามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับทุกเจ็ดมือฉีดพ่นไปที่ลำต้นและลงดินได้เลยนะครับเจ็ดมือฉีดพ่นเท่านึงถ้ายางหน่อยนะครับแต่ถ้ายางใหญ่แล้วเป็นต้นยางใหญ่แล้วฉีดพ่นทุกๆ1เดือนนะครับเดือนนึงฉีดพ่นเท่านึง

ซอยพี่น้องได้นะครับแม้กระทั่งยางเปิดกีดแล้วกะฉีดพ่นเดือนละครั้งได้เลยนะครับในโตปุ๋ยแบ็คแคทกะจะมีเรื่องของถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมจะเข้าไปฟื้นฟูเรื่องของระบบโครงสร้างของตนในส่วนต่างๆบ่ว่าจะเป็นนั่งทอน้ำเลี้ยงบ่ว่าจะเป็นทั้งระบบเรื่องของการสังเคราะห์แสงหรือแม้กระทั่งระบบปรากที่จะเข้าไปช้อนไส้หาอาหารเนาะนะครับเฮ็ดให้ทุกส่วนของลำต้นยางพารามีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นมิฉะนั้นท่านจะสังเกตได้หลังจากที่ท่านฉีดพ่นปุ๋ยแบ็คแคทกับต้นยางพาราไปนะครับ1อาการแรกเจนคือเปลือกนิ่มกีดง่าย2นะครับผลผลิตจะเพิ่มมากขึ้น3เรื่องของกลิ่นนะครับกลิ่นที่เป็นกลิ่นยางพาราผู้ใดอยู่กับยางพาราจะหูดีนะครับกลิ่นนะครับมันก็จะลดลงเนาะนะครับกลิ่นก็จะลดลงใบยางพาราของท่านกะจะเขียวใหญ่ขึ้นและที่สำคัญในช่วงหน้าฝนฤดูฝนนะครับมันก็จะซอยป้องกันเรื่องของเชื้อราได้เป็นอย่างดีเพราะว่าในช่วงหน้าฝนอย่าบางแปลงนะครับจะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่ในแปลงจะมีแอ่งน้ำเนาะจะมีแอ่งน้ำเล็กๆน้อยๆอยู่ในแปลงเฮ็ดให้รากต้นยางพารานะครับบ่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เฮ็ดให้หากยางพารานั่นเน่าเพราะรากยางพาราเน่ามันแซ่น้ำสิ่งที่จะเห็นนั่นก็คือเริ่มจะมีอาการใบหล่นใบเหลืองละกะใบหล่นหยอดกับบ่เดินพอมีปัญหาแบบนั้นปึ๊บเนาะนะครับมีปัญหาแบบนั้นปั๊บสิ่งที่จะตามมานั่นคือเรื่องของเชื้อรานะครับเชื้อราก็จะเข้ามาอยู่ในแปลงเข้าไปอยู่ในสวนนะครับจะเริ่มเติบโตได้ดีถ้าบ่มีการแก้ไขบ่มีการปรับปรุงบ่มีการเปลี่ยนแปลงบ่มีการหาผลิตภัณฑ์มาฉีดมาพ่นมาซอยเหลือนะครับต้นยางพาราต้นนั้นก็จะค่อยๆเสื่อมโทรมลงไปเสื่อมลงไปและที่สำคัญเชื้อราก็จะเริ่มเติบโตได้ดีพอเชื้อราจะเริ่มเติบโตได้ดีปุ๊บมันบ่หยุดแค่ต้นเดียวมันก็จะลามไปต้นอื่นเรื่อยมิฉะนั้นบริเวณรอบข้างหรือบริเวณใกล้ๆต้นนั้นนะครับมันก็จะเริ่มแห้งแล้วก็ตายลงไปนะครับสาเหตุตัวนี้มาจากเชื้อราที่เอิ้นว่าไฟท็อปเทอรานะครับไฟท็อปเทอรานี่ก็จะลามเนาะนะครับหรือที่เอิ้นว่าท็อปนั่นล่ะนะครับสาเหตุก็จะคือมันก็จะลามไปต้นอื่นมาเฮ็ดให้สวนยางพาราของท่านเนี่ยเสียหายนะครับบวกกับสภาพว่าดินที่เป็นกรดพร้อมนะครับมันก็จะลามได้เร็วเนาะนะครับถ้าเฮาศึกษาดีๆเฮาจะรู้ว่าถ้าดินเฮาเป็นกรดเนี่ยเชื้อราในดินจะลามได้เร็วถ้ามีต้นป่วยหรือถ้ามีต้นส้มเชื้อราเหล่านั้นก็จะเริ่มเติบโตได้ดีเนาะนะครับพี่น้องเฮาก็บ่จักชีบ่มีวิธีการที่จะแก้ไขตอนนี้มีแล้วเนาะนะครับมีปุ๋ยแบ็คแคทแล้วก็มียาเชื้อราแบ็คแคท1เอาไปฉีดเอาไปพ่นสามารถซอยพี่น้องได้ผู้ใดที่มีปัญหายางที่มีปัญหาราดำราชมพูเปลือกแข็งเนาะนะครับแล้วก็อยากได้ผลผลิตที่ดีเอาไปฉีดพ่นในช่วงนี้นะครับซอยพี่น้องเกษตรกรได้จริงๆนะครับบ่จําเป็นต้องแบบว่าเอ้ยคนปลูกไปกว่าจะได้ปลูกใหม่ใส่เวลาอีก7ปี8ปีกว่าจะได้กรีดยางพาราแต่ถ้าท่านใส่เลือกใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบ็คแคทฟื้นฟูใส่ระยะเวลา 3-4 เดือนเนาะนะครับต้นตัวที่มันเสื่อมโทรมตัวใดที่มันออกดีอยู่แล้วตัวใดที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วมันก็จะสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไปเชื่อว่าผลผลิตพี่น้องเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนท่านต่อการขายในช่วงนี้เนาะนะครับเรื่องของราคาค่อนข้างที่จะดีสำหรับยางพารานะครับก็ดีใจนะพี่น้องชาวสวนยางพารานะครับสวนยางพาราตอนนี้ก็ได้รับความนิยมปลูกกันหลายนะครับแม้กระทั่งบางคนโค่นแล้วก็ปลูกยางพาราใหม่เนาะนะครับพี่น้องทั้งอีสานเฮาบ่ว่าจะเป็นศรีสะเกษอุบลราชธานีสุรินทร์อำนาจเจริญยโสธรและหลายพื้นที่เนาะนะครับมีรายได้มีความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นกะย้อนว่ายางพารานี่ล่ะมิฉะนั้นเฮาต้องดูแลเขาให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่น้องถ้าเฮาดูแลดีผลตอบรับกลับมาดีเช่นเดียวกันนะครับผลตอบรับกลับมาดีเช่นเดียวกันเนาะนะครับมิฉะนั้นต้องใส่ใจลงไปนะครับสวัสดีทักทายคุณแม่ไพรมณีไกรยวงศ์นำนะครับทางอุบลราชธานีเนาะนะครับสวนไกรยวงศ์ก็เป็นอีกสวนหนึ่งที่ใส่ผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยแบ็คแคทครับยากินีสีม่วงนะครับยากินีสีม่วงแล้วก็มีโครงการในเรื่องของการต่อยอดไปที่การเลี้ยงโคเนาะนะครับปลูกยาแล้วมีหญ้าแล้วเอางัวมาเลี้ยงเอางัวมาขุนซื้องัวมาเลี้ยงจักหาเดือน6เดือนก็ขายออกจังซี่เนาะนะครับก็เป็นรายได้เป็นเรื่องราวการต่อยอดเนาะนะครับในอาชีพที่เจ้าของมีอยู่ปลูกยาไว้ที่แรกปลูกหญ้าไว้เพื่อขายแต่พอในช่วงบางช่วงยังช่วงนี้เนาะนะครับหญ้าหลายก็เอางัวมาเลี้ยงเพื่อที่จะเอาหญ้าเจ้าของให้งัวกินแล้วก็สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องได้นะครับก็เป็นอีก1อาชีพอีก1โครงการดีๆนะครับเป็นอีก1ตัวอย่างดีๆเนาะนะครับสำหรับผู้ใดที่อยากเรียนรู้หรืออยากไปแบ่งปันเรื่องราวของกระบวนการปลูกหญ้าหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงงัวเนาะนะครับก็ไปสอบถามไปศึกษาได้นะครับกับคุณพ่อสัญญาไกรยวงศ์คุณแม่ไพรมณีไกรยวงศ์อยู่ที่บ้านปะอาวเนาะนะครับบ้านปะอาวตำบลปะอาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมืออื่นบาโอโนกับมินัดในช่วงเศร้าก็จะไปทางเขื่องในเนาะนะครับพ่อโสพลทับทิมหินนะครับกับโทรมาสั่งปุ๋ยแบ็คแคทบอกว่ามาส่งเด้อมาสั่นเนาะนะครับกับมืออื่นเดี๋ยวช่วงเศร้านะครับจะเอาไปทรงเพราะว่าช่วงบ่ายมื้ออื่นมีนัดกับแม่โซภาเกษานะครับว่าสิเอาบักทุเรียนมาแบ่งปันให้พี่น้องแฟนรายการพี่น้องในพื้นที่ทางอำเภอโขงเจียมบอกว่าอันบ้าโอโน่จะไปสวนทุเรียนเอาบักทุเรียนมาแน่เนาะนะครับก็จะเอาไปฝากพ่อฝากแม่นำแล้วก็เอาไปฝากพี่ตอนน้องทางบ้านนำมื้ออื่นบ้าโอโน่ก็จะไปจัดรายการอยู่ทั้งผุนละทั้งอสมทศรีสังเกตนะครับฝากทั้งสร้างเทคนิคทั้งผุนเนาะนะครับเตรียมไม่ให้น้ำแน่เพราะว่ามืออื่นว่าจะเข้าไปจัดรายการอยู่ทั้งผุนละกาจะเข้าไปเอาบักทุเรียนอยู่ที่งานเกษตรนะครับของสวนแม่โซภาเกษานะครับเอาไปแบ่งปันให้พี่น้องเข้าได้ชิมได้กินกันเนาะนะครับนี่แหละครับเรื่องราวดีๆมันก็มีแต่บาโอโนอยู่กับปุ๋ยแบ็คแคทนี่บอกเลยครับว่ามีแต่สิ่งดีๆฝากพี่ตอนน้องเนาะนะครับไปเห็นมองใดก็ประทับใจอย่างพี่น้องทั้งสปปลาวที่เพิ่นเอาไปใส่เนาะเอาไปใส่กับบักกาแฟนะครับเอาไปใส่กับบักแตงเอาไปใส่กับบักทัวตอนนี้รู้สึกว่าทั้งสปปลาวก็จะมีการใส่กับพืชที่หลากหลายขึ้นนะครับบักนาวบักทัวบักแตงเนาะนะครับเอาไปเอาปุ๋ยแบ็คแคทไปใส่บอกว่าผลผลิตก็ดีขึ้นรายได้ก็ดีขึ้นนะครับก็ดีใจนำพี่น้องเกษตรกรในทุกพื้นที่กันละกันเนาะนะครับอย่างที่บอกแล้วครับเข้ามาประสบความสำเร็จเรื่องของการเกษตรเนี่ยปลูกพืชชนิดใดก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลสร้างรายได้ที่เป็นรายได้ที่มั่นคงเช่นเดียวกันเนาะนะครับบ่จะเป็นปลูกฝรั่งบ่จะเป็นปลูกทุเรียนบ่จะเป็นปลูกเงาะปลูกมังคุดหรือปลูกยังกระตามสร้างนะครับบางคนก็ปลูกความละอาสร้างความหลากหลายในพื้นที่เนาะนะครับปลูกหลายสิ่งหลายอย่างในหัวในแปลงแต่สิ่งสำคัญนั่นคือการดูแลการใส่ใจนะครับบางคนปลูกหลายกว่าจะได้ผลผลิตก็ใส่เวลาหลายปีกว่าที่จะประสบความสำเร็จก็ใส่เวลาหลายปีแต่ถ้าบางคนหู้เนาะนะครับบางคนเรียนรู้ดีการจัดการดีก็สามารถที่จะสร้างผลผลิตได้ในเวลาที่รวดเร็วและก็ผสมความสำเร็จอย่างรวดเร็วอย่างทุกมือนี่นะครับในหลายพื้นที่หลายคนเนี่ยก็เป็นเกษตรมือใหม่เนาะนะครับเป็นเขาเอ่ยว่ายังฟาร์มเมอร์เป็นคนรุ่นใหม่ในการเหตุการณ์เกษตรนะครับกะประสบความสำเร็จได้รวดเร็วเพราะบางคนใส่เทคนิคต่างๆนะครับมิฉะนั้นการปลูกพืชมีเทคนิคมีกระบวนการต่างๆส่งเสริมให้ท่านประสบความสำเร็จได้ในทุกรูปแบบครับอย่าลืมกับฝากกับพี่กับน้องเนาะนะครับนึกถึงปุ๋ยที่จะเป็นถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมนะครับนึกถึงปุ๋ยแบ็คแคทลักยาเชื้อราแบ็คแคทวันเนาะนะครับฝากไว้กับพี่กับน้องมีโปรโมชั่นจังไหนแน่ราคาปุ๋ยแบ็คแคทนี่แบบไดบาโอโนเนาะนะครับปุ๋ยแบ็คแคทชุดหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่1,980บาทประกอบไปด้วยปุ๋ยแบ็คแคทชนิดผง1ขวดแล้วก็ปุ๋ยแบ็คแคทชนิดน้ํา1ลิตรนะครับผสมน้ําได้2,000ลิตรเนาะนะครับผสมน้ําได้2,000ลิตรส่วนยาเชื้อราแบ็คแคท1นะครับ1ขวดปริมาณ1ลิตรผสมน้ําได้1,000ลิตร
นะครับราคาอยู่ที่ 1,540 บาทถ้าสั่งซื้อนะครับมีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางอยู่ที่150บาทนะครับ150บาทยังสั่งปุ๋ยแบคแคทชุดหนึ่ง 1,980 บาทกระบวกไปอีก150บาทก็จะเป็น 2,130 บาทเนาะนะครับถ้าสั่งซื้อยาเชื้อราแบคแคทวันขวดหนึ่งเนาะ 1,540 บาทก็บวกไปอีก150บาทก็จะเป็น 1,690 บาทนะแบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านสั่งซื้อคู่กันทั้งปุ๋ยแบคแคทและก็ยาเชื้อราแบคแคทวันนะครับมีโปรโมชั่นให้จากปกติ 3,520 บาทนะครับลดทันที่100บาทแล้วก็ฟรีขาดจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับได้ผลิตภัณฑ์2ตัวทั้งปุ๋ยแบคแคทและก็ยาเชื้อราแบคแคทวันเนาะนะครับหรือผู้ใดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับสั่งซื้อปุ๋ยแบคแคทไปไว้ขายไปไว้จำหน่ายนะครับก็มีโปรโมชั่นให้ถ้าซื้อ6ชุดแถมให้ฟรี1ชุดเนาะนะครับถ้าซื้อ10ชุดแถมให้ฟรี2ชุดถ้าซื้อยกลังนะครับยกลังจะมีอยู่24ชุด1ลัง24ชุดนะครับราคา 37,920 บาทเอาไปจำหน่าย 1,980 บาทจะมีกำไรอยู่ที่9,600 บาทนะครับอันนี้บ่แม่นว่าเจ้าคือบ่ขายราคาอันลั่งให้ผู้ซื้อสุดหนึ่งสันบาโอโนต้องเข้าใจว่าครับมันมีเลทในการค่าการขายเนาะนะครับซื้อหลายประหยัดต้นทุนลงไปหรือผู้ใดเฮ็ดสวนอยากประหยัดต้นทุนกะซื้อหลายๆเนาะนะครับมันจะมีราคาทรงแล้วก็มีราคาปีกเป็นธรรมดาของการค่าการขายครับพี่น้องนะครับซื้อหลายก็ได้ตลดต้นทุนลงไปถ้าซื้อน้อยต้นทุนกะสีสูงไปนะครับถ้าบางคนบ่ได้ใส่หลายเนาะนะครับบางคนบ่ได้ใส่หลายซื้อชุดนึง 1,980 บาทก็ใส่ได้2ปีถึง3ปีแบบนี้ก็มียกตัวอย่างยังแม่ใหญ่ผองอยู่ทางสปป.ลาวซื้อชุดนึงใส่ได้2ปีแต่ว่าผลผลิตเพิ่มมากขึ้นรายได้ก็เพิ่มมากขึ้นเนาะนะครับมันก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าปุ๋ยแบคแคทเนี่ยตาเปิดใส่แล้วนะครับอยู่ได้5ปีครับพี่น้องนะครับถึงราคาจะแพงแต่มันจะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นอย่างเช่นบ่ต้องผสมหลายโตบ่ต้องผสมหลายขวดนะครับการผสมปุ๋ยผสมยาก็บ่ต้องยุ่งใหม่บ่ต้องยุ่งมือใส่แต่ปุ๋ยแบคแคทยาเชื้อราแบคแคทวันนะครับถ้ามีหมอดมีแมงเนาะนะครับถ้ามีแมลงอยู่ในแปลงของท่านท่านจังใส่เรื่องของยาหมอดยาแมงเข้ามายกตัวอย่างพี่ศรีวิไลสวนครูจีปีนี้ลดของการใส่ยาเพียลงไปอย่างมหาศาลแต่ก่อนปีหนึ่งปีหนึ่งใส่ยาใส่ยาเพียเนี่ยเนาะนะครับหลายขวดแต่ว่าปีนี้ใส่ยาเพียเบิดไปที่900มิลลิลิตรประมาณเหลืออยู่ประมาณ100มิลลิลิตรนะครับบ่ถึงขวดบ่ถึงลิตรเนาะนะครับนี่อยากบอกว่าถ้าใส่ทั้งปุ๋ยแบคแคทและก็ยาเชื้อราแบคแคทวันมันก็จะลดต้นทุนเรื่องของยาเพียยาแมงยานอนลงไปเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาห่างไกลจากการใส่สารผิดสารเคมีสุขภาพก็ดีพร้อมครับพี่น้องครับมื้อนี้เบิ่งเวลาแล้วเวลาเบิดเบิดเวลาครับขอบคุณพี่น้องที่มองทุกวันที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแมวดำน้ำทางกับปุ๋ยแบคแคทนะครับทางอสมทศรีสะเกษ FM 95.0 MHz ทางอสมทอุบลราชธานี 107.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับมื้ออื่นพอๆกันใหม่ครับรายการแมวดำน้ำทางกับปุ๋ยแบคแคทอำนวยอวยชัยพี่น้องเฮามีความสุขมีเงินใส่สุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันใหม่มื้ออื่นครับมื้อนี้ไปแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขอบคุณสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันปวนต้ายิงเจ้าหน้าที่อสเสียชีวิตคนร้ายประกบยิงเจ้าหน้าที่อสอับดุลเลาะห์ยามาเสียชีวิตบริเวณ4แยกบ้านต้นมะขามหมู่ที่4ตำบลม็อบมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีตำรวจสภ.ยะรังเข้าตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มคว่ำอยู่ปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่3ปลอกสอบสวนทราบว่าขณะที่อสอับดุลเลาะห์ซึ่งเป็นชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมขี่รถจักรยานยนต์กลับจากไปส่งลูกที่โรงเรียนตาดีกาในพื้นที่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุอสอับดุลเลาะห์ชะลอรถเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายคนร้ายที่ซุ่มอยู่ได้ยิงใส่อสอับดุลเลาะห์ก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีด้วยรถจักรยานยนต์พังงาปฏิบัติการค้นหา3ผู้สูญหายเหตุเรือท้องแบนจมกลางทะเลอ่าวพังงาความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กจมลงกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลให้มีผู้สูญหาย3รายซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างพายเรือยักษ์พายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุและเมื่อเลิกงานได้เล่นเรือกลับบ้านขอไปค่ะได้เล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ถูกฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายทั้งเรือและคนล่าสุดปภ.พังงาจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ค้นหาผู้สูญหายเพื่ออำนวยการและประสานการปฏิบัติการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติการค้นหาเป็นการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานรวมทั้งชาวประมงในพื้นที่ที่ร่วมกันนำเรือออกค้นหาในบริเวณที่เกิดเหตุและพื้นที่โดยรอบนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงายังได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18จังหวัดภูเก็ตสนับสนุนเรือยางท้องแบน1ลำและเจ็ตสกี1ลำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาผู้สูญหายในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาว15ลำออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบผู้สูญหายหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง3รายในขณะที่ทุกหน่วยงานจะประชุมร่วมกันเพื่อประเมินสถานการณ์วางแผนการค้นหาและระดมกำลังพลรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปพายุ2ลูกเข้าญี่ปุ่นทำดินถล่มเจ็บ3สูญหาย1พายุไต้ฝุ่นเมฆคลาและพายุโซนร้อนฮิโกสพัดถล่มหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นในวันนี้จนทำให้เกิดฝนตกหนักและดินถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน NHK สื่อสาธารณะของญี่ปุ่นระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนสูญหาย1คนหลังเกิดเหตุดินถล่มทะลักเข้าทับถมบ้านพักอาศัยสูง2ชั้นหลัง1โดยดินโคลนและเศษซากความเสียหายทะลักเข้าเต็มชั้น1ของตัวบ้านที่อยู่ในเมืองฮิราโอจังหวัดยามากุจิพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่วันพุธสำนักงานอุตุนิยมวิทยาในท้องถิ่นระบุว่าปริมาณน้ำฝนในเมืองยานาอิซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงวัดได้สูงค่าถึง350มิลลิเมตรไปแล้วและจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพประชาชนหลายพันคนในพื้นที่รวมถึงในเมืองโอชิมะในจังหวัดในกรุงโตเกียวและจิโมระจังหวัดชิซูโอกะท่ามกลางความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ดินถล่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลสนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อสมท107 MHz MCOT Radio Network
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

ณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: มาแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่2ของมหานครชาร์ต M-Card Radio Network ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz ครับครั้งที่1086ครับตอนนี้ชั่วโมงที่แล้วเปิด20ถึง10ไปแล้วชั่วโมงนี้ก็เป็นฮิตที่10ไปจนถึง1เปิดมากับ3ผลงานเพลงครับเพลงในฮิตที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจากก้านตองทุ่งเงินครับกับผลงานเพลงแก้บนครับเพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่15ในสัปดาห์ที่แล้วครับ
1: ใช่แล้วนะคะแล้วเพลงนี้นี่อยู่ในมหานครชาร์ตของเรามายาวนานมากเลย37สัปดาห์นะคะเคยอยู่ในฮิตที่1ถึง11สัปดาห์ด้วยกันนะคะส่วนฮิตที่9ค่ะลงมาจากฮิตที่8ค่ะสิทธิ์ของเจ้าจากอ้ายไหมไทยหัวใจสิมนะคะ
0: ครับผมและที่จบไปเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงจากทีทีเรคครับกับผลงานเพลงเต้ยสั่งลาครับนี่ก็ลงมาไกลนิดนึงครับจากฮิตที่2มาเป็นฮิตที่8ในสัปดาห์นี้ครับ
1: ค่ะลงมาไกลเลยเนาะนะคะแล้วก็เคยอยู่ในฮิตที่1มาถึง4สัปดาห์ด้วยกันนะคะ
0: ครับผมถ้างั้นก็ไม่รอช้านะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฮิตที่7กันเลยครับ
1: ไปค่ะ
2: ฮิตที่7

0: เอาละค่ะนี่อีก3ฮิตด้วยกันนะคะเริ่มต้นกันที่ฮิตที่7ค่ะเพลงนี้คุณแม่จ๋าเปิดแล้วเรียบร้อยกลางดาวนะคะลงมาจากฮิตที่6ค่ะจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะซึ่งเพลงนี้นี่เคยอยู่ในฮิตที่1ถึง4สัปดาห์เลยด้วยกันค่ะ
1: ครับผมและในฮิตที่6ครับขึ้นมาจากฮิตที่13ผลงานจากวงแอลกอฮอล์ครับกับผลงานเพลงแค่ฝุ่นครับเพลงนี้ก็เข้ามา3สัปดาห์แล้วครับ
0: นี่นะคะก็ขึ้นมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยจากฮิตที่13ขึ้นมาฮิตที่6เลย
1: ขึ้นชาร์ตเลยเหมือนกัน
0: เนาะนะคะแล้วก็ฮิตที่5ค่ะยังคงที่อยู่ที่เดิมนะคะขอกำลังใจจากหนูเล็กกากาฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะอุ้ยหนูเล็กกากานี่ไงเห็นไหมมี2เพลงอยู่ในชาร์ตเลยนะคะเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตของเรายาวนานที่สุดเลยค่ะนะคะ38สัปดาห์แล้วเคยขึ้นถึงอันดับสูงสุดนะคะที่ฮิตที่2เลยค่ะนะ
1: ครับผมเมื่อกี้เห็นเสียเปียกบอกว่าตีสามมายัง
0: ยังไม่ได้ฟังใช่ไหมเขาไม่ตั้งใจฟังไงเขาก็เลยไม่รู้ว่ามาหรือยังไม่มา
1: โอเคเพลงต่อไปแล้วเสียนะมาแล้วฮิตที่4ไปฟังกันเลย
0: ไปต่อกันที่ฮิตที่4เลยค่ะ
2: ฮิตที่4

0: จัดให้แล้วนะครับผมตีสามของบอสธีรพงศ์นะครับเห็นว่าเป็นวันเกิดของน้องบอสด้วยวันนี้ก็สุขสันต์วันเกิดให้กับน้องบอสธีรพงศ์ด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ขึ้นมาถึงฮิตที่4เลยทีเดียวนะคะสำหรับตีสามนี่หลายๆคนกำลังเชียร์กันอยู่นะคะขึ้นมาจากฮิตที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะฮิตที่3วันนี้ค่ะยังคงที่อยู่ที่เดิมดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่นะคะอยู่ในมหานครชาร์ตมาแล้วถึง27สัปดาห์ด้วยกันนี่ถือว่ายาวนานเหมือนกันเนาะแล้วก็อยู่ในฮิตที่1ถึง14สัปดาห์โอ้โหอยู่ในฮิตที่1ก็ยาวเหมือนกันนะคะสำหรับเพลงนี้แล้วก็ยังอยู่นะในท็อปทีและไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยนะคะเพลงนี้นะฮิตยาวๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
8: ฮิตที่2

0: บิ๊กที่2ในสัปดาห์นี้นะคะปริญญาไก่ตีค่ะจากแม็กอภิสิทธิ์ฟิชเชอริงกับบุ๊กสุภการมีใครกำลังเชียร์เพลงนี้อยู่บ้างไหมเอ่ยขึ้นมาไกลมากๆเลยนะจากฮิตที่9นะคะสัปดาห์นี้ขึ้นมาอยู่ในฮิตที่2ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายถึงฮิตที่1แล้วครับผมทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับผมฮิตที่1สัปดาห์นี้ยังคงที่อยู่ครับกับผลงานเพลงจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชกับพันธ์วรการนะครับผมกับผลงานเพลงหม้อหุงข้าวครับเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงหน้านะครับผม
2: ฮิตที่

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุชานำทัพปชปบุกใจกลางเมืองใช้รถไฟฟ้าตระเวนหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนชี้ชะตากรุงเทพวันพรุ่งนี้การหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักนายอนุชาบุรุษไชยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข5ผนึกกำลังร่วมกับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์อย่างพร้อมเพรียงนำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือนายกรจาติกาวณิชดร.การดีเหลียวไพโรจน์นายสกลทีภริยกุลนายองอาจคร้ำไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรครวมถึงนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคพร้อมด้วยทีมคนรุ่นใหม่ของพรรคยกขบวนลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงอย่างต่อเนื่องคณะผู้บริหารพรรคเลือกใช้วิธีการเดินทางที่สะท้อนวิถีชีวิตคนเมืองด้วยการขึ้นรถไฟฟ้า BTS จากสถานีบางนามาลงสถานีพร้อมพงษ์ท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากประชาชนที่พบเห็นตลอดเส้นทางก่อนจะเข้าห้างสรรพสินค้า DM Quartier นายอนุชาและคณะได้ใช้โอกาสนี้เดินทางพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองสร้างสีสันในการหาเสียงในห้างสรรพสินค้าอย่างน่าสนใจและร่วมวงรับประทานอาหารกลางวันที่ Quartier Food Hall เพื่อเติมพลังก่อนลุยต่อในช่วงบ่ายนายอนุชาได้เลือกรับประทานเมนูโปรดอย่างข้าวหน้าเนื้อพร้อมนั่งพูดคุยอย่างเป็นกันเองจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยัง Central Embassy โดยใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ก่อนเดินสายรณรงค์ต่อที่ Central World และปิดจบการเดินหาเสียงโค้งสุดท้ายที่สยามพารากอนซึ่งได้รับการกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นนายอนุชากล่าวว่ากรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้พร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพกาเบอร์5เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับคนทุกคนอย่างทั่วถึงวันพรุ่งนี้คือการกำหนดอนาคตกรุงเทพอีก4ปีซึ่งพรรคนำเสนอแนวทางที่ถูกต้องบนพื้นฐานของความเป็นจริงในการบริหารงานที่โปร่งใสโดยตนสกทั้ง50เขตจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมแล้วที่จะเข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบและผลักดันนโยบายเพื่อรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกๆคนก่อนปิดภารกิจช่วงเย็นนายอนุชาทีมงานจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามุ่งหน้าที่ลานพาร์คพารากอนเพื่อประกาศย้ำความมุ่งมั่นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ชาวกรุงเทพจะออกไปใช้สิทธิ์กำหนดอนาคตในวันพรุ่งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่พัทยาติดตามรายละเอียดเหตุหนุ่มออสซี่ฆ่าสาว17ยัดกระเป๋าทิ้งศพจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาจับกุมนายไซมอนปีเตอร์คาร์แมนสัญชาติออสเตรเลียผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าสาววัย17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนที่จะนำศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ไปทิ้งในป่าหญ้าริมทางรถไฟช่วงซอยเขามะกอกโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะเตรียมหลบหนีกลับประเทศพร้อมแจ้งข้อหาหนักก่อนควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดพัทยาฝากขังผลัดแรกล่าสุดพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางไปยังสภ.เมืองพัทยาเพื่อติดตามความคืบหน้าของสำนวนคดีรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้มีการรับกุมครบถ้วนพร้อมขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสภ.เมืองพัทยาตั้งแต่รับแจ้งเหตุการลงพื้นที่ตรวจสอบการไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและการสืบสวนติดตามจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในเวลาเพียง6ชั่วโมงก่อนหลังเกิดเหตุพร้อมกันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้มอบรางวัลแก่ชุดสืบสวนสภ.เมืองพัทยาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หลังสามารถคลี่คลายคดีสะเทือนขวัญที่ได้รับความสนใจจากสังคมได้อย่างรวดเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network นี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่าM-Cot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
1: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับเปิดต้นชั่วโมงมากับผลงานเพลงจากมินตราอินทิรานะครับว้าวแล้วก็แพรชนาน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มและก็ก้อนหินสิ้นใจจากแคทกรัติการครับผม
1: 3เพลงนี้นี่มีแต่เพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะพูดถึงเนี่ยมีเรื่องของน้ำค้างบนหญ้าก้อนหินว้าวนี่ก็ลอยละลอยลมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าฝนกำลังจะมา
0: แต่ผมกำลังจะหลับแล้วเมื่อกี้ฟังเพลงไป
1: เคลิ้มเพลินอากาศดีไงน้องคิดตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะ
0: ครับใช่แล้ววันนี้น่าจะตกเยอะอยู่เหมือนกัน
1: ใช่เพราะฉะนั้นใครจะออกไปไหนก็ดูสภาพอากาศด้วยเตรียมตัวให้พร้อมนะคะส่วนใครซักผ้าก็เก็บผ้าด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะคะอ่ะอยู่กับเราต่อค่ะชั่วโมงที่3ชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะรับสายหน้าใหม่กันนะเผื่อว่าจะมีใครอยากคุยกับเรา2คนนะคะ
0: ครับผมก็โทรมาได้ที่022481366นะครับ022481366ก็
1: ใช่แล้วกวางน้อยรับสายอยู่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวระหว่างรอสายนะคะเปิดเพลงนี้ให้ฟังดีกว่านะก่อนที่ฝนจะตกค่ะเดี๋ยวเราพรมน้ำมนต์ให้กันก่อนนะคะอาบน้ำมนต์จากพิมดาค่ะ

0: นี่แหละค่ะถ้าเป็นที่รักไม่ได้จากพี่นิกเซอร์ปี้มีคนขอมาหลังใหม
1: ่
0: จริงๆเขาจะได้หน้าใหม่อยู่แล้วนะแต่เขาไม่รับสาย
1: ก็เลย
0: นะคะจัดให้เลยนะคะ
1: แต่ตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งสายครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่นพดลครับผม
2: ครับผม
1: ทำอะไรครับวันนี
2: ้อ๋อกำลังไปเที่ยวครับ
1: ไปเที่ยวไหน
2: ไปเรื่อยเปื่อยตอนนี้กำลังไปเรื่อยเปื่อย
0: ไปเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายปลายทางเลยเหรอ
2: ปวดเกษียณแล้วก็ตอนนี้ก็เตะฝุ่นใส่กระสอบส่งนอก
1: หิวเมื่อไหร่ก็แวะตรงนั้นแล้วก็หาอะไรกิน
0: ไปอะใครอะไปคนเดียวหรอ
2: มากับลูกครับ
0: อายุเท่าไหร่ละคะโตหรือยัง
2: โอ้โตแล้วครับ
0: โอ้โตแล้วสบายเลยไปเที่ยวกับพ่อได้เลย
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กจะแนะนำที่ท่องเที่ยวอยู
2: ่โตแล้วครับโตแล้วครับ
0: โตแล้วเนาะนะคะ
2: ครับผม
1: แล้ววันนี้พี่นพดลอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: คนชื่อเดือนครับ
1: คนชื่อเดือนจากสายันสัญญาใช่ไหมครับ
2: ผมครับผม
0: มองไปขายไหมคะ
2: FC 95 FC พี่เป้าทุนายครับ
0: ได้เลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวนี้อยากฟังเพลงแบบย้อนยุคเก่าๆหน่อยเนาะ
2: ครับผม
0: นะคะได้เดี๋ยวจัดให้เดินทางปลอดภัยนะคะ
2: ครับ
0: ฝนจะตกหรือยังเนี่ยฝนน่ะ
2: มันไม่ตกฮะได้แต่ร้อนอย่างเดียว
1: เที่ยวให้สนุกนะครับผม
2: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับ
1: สายันสัญญาคนชื่อเดือนครับ

0: งพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุก

0: างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
6: ก่อนที่จะเข้าโฆษณาเมื่อกี้ก็จะมีคนชื่อเดือนของสายันสัญญาที่ขอขึ้นมาแล้วก็มีมนรักดอกคำใต้จากวินัยทิพวรรณ
5: ใช่นะคะก็ได้ฟังเพลงเก่าๆแล้วก็คิดถึงเพลงเก่าๆก็เลยหยิบมาฝากกันนะคะ
6: แล้วก็ยังคงจะฟังเพลงเก่าๆต่อ
5: ยังเก่าต่อนะคะวันนี้อารมณ์แบบว่าอยากฟังเก่าๆนิดนึงเนาะคุณผู้ฟังช่วยกันเลือกได้นะคะหลังไมค์ก็ได้หรือทาง Facebook Live ก็ได้อยากฟังเพลงไหนที่มันเก่าๆหน่อยก็พิมพ์มาบอกกันได
6: ้โอเคเดี๋ยวเพลงต่อไปจากสุเทพวงศ์คำแหงนะครับเพียง

0: นี่ล่ะค่ะอุ้ยเหมือนย้อนยุคเลยนะ
1: เพียงคำเดียวนะฮะจากสุดเทพแล้วก็หัวใจกระดาษครับผม
0: ค่ะนะคะสองเพลงที่เป็นเพลงออกแนวลูกกรุงเลยนะเก่าๆหน่อยนะคะ
1: ผมชอบ
0: ชอบใช่ไหมชอบเหมือนกันนะเออต้องไปลองฟังช่วงอะไรนะช่วงลูกกรุงใช่ไหมน้องกวางตอนเช้าก็จะมีเปิดให้วันเสาร์อาทิตย์นะคะ
1: ครับผม
0: อ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็
1: บ่ายสามห้าสิบนาทีสิบนาที
0: ชั่วโมงละ
1: ใช่คร
0: ับนะคะเดี๋ยวเราก็ไปฟังเพลงกันเรื่อยๆยาวๆเนาะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาและสมคริสค่ะในช่วงของจ่อคิวฮิตวันนี้มี5เพลงไหนมาฝากกันเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะคะ
1: ค
0: เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสัก2เพลงเนาะ 2-3 เพลงนะคะเดี๋ยวรอดูเวลาเนาะอ่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา16นาฬิกา

0: ่อเป็นนิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทหารพลันเข้มชายแดนสกัดจับ3แรงงานชาวกัมพูชาเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติจ่ายเงินค่าเดินหน้ารายละ 7,500 บาทถึง 8,000 บาทหวังกลับเข้ามาทำงานในฝั่งไทยพันโทเดชทัศน์เฉลิมจิตผู้บังคับกองร้อยทหารพลานที่1202นำกำลังพลกองร้อยทหารพลานชุดควบคุมทหารพลานที่12ลาดตระเวนและเฝ้าพื้นที่ตะเข็บชายแดนอย่างเข้มงวดกระทั่งเดินเท้ามาถึงบริเวณพื้นที่บ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นพบเป็นชายชาวกัมพูชา3คนตรวจสอบแล้วทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตทราบชื่อคือนายฮางหุ่นอายุ37ปีนายวันโซเพียอายุ18ปีและนายคองลาอายุ32ปีส่วนผู้นำทางชาวกัมพูชาชื่อนายแดนไหวตัวทันอาศัยจังหวัดชุลมุนวิ่งหลบหนีข้ามแดนกลับไปประเทศกัมพูชาได้จากการซักถามเชิงลึกทั้ง3คนให้การรับสารภาพว่าเคยเข้ามาทำงานในประเทศไทยทั้งงานคัดแยกรองเท้ามือ2และงานห้องเย็นแต่ได้เดินทางกลับประเทศไปในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและต้องการกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้งจึงได้ติดต่อขบวนการนำพาชาวกัมพูชาให้มาส่งที่ชายแดนโดยจ่ายค่าหัวค่าในหน้าคนละ 7,500 ถึง 8,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้จะจ่ายก็ต่อเมื่อเดินทางไปถึงที่หมายและจะให้กับคนขับรถชาวไทยที่จะมารับช่วงต่อเพื่อส่งให้กับนายจ้างแต่สุดท้ายก็มาถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกุมได้เสียก่อนปฏิบัติการค้นหา3ผู้สูญหายเหตุเรือท้องแบนจมกลางทะเลอ่าวพังงาระดมทุกภาคส่วนและชาวประมงร่วมกันค้นหาความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กจมกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้สูญหาย3รายได้แก่นายนุสรเจนไพรอายุ71ปีนางสาวอาริยากาหลงอายุ27ปีและนายปฏิวัติบุญยัตเถียนอายุ65ปีซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างพายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุและเมื่อเลิกงานได้แล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ถูกฝนตกหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายไปทั้งเรือทั้งคนล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และค้นหาผู้สูญหายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาว15ลำออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบผู้สูญหายหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และเมื่อเวลา 12:15 นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง3รายขณะที่เวลา 13:00 นทุกหน่วยงานได้ประชุมประเมินสถานการณ์วางแผนการค้นหาและระดมกำลังพลรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดสหรัฐโจมตีอิหร่านตอบโต้เหตุโดรนโจมตีเรือสินค้าในฮอร์มุซกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ชะตากรรมข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวที่ทั้งสองประเทศเพิ่งบรรลุร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ต้องตกอยู่ในความไม่แน่นอนกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมเผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้โจมตีคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีเรดาร์ชายฝั่งของอิหร่านสื่อของอิหร่านรายงานว่ามีวัตถุระเบิดตกใส่พื้นที่บริเวณรอบๆท่าเทียบเรือในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซแต่ไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อสมท 107

0: Megahertz MCOT Radio Network อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: ชั่วโมงที่สุดท้ายแล้วที่4แล้ว นะคะก็อยู่กันในชั่วโมงที่เราจะมีเพลงจ่อคิวฮิตมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ
1: ครับ
0: จ่อคิวฮิตตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึงที่3กรกฎาคมนะคะกันทั้งอาทิตย์เลยเพลงแรกเลยหวานๆเลยนะคะไทยๆหน่อยเนาะมีดนตรีไทยด้วยชื่อเพลงว่าคะหนึ่งนิดค่ะจากพี่โกนิพนธ์สังกัดทันเซียมิวสิกนะคะคำร้องทำนองค่ะได้พี่หวายเนวดายมาช่วยเขียนกับพี่โกนิพนธ์นะคะแล้วก็ทำนองก็ได้พี่หวายเนวดายนะคะแต่งทำนองให้เรียบเรียงดนตรีโดยค่ะพี่โครรับพัดนะคะแล้วก็พี่คีอะไรเนี่ยคีหันเหรอคีหัน คีหันดีๆเหรอหรืออะไรพี่แล้วก็พี่ PART นะคะอุ้ยชื่อเขายากจังเลยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ฟังก็เลยแบบว่าอ่านยากนิดนึงนะคะ
1: ครับผมมาเพลงต่อมานะครับเป็นผลงานเพลงจากอาร์มชุติมาและก็สแน็คอัจฉรีครับผมชื่อว่าเฮาบ่ฮักกันตอนใด
0: ไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: เฮาบ่ฮักกันตอนใดผลงานเพลงจากอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีครับผมสังกัด S1 Music คำร้องทำนองได้อาร์มชุติมานี่แหละครับแล้วก็เรียบเรียงโดยอนุช
1: อนุชหรือเปล่าเนาะอนุชชื่อยากแล้วคุณผู้ฟังเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นชื่อเฉพาะของเขาด้วยนะคะก็ผ่านไปแล้ว2เพลงค่ะนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเพราะๆอีก1เพลงเนาะถ้าเกิดว่าชอบก็ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะไปต่อกันที่เพลงที่3ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องธัญญาชัชยานะคะหลังจากที่น้องธัญญานี่เขาปล่อยเพลงเร็วๆมาแล้ว2เพลงนะคะครั้งนี้มาเป็นเพลงแบบเพราะๆช้าๆนะคะชื่อเพลงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงช้าๆเพราะๆนะคะต้องจากกันเพราะรักเธอคือดวงอาทิตย์ฉันคือดวงจันทร์ที่แสนต่ำต้อยต้องคอยพึ่งพาแสงจากเธอเป็นไงล่ะความหมายลึกซึ้งไหมเพลงนี้ชื่อเพลงว่า
1: เดี๋ยวจะต้องเข้าใจวิทยาศาสตร์นิดนึง
0: เออนิดนึงเนาะเพราะดวงจันทร์เขาไม่มีแสงในตัวเองก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องพึ่งพาแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเขาก็เปรียบความรักของเขาอะเนาะว่าเธอคือดวงอาทิตย์ฉันคือดวงจันทร์นะคะชื่อเพลงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จากธัญญาชัชยาสังกัดอิสระคำร้องทำนองค่ะได้พี่กันจะการปรีชาวุฒิที่คุณนะคะหรือว่ากันกันวานเกยตื้นเคยฟังเพลงเขาไหมรักก็คือรักหลงก็คือหลง อยากถามชาวประมงนี่เป็นครั้งแรกของเขาเลยนะที่เขามาเขียนเพลงลูกทุ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ปาริวัฒน์สุวรรณชัยค่ะเอาล่ะค่ะไปกันต่อเลยเน
1: า
0: ะ
1: เพลงต่อไปนะครับผมเป็นผลงานเพลงจากอานัทสันลกยาครับผมชื่อเพลงว่าเพียงเธอหลับตาครับไปฟังกันเลย

0: ียงเธอหลับตานะครับจากอานัทสัญลักษณ์ยานะครับเพียงเธอหลับตา
1: ค่ะ
0: ครับผมมาที่เพลงที่5ครับเพลงสุดท้ายของช่วงของจ่อคิวฮิต
1: ค่ะ
0: เป็นผลงานเพลงใหม่จาก
1: เบียร์พร้อมผมนะคะชื่อยาวเหมือนเดิมเลยนะคะ
0: ครับผม
1: สีเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายนะคะ
0: เดี๋ยวสำเนียง
1: ยังไงยังไง
0: สีเฮ็ดให้เจ้า
1: สีเฮ็ดให้เจ้า
0: ภูมิใจในโตอ้าย
1: ภูมิใจในโตอ้ายยากเหมือนกันนะภาษาไทยมันมีขึ้นลงด้วย
0: โอเคเดี๋ยวเราฟังกัน
1: ไปฟังพร้อมกันค่ะ

0: ่ล่ะค่ะสีเฮ็ดอะไรนะ
1: สีเฮ็ดให้เจ้าสีเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้าย
0: สีเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายนะคะจากน้องเบียร์พร้อมพงสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองพี่ยุ้ยมานาศักดิ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่จินนี่ภูไทยเดี๋ยวเรามาทวนกันสักหน่อยนะคะว่า5เพลงในสัปดาห์นี้มีเพลงอะไรกันบ้างนะคะมีเพลงแรกค่ะคนึงนิดจากพี่โกนิพนธ์นะคะเพลงที่2เฮาบ่ฮักกันตอนไหนจากน้องอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีนะคะเพลงที่3ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จากธัญญาชัชยาค่ะ
1: ครับผมและเพลงที่4เพียงเธอหลับตาจากอานัทสัลกยาครับผมแล้วก็สิเฮ็ดให้เจ้าภูมิสิเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายของเบียร์พร้อมพงนะครับผมนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงของจอคิวฮิต29ถึงมิถุนายน29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนะครับผมที่ได้ฟังวนไปครับ
0: เนาะเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาและสมคริสค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: แม่จากปูพงศิษฐ์ทะเลใจจากคาราบาวแล้วก็กรุณาฟังให้จบจากแชมป์รำนะครับ
1: ใช่นะคะเป็นช่วงหลังเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: 3เพลงนะคะ ก็เป็นแนวแบบเดียวกันคล้ายๆกันเพื่อชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นความหมายดีๆทั้ง3เพลงเลยนะคะวันนี้น้องคริสก็เลือกความหมายดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ
0: ตอนนี้ก็เป็นช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องทิ้งท้ายไว้อีกสัก2บทผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงตั้งแต่มหานครชาร์ทมาจนถึงช่วงจอคิวฮิตเลยครับ
1: นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆกับวันเสาร์นะคะแล้วเดี๋ยวเรา2คนต้องลาไปก่อนส่งต่อชั่วโมงหน้าให้กับอาจารย์ประยงนะคะ
0: ม
1: าดูแลคุณผู้ฟังกันต่อวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยฝนใกล้จะตกแล้วเดินทางไปไหนปลอดภัยด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ขณะที่เวลา 17 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองคืบหน้ายิงอสที่ปัตตานีเสียชีวิตพบคนร้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ประกบยิงอสอับดุลเลาะยามาอายุ39ปีเจ้าหน้าที่อสชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จจากการส่งลูกไปโรงเรียนตาดีการในหมู่บ้านเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาล่าสุดภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ตามเส้นทางต่างๆสามารถเก็บภาพผู้ต้องสงสัย2คนขับขี่รถจักรยานยนต์แต่งกายตามแบบผู้ชายสวมหมวกกันน็อกแต่ที่ผิดสังเกตคือคนนั่งซ้อนท้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงมีการคลุมผ้าหิยับผืนใหญ่เพื่อปิดบังอำพรางใบหน้าแต่ว่าการแต่งกายช่วงล่างคล้ายผู้ชายมีการสวมรองเท้าผ้าใบคล้ายผู้ชายทางเจ้าหน้าที่จึงเร่งแกะรอยเส้นทางเพื่อติดตามทั้งสองคนมาสอบสวนว่ามีส่วนในการก่อเหตุยิงอส.หรือไม่ส่วนความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบปอระเบิดบนถนนสายชนบทบริเวณหน้าปอเนาะหมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดทำให้รถยนต์กระบะของประชาชนที่สัญจรบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายด้านหน้ารถพังเสียหายมีประชาชนที่อยู่ในรถได้รับบาดเจ็บเป็นครอบครัวเดียวกัน4คนล่าสุดทั้งหมดอาการปลอดภัยและได้กลับบ้านแล้วความคืบหน้าทางคดีวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าคนร้ายจุดชนวนบริเวณข้างทางของถนนโดยใช้วิธีนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมฝังไว้และกดชนวนระเบิดด้วยการลากสายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายดังกล่าวเป็นกลุ่มของนายคอยเดเจโดมีหมายจับหลายหมายเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมักมีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอปันเระอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอชุ่งทางแดงและอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสสกุลวลีประธานกรรมธิการที่ดินลงพื้นที่ตรวจหาดนุ้ยปมบุกรุกป่าสงวนนางสาวกุลวลีนบอมรบดีสสราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีบริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหลังพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นสังคมที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังข้อมูลและติดตามความคืบหน้าปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่ชายฝั่งรวมถึงการขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรช่วงบ่ายคณะกรรมการได้ลงพื้นที่หาดบางเถาและหาดนุ้ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างข้อพิพาทโดยเฉพาะหาดนุ้ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบางจุดสภาพป่าเสื่อมโทรมและมีการพบนกเงือกนั่นหมายถึงสิ่งบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าแต่มีการนำไปออกเอกสารสิทธิ์สปกจึงต้องตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรหรือไม่เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีความลาดชันอีกทั้งยังพบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งให้ผู้ครอบครองหรือถอนสิ่งปลูกสร้างจำนวน39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองก่อนนำข้อเท็จจริงทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อผลักดันแนวทางการแก้ปัญหาและคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนสิริพงศ์ตรวจศูนย์ขนส่งชายแดนนครพนมดันฮับโลจิสติกลุ่มน้ำโขงนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดนครพนมเพื่อยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกและรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยมีโครงการสำคัญ3ด้านได้แก่การพัฒนาศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมการติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่บ้านไผ่มุกดาหารนครพนมและการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคต นายศิริพงศ์กล่าวว่าศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมจะมีบทบาทสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าและลดต้นทุนด้านโลจิสติกขณะที่โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมในทุกมิติโดยเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนลดขั้นตอนการดำเนินงานปีนี้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า 50% คิดเป็นมูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาทโดยมีทุเรียนเป็นสินค้าส่งออกสำคัญกระทรวงคมนาคมจึงตั้งเป้าพัฒนาศูนย์ขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคทำหน้าที่รวบรวมและกระจายสินค้าจากจังหวัดใกล้เคียงไปยังสปป.ลาวและประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงรองรับการนำเข้าสินค้าเพื่อกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศภายใต้ระบบบริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว

0: ออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Green
7: MPOD Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPOD Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MPOD Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้จะเป็นวันเสาร์ที่27มิถุนายนพ.ศ. 2569นะครับแล้วก็เราก็จัดเพลงเช่นเคยที่เคยจัดมาเป็นประจำทุกเสาร์นะครับซึ่งเป็นเพลงที่เตรียมไว้ให้ท่านฟังโดยเฉพาะนะครับอาจจะทำให้ท่านเพลิดเพลินแค่ไหนนั้นก็ให้ติดตามรายการของเราให้จนจบรายการนะครับแล้วก็วันนี้ก็ท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่27มิถุนายน2569นี้ก็ขอให้ทุกท่านที่จะเกิดในวันนี้หรือเกิดมาแล้วขอให้ทุกท่านนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองอยากได้สิ่งไหนขอให้สิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยคุณนกบรพันธ์ชัยภูมิเป็นนายกสมาคมคนปัจจุบันอยู่นะครับเพลงที่2สดุดีร.10พระบรมราชานะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนะครับนำโดยคุณศรีสุภางอินไซซึ่งเป็นนายกสมาคมคนปัจจุบันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับซึ่งจะเสนอในเพลงในแบบของเราที่จัดเสนอไปทุกครั้งไปแต่เราก็เปลี่ยนเพลงไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้บันทึกไว้ในโครงการสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์ครองราช70ปีนั้นก็นับเวลานานมากนะครับเพราะฉะนั้น70ปีนั้นเพลงที่สุดฮิตในรัชกาลของพระองค์ท่านนั้นก็หลายหมื่นเพลงนะครับแต่กรมส่งเสริมก็คัดลอกมาเหลือแค่ไทยสากล199เพลงและไทยลูกทุ่งก็199เพลงซึ่งเราก็จะมาเปิดให้ท่านฟังซึ่งจะเปิดต่อไปนี้แหละครับเอาละครับเราจะเริ่มในแบบลูกทุ่งก่อนนะครับเพลงแรกชื่อว่าลูกทุ่งเสียงทองนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็ณรงค์มะกล่ำเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเพชรพนมรุ้งนะครับเพลงที่2รักเธอเท่าช้างนะครับเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2150เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ขับร้องโดยสุริยาแสวงธรรมขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบลูกทุ่งขอเชิญครับ

ก็คงจะถูกใจบ้างนะครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงลูกทุ่งเสียงทองที่เพชรพนมรุ้งนั้นร้องก็โหกันแบบเสด็จญาติเลยทีเดียวนะครับเอาละครับให้ท่านฟังเพลงต่อไปนะครับในแบบไทยสากล นะครับก็จะเริ่มด้วยเพลงบำนาญรักนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะครับขับร้องโดยสาวลีภกาพันธ์นะครับศิลปินแห่งชาติ2532นะครับเพลงที่2ฝากรักเอาไว้ในเพลงนะครับบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ2547อ่ะขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบไทยสากลขอเชิญครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งเลยนะครับสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9เพลงแรกในช่วงนี้ชื่อเพลงว่าเด็กท้องนานะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมพงษ์โมรกรานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยละอองดาวโสธรบุญนะครับเพลงที่สองอยากดังนะครับสมานเมืองราชเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็สมพงษ์โมรกรานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยกังวานไพรลูกเพชรขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งอีกสองเพลงขอเชิญครับ

จะให้ท่านฟังต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสากล นะครับเพลงแรกชื่อว่ายังจำได้ไหมนะครับทาตรีเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรร

เองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติ2539นะครับเพลงที่2รักต้องห้ามนะครับวราวรเวทเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับวิชัยอึ้งอัมพรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานรังสิยาบรรณกรเป็นผู้ขับร้องนะครับเอาละครับขอเชิญท่านนับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบไทยสากลขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
8: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้หอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ี่ขำ
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชันสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื้อไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น. จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
5: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับให้ท่านฟังต่อไปนะครับในแบบลูกทุ่งนะครับจะเริ่มด้วยเพลงเพชรร่วงในสลัมนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานร่วมกับชาญชัยบัวบังสอนศิลปินแห่งชาติ2550นะครับขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติ2542ชินกรไกรลาศนะครับเพลงที่2รักสาวขอนแก่นนะครับฮักสาวขอนแก่นขออภัยครับชื่อเพลงว่าฮักสาวขอนแก่นนะครับเกษมสุวรรณเมนะเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลแล้วก็ชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานและบรรเลงเพลงนี้นะครับขับร้องโดยพนมนพพรขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ่วงใยใส่ใจดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: วินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง20:00 น. MCOT News FM 100.5
0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
5: วันดีวันนเมทางคูณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 ถึงเที่ยงค่ะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
6: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
2: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
8: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
6: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
2: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟัง

0: หน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
1: ์คุณเบศุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
0: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้าเอ็มคอร์ดนิวส์เอฟเอ็ม100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคร
2: ับค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะโอ้มาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการถวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่หาหน่อยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
3: ์
2: ค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคนหยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดังหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย
6: ์ครับก็การเองต้องแยกให้ออก

0: ับระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
1: ค
0: อันนี้ต้องแยกนะฮะคือฮุนเซนไม่มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายของฮุนเซนก็คือคุณมานัทที่เป็นนายกรัฐมนตรีน
1: ะ
0: แต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณอมพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮะ อย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหารแต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณอ้อมสั่งการไปนามในนามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหารนะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้นๆนะฮะการที่ฮุนเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหารแต่ฮุนเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของฮุนเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับฮุนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าฮุนเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเองเพราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมากันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าฮุนเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างล่ะครับอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับแต่คนที่มารับก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะฮะก็มาเจอกับฮุนเซนฮุนเซนก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกอะไรต่างๆนานานะครับกลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไปให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลี่เฉียง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลี่เฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่านี่นะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้ฮุนเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สิงหมุนีด้วยนะครับ มันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความร่วมมือในระดับพรรคแล้วพรรคก็จะไปสั่งการในระดับ3อำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไปนะครับเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมคุณเซนพูด

0: ว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเยี่ยงนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012เพียงแต่ว่าในห้วงที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อมเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละ
1: นะ
0: ครับเปิดรับก็คือว่าคือสีเจิ้นผิงปราบอาชญากรฮุนเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรทั้งมองอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมา
1: คร
0: ับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับจีนมีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับกัมพูชาใช่ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การริเริ่มของฮุนเซนนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันนี้จีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: เราไปตีรวมไม่ได้คุณทอมก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับก็นั่นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศนี
1: ้
0: คือในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้งสามประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยไหนได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็นอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจสูงสุดของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยน่ะจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีนนะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาถึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายดงชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าโกลเด้นดราก้อนนะฮะมังกรทองก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละครั้งนะครับไม่มีขาดเลยนะ

ครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบปกติมันก็จะอยู่ในห่วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้วแต่ในห่วงและจังหวะนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่ได้ซ้อมรบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นเนี่ยมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้ว

0: ที่ศรีฮานุบิลนะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้อย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไห
1: ม
0: เราไม่ให้เพราะมันนะมันคืออธิปไตยแต่กัมพูชายอมแลกกัมพูชาให้จีนใช้แล้วก็ให้จีนพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรือตรวจการอะไรทุกอย่างนะครับเรดาร์ตรวจชายฝั่งชายฝั่งเนี่ยแม้กระทั่งเรือรบนะครับก็ให้จีนเอามาจอดได
1: ้
0: ค่ะแต่เราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นนะครับนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาส่งมอบอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่างสองประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุตเหมือนกันคุณอ้อม
1: เราก็มีเหรอคะอาจารย
0: ์เอาเยอะมากแล้วก็เรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
1: ะ
0: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
1: ใช
0: ่อาวุธยุทโธปกรณ์F-16คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF-16 จากอเมริกานะครับกิฟเฟนก็มาจากโน่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
1: ้
0: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครนนะครับเดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนยงปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทยฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรือดำน้ำเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีนเห็นไหมครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแปลกก็คือว่าคุณเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนารมณ์นะครับอยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่คุณเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
1: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
0: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอด
1: ค่ะ
0: นะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นค่ายมีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ถ้าในกรณีท่านทองรุ่นศรีสุริศไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: ค่ะ
0: ครับเวลาเขาสวมกอดนะที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันแนบอก
1: อ๋อมีภาษากายเป็นภาษาทางการ
0: ภาษากาย
1: ภาษาทางการทูตด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายคร
1: ั
0: ้งที่สองเบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนี่คือใกล้ชิดแบบสุดยอดก็ต้องมี
1: ดูจากการกอดก็ได้เนาะ
0: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดว่าลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับกอดครั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในแหละซ้ายเยือกซ้ายนะครับก็จะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นๆนานๆนะครับสีหน้าค่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
0: ต้อง
1: ปกติจะมีมือข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะฮะไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแหละไปดูใน Facebook ได
1: ้
0: ครับสีหน้าค่าตาของท่านสีเนี่ยคือเฉยเมยไม่ยิ้มไม่แย้
1: ม
0: เช็คแฮนด์แป๊บเดียวก็อยากจะปล่อยมือนะครับแล้วก็เร่งรัดนะถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นรูปธงชาติของทั้งสองฝ่าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็รีบกวักมือเข้าห้องประชุมนะครับแม้กระทั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับสีหน้าค่าตาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย
1: ดูหน่อยมีในภาพข่าวอยู
0: ่มีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่ฮุนเซนนั่งฟังแบบหน้าจ๋อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคืออะไรจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียง นะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไป

0: นี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื
1: ้ออ
0: ย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนจำยอมที่จะต้องทำ
1: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจิ้นผิงแบบว่าเบิ่งจริงๆ
0: เย็นชาเย็นชามากและนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการสวมกอด
1: ท่านหวังอี้ก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างก
0: ัน ก็เขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆเราก็รำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย
1: มันบ้านแรงมากอ
0: ่ะจริงๆเอ้าก็อยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยงสแกมเมอร์ทั้งๆที่เขาปราบใช่ไหมล่ะแล้วในคือถ้าฮุนเซนไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาเนี่ยเขาตัดทิ้งอาจารย์แล้วคุณอ้
1: อ
0: มนะครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีฮุนเซนได้เพราะฮุนเซนมันมีกองทัพส่วนตัวอยู
1: ่
0: นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายฮุนเซนเนี่ยเดี๋ยวฮุนเซนก็เลยยิงกระบาลเขานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วอย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
1: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตอะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย์ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
0: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
1: อ
0: ะไรครับคือปราบในที่ผ่านมามันการละครไง
1: ค่ะ
0: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราถึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้วคำว่าความมั่นคงในที่นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL-03ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะกัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณอ้อมมีทั้ง40กว่าเซตนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซตแต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงเห็นไหมครับเพราะว่าคนที่กุมรหัสอยู่ก็คือจีน
1: อาจารย์ไม่เห็นฮุนมาเน็ตเลยอยู่ไหมคะวันนั้น
0: ฮุนมานิตไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับฮุนเซนคือฮุนมานิตกับฮุนมานีลูกชายสองคนแล้วก็มีเตียบันไปนะฮะแล้วก็เตียเซนก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมเมอร์เนี่ยแหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพสูงแล้วครับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจกได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระช่องอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอหลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะก็ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละนะครับจีนเขาก็บีบนะฮะฮุนเซนมันก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอ้เรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องปราบต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนั้นนะถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
1: ้
0: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่เนี่ยมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณออมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานนะถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับหนึ่งการปกปิดปรับ $1,000ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณออมเป็นเจ้าของอาคารเนี่ยให้คนจีนมาเช่าอยู่100 คนหมดนะ100คนหรือ 1,000 คนแล้วปกปิดทั้ง 1,000 คนก็ปรับคนละ 1,000 ต่อการปกปิดนะครับถ้าจับได้ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการนี้นะครับไม่ใช่มุ่งที่การทลายอย่างเดียว
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดหนึ่งตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญครับ

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะค่ะอาจารย์ต่อสักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องปราบสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
5: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่สองฉากทัพตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห่วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพนะฮะสาขาสันติภาพทั้งที่มันเป็นถล่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่ไปสู่ฮกเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวและที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งTelevision Free Asia ให้เลยนะครับเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยก็มาจากรัฐสภาคองเกรสของอเมริกานะครับที่เอามาหนุน Television Free Asia เดิมทีเดียวเขาเรียกว่า Radio Free Asia อันนี้มันยุบไปแล้วแต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วยูแบ็คของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละฮะก็คืออเมริกาพออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บก็ถูกเขมรแดงไล่ออกมานะนั่นแหละฮะมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตล่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่งกลับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้กับการก่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณอ้อมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันหนึ่งพอฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลืองในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียนนั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมซานกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับที่จะทำตามที่จีนต้องการแต่มีข้อแลกเปลี่ยนข้อเดียวที่จีนตอบสนองให้กับฮุนเซนฮุนเซนก็พอใจแล้วคือค้ำตระกูลฮุนต่อไป
4: ค่ะ
5: นะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ยังภาษากายที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละ
4: ค่ะ
5: แล้วก็มันคือมันค้ำเนี่ยมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
4: พี่วิชัยบอกว่าผมว่าคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
5: จริงจริงมันทั้งโลกนี่แหละ
4: ครับคบยาก
5: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอนนะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได
4: ้
5: นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีนเอามาใช้ก็นั่นแหละก็คือเขาได้จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขา

0: แล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างของตัวเองนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลานะฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงร่างแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ1แถบ1เส้นทางครับ
1: อ
0: ันนี้แหละสำคัญที่สุด
1: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์1แถบ1เส้นทาง
0: ก็แน่นอนนะครับก็แน่นอนแล้วตัวอย่างนึงที่มันชัดเจนมากก็คือในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองบางมือนะครับจะอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกนะครับก็ทำโปรเจกต์อะไรล่ะครองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นครองที่เวียดนามทั้งประเทศคัดค้านเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามถึงต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าคองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดคลองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็ไปหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้ว
1: คร
0: ับแต่พอมันไปเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให้นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้คองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: คร
0: ับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือ แต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณอ้อมเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ70,000ล้านดอลลาร์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็อีก2เส้นทางฮะยุนหนานคุณหนิงนะครับมาฮานอยไห่ฟองอีกเส้นทางนึงก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้2เส้นทางนี้เส้นละ 8,000 ล้านคุณอ้อม8,000 ล้านรวมกันก็คือ 18,000 ล้านใช่ไหมเอา 18,000 เอา 16,000 เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก 70,000 เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราถึงไม่เห็นความคืบหน้าของฟูนันเตโช
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจีนมองแล้วว่าถ้าดันทุนลังอันนี้ต่อไปเนี่ยมันลังจะสร้างความขัดแย้งที่ลามไปถึงเวียดนามแล้วผลประโยชน์ของจีนที่มีกับเวียดนามซึ่งมันมหาศาลกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับก็107ล้านคนกับ17ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณอ้อมนั่นแหละคือจีน เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดีลกับไทยเขาก็ดีลอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือวิธีของจีนฮะเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูตให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลางฮะเป็นกาวใจให้หย
1: ุ
0: ดเพ่งเพ้ออะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีนก
1: ็
0: เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติของเขาและนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทางที่ว่านั้น
1: ค่ะก็อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย์
0: ก็แน่นอนแหละอันไหนจะกระทบกับผลประโยชน์เขาก็ต้องไปสกัด
1: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู่
0: ต้องให้เป็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีอิสระทางการทูตครับ
1: ค่ะ
0: ก็อย่าไปงอแงนะครับในเขาจะคบกับกัมพูชาแบบไหนอย่าไปงอแงกับเขา
1: ค่ะ
0: ครับเราก็ใช้การทูตของเรานี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะไม่ใช่งอน
1: เราไม่เคยงอนใครนะอาจารย
0: ์ไม่ใช่หนุ่มสาวที่นั่งจีบกันแล้วไม่พอใจกันก็หันก้นให้กันไม่ใช่นะคร
1: ับเราไม่เคยงอนนะ
0: ประโยชน์นะมันต้องมีการเจรจาครับแล้วก็วิธีของการทูตวิธีของ

0: การเจรจาเขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน
1: ์
0: โดยไปลดผลกระทบและความขัดแย้งหรือไม่ให้มีความขัดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสัมฤทธิ์ผลของทางการทูต
1: ค่ะอาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีนเม็ดแอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่เนาะอาจารย์เวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฟินใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรอาจารย์เฮโรอีนเนาะ
0: เฮโรอีน
1: เฮโรอีนนี่แหละแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโรอีนทั้งฟินนะคะอาจารย์ค่ะ
0: คือจริงๆปัญหายาเสพติดในพม่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเสพมากมายของเราเพราะว่าคนพม่าเนี่ยแทบจะหายากนะที่จะมาติด
1: ยงติดยาไม่เคยเห็นข่าวเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
0: เพราะว่ากฎของทหารเนี่ยเข้มงวดมาก
1: ค่ะ
0: โอเคถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่บอกว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับก็คือจับแล้วจับเลยนะครับถ้าคนข้อหาหนักก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนพม่าก็อย่างที่เราเห็นไหมครับทำมาหากินเข้าวัดเข้าวานะฮะมาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาภัยสังคมในพม่าเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งละกองทัพผูกขาดอำนาจมานานแล้วเขาก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกันนะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะฮะคือสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่ตาลีบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% เนี่ยก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตันเลบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตันเลบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตทุกวันนี้อันดับหนึ่งก็เลื่อนมาโดยอัตโนมัติก็คือพม่า
1: อาจารย์เราติดทางที่ฝิ่นในพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงค่ะ
0: เชิญครับเชิญครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับ1คือพม่าเหรอคะอาจารย
2: ์คือพม่าครับอันดับ2ลาว
1: ฮะอันดับ2ลาว
2: ใช่คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้ในโลกเหรออาจารย
2: ์ของโลกเลยครับ
1: โอ้ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลีบันไม่ให้ปลูก
1: ค่ะ
2: ใครปลูกตาลีบันจริงๆอื
1: ม
2: นะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกวันนี
1: ้
2: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบมากก็เพราะว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับ

0: เป็นวัตถุสื่อสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีนยุโรปก็เสพด้วยนะครับ
1: มัน
0: ก
1: ็เนี่ยเนาะ
0: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่นะแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณอ้อมเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัด
1: ค่ะ
0: สกัดแล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกมาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน
1: ค่ะ
0: 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้ว มันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมานิยมเสพโคเคนโคเคนมันไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะโคลัมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลัมเบียนะครับพวกเนี้ยมันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆเนี่ยแหละฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันฮะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยฮะคล้ายกับฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงนะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้ฮะแต่ส่วนใหญ่มันเป็นพวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือขบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้นเฮโรอีนมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลงเพราะว่าโคเคนมันหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นแหละฮะหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะฮะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในลุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฝิ่นไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็ยังคงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วมไม้ร่วมมือในการสกัดไอ้พวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัฐฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของว้าและโกก้างนะครับว้ากับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฟินเนี่ยใครปลูกล่ะก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้ว้ากับโกก้างโกก้างก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้านเราอยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองพอกกับเมืองยาง นะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณผู้ช
1: ม
0: นะฮะอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีกองพล5กองพลนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าก็จับได้ไอ
1: ้
0: ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่างกุ้งคุณน้
1: อง
0: จุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละคือส่วนใหญ่ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ย ยาบ้าเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้ฮะมันมหาศาลมากมันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฝิ่นนะครับซึ่งฝิ่นเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละ1ฤดูกาล

0: นะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องใช้ฝิ่นมากนะฮะนั่นก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฝิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะมันจะอยู่ที่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณอ้อมส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือไอ้พวกสารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ด นะครับมันยังเป็นผลึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไง ก็เลยเรียกว่าไอซ์แต่พอเอามาผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาเนี่ยคุณครับมันถึงเรียกว่ายาบ้า แต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนะนับเป็นเม็ดได้ นะฮะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลก็แล้วแต่นะโดยปกติ1กิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว่าผลิตเนี่ยก็คือ99
1: ยี่ห้อ99
0: ยี่ห้อ99นะครับก็ในของวะแต่ถ้าของโกก้างนี่ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ลองนึกดูนะฮะสมัยที่มันต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณ14บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14บาทสมัยก่อน1เม็ดนะครับแต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้วมันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรนี่แหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆเนี่ยฮะเขตเนี่ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตนะครับบางคนเนี่ย700ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็นหมื่นตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ
1: ์
0: ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยฮะมันเหลือเม็ดละ50สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุตเลยเนี่ยเอาตัวรอดไว้ก่อน นะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณอ้อมสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัฐฉานเขตกัวก้างเขตรัฐว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฝิ่นใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัฐฉานนะครับอันสถานะที่2คือทางผ่านฮะ ก็คือเป็นพื้นที่ที่เวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหนนะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังขาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับขนยางผ่านลาวไปก่อนจากเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับลาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้อง
1: ค่ะ
0: โดรน นะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่ามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าทางนี้เซฟนะขบวนที่2เนี่ยนะฮะขบวนที่2เนี่ยก็จะขนไม่ใช่รถใหญ่ฮะก็เล็กๆน้อยๆไปก่อนพอล่าเสร็จปุ๊บนั่นนะฮะขบวนที่3ก็ตามไปอันนี้รถใหญ่ที่เราจับได้เนี่ย

0: ส่วนใหญ่เรามีสายสืบที่เราจับได้ล็อตใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็นร้อยล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือ10ตัน20ตันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดอ่ะเผาเท่าไหร่ล่ะ50ตันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 50ตันก็คือ 50,000 กิโลครับ 50,000 กิโลนี่คือจิ๊บจ่อยมาก
1: ค
0: ่ะเพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับเครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
1: โอ้โหชั่วโมงละ 200,000 เม
0: ็ดลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
1: ้
0: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกมานี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่ากระบวนการช้าพวกนี้มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละมันถึงมีปาร์ตี้ยาอะไร
1: ที่มีที่ให้กระจายไง
0: ก็นั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่48ค่ะ
0: ครับ
1: สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาคเนนะคะอาจารย
1: ์ครับก็เรามาต่อว่าด้วยพม่าน
0: ะคะ
1: จะได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
0: ้
1: มันเป็นเพราะอะไรนะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็พม่าก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละนะจากชายแดนตั้งด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนเนี่ยนะฮะก็ขี่ม้ามาก็มีสงครามเหมือนที่เราอพยพชาติพันธุ์ไตมานี่แหละนะฮะแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินดงอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะ ก็ขี่ม้ามาฮะมาถึงเขตพยูตั้งแต่ปีพ.ศ.1300แล้วก็ใช้เวลาถึง75ปีนะฮะกว่าจะยึดเขตของพยูได้เขตของพยูที่เรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละใช้เวลา75ปีแล้วก็ยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรผู้กามที่ยิ่งใหญ่นะฮะขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.1392ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไปขึ้นสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่พาท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมั้งนะฮะไปที่ภูกามนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องลงล้นลงมาทางใต้พอมันล้นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรก็นั่นแหละครับหลังจากที่กลืนพยูได้ก็มายึดนะฮะก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็ทอดเวลามาตั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็คือพอยึดพยูหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับแล้วต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพยูนี่ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็คือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองของเสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมะละแมงนะครับเห็นมลิทธวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตหมอนทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มากขึ้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนลาวมาอยู่แถวมลิทธวายนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับ ก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุด ในพม่าก็ว่าได้นะฮะคือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับ ยกมือหนึ่งนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮะคนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะ แต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามเป็นไปประทามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผู้กามนะครับก็มาสิ้นสุดจริงๆ ถ้าเรานับตั้งแต่การสร้างผู้กามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1392เนี่ย มาสิ้นสุดจริงๆก็คือเมื่อกุบไลขันยกกีธาทัพมายึดเอาผู้กรรมนะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ. 1830นี่คือยุคของผู้กรรมที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่ผู้กรรมยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้กรรมอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละของกษัตริย
0: ์
1: กับพระมเหสีแล้วก็ลดหลั่นตรงลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะแยะมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่างเว้นมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุบไลข่านมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยล่นลงมาข้างล่างนะก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยง ลุกเข้าไปในเขตของไทใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยิงไทยใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่แหละเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเบรกก่อนค่ะอาจารย
1: ์เห็นครับ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย
4: ์ครับก็กองทัพพม่าใช้เวลารวบรวมเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง70กว่าปีนะครับก็คือไปตีก็คือการรวบรวมในสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้กำนะก็ไปตีคืนมาเรื่อยๆก็เพราะว่า

พอหลังจากกรุ๊ปเลขานสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับคืนมาครับกองทัพพม่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของ อะไรล่ะกลับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะและต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองอูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คือล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นะฮะนั่นหมายความว่า77ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเองก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังวะตองอูเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ.1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในวันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือก็ไม่ใช่อยู่ใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยๆใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล่านอกจากผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศในที่นี้ก็คือบุเรงนองนะครับก็บุเรงนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2074 แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็เลยถือว่าสงครามพม่ากับไทยเราที่เราเพียงพ้ำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อนเอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห้วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นพระเขาเรียกอะไรล่ะพระชายานะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐนีเป็นพี่สาวของพระนเรศวรนะครับก็พระสุพรรณกัลยาแต่ดูในภาพแล้วสวยๆก็คงสวยจริงไงไม่งั้นบุเรงนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็ทุกอย่างนะฮะมันมีวัฏจักรของมันก็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะแล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แก่งแย่งกันนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วและหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอำนาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาอังกฤษเขาออกโปรตุกิสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านแบบโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ยก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอ้อมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอาทั้งประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศ

0: โปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี้ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นแต่โปรตุเกสเนี่ยกองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัตช์ไม่ได้สู้ของไอ้อังกฤษไม่ได้
1: ค่ะ
0: อังกฤษเพราะอังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแล่มตะแล่มมานะฮะก็ข้ามไอ้มหาสมุทรอินเดียตรงอ่าวเบงกอลนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2156ซึ่งบุเรงนองไม่อยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับก็อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับก่อนเปิดศึกครั้งที่2กับอยุธยาแล้วนะครับในห้วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่2ที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบอง
1: คองบอง
0: คองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังวะจากหงสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนน
1: ะ
0: แล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆอ่ะนะครับ
1: พระธาตุมูเตาค่ะ
0: มูเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นนะนะครับก็นั่นแหละฮะคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของหงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลานนะฮะมอญก็กลับไปที่หงสาวดีพม่าก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือไปรัตนอังวะรัตนอังวะเราก็เคยพาท่านผู้ฟังไปแล้วที่นึกออกไหมที่มีพระเจดีย์สีขาวแห่งความรักนะฮะที่คุณอ้อมไปให้น้องๆเขาถ่ายเซลฟี่ให
1: ้
0: สวยนะฝีมือมากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวะก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ต้องตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลยแล้วก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ก็คือฟื้นฟูครั้งที่3นะฮะแต่ถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพยูเนี่ยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่3แต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ
1: ่
0: นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอลองพยานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้กามนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เป็นที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอนรธานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเรงนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเรงนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรธานะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกันนะฮะเป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวตี

ตะเบงเชเวตี้เนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบูเรงนองบูเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงเชเวตี้นะครับคำว่าบูเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่า

คำว่าบาเยงนองแต่เราออกเสียงแบบเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคองบองโดยพระเจ้าอลองพญาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะฮะเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่3ที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าคองบองกษัตริย์พระองค์แรกก็คืออลองพญาและอลองพญาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยานะแต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือในรุ่นลูกแล้วนะครับก็คือการมาตีอยุธยาครั้งที่2นั่นแหละก็คือเมื่อปี2310จริงๆอลองพญาเนี่ยมีความพยายามมาครั้งหนึ่งก็คือปี2302แต่ก็ไม่สำเร็จก็ทอดมาจนถึง2310ก็เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปี้ยเพียแรงเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันเนี่ยพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันประมาณนั้นนะเห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งน้องให้เป็นกษัตริย์ในพี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยที่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรพวกนี้นะครับแต่พอถึงคิวของน้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูก ลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับเพราะภาษามันก็คืออย่างนั้น นะครับเดี๋ยวนี้คือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาต่อไปเดี๋ยวพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆนะฮะก็อลองพญานี้ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่าพอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมบางส่วนก็แตกมาเป็นทหารรับจ้องรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับจ้างที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชานะฮะก่อนที่จะมีพระนเรศวร์ด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณอมนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาลากาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมารึกนะครับเกาะมารึกนี่แหละคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาก่อนนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัชก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกนี่แหละเล็กๆแต่ว่ามีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจราชอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมอ่ะพอไปไกลน่ะก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยามนะครับแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะยึกกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสนธิสัญญาลับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่าเราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละกว่า

0: จะเป็นขวานทองเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งแต่เอาอย่างนี้นะครับพออังกฤษเข้ามานะครับอังกฤษเนี่ยเริ่มเข้ามานะครับเพื่อที่จะขยายอิทธิพลเจตนาก็คือยึดเอาทั้งมาลายูแล้วก็ยึดเอาทางพม่านี่แหละแล้วก็มาตั้งฐานทัพฐานแรกเลยก็อยู่ที่ปีนังปีนังนะครับปีนังเนี่ยเป็นภาษามาลายูนะฮะแปลว่าต้นหมากซึ่งก็คือภาษาไทยที่เราเรียกว่าเกาะหมากเพราะปีนังก็คือเกาะของสยามนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ของสยามเพราะว่าสี่รัฐมาลายนะฮะก็คือสี่รัฐมาลายูเนี่ยอยู่ภายใต้สยามก็คือไซบุรีปาริสกัลลันตันและตังกานูปีนังก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในไซบุรีนะฮะก็มันก็เลยทำให้นั่นนะครับก็อำนาจนะครับก็ค่อยๆซึมมาตั้งที่ปีนังพอตั้งปีนังแล้วก็ยกพลขึ้นบกค่อยๆยึดเอามาลายูนะครับขึ้นไปทางเหนือนะฮะก็นั่นนะฮะไปสุดของพม่าทุกวันนี้ตรงนั้นเขาเรียกว่าตะนาวสีนะครับพอเขาเรียกตะนาวสีเขาก็ค่อยๆยึดจากใต้ขึ้นไปก็เลยกลายเป็นสงครามที่พม่าเปิดศึกกับอังกฤษนะครับพอเปิดศึกกับอังกฤษนั่นแหละครับเวลาโอกาสที่จะมาทำศึกสงครามกับสยามมันก็เลยไม่มี
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

เรื่องของทุเรียนสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุบดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าทุเรียนใครๆก็รู้จักเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิด

เนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุเรียนมีเปลือกหนาขนาดผลใหญ่มีทรงกลมหรือว่ารีรีและมีน้ำแหลมแข็งปกคลุมทั่วทั้งเปลือกสีเขียวสีน้ำตาลถึงสีอัมพันเนื้อในทุเรียนเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็สีเหลืองทองค่ะแต่ทำไมทุเรียนถึงได้มีกลิ่นแรงจังเลยอ่ะเขาบอกว่าในทุเรียนนั้นมียีนที่ชื่อว่า MGL มันทำหน้าที่ผลิตสารระเหยประเภทกัมมันถันที่ทำให้ทุเรียนมีกลิ่นฉุนปานกลางถึงฉุนแรงมากความฉุนของมันต่างกันไปตามสายพันธุ์จนทำให้ผู้คนที่รู้สึกไม่ชอบทุเรียนจะรู้สึกคลื่นไส้เวียนหัวในขณะผู้ที่ชื่นชอบกับรู้สึกโอ้โหมันหอมหวนชวนรับประทานซะจริงๆเลยและด้วยกลิ่นฉุนแรงๆของทุเรียนก็เลยทำให้สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะหลายแห่งห้ามเลยค่ะเครื่องบินรถไฟฟ้าโรงแรมโรงหนังเขาติดป้ายห้ามนำทุเรียนเข้าภายในสถานที่โดยเด็ดขาดเพราะกลิ่นมันแรงทุเรียนนั้นเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุเรียนมีเปลือกหนาหนานะเนื้อในทุเรียนเป็นสีเหลืองอ่อนเหลืองทองเหลืองอมส้มถึงแดงต่างกันเชื่อไหมมีทั้งหมด30กว่าสายพันธุ์ทุเรียนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชันแห่งผลไม้เพราะมันมีรสชาติหวานหอมมันอร่อยเข้มข้นมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มละมุนลิ้นคล้ายกับคัสตาร์ดวานิลาหรือคาราเมลแต่มันมีกลิ่นฉุนทั้งแบบฉุนเบาๆถึงแรงนี่แหละคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทุเรียนล่ะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยานะคะและมันก็อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแต่มันก็มีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูงเหมือนกันถึงได้มีคำเตือนออกมาว่าไม่ควรกินมากเกินไปแต่หลายคนค่ะบอกว่ามันต้องกินแล้วรู้ไหมว่าทุเรียนเนี่ยมันให้พลังงานมากแค่ไหนทุเรียนนั้นนะคะ100กรัมให้พลังงานถึง180กิโลแคลอรี่มีโปรตีน3กรัมคาร์โบไฮเดรต35กรัมไขมัน5กรัมโดยปกติแล้วผลไม้ทั่วไปเนี่ยก็ให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ70กิโลแคลอรี่ในปริมาณที่เท่ากันเห็นไหมล่ะทุเรียน100กรัม180กิโลแคลอรี่แต่ผลไม้ทั่วไปแค่70เองจ้าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กทองแดงวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B รวมไปถึงไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลที่ให้พลังงานสูงเขาถึงบอกว่าทุเรียนอร่อยมีประโยชน์แต่กินได้ไม่มากนักเพราะกินเยอะไม่ดีเนื่องจากแคลอรี่มันเยอะหลายคนก็ควรจะกินให้มันถูกหลักจะได้ไม่เป็นอันตรายเพราะมันอร่อยและมีประโยชน์ยิ่งตอนนี้ทุเรียนก็ออกมาเยอะนะคะแล้วมันก็ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้หรือ King of Fruitsที่ถือเป็นผลไม้สุดโปรดของหลายคนแต่อย่าลืมว่าทุเรียนมีไขมันสูงถึงมันจะมีไขมันดีไม่มีคอเลสเตอรอลแต่ถ้าคนที่มีไขมันสูงอยู่แล้วก็อย่าไปกินเยอะแล้วทุเรียนก็มีน้ำตาลสูง1ขีดเนี่ยนะคะถ้าคิดเป็นน้ำตาลทรายเขาบอกประมาณ7ช้อนเลยทีเดียวกินทุเรียน1ขีดก็เท่ากับกินน้ำตาลพอแล้วใน1วันเพราะฉะนั้นถ้ากินทุเรียนสัก1ภูก็ไม่ต้องกินและน้ำตาลแล้วเขาก็ห้ามกินทุเรียนพร้อมแอลกอฮอล์นะคะเพราะการกินทุเรียนพร้อมเหล้าเนี่ยมันไม่ควรเนื่องจากทุเรียนมีซัลเฟอร์เยอะเจ้าซัลเฟอร์เนี่ยมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยสารพิษในเหล้าสารพิษในเหล้าก็คืออะเซทาลดีไฮด์มันก็จะค้างอยู่ในตัวเยอะเพราะมันไม่สามารถที่จะไปย่อยสลายสารพิษจากเหล้าได้ยิ่งคนที่กินเหล้าแล้ว

ตัวแดงต้องยิ่งระมัดระวังในการกินทุเรียนให้มากๆทุเรียนมันมีประโยชน์อย่างที่บอกว่าวิตามินมันก่อเยอะแร่ธาตุมันก่อแย่แต่ต้องระวังในคนที่เป็นโรคไตโรคหัวใจและคนที่มีความไวกับแร่ธาตุหลายอย่างแต่ทุเรียนมันก็ดีตรงที่กินแล้วมันจะขับถ่ายดีเพราะมันมีไฟเบอร์เยอะมันก็เหมือนกับผลไม้ทั่วๆไปล่ะค่ะที่มีไฟเบอร์เยอะเขาว่าทุเรียนกินแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าถ้าเรากินเยอะกว่าจะสวยแล้วอาจจะอ้วนซะก่อนสิคะแล้วกินทุเรียนเนี่ยบางคนถึงขนาดเป็นร้อนในเลยทีเดียวเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนกินมากๆร้อนในได้คนโบราณเขาถึงได้แนะนำให้กินผลไม้ฤทธิ์เย็นตามเข้าไปดับร้อนไม่ว่าจะเป็นมังคุดหรือว่าเงาะแต่ถ้าเราแข็งแรงดีก็กินได้ค่ะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวหรือมีปัญหาเรื่องเบาหวานก็ควรจะต้องระมัดระวังให้มากอย่าไปกินเยอะนะคะเพราะน้ำตาลมันสูง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: Tonight Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: แหมเสียดายจริงๆเนื่องจากเจ้าทุเรียนเนี่ยค่ะรสก็หวานถ้าเรากินทุเรียนแล้วเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงกินผลไม้ที่มันหวานๆชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่ขนุนหรือว่าลำไยค่ะเพราะมันจะยิ่งทำให้ร่างกายเราได้รับน้ำตาลสูงรวดเร็วทันทีซึ่งหากพลังงานเหล่านี้ไม่ได้ถูกเผาผลาญมันก็จะสะสมกลายเป็นไขมันส่วนเกินยิ่งในคนที่เป็นเบาหวานก็อาจจะทำให้เกิดอาการวูบหมดสติได้หากมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมากเกินไปนี่ไงเขาถึงบอกว่ากินแต่พอดีแล้วก็ห้ามกินนะคะกับอะไรบ้างก็เนื่องจากเจ้าทุเรียนเนี่ยมันเป็นผลไม้ริดร้อนที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวมีคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลเป็นองค์ประกอบหลักในปริมาณที่สูงแพทย์ด้านโภชนาการก็เลยบอกว่าถ้าเราเลือกที่จะกินทุเรียนแล้วก็ไม่ควรที่จะทานอาหารหรือ

องดื่มต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับน้ำตาลและพลังงานมากเกินไปนั่นก็คือแอลกอฮอล์เพราะในทุเรียนมีกรรมฐานที่อาจจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ที่มันจะต้องย่อยแอลกอฮอล์ทีนี้แอลกอฮอล์ก็ค้างอยู่ในร่างกายไงทุเรียนกับแอลกอฮอล์ก็เลยส่งผลให้มีอาการคล้ายกับคนแพ้เหล้าหน้าจะแดงหัวใจจะเต้นเร็วและส่งผลเสียต่อการทำงานของตับได้ค่ะและไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์แม้แต่กาแฟหรือเครื่องดื่มคาเฟอีนก็ไม่ควรกินเพราะกรรมฐานในทุเรียนอาจจะเข้าไปขัดขวางกระบวนการย่อยสลายของคาเฟอีนในร่างกายถ้าเราดื่มพร้อมกันหรือดื่มต่อกันหรือดื่มร่วมกันก็จะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยและทำให้มีกลิ่นปากได้แม้แต่ขนมหวานและน้ำอัดลมค่ะก็ไม่ควรกินร่วมกับทุเรียนเนื่องจากน้ำตาลส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะหน้าท้องต้นขาต้นแขนทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและทำให้เซลล์อวัยวะต่างๆเสื่อมสภาพได้แม้แต่อาหารรสเผ็ดๆนะคะเพราะการที่เรากินทุเรียนร่วมกับอาหารรสเผ็ดร้อนก็จะยิ่งทำให้ร่างกายเราเกิดความร้อนแล้วรู้สึกไม่สบายท้องอาหารไม่ย่อยท้องอืดหรือทำให้ร่างกายต้องสูญเสียน้ำทางลมหายใจและเหงื่อเพื่อที่จะไปลดอุณหภูมิในร่างกายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะร่างกายขาดน้ำได้ค่ะแล้วทุเรียนยังทำให้เอนไซม์ช่วยย่อยตัวสำคัญทำงานช้าลงส่งผลให้เกิดการสะสมของสารแอลดีไฮด์ในร่างกายแล้วทำให้เกิดวิงเวียนหัวหรืออยากจะอาเจียนนะตัวอาจจะชาหน้าอาจจะแดงได้เหมือนกันทั้งที่ไม่ได้เป็นคนแพ้อาหารไม่ได้แพ้ทุเรียนแต่ถ้ากินมากเกินไปนี่แหละเขาเรียกว่าแพ้ทุเรียนแต่แหมมันก็มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะทุเรียนเนี่ยมีประโยชน์มากมายหากเราทานแต่พอดีเพราะทุเรียนเป็นแหล่งรวมวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ชั้นดีอย่างน้อยกินแล้วมันก็ช่วยดีท็อกลำไส้ช่วยให้ย่อยอาหารส่งเสริมการขับถ่ายยังบำรุงสมองและเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้คนที่กินทุเรียนเนี่ยอารมณ์เดส่งเสริมการนอนหลับและควบคุมความดันโลหิตได้อีกด้วยแล้วมันยังบำรุงสายตาเพราะมันมีเบต้าแคโรทีนสูงป้องกันโรคต้อกระจกและความเสื่อมของกระจกตาบำรุงคุณแม่ที่ยังท้องอยู่ตอนเด็กๆนะคะทุกคนก็จะบอกว่าผมปูดำมากเลยอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่ากินทุเรียนเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ก็บอกว่าถ้ากินทุเรียนแล้วลูกเกิดมาผมจะดำแน่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆคือฟอเรตในทุเรียนเนี่ยจะช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์ตัวอ่อนในครรภ์แต่ผู้ที่ท้องอยู่ก็ควรจะกินแต่พอดีนะคะแล้วทุเรียนนั้นก็ช่วยบำรุงฟันเพราะในเนื้อทุเรียนดิบมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงควบคุมความดันโลหิตเพราะมันมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและโพแทสเซียมก็เลยช่วยลดคอเลสเตอรอลและความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจคนที่มีโรคประจำตัว4กลุ่มโรคก็ควรจะระวังเป็นพิเศษหากอยากจะรับประทานทุเรียนนั่นก็คือโรคไตเบาหวานความดันสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะเนื่องจากหากกินมากเกินไปอาจจะทำให้อาการสุดเนื่องจาก4กลุ่มโรคนี้ต้องควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันเป็นพิเศษควรกินแต่แค่อยากน้อยๆและก็ไม่ควรทานทุกวันโดยเฉพาะใครที่เป็นโรคไตค่ะเพราะโรคไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่ากับคนปกติเขาเพราะฉะนั้นเลี่ยงไม่กินไปเลยดีกว่าแต่ถ้าอยากกินเอาแค่หายอยากนะคะแล้วทุเรียนก็มีโพแทสเซียมสูงอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะทีนี้ด้วยความอยากกินทุเรียนเราจะกินยังไง

ไม่ให้มันเสียสุขภาพไม่ให้อ้วนล่ะเพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีพลังงานสูงทุเรียนเนี่ยภูนึงนะคะให้พลังงานตั้ง130กิโลแคลอรี่เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆเขาบอกว่าไม่ควรจะกินเกิน2ภูต่อวันไม่ควรจะกินถี่ทุกวันกินแล้วต้องออกกำลังกายด้วยจะได้ไม่อ้วนที่สำคัญกินพออยากกินมากเกินไป

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ในเวลา 20:00 นค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ประสบนิกรพร้อมใจเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมารรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวเตียตระกูลรวมทั้งประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและทรงแบ่งเบาพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระทรวงการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นโดยประชาชนต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานหลังลงทะเบียนผู้เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับสติกเกอร์แล้วเดินเข้าประตูมณีนพรัตน์ตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระรูปพระโกศ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งพิมารัตยาพระราชทานแก่ผู้ที่เข้าถวายสการะพระศพเพื่อเป็นที่ระลึกทางนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสการะพระศพเป็นหมู่คณะให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดใน www.royaloffice.th หลังได้ส่งหนังสือแล้วสำนักพระราชวังจะได้แจ้งวันเวลาและรายละเอียดให้ทราบต่อไป

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

น้องเพ็ญ นะคะแล้วก่อนหน้านั้นหนุ่มนาสัญญารักคุณดำรงวงทองขับร้องพี่น้องคะพี่น้องกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่จะทำหน้าที่นะคะถามให้สิ้นสงสัยพี่น้องคะวันนี้บทเพลงที่อาจารย์ทนายเลือกมาเนี่ยนะคะหนุ่มนาสัญญารักเนี่ยนะคะมีคำว่าปลัดอำเภอแต่ประเด็นนะคะที่เป็นข่าวแม้ต้องบอกว่าคลึกโครมทีเดียวนะคะน่าอับอายสำหรับคนภูเก็ตอ่ะจริงๆดิฉันเนี่ยคนภูเก็ตโดยกำเนิดนะคะเขาออกหมายจับอ่ะแล้วก็จับเลยนะคะปลัดจังหวัดภูเก็ตพี่น้องค่ะจากนี้เรียนเชิญนะคะพี่น้องพบกับอาจารย์

0: ายวินัยวงเมฆและความอับอายของคนภูเก็ตค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการ FM 95รายการกฎหมายใกล้ตัวทางคลื่น FM 95นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงครับคุณแหม่มว่า ไม่ใช่เฉพาะนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับจริงๆเรื่องนี้ลามไปทั่วนะครับมีทั้งผอ.ของอบต.แห่งหนึ่งทางภาคอะไรนะแถวๆจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีนะครับอดีตรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยอดีตรัฐมนตรีช่วยก็มีนะครับคือมันยึดโยงกันไปทั่วเป็นโครงข่ายเป็นเครือข่ายนะครับเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับภูเก็ตนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับระบบราชการไทยนะครับ
0: และประเทศไทยด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยโอ้โหตีข่าวเรื่องนี้กันหนักหนาสาหัสอาจารย์คะแบบนี้นายกรัฐมนตรีของเราก็เป็นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบยังไงไหมอ่ะกับการที่การสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการเรียกสตังค์กันแบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: คือจริงๆเนี่ยพอผู้ใต้บัญชานะครับไม่สามารถควบคุมดูแลการบริหารราชการอันนี้ถือเป็นการบริหารราชการแผ่นดินส่วนหนึ่งด้วยนะครับเมื่อเราเป็นนายนะครับลูกน้องนะครับลูกน้องจะทุจริตหรือไม่ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าคือเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องกระทบนะครับกระทบกระเทือนต่อตำแหน่งหน้าที่ของเจ้ากระทรวงอยู่แล้วครับว่าจะมีความรับผิดชอบอย่างไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังโบยกันไปมานะบางทีก็ไปโทษไปยังสักภาระปัญหาไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับโดยบอกว่าทางมหาดไทยไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าไอเรื่องที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตที่คุณแหม่มพูดถึงเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จริงไม่ใช่เรื่องในตำแหน่งหน้าที่นะมันเป็นเรื่องลักษณะเป็นตัวกลางนะครับในการรับไปเสนอรับว่าจะให้พวกเนี้ยนะครับพอรับเงินเป็นตัวกลางเหมือนเป็นนายหน้านะครับไม่รู้กินส่วนแบ่งหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เรื่องนี้ต้องในเบื้องต้นเนี่ยคือต้องเขาสันนิษฐานไว้ก่อนว่าท่านปลัดยังบริสุทธิ์อยู่นะครับ เพียงแต่ว่าข้อกล่าวหาเนี่ยพฤติการลักษณะเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับรับเงินเพื่อไปเสนอให้กับเจ้าที่รัฐที่มีอำนาจในการควบคุมดูแลเรื่องการสอบนะครับซึ่งก็จริงๆมันก็มีปัญหาไปถึงเขาเรียกมันมีปัญหาข้อกฎหมายสำหรับปลัดเนี่ยก็ถือว่าอาจจะผิดมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา144นะครับให้ขอให้รับว่าจะให้เนี่ยรับว่าจะให้ก็ได้นะครับหรือว่าเรียกรับเพื่อไปให้บุคคลอื่นเนี่ยแต่ว่าโทษก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับแต่ว่าอันนี้คือตัวผู้เป็นตัวกลางแต่ว่าผู้ที่นะครับจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยนะครับเพื่อให้ตัวเองสมประโยชน์ในการเข้ารับราชการในการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมก็กล่าวเอ่ยมาหลายครั้งว่าการใช้สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นไปโดยชอบกฎหมายต้องเป็นโดยกรอบถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายนะครับเมื่อเราไปใช้สิทธิ์นอกกรอบใช้วิธีวิ่งเต้นเพื่อตัวเองเข้าสู่นะครับระบบราชการเนี่ยตัวเองก็มีส่วนผิดนะครับกลายว่าสัญญาว่าจะให้นะจะให้อันนี้รับไปจะให้เขา ก็ผิดเป็นทอดๆแต่ปัญหาเงินที่ไปแล้วเนี่ยจะเรียกคืนได้หรือไม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่บอกว่ามาสารมือต้องสะอาดนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่หรือว่าพี่น้องประชาชนกันแล้วแต่นะครับที่จ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรัดขั้นตอนการรับราชการไม่ต้องสอบหรือสอบแบบได้ข้อสอบมาเขาเรียกอะไรอ่ะได้ข้อสอบซื้อข้อสอบซื้อคำตอบข้อสอบหรือเราจัดการสอบอย่างเดียวแล้วก็เขาสามารถแก้ไขคำตอบนะครับจากไม่ผ่านเป็นผ่านเนี่ยนะครับแล้วเราจ่ายเงินวิ่งเต้นตรงนี้เนี่ย

อันนี้ก็มีปัญหาสำหรับคนที่จ่ายเงินจ่ายทองตัวนี้ไปไอ้คนที่เป็นตัวกลางรับเนี่ยมีปัญหาแน่นะครับ ผมเข้าใจว่าจากการสอบสวนนะครับของกปช.และตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมันน่าจะมีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดนะครับศาลถึงออกหมายจับให้มาเนี่ยค่อนข้างชัดอาจจะมีการโอนเงินอาจจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับซึ่งมีหลักฐานเชื่อมโยงกัน

0: นะครับคือกันตัวเล็กเพื่อเล่นงานตัวใหญ่เนี่ยอันนี้ปปช.อาจจะกันเป็นพยานหรือตำรวจก็อาจจะกันเป็นพยานตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบหรือกฎหมายนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าผมบอกว่ามันเศร้านะครับสำหรับระบบราชการไทยนะครับไม่ว่าหน่วยงานไหนนะคุณแหม่มนะครับไม่ว่าในวงการสงฆ์วงการหมอวงการกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายการเมืองฝ่ายท่ามีครบทุกกระบวนท่าเลยนะครับทุกตัวเล็กทุกหน่วยงานทุกองค์คาพยพอ่ะของประเทศเนี้ยไม่หน่วยงานไหนที่หาความบริสุทธิ์แทบจะไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าประเทศเรายังอยู่ในระนาบรักษาเนี้ยนะครับจะต้องถดถอยล้าหลังนะครับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยผมว่าน่าจะจากที่ระบบเศรษฐกิจมันน่าจะกระเตื้องขึ้นเนี่ยพอเจอสภาพลักษณะนี้นะครับคนที่ใช้วิธีพิเศษเพื่อเข้าสู่ระบบเนี่ย ก็เหมือนนักการเมืองอะนะครับซื้อเสียงต้องถอนทุน ระบบราชการพลเรือนก็เหมือนกันราชการไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้เงินใช้ทองในการเข้าสู่ระบบเป็นไปไม่ได้คนที่เคยซื้อสิ่งที่ไม่ชอบกฎหมายเนี่ยเป็นไปได้ที่จะไม่ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบไปกฎหมายให้กับตัวเองนะครับเริ่มต้นก็ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบรับรองว่ายิ่งเลวร้ายกว่านะครับและก็เห็นเน้นอยู่นะครับประเทศนี้หน่วยงานนี้นะครับระบบต่างๆเนี่ยมันชัดเจนไปหมดเลยนะครับแล้วพี่น้องประชาชนนะครับคนไทยเนี่ยจะแก้ไขจะทำการกระจัดปัดเป่าเรื่องราวเนี้ยให้มันกลับคืนสู่สภาพที่ควรจะเป็นนะครับให้มีความทัดเทียมไม่ต้องระดับแนวหน้าครับก็ระดับกลางๆก็ยังโอเคอยู่แต่นี่มันผมว่าเลย 50% น่ะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันน่ะสำหรับประเทศนี้นะมันมีทุกหย่อมย่าทุกหน่วยงานนะครับแล้วพี่น้องประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปส่งเสริมไม่เกิดการ กระทำลักษณะนี้นะครับนี่ต้องให้คุณแม่มน่ะ มีวิธีนะครับแนะนำรัฐบาลแนะนำหน่วยงานที่ยังมวยสุดอยู่เนี่ยนะครับว่าจะแก้ปัญหาตรงเนี้ยให้กลับสู่สภาพปกติได้อย่างไรนะครับจริงๆอันเนี้ยมันเป็นต้องเป็นวาระแห่งชาติผมเห็นในองค์กรนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาที่เป็นเอกชนเนี่ยที่จะปราบคอร์รัปชันเนี่ยช่วงหลังๆเงียบหายไปเลยนะครับเห็นเหลืออยู่แต่คุณวีระอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณวีระสมความคิดนอกจากนั้นเงียบหายไปหมดเลยนะครับแล้วคุณแหม่มจะทำไงอ่ะคุณแหม่มมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงนะ
1: ครับอาจารย์แหม่มเป็นแค่เนวิเกเตอร์เนอย่างเดียวเนวิเกเตอร์สะกดเป็นภาษาอังกฤษว่า N A V I G A T O R เรียกย่อๆแหม่มเป็นแค่เนแม่มจะไปทำอะไรได้จริงๆนะเนนี่เขาเรียกว่าเส้นนำทางอะเส้นทางนำทางอะไรแบบเนี้ย
0: ต้องแก้ได้เพราะคุณแม่มีเนอยู่นะครับเนตัวนี้ต้องแก้ไขได้นะครับเป็นเส้นทางเส้นชัยไปสู่แสงสว่างนะครับเนเนี่ยนะครับ
1: อาจารย์ว่าจริงไหมอะ
0: ผมก็เรียกว่าพบติดตามข่าวนี้โอ้ก็เรียกว่าแทบจะลมสลบเลยนะครับเพราะว่าแทบจะเป็นลมเราเจอกระบวนการ มันไม่ใช่ว่าคน2คนใน100คนนะคุณแม่ม
1: ค่ะ
0: มัน6669อ่ะนะครับแล้วความเสียหายเนี่ยตั้ง 4,000 กว่าล้านเนี่ยได้เงิน 4,500 ล้านเนี่ยมันไปตรงไหนไปก้าวกระเป๋าไกลเส้นเงินไปไหนยังไงเนี่ยผมว่าตำรวจหน้าสอบสวนก็ดีปปช.ก็ดีเนี่ยไม่ยากที่จะตามเรื่องนี้เพราะว่ามันเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้นะครับผมว่าพยานหลักฐานมันต้องพัวพันนะครับยึดโยงไว้หมดแหละนะครับแต่ว่ากลัวว่าพอสักพักหนึ่งเนี่ยเรื่องมันจะเงียบหายไปแล้วมันก็จะซึมลึกและหายไปจากความรู้เห็นของพี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนนะครับ
1: เขาบอกกันว่านะกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวคือกินหมดเลยทุกอวัยวะทุกชิ้นส่วนนะคะโอ้โหอาจารย์จำได้ไหมอะคราวก่อนเรามีปัญหาเรื่องของสวไงใช่ไหม

0: ี่ยก็เลยคิดเออถ้ามีสวแล้วเราก็มีอบต.มีอบจ.มีข้าราชการใช่ไหมแบบเนี้ยเออมันครบไหมอ่ะตัวเนี้ย
1: ครบครับครบทุกองคาพยพองมาครบเลยเพราะรับมาทุกคือมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเกือบทุกองค์กรน่ะเกือบทุกหน่วยงานล่ะแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับจะอยู่กันยังไงนะครับประเทศนี้อยู่ไงนะครับผมว่ามันกัดก่อนกัดกินเหมือนมะเร็งร้ายอ่ะมันกัดกินร่างกายนะครับไปทั้งเกือบจะทั้งตัวเลยตอนเนี้ยนะครับ
0: ไม่เป็นไรแหม่มแก่แล้วอาจารย์แหม่มอายุเยอะแล้วเดี๋ยวแหม่มก็ตายแล้วคนรุ่นใหม่สิจะเป็นพนักงานเขาลือกันนะอาจารย์นะในหมู่นักข่าวเดี๋ยวเขาลือกันอันนี้เป็นข่าวลือนะแบบไม่ได้พูดข่าวจริงเลยนะอาจารย์เขาลือกันว่าเนี่ยคนขับรถอ่ะคนขับรถขยะจ่ายตั้งหลายแสนอาจารย์เพื่อจะเป็นเนี่ยคนขับรถขยะให้ได้อ่ะส่วนคนที่จะมาห้อยอยู่ท้ายรถขยะเนี่ยก็จะต้องเป็นทีมที่จะเข้ามาภายหลังแล้วเวลาไปรับขยะแล้วก็จะไปแวะแยกขยะเสร็จแล้วนี่นะก็จะเอาไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏค่ะอาจารย์แล้วจากนั้นน่ะขยะจริงๆถึงจะไปลงโรงย่อยขยะอีกทีนึงอ่ะอาจารย์อันนี้มันโกงไหมอ่ะ
1: เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงผมก็ทราบข่าวมาลักษณะนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือพนักงานเก็บขยะเนี่ยนะครับ
0: ค
1: ือเก็บขยะตามบ้านพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะหมู่บ้านใหญ่ๆดังๆเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่ยังมีคุณค่ามีมูลค่าอยู่ที่เขามาทิ้งเนี่ยแล้วเนี่ยพวกนี้ไปแยกแยะเนี่ยผมว่าต่อรอบเนี่ยต่อคันเนี่ยนะครับมีผลประโยชน์ตอบแทนผลประโยชน์ที่เอาไปจำหน่ายจ่ายโอนแล้วได้เงินมาเนี่ยเดือนหนึ่งน่าจะหลายอยู่นะครับก็ไม่นั้นเนี่ยใครจะจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับขนาดว่ามันมีกลิ่นเหม็นนะแต่ว่าค่าที่มายืนตรงนี้นะครับให้มันได้มายืนตรงนี้ได้มาเอาขยะใส่รถเนี่ยนะครับหลักไม่ธรรมดานะครับหลักไม่ธรรมดาแล้วก็ในต่างจังหวัดไม่ว่าอบต.เทศบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่คือจริงการสอบองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยจริงเดิมเนี่ยเขาให้ท้องถิ่นดำเนินการกันเองแต่ว่าก็มีการทุจริตส่วนกลางได้จัดสอบให้นะครับถ้าจัดสอบแล้วเนี่ยถ้าสอบเองก็จะมีข้อกล่าวอีกก็ให้ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยบริหารจัดการให้ตรงนี้นะครับแต่แล้วก็อันนี้ก็เรียกว่ามันสามารถเช็คแอนด์บาลานซ์กันได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังเกิดปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นได้นะครับโอ้ไม่รู้
0: อาจารย์โดยกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมถูกไหมเพราะว่าเมมเคยจำได้อาจารย์เคยบรรยายเรื่องของคนอยากให้ลูกอ่ะเป็นทหารก็เลยเอาไปฝากเข้าโรงเรียนในสิทธิ์จ่ายสตางค์เสร็จแล้วพอฝากกันไปแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าตีปลาหน้าไฟอ่ะมันไม่ได้ของจริงอ่ะมันคือการตกเบ็ดเอาอ่ะเงินก็เสียลูกก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบที่ตัวเองต้องการแบบนี้อาจารย์บอกว่าฟ้องร้องก็ไม่ได้เอาผิดก็ไม่ได้แล้วแบบนี้เอาผิดโดยกฎหมายที่เราไม่ต้องพูดถึงพระถึงเจ้าไม่ต้องพูดถึงบาปกรรมศีลธรรมอ่ะได้ไหมคะ
1: คือถ้าในเรื่องคดีอาญาเนี่ยนะครับถ
0: ้
1: ากรณีเกี่ยวข้องเจ้าที่รัฐเนี่ยนะครับก็คือผู้กระทำความผิดเนี่ยไอ้นั้นมันเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินนะครับเพียงแต่รัฐรู้เนี่ยรัฐหรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาสามารถตั้งเรื่องดำเนินคดีได้เพียงแต่ว่าจะขาดพยานสำคัญก็คือประจักษ์พยานคนที่เอาเงินไปให้เจ้าที่ของรัฐนะครับที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นเนี่ยนะครับไอ้พวกเรียกรับเนี่ยปัญหาคือจริงๆคนให้ก็มีความผิดนะครับคือให้สินบนเนี่ยเพื่อให้เจ้าที่เนี่ยกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อตัวเองสมประโยชน์เนี่ยตัวเองก็มีความผิดแต่ทีนี้อยากจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครกล้ามาเปิดโปงเรื่องนี้แต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเขามีมาตรการในการกันผู้กระทำผิดน้อยเนี่ยไว้เป็นพยานเพื่อเล่นงานไอตัวการใหญ่นะครับไอเดียเนี้ยเลยเกิดประเด็นลักษณะเนี้ยเกิดคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นมามากนะครับเดิมเนี่ยไม่ใครกล้าบอกแต่ว่าในส่วนแพ่งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีส่วนในการ

0: ระทำความผิดนะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยนะครับถ้าเราให้เงินเขาไปเนี่ยมันไม่มีมูลตามกฎหมายที่เราจะให้เขาไปไม่เหมือนไม่มีหนี้มูลหนี้เราจะให้และให้ไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายคือวัตถุประสงค์ของการให้หรือของการตามสัญญาเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งหรือขัดต่อความเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยนะครับในกรณีอย่างเนี้ยเวลาฟ้องเรียกคืนมันศาลไม่รับรองคุ้มครองให้อ่ะ
1: อ้าว
0: หมายถึงว่าในเงินส่วนที่จะเรียกคืนนะครับแต่ส่วนอาญาที่เจ้าที่รัฐนะครับแบบหน้าที่หรือไม่ชอบ157หรือว่า144พวกเรียกรับตรงเนี้ยนะครับ143 144หรือ157เนี่ยไอ้พวกนั้นก็ต้องโดนนะครับส่วนคนที่เป็นคนกลางก็เป็นอาญาแผ่นดินนะครับรับไปเพื่อไปเสนอให้หรือว่าอาจจะมารับแทนเขาอันนี้ก็อยู่ที่ชุดสืบสวนจะสืบสวนสอบสวนว่าเขาจะอยู่ในฐานะของ143หรือ144นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เขาไม่เป็นเจ้าที่รัฐนะเขาอาจจะเป็นผู้สนับสนุนคำว่าไม่เป็นเจ้าที่รัฐคือไม่ได้เป็นเจ้างานซึ่งมีหน้าที่ตรงนั้นโดยตรงนะครับเพียงแต่เข้ามาเกี่ยวข้องแม้ตัวเองจะเป็นเจ้าที่รัฐก็จริงแต่ว่าไม่มีหน้าที่ตรงนี
1: ้
0: ก็ไม่มีความผิดในฐานที่เป็นเจ้างานตรงนั้นแต่อาจจะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนนะครับในการกระทำผิดของเจ้าที่รัฐนะครับในมาตรา1 ก็อาจจะเป็น1 ก็ 7นะถ้าพิสูจน์ได้ถึงขนาดทุจริตเรียกรับเนี่ยอาจจะ143เรียกรับนะครับเป็นเจ้าที่รัฐเนี่ยเรียกรับเป็นการตอบแทนจูงใจเนี่ยให้กระทำการไม่ทำการตรงนี้ก็ต้องดูที่มีการสืบสวนสอบสวนการแสวงหาพยานหลักฐานว่ามันจะออกในรูปแบบใดนะครับจะเข้าตามตัวบทกฎหมายใดอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับจนเพื่อนเขาเรียกเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกนะครับเอาไปล้อเลียนนะครับก็เรียกว่าทำให้บ้านเมืองเราเสียหน้าไปเยอะนะครับทำให้คนไทยเสียก็เรียกว่าเสียฟอร์มอ่ะไปพอสมควรเลยหน้าแหกหน้าแตกหน้าฉีกไปพอสมควรนะครับ
1: โอ้โหอาจารย์พูดเห็นภาพเลยหน้าแตกพอทนไอ้หน้าฉีกเนี่ยโอ้โหอาจารย์เอ้ยอาจารย์ยังไม่แก่นะอาจารย์ยังอยู่อีกนานอาจารย์ต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้แต่ตอนนี้เรามีความเห็นไม่ตรงกันนะเราต้องมีเดิมพันอ่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฟุตบอลโลกอาจารย์เหมือนว่าเรื่องนี้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เงียบอาจารย์ว่ามา
0: แน่นอน
1: เหรอ
0: เพราะว่าพอมีผู้อะไรที่อยู่ในมุมมืดอ
1: ่
0: ะเป็นตัวใหญ่ที่อยู่ในมุมมืดอ่ะนะครับให้อำนาจรัฐที่เข้าไปสืบสวนสอบสวนเนี่ยผมว่าบางทีมันเล็กกว่าพอเล็กกว่านี่ก็บางทีก็เห็นอยู่หลายเรื่องไงนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือเส้นทางที่ควรจะไปอ่ะนะครับมันอาจจะจบเอาแค่จุดหนึ่งกลุ่มหนึ่งเล็กๆนะครับไม่ถึงตัวการใหญ่ไอ้เรื่องราวนี้ก็ถูกกบไปแล้วก็มันก็เกิดเรื่องราวตรงนี้อีกจนได้แหละเพราะว่าพอไม่สามารถก็เล็กไม่สามารถจับมือใครดมตรงนั้นได้นะครับมันนี่เป็นหลักฐานที่จะถึงเขาได้พอรอดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็มีอีกแหละเรื่องนี้จริงไม่เคยเกิดนะครับเมื่อหลายปีก่อนก็เคยเกิดนะครับสอบอะไรสอบข้าวเวียดนามเพอก็สอบรั่วกรมไอกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับหลายกรมนะครับก็มีปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ
1: อ๋อถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ก็แสดงว่าตอนนั้นน่ะที่พรรคเพื่อไทยอยากได้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็น่าจะเห็นอะไรแบบนี้เหรอคะ
0: ก็เป็นไปได้พอเป็นไปได้ก็อาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่อาจจะเอาไว้ทานกันได้เอาไว้เบรมกันได้นะครับแบบอันนั้นคืออาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่เขาบอกว่าที่จริงเหตุเนี้ยประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2566อ่ะข้อมูลมันแพร่มาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมันมีการเบรกไปแล้วแต่สุดท้ายก็เกิดกระบวนการตรงนี้จนได้นะครับแล้วเที่ยวนี้มันรับสมัครเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยตั้ง6 3ตัวเลข9ตัว1นะครับคุณแม่ลองคิดดูว่า
1: ค่ะ
0: ในจำนวน6 6 6 9เนี่ย

0: ก็แต่เนี้ยแต่สอบเนี่ยไม่รู้กี่เป็นหมื่นคนน่ะทีนี้คนที่จ่ายแล้วไม่ได้ก็มีคนที่จ่ายแล้วสมประโยชน์ก็มีนะครับก็
1: เงินวัน 4,500 ล้านโดยประมาณค่ะอาจารย์นี่โอ้โหแบบนี้นะเวลาสมมุติเรามีทุนแบบนี้มาเราจะไปเลือกต้องเลือกตั้งนะ 4,500 ล้านนี่เราชิวเลยนะอาจารย์เราได้เป็นรัฐบาลเลยนะถ้าเราสองคนทำแบบนี้อาจารย
0: ์อ๋อถ้ามีทุนอยู่ขนาดนี้นะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ตั้งพรรคการเมืองได้เอาสัก 4-5 อันดับแรกก็สิบสัปดาห์ทรงเกียรติครับแต่เราไม่ทำอยู่แล้วนะครับ
1: เราไม่มีปัญญาคิดจะทำเราคิดไม่ได้อาจารย์บาปมันค้ำคออยู่ไงเราสองคนเป็นคนละอายต่อบาปอ่ะ
0: เราไม่ได้มีกมลสันดานเป็นเขาเรียกว่าอะไรภาษาเสยจิตเสยจิตที่จะคิดชั่วร้ายต่อประเทศชาติต่อระบบราชการอย่างเนี้ยนะครับ
1: เนาะ
0: ครับ
1: ถอนหายใจเลยอาจารย์มีเวลาอีกนิดนึงอาจารย์คะมีการเนี่ยนะคะไปยื่นถอนประกันทนายตั้มอะค่ะเหตุว่าทำลายหลักฐานและข่มขู่น้ำหนักพยานตรงนั้นอาจารย์ได้ไปดูอะไรไหมคะ
0: วันนั้นผมไปศาลพอดีก็เห็นอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: เห็นเขาทำมีผู้สื่อข่าวมาอยู่ที่บันไดศาลอาญาแล้วก็บอกว่ามันมายื่นเรื่องรักษาเนี่ยนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถกระทำได้ว่าตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลปล่อยนักปล่อยตัวชั่วคราวไปเนี่ยโดยศาลกำหนดเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับที่เป็นเหตุเป็นผลที่ถ้าคุณไปผิดเงื่อนไขเนี่ยศาลก็อาจจะถอนนะครับสัญญาประกันที่อนุญาตให้ประกันตัวเนี่ยเอากลับคืนเข้าสู่เรือนจำก็เป็นได้อาจเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าผมอ่านดูนะผมว่าเขาโจมตีพยานจริงๆพยานพวกนี้มันสืบผ่านกระบวนการสืบพยานไปเสร็จสิ้นแล้วอะนะครับจะไปข่มขู่ให้พยานเกรงกลัวแล้วไม่กล้าเบิกความหรือก็เรียกว่าบิดเบือนพูดไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยกระบวนการนั้นมันจบไปแล้วเพียงแต่ก็มาดิสเครดิตให้พยานนะครับสองคนเนี้ยนะครับอาจจะโน้มน้าวหรือไปให้เป็นกระแสเพราะว่าการที่คดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์เนี่ยบางทีข่าวบางทีมันเข้าสู่ความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ชี้ขาดวิจัยชี้ขาดบางทีมันมีความอะไรก็เรียกมีอคติสีได้เหมือนกันนะครับมันไปเป็นหลักจิตวิทยาคือเป็นการสร้างจากกระทัดเพื่อให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเห็นคล้อยตามได้นะครับพอเห็นคล้อยตามมันอยู่ในจิตสำนึกอ่ะนี่เวลาไปอ่านต่างๆแล้วมันรู้สึกคล้อยตามไปตามที่สื่อนะครับตามที่จำเลยเขาสื่อออกมาลักษณะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมมองว่าน้ำหนักที่เขากล่าวอ้างขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่น่าคือวิเคราะห์ได้ว่าไม่น่าที่ศาลจะถอนประกันนะครับไม่น่าจะแต่ว่าแล้วอันนี้ขึ้นอยู่ดุลพินิจของศาลนะแต่ถ้าดูตามพฤติการหมายถึงว่าไอ้ที่ศาลห้ามอะไรต่างๆไว้ถ้าฟังดูไม่น่าจะตรงกับข้อห้ามที่ศาลกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขนะแต่นี่ก็ขึ้นอยู่เพราะเราไม่รู้ส่วนลึกๆจริงๆอาจจะที่เป็นสื่อออกมาเนี่ยผ่านทางสื่ออาจจะเนื้อหาไม่ 100% อาจเขาอาจจะเก็บไว้ในจำนวนอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอาจจะออกสื่อแค่ 2-3 ประเด็นแต่บางทีก็มีอาจจะมีเป็น10ประเด็นก็เป็นได
1: ้ครับ
0: อันนี้ต้องติดตามดูนะว่าศาลจะต้องมีการไต่สวนว่ามันเป็นจริงตามคำร้องหรือไม่และถ้าเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขหรือไม่ผมว่าบางทีศาลอาจจะตักเตือนนะครับแต่ไม่ถึงขนาดน้ำหนักอาจจะยังไม่ถึงขนาดที่จะถอนการประกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการถอนประกันนะให้เข้ากลับไปอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสนุกก็เป็นการเหมือนลิดรอนสิทธิเสรีภาพระดับหนึ่งนะครับเพราะศาลปล่อยมาแล้วถ้าไม่ถึงกับร้ายแรงมากนะครับผมว่าศาลก็ยังให้โอกาสอยู่นะครับเพียงแต่อาจจะมีการตักเตือนหรือว่าสร้างกำหนดเงื่อนไขอะไรขึ้นเพิ่มเติมก็เป็นไปได้เพิ่มเติมจากที่เคยกำหนดไว้นะครับอาจจะเดิมก็มี 2-3 ข้อ3เนี่ย

0: พิ่มอีก3ข้อเนี่ยนะครับว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์ศาลรู้สึกเขาพูดว่าไปวิพากษ์วิจารณ์ศาลว่าจำเลยเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาของศาลด้วยซึ่งมันจะจริงเท็จยังไงอันนี้ก็ต้องดูแต่จริงอ่ะถามว่ากระทบต่อการพิจารณาคดีไหมศาลตัดสินไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องกระบวนการศาลอุทธรณ์นะครับไม่มีการสืบพยานละนะครับแต่อย่างที่บอกอ่ะการที่ออกมาสร้างฉากลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้โน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังผู้ชมนะครับยิ่งคนที่มีอำนาจในการชี้ขาดไปอ่านแล้วมีความสึกคล้อยตามหรือเห็นใจอย่างเงี้ยก็มันเป็นสิทธิ์อ่ะจริงๆมันก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาอยู่ในศาลเนี่ยมันเป็นแต่นี่มันคือนอกกระบวนการนะครับเวลาน่าจะเลยไปนิดหนึ่งไหมคุณแม่ครับ
1: โอ้มองไปโอ้โหอาจารย์พูดถึงตรงนี้บทเพลงมาเลยค่ะดอกไม้ในป่าช้าค่ะอาจารย์คะพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดๆไม่ยำยำทอดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิง

0: ครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: หลวงพ่อช่วยทีเถิดพ่อสีพุทธชินราช
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองศิริศักดิ์หวังสหรัฐและอิหร่านยึดข้อตกลงสงบศึกคืนสันติภาพชี้สู้รบส่งผลกระทบพลังงานในไทยเปิดช่องแคบฮอร์มุซล่าช้านายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ล่าสุดอิหร่านยิงตอบโต้เรือสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกหรือไม่ว่าเนื่องจากทั้งสองประเทศเพิ่งมีข้อตกลงหยุดยิงที่หวังจะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพการทำสงครามระหว่างกันไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นอะไรที่คนทั่วโลกและประชาคมโลกมีความคาดหวังว่าที่มีการตกลงกันจะปฏิบัติตามนั้นเพื่อยุติความรุนแรงนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนอยากกลับไปใช้ชีวิตที่ปกติช่วงนี้ตกลงกันอย่างไรขอให้ทำตามนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าจะยังมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยหรือความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงใช่หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าส่งผลกระทบอยู่แล้วถ้าเกิดสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องของพลังงานและราคาพลังงานจะได้รับผลกระทบรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่อยู่ในกระบวนการหากมีการสู้รบกันการเปิดก็จะล่าช้าออกไปกรรมาธิการการปกครองลงพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ตรับฟังปัญหาโรงแรมขนาดเล็กเดินหน้าแก้กฎหมายนายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมการการปกครองคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตรับฟังเสียงผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักขนาดเล็กหลังพบข้อจำกัดจากกฎหมายหลายฉบับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเตรียมนำข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการแก้ไขหวังสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการจัดเก็บรายได้ของรัฐและคุณภาพชีวิตของชุมชนนายธนยศกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามข้อเท็จจริงหลังจากผู้บริหารระดับรัฐบาลได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาก่อนหน้านี้โดยคณะกรรมการเห็นว่ากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและที่พักอาจยังไม่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศทุกฝ่ายเข้าใจว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญกับภูเก็ตและเข้าใจผู้ประกอบการที่ยังติดข้อกฎหมายอาจจะยังไม่ทันต่อยุคสมัยขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวหากเข้ามาพักก็ต้องได้รับความปลอดภัยภาครัฐต้องสามารถกำกับดูแลได้และประเทศต้องได้รับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ควรได้รับนายธนยศกล่าวว่าปัญหาการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและที่พักมีหลายมิติเนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายและหลายหน่วยงานบางประเด็นสามารถนำไปพิจารณาปรับแก้ได้ขณะที่บางเรื่องจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนอื่นแนวทางสำคัญในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคือการสร้างสมดุลให้กับทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันได้แก่ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับสถานประกอบการได้และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีชุมนุมประท้วงข้อตกลงเลบานอนอิสราเอลกลุ่มผู้ประท้วงและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รวมตัวกันบนท้องถนนในพื้นที่ตอนใต้ในกรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์คาบเกี่ยวกับเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมโบกสะบัดธงชาติท่ามกลางกลุ่มควันไฟที่พวยพุ่งขึ้น

0: ขึ้นทางด้านหลังหลังเลบานอนและอิสราเอลลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เลบานอนและอิสราเอลได้วางกรอบข้อตกลงร่วมกันไว้เป็นก้าวแรกซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต้องปลดอาวุธและให้อิสราเอลถอนกำลังทหารออกจากเลบานอนแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างไรในทางปฏิบัติขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ประกาศแล้วว่าจะไม่ให้ความร่วมมือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อิสราเอลและเลบานอนได้ลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อสันติภาพที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเจรจากันมาหลายวันเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์มาโก้รูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าวันนี้เราได้ก้าวแรกในสิ่งที่จะเป็นเส้นทางที่ยากลำบากอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เป็นเส้นทางที่สำคัญจำเป็นและเลี่ยงไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงและไม่ได้ระบุว่าจะแตกต่างจากข้อตกลงหยุดยิงเดิมเมื่อวันที่16เมษายนหรือไม่อย่างไรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกงสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ที

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เป็นพิเศษนะคะรูปหล่ออย่างเราคุณยอดรักสลักใจแล้วก่อนหน้านั้นแด่คนชื่อเจี๊ยบคุณฟ้ายันสัญญานำเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมศและคุณนายเถาพรทิพย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องมีข่าวดารารวมมิตรเขาเรียกว่ามัดรวมนะคะตั้งแต่นู่นเลยอ่ะศาลสั่งจำคุก2ปีปูมันธนาคดีแจ้งความกล่าวหาลูกหนีปล่อยกู้นะคะแล้วก็เสกโลโซนะคะก็ได้ออกมาจากคุกแล้วนะคะก็บอกว่าจะกลับตัวเป็นคนดีส่วนติ๊กชิโร่ค่ะโอ้โหอันนี้ศาลลงนะคะไม่รอลงอาญานะคะก็ลงไป4ปีรับสารภาพก็เหลือ2ปีพร้อมกับยึดใบขับขี่คดีเมาแล้วขับรถชนคนตาย2ศพแต่เด็ดเลยนะคะตามมันแบบติดจมูกเลยคุณผู้ฟังผลตรวจ DNA ติ่งๆเป็นพ่อของเด็กในท้องฟาริดาแล้วก็เรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีการตั้งชื่อกันเลยแหละว่าเอ๊พ่อชื่อติ่งๆแม่ชื่อฟาริดาผลออกมาDNA เนี่ยนะคะของเด็กเนี่ยเป็นลูกของตินตินแน่ก็เลยตั้งชื่อกันว่าฟินฟินคุณผู้ฟังส่วนว่าจะเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะคะค่ำคืนนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆท่านจะบรรยายนะคะในส่วนของภาษากฎหมายประเด็นในเรื่องการทำให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่ออาจารย์ค่ะ
3: ครับ
2: อาจารย์คะอาจารย์เคยบอกไว้ว่ายังไงบุตรเนี่ยนะคะก็เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่อยู่แล้วแล้วคราวนี้ค่ะอาจารย์ต้องบรรยายให้ละเอียดแหละผู้ชายตัวนี้เงี่ยหูฟังแบบเบาๆไม่ให้ภรรยาได้ยินเด็ดขาดอาจารย์คะทำยังไงจะทำให้บุตรนอกสมรสเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาทั้งเป็นและทั้งไม่เป็นเอาสองแบบเลยค่ะอาจารย์คะ
3: ครับผมนะครับก็โดยหลักของกฎหมายนะครับเด็กเกิดจากหญิงที่ไม่ได้มีการสมรสชายนะครับให้ถือว่าเป็นบุตรชอบเป็นกฎหมายของหญิงนั้นนะครับแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับก็โดยหลักการเนี่ยเกิดจากท้องแม่ไหนก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยของแม่ท่านนั้นนะครับเพราะว่าโดยสายเลือดมันชัดเจนอยู่นะครับอันเป็นหลักของกฎหมายนะครับแต่ว่าสำหรับตัวบิดานะครับกฎหมายก็เขียนนะครับไม่ยึดลูกเลยก็คือถ้าการไม่มีการสมรสการแม่ไม่สมรสการบุตรก็เป็นบุตรนอกกฎหมายนะครับทีนี้เด็กเนี่ยที่ก็ออกมาเขาก็ไม่ได้รู้อีหน่อยเนี่ยนะครับระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยบางทีก็ได้เสียกันแบบโดยอารมณ์นะครับไม่ได้มีความรักที่จะอยู่กินฉันสามียังจะสร้างครอบครัวจริงๆนะครับเช่นตัวอย่างที่เมียเห็นอยู่บ่อยๆครั้งนะครับหรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นข่าวนะครับสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นปัญหาทางสังคมอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเด็กที่เขาเรียกว่ามันสร้างประเด็นให้เด็กเนี่ยขาดความอบอุ่นขาดความผาสุกทางสังคมได้นะครับซึ่งกฎหมายก็ต้องเปิดช่องทางนะครับให้สามารถที่แก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากพ่อแม่ที่ไม่ครบกฎกฎหมายก็คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันจะมีผลถึงลูกพ่อแม่ไม่สมรสกันก็มีผลในเรื่องทางกฎหมายมรดกนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกของอีกฝ่ายหนึ่งหรือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโดนกระทำละเมิดถึงแก่ความตายโดนรถชนตาย

อีกฝ่ายหนึ่งจะไปเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยนะครับจากบุคคลภายนอกที่ทำละเมิดก็ไม่ได้นะครับแต่สำหรับบุตรนะครับในกฎหมายครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นบุตรที่เกิดโดยไม่ชอบนะครับหมายถึงว่าไม่สมรสกันเนี่ยแต่ถ้าพฤติการนะครับของบิดาเนี่ยนะครับแสดงออกโดยการรับรองโดยพฤตินัยเช่นพาไปฝากครรภ์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะไปพบหมอกับว่ากับภรรยานอกสมรสหรือคลอดออกมาแล้วก็เลี้ยงดูเลี้ยงดูใต้การศึกษาเป็นผู้ปกครองที่โรงเรียนเผยต่อคนทั่วไปว่าอันเนี้ยลูกของฉันอันเนี้ยลูกของฉันลักษณะเนี้ยครับอันนี้ถือว่าเป็นการรับรองโดยพฤตินัยถ้าเกิดพ่อถึงแก่ความตายขึ้นมากฎหมายมรดกเนี่ยไอ้ถือว่าเด็กคนเนี้ยเสมือนเป็นเด็กเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายของผู้ตายคือบิดาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะครับแต่ในทางกฎหมายครอบครัวเนี่ยไม่มีจุดยึดโยงที่จะได้สิทธิ์ใดๆเลยนะครับถ้าไม่ทำให้ถูกต้องนะครับเช่นตัวอย่างพ่อถูกรถชนถึงแก่ความตายมรดกของพ่อถ้ามีเราก็มีสิทธิ์ได้รับแต่พ่อไม่มีมรดกเลยนะครับแต่พ่อมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูลูกถ้าเป็นลูกที่ชอบกฎหมายแต่พอไม่มีทะเบียนสมรสกันหรือพ่อไม่จดทะเบียนรับรองบุตรนะครับไอ้อย่างนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือสิทธิอื่นใดในตัวของพ่อเลยนะครับฉะนั้นกฎหมายก็เลยเปิดช่องทางบอกว่าเด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังนะครับวิธีแก้ถ้าพ่อแม่รักกันนะครับแต่ช่วงแรกอาจจะถูกกีดกันหรือด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะครับไม่ได้มีการสมรสกันนะครับก่อนที่ลูกจะคลอดออกมาเนี่ยกฎหมายเปิดช่องทางให้นะครับว่าเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับแม่แต่ต้องการใช้ลูกนะฮะนอกจากรับผิดชอบทางศีลธรรมจรรยาแล้วเนี่ยก็ต้องการรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยนะครับก็ด้วยการไปจดทะเบียนนะครับรับรองบุตรหรือถ้าพ่อนะครับไม่ยอมรับผิดชอบนะครับฝ่ายลูกนะครับฝ่ายแม่ของลูกเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ร้องต่อศาลให้ศาลที่รักษาว่าเป็นบุตรได้ก็อาจจะต้องมีการต่อสู้คดีกันนะครับก็คือมี3ประเด็นสมรสกันก็ปัญหาไม่ยากพ่อแม่สมรสกันลูกก็ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาทันทีนะครับของพ่อแต่ปัญหาคือพ่อไม่อยากจดหรือพ่ออยากจะรับรองบุตรแต่แม่ไม่ยอมหรือลูกไม่ยอมเนี่ยนะครับอันนี้พ่อก็สามารถไปร้องศาลได้นะครับว่าเด็กคนเนี้ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะครับหรือพ่อไม่ยอมรับว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายหรือเป็นบุตรของตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่าผู้หญิงอาจจะมีผู้ชายนะครับมากหน้าหลายตานะครับตัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแล้วนี่นะครับก็ไม่มั่นใจว่าใช่ลูกของตัวเองหรือเปล่าใช่สายเลือดของเราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มีประเด็นต้องพิสูจน์กันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้กรณีประจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันมีอยู่บ้างที่คือสู่ศาลที่กฎหมายบอกว่าในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอมนะครับไม่มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนนะครับคือพ่อไปจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับแต่เด็กและมารดาเนี่ยไม่มาที่อำเภอที่เขตนะครับไม่มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนของบิดาเนี่ยไปยังเด็กและมารดาเด็กนะครับถ้าเด็กและมารดาเด็กอันนี้ถ้าอยู่ในประเทศนะครับไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมเนี่ยนะครับซึ่งภายใน60วันเนี่ยนับแต่รับแจ้งเนี่ยถึงเด็กและมารดาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าให้ความยินยอมนะคือถ้าคุณไม่กระทำอะไรมาภายใน60วันเนี่ยไม่แสดงอะไรมาเลยเนี่ยต้องถือโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าความยอมแต่สำหรับกรณีอย่างนี้กฎหมายบอกให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอมนะมันตรงข้าม

้ามกันคือถ้าแจ้งไปแล้วและเฉยเนี่ยนะครับ60วันครบแล้วรับแจ้ง60วันครบให้สันนิษฐานว่าเขาปฏิเสธนะว่านี่ไม่ใช่พ่อนะครับหรือไม่ยินยอมหรือถ้าอยู่นอกราชอาณาจักรเนี่ยให้ใช้100

0: ฎหมายเปิดช่องทางบอกในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดาหรือไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้การจดทะเบียนเด็กในการจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาก็กรณีนี้พ่อก็สามารถไปร้องต่อศาลนะครับเพื่อศาลไต่สวนซึ่งถ้าแม่หรือลูกไม่คัดค้านเนี่ยก็คือยื่นร้องฝ่ายเดียวถ้าศาลไต่สวนแล้วพยานหลักฐานฟังได้ศาลก็จะพิพากษาบิดานะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้นะครับโดยเพียงแต่นำคำพิพากษาที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยไปยื่นต่อนายทะเบียนให้ดำเนินการจดทะเบียนนะครับอันนี้ซึ่งก็มีเกิดบ้างแต่ไม่มากนะครับกรณีที่เกิดขึ้นและเป็นประเด็นอยู่บ่อยๆก็คือกรณีพ่อไม่ยอมรับเหมือนตัวอย่างที่เป็นข่าวนะครับทางสื่อเนี่ยนะครับซึ่งตัวฝ่ายบุตรเนี่ยนะครับกฎหมายเปิดช่องทางบอกว่าในคดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายคือสามารถที่จะฟ้องต่อศาลนะครับให้ศาลพิพากษาว่าพ่อคนนี้กับเด็กคนเนี้ยเป็นพ่อแม่กันแต่เป็นพ่อลูกกันจริงๆนะครับถ้าศาลวิจัยสืบพยานหลักฐานแล้วเชื่อได้ว่าศาลพิพากษาว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยปกติถ้าไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนสมรสไม่จดทะเบียนรับรองบุตรพ่อไม่มีหน้าที่ต้องส่งเสียเด็กคนนี้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ทีเนี้ยพ่อฐานะดีแม่ฐานะลำบากนะครับพ่อก็ไถ่ทิ้งไม่อยากจะรับผิดชอบนะครับไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเอาเปรียบทั้งฝ่ายผู้หญิงทั้งลูกด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นกฎหมายจะเปิดช่องทางให้ยื่นฟ้องนะครับให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้นะครับโดยนะครับถ้าเข้าข้อสันนิษฐาน7ข้อเนี้ยกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายนะครับในกฎหมายยังใช้ว่าชายยังไม่ใช่บิดานะ
1: ค่ะ
0: เป็นบุตรชอบหมายของชายเมื่อปรากฏข้อจริงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับ1 นะครับเด็กฟังให้ดีนะครับว่ากฎหมายเขียนไว้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญของเขาอยู่ก็บอกเมื่อมีการข่มขืนกระทำจำเราอันนี้แสดงว่าแม่ไม่ยินยอมนะครับ
1: ค่ะ
0: 1ต้องถูกข่มขืนกระทำจำเรา2ถูกจุดฆ่าไปนะครับ
1: ค่ะ
0: 3นวงเหนียวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบนะครับต้องเกิดขึ้นโดยมิชอบในกฎหมายนะครับ
1: ค่ะ
0: ในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ไอ้อาจตั้งครรภ์ได้เนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง180วันถึง310วันน่ะนะครับถ้าเข้ากรณีเงื่อนไขรักษานี้นะครับอันที่2อันดับที่2หรือวงเล็บที่2เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาวต้องมีจุดลักพาจุดฆ่าลักพาไปทางไปทำนองชู้สาวหรือมีการล่อลวงต้องล่อลวงนะร่วมประเวณีคือผู้หญิงไม่สมัครใจแต่ถูกล่อลวงไปนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้นะครับอาจตั้งครรภ์ได้ก็180ถึง310วันอีกนะครับ เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนนะครับมีเอกสารนะครับอันนี้ไม่ใช่ไปเกิดนะมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนก็อาจจะไปมีเอกสารมีรายมือชื่อของบิดาเนี่ยได้พูดถึงเด็กคนเนี้ยว่าเป็นลูกของเขาตรงเนี้ยอาจจะบันทึกประจำวันจดหมายที่โต้ตอบกันนะครับเป็นจดหมายจริงๆนะครับไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถ้ามานำมาใช้ในคดีครอบครัวนะครับ หรือว่าใดๆก็แล้วแต่นะครับที่มีเอกสารและมีรายมือชื่อของบิดาเนี่ยอันนี้เข้าข้อสันนิษฐาน4เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดอันนี้ก็คือใบเกิดนะครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเด็กเป็นบุตรโดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งหรือรู้เห็นยินยอมให้คนอื่นไปแจ้งอันนี้ต้องสันนิษฐานว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายนะครับ5เมื่อบิดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาที่หญิงอาจตั้งครรภ์ได้ก็180ถึง310วันเหมือนเดิมนะครับ

0: 6เมื่อได้มีการร่วมประเวณีไอ้คำว่าร่วมประเวณีตรงนี้นะครับมีนัยยะสำคัญก็คือหมายว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยบิดามารดาเนี่ยสมัครใจนะครับถ้าข่มขืนก็จะเข้าวงเล็บหนึ่งตั้งต้นนะครับแต่ต้องเกิดขึ้นจากข่มขืนก็คือไม่ยินยอมจุดฆ่าดวงเดียวกับขังไม่ชอบนะครับถ้าไม่เข้ากรณีหนึ่งมาเข้ากรณีที่สองคือสมัครใจร่วมประเวณีในระเวลาที่หญิงอาจตั้งครรภ์ได้และมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเด็กนั้นไม่ได้เป็นบุตรของชายอื่นนะครับทีนี้ถ้ากรณีมันมีผู้ชายหลายคนเนี่ย
1: อัน
0: นี้มันมีเหตุควรเชื่อว่าเด็กนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบุตรของชายคนนี้อันนี้ก็ไม่ครบองค์ประกอบนะครับคือต้องเหมือนว่าร่วมประเวณีกับชายหรือบิดาคนนี้เพียงคนเดียวอันนี้เชื่อได้ว่าเด็กเนี่ยนะไม่ได้เป็นบุตรของคนอื่นอันที่7มีพฤติการที่รู้กันทั่วไปตลอดว่าเป็นบุตรก็อย่างเช่นนะครับคำว่าพฤติการทั่วไปเนี่ยให้ดูก็จริงความเกี่ยวข้องขันบิดากับบุตรซึ่งปรากฏระหว่างตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอ้างว่าตนสังกัดอยู่เช่นบิดาการศึกษานะครับให้อุปราชยังดูยอมให้เด็กนั้นใช้ชื่อตระกูลของตนหรือโดยเหตุประการอื่นนะครับในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวข้างต้นถ้าบอกว่าชายไม่อาจเป็นบิดาได้ยกฟ้องก็ถึงแม้จะเข้ากรณีดังกล่าวนะครับแต่ว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าชายคนนี้เป็นหมันอย่างเงี้ยนะครับไม่มีทางมีบุตรได้อันนี้จะยกฟ้องไปได้เลยนะครับคือถ้าเข้ากรณีอย่างนี้นะครับกฎหมายสันนิษฐานก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลหรือยื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยกฎหมายสันนิษฐานว่าให้เป็นบุตรที่ชอบกฎหมายทีนี้ฝ่ายบิดาเนี่ยนะครับถ้าไม่ต่อสู้คดีอันนี้ฟังได้เลยแต่ถ้าจะต่อสู้คดีว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่บุตรของตนเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วพิสูจน์จะต้องตกที่บิดานะครับจะต้องตกที่บิดานะครับจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เลือดเชื้อไขหรือไม่ใช่บุตรของตนนะครับอันนี้กรณีที่เข้าข้อสันนิษฐานนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือแม่กับยื่นคำร้องนะครับว่าเข้ากรณี1ถึง7จึงเป็นการสันนิษฐานว่าเด็กคนนี้หรือโจทย์เนี่ยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลยนะครับจำเลยก็ต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีนะครับซึ่งมันอาจจะมีเรื่องอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าเรายื่นโดยกำหนดที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับศาลอาจจะยกฟ้องเพราะคดีขาดอายุความได้ซึ่งกฎหมายจะเขียนไว้ว่านะครับในกรณีคือเด็กเนี่ยนะครับในการฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์นะครับเป็นผู้เยาว์ถ้าอายุยังไม่ครบ15ปีเนี่ยต้องมีผู้แทนชอบธรรมเป็นผู้ร้องนะครับแต่ถ้าเด็กอายุครบ15ปกติการใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยเด็กต้องบรรลุนิติภาวะก่อนนะครับแต่กรณีฟ้องเด็กนะครับเป็นบุตรขอให้รับเป็นบุตรเนี่ยอายุเพียง15เนี่ยกฎหมายก็ให้สิทธิ์ยื่นฟ้องได้แล้วนะครับจะต่างกับคดีทั่วไปจะฟ้องเรียกเงินกู้จะฟ้องเรื่องอะไรต่างเนี่ยเด็กจะฟ้องเนี่ยถ้าอายุยังไม่20ปีบริบูรณ์เนี่ยหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยไม่สามารถฟ้องได้เองต้องใช้ผู้แทนชอบธรรมนะครับแต่ถ้าเด็กนะครับครบ15ปีบริบูรณ์สามารถใช้สิทธิ์ได้เองหรือผู้แทนชอบธรรมจะใช้สิทธิ์แทนก็ได้นะครับในกรณีที่ไม่มีผู้แทนชอบธรรมบัณฑิตญาติสนิทของเด็กเนี่ยก็ร้องได้หรืออัยการอาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทนเฉพาะดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนก็ได้ก็คือร้องตั้งผู้แทนเฉพาะคดีขึ้นมาเพื่อฟ้องคดีแทนเด็กนะครับทีเมื่อเด็กมีอายุ15ปีบริบูรณ์เนี่ยที่บอกเด็กต้องฟ้องเองเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้แทนชอบธรรมซึ่งถ้าเป็นคดีทั่วไปบางทีต้องได้ความยอมจากผู้แทนชอบธรรมหรือผู้แทนชอบธรรมต้องฟ้องเองนะครับแต่กรณีฟ้องพ่อให้รับรองว่าโจทย์เป็นบุตรอย่างเนี้ยนะครับ15ปีบริบูรณ์ใช้สิทธิ์ได้เลยทีนี้ถ้าเด็กเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับได้ไปยื่นฟ้องเนี่ยอันนี้ต้องระวังกันดีนะครับเขาบอกว่าจะต้องฟ้องคดีภายใน1ปีนับแต่บรรลุนิติภาวะ นะครับอันนี้มีคดีที่ศาลยกฟ้องเพราะขาดอายุความนะครับแต่ว่าคำว่าขาดอายุความนี้เนื่องจากว่าอายุความในทางแพ่งเนี่ยถ้าพ่อไม่สู้คดีแม้จะเกิน1ปีเนี่ยนะครับศาลก็พิพากษาว่าเด็กคนนี้โจทย์คนนี้เป็นบุตรโดยชอบกฎหมายของบิดาคนนี้ได้หรือของจำเลยได้นะครับเพราะอายุความในคดีแพ่งเนี่ยศาลหยิบยกขึ้นมายกฟ้องเองไม่ได้ฝ่ายจำเลยต้องต่อสู้นะครับถ้าจำเลยสู้คดีประเด็นอื่นแต่ไม่ยกไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ศาลจะหยิบยกขึ้นมาต่อสู้จะหยิบยกขึ้นวิจัยว่าฟ้องโจทย์มาฟ้องเกิน1ปีไม่ได้นะครับอันนี้ชัดเจนซึ่งจะต่างกับคดีอาญานะครับคดีอาญาอายุความมันก้ำกึ่งใกล้เคียงอำนาจฟ้องนะครับมันเกี่ยวความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับศาลจึงสามารถหยิบยกขึ้นวิจัยเองได้สามารถยกฟ้องโจทย์ว่าฟ้องโจทย์ขาดอายุความแล้วเนี่ยได้นะครับแต่คดีแพ่งเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าเราไม่สู้คดีเข้าไปอันนี้ถ้าฝั่งที่เป็นพ่อนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพ่อจริงหรือพ่อไม่จริงก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ประสงค์จะให้ศาลพิพากษาว่าคนนี้เป็นบุตรเราเนี่ยบางทีก็จริงมันค่อนข้างชัดแต่เราอาจจะต่อสู้คดีด้วยอายุความ1ปีก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ในกรณีที่เด็กตายนะครับในระหว่างที่เด็กนั้นยังมีสิทธิ์ฟ้องคดีขอให้รับบุตรขอให้รับเด็กเป็นบุตรเนี่ยผู้สืบสันดานของเด็กนะครับจะฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก็ได้ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กนั้นเป็นบุตรมาก่อนนะมาก่อนที่วันที่เด็กตายนะครับผู้สืบสันดานเด็กจะฟ้องไปใน1ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายนะครับ
2: อาจารย์แล้วผู้สืบสันดานของเด็กใครอะคะ
0: ก็เขาต้องเป็นลูกอะนะครับคำว่าเด็กบางทีพอเขาอายุสมัยเขาอายุ17ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: 17เขาเกิดไปมีภรรยา
2: ค่ะ
0: คน17ปีเด็ก17ปีมีภรรยา
2: ค่ะ
0: แล้วก็คลอดลูกออกมา
2: ค่ะ
0: นะครับลูกก็เป็นผู้สืบสันดานของเด็กคนนี้ได
2: ้ค่ะ
0: คําว่าเด็กเนี่ยคือก็คือจริงๆบางทีเขาอาจกับเดิมเนี่ยเขาเป็นเด็กเขาเลยกฎหมายใช้เด็กแต่ว่าสมมติเขาอายุ20ปี
2: ค
0: ่ะ5เดือนซึ่งเขาบรรลุอิสระภาพแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วเขามีสิทธิ์ฟ้องมา1ปีแต่ว่าตอนนั้นน่ะ20ปี6เดือนเนี่ยเขายังมีสิทธิ์ฟ้องแล้วเกิดเขาตายขึ้นมา
2: ค่ะ
0: พอตายเนี่ยผู้สืบสันดานของเขาเนี่ยนะครับ
2: ไปฟ้องได
0: ้ก็สามารถฟ้องได้เพราะสมมติยังอยู่อายุความนะครับ
2: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้ากรณีเด็กรู้ก่อนคือต้องรู้ก่อนนะเขาใช้ว่าบุตรก็คือผู้สืบสันดานน่ะรู้เรื่องว่าอาจจะปู่นะ
2: ปู่
0: ของเขาเนี่ยนะครับเป็นพ่อของพ่อเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเป
2: ็
0: นพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่เป็นปู่ที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่เนี่ยน
2: ะครับ
0: ผู้สืบสันดานก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องไปใน1ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายก็ขยายเวลาไปจากเดิมนะสมมติว่าตัวพ่อเขาก็คือเด็กอะนะครับที่เป็นลูกไม่ชอบเนี่ยไปตายที่20ปี6เดือนใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: พอว่าตายปั๊บเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้ผู้สืบสันดานเนี่ยฟ้องคดีได้ภายใน1ปีนับจากเด็กตายก็ขยายเวลาได้6เดือนพอเขาตายปั๊บเนี่ยกฎหมายขยายไปนับจากตายไป
2: 1
0: ปีเนี่ยก็เท่าว่าได้ขยายไป6เดือนนะครับทีนี้ก็ถ้าผู้สืบสันดานเด็กได้รู้เหตุที่อยากขอให้รับเด็กเป็นบุตรเนี่ยนะครับภายหลังที่เด็กนั้นตายผู้สืบสันดานก็จะต้องฟ้องไปใน1ปีนับแต่รู้เหตุนั้นแต่ต้องไม่พ้น10ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายนะครับก็คือท่านคนนี้ไม่รู้เหตุเลยนะครับมารู้ภายหลังไม่รู้ก่อนนะแต่รู้ภายหลังเนี่ยนะครับรู้ปั๊บต้องฟ้องไปใน1ปีแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยนะครับอายุความสูงสุดเนี่ยต้องไม่เกิน10ปีนะครับทีนี้ก็บอกว่าคดีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่ผู้สันดานของเด็กเป็นผู้เยาว์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าลูกของเด็กนะยังเป็นผู้เยาว์เนี่ยก็คือให้ใช้วรรคแรกที่ผมบรรยายมานะครับว่าถ้าอายุ 15ตัวเองเด็กกว่านั้นอายุ15นะฮะลูกของลูกอ่ะนะ15มีบุญบุญก็สามารถฟ้องได้หรือจะใช้ผู้แทนโดยชอบธรรมฟ้องก็ได้หรือญาติสนิทฟ้องก็ได้หรือให้การตั้งผู้แทนเพราะดีขึ้นมาฟ้องก็ได้นะครับคือถ้า15ปีบริบูรณ์เนี่ยฟ้องเองได้แต่ถ้ายังไม่15ปีบริบูรณ์เนี่ยต้องใช้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือญาตินะครับอเมริกันนะครับ
2: อัน
0: นี้คือกรณีที่ถ้าเข้าข้อสันนิษฐานนะครับทีนี้ถ้าไม่เข้าข้อสันนิษฐานอย่างตัวอย่างที่ตกเถียงกันนะครับคุณแม่ก็คือมันเป็นเรื่อง DNAนะครับไม่เข้า1ถึง7นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: เดิมเหมือนเขาเดิมเหมือนเขาปฏิเสธอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อมีการตรวจ DNA แล้วเนี่ย
2: โต
0: ก็เหมือนจะยอมรับความเป็นจริงใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ยอมรับความเป็นจริงอันนี้คือเป็นการร่วมประเวณีด้วยสมัครใจนะแต่เนื่องจากว่าถ้ามีหลายคนเนี่ยแต่มันมีเหตุควรเชื่อเพราะมันมี DNA มีเหตุควรเชื่อมีเข้าข้อสันนิษฐานแต่สมมติว่าไม่มี DNA นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มี DNA และปรากฏว่ามีผู้ชายมาพัวพันอยู่ 2-3 คนอย่างเนี้ยอันนี้ไม่เข้าข้อสันนิษฐานถ้าเด็กไปฟ้องบิดาหรือพ่อนอกสมรสเนี่ยอันนี้ฝ่ายเด็กต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับถ้าพ่อเขาปฏิเสธแต่เรื่องอายุความยังใช้อายุความเดิมนะครับแต่ว่าการนำสืบพิสูจน์เนี่ยจะยากขึ้นเพราะฝั่งลูกเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคนนี้เป็นพ่อจริงๆนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือหนึ่งต้องพิสูจน์ว่าหรือว่าพิสูจน์ว่าร่วมประเวณีอันนี้ชัดเจนภายใน300ไม่180ถึง310วันนะครับแต่ว่าพฤติการควรเชื่อนะครับมันไม่มีเพราะมันหลายคนวิธีการระหว่างคดีก็ร้องขอตรวจ DNA นะครับถ้าตรวจ DNA ปั๊บเนี่ยองค์ประกอบจะครบเลยนะครับร่วมประเวณีไม่เกิน310วันจาก180 310วันแล้วมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรของชายเพราะมี DNA ทีถ้าฝ่ายชายไม่ยอมตรวจ DNA นะครับในกฎหมายเนี่ยวิแพ่งเนี่ยนะครับเขาบอกให้เป็นผลร้ายกับบิดาถ้าไม่ยอมตรวจให้เป็นผลร้ายคือต้องฟังว่าเด็กคนนี
2: ้
0: เป็นบุตรของบิดา
2: ค่ะ
0: นะครับก็ศาลก็ตัดสินให้เป็นบิดาที่ชอบกฎหมายได้แล้วเมื่อได้คำรักษาเด็กก็เอาคำรักษาเนี่ยนะครับคดีถึงสุดเอาคำรักษาไปจดทะเบียนนะครับว่าเป็นบุตรโดยชอบกฎหมายของนายของจำเลยเนี่ยนะครับซึ่งไม่ต้องมีคำว่าไอ้ถือคำรักษาแสดงเจตนานะตามกฎหมายเนี่ยนายทะเบียนสามารถจดทะเบียนได้เลยนี่ตัวศาลสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบกฎหมายแล้วนะครับที่ตามกฎหมายครอบครัวก็มีเต็มสิทธิในกฎหมายมรดกก็มีเต็มร้อยนะครับบุตรโดยชอบกฎหมายโดยทั่วไปทุกประการนะครับที่ผ่านมาที่ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูก่อนหน้านี้ก็เรียกร้องเข้ามาในคดีนั้นได้เลยนะครับคดีที่รับรองฟ้องให้รับรองบุตรนะครับ
2: ค่ะ
0: ค่ำคืนนี้ก็วันเวลาหมดพอดีนะครับ
2: หมดพอดีเลยค่ะ
0: ครับผม
2: อาจารย์คะกรมการปกครองสั่งปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองที่มาบุตรออกจากราชการไว้ก่อนเหตุถูกจับคดีเรียกรับสินบนสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นค่ะอาจารย์คะนี่คือข่าวนะคะที่มาล่าสุดเวลานี้แล้วก็มองเวลาต้องลารายการค่ะอาจารย์คะ
0: ครับขอทุกท่านสุขดีครับผมสวัสดีคร
2: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเขาวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงขา

0: วมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania48 ทีม104แมตช์39วัน

0: มืองไทยแข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโปรตุโกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ99ไลฟ์บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับนะก็อยู่กับจันหนูอุดมศักดิ์แล้วก็เซียนสนวิรุณ
1: ครับ
0: นะครับ
1: สวัสดีจันอูแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับก็เดี๋ยวเราอยู่กันถึงตีสองอาจารย์อู
0: ครับผม
1: ก็ช่วงเราไม่ได้มีฟุตบอลโลกเตะแต่เมื่อกี้บิ๊กจุนเห็นขับรถมาละ
0: บิ๊กจุนเตรียมมา
1: บิ๊กจุน
0: บรรยายคู่ตีสี
1: ่มาตีสี่แต่มาภาคตีสี่แต่มาตั้งแต่เที่ยงคืน
0: คิวเยอะไงคิวเยอะ
1: ตอนแรกผมนึกว่าผมจะจัดกับเขาละ
0: น่าจะมาที่หนึ่งน่าจะมาอีกที่หนึ่งนะครับอ่ะวันนี้ก็ฟุตบอลโลกก็หูกว่าจะไปเริ่มนู่นเนี่ยตีสี่เนาะ
1: ค
0: ู่แรกแล้วก็หกโมงครึ่งแล้วก็ไปทีนู่น9โมง
1: โอ้โห
0: นะโอ้โหช่วงนี้ก็จะ
1: ตรู่เลยวันนี
0: ้ช่วงนี้ก็จะสบายหน่อยละพอเดี๋ยวพอวันนี้ไปปุ๊บก็จะไม่มีฮาร์ดโหดแบบนี้ละยาวนะฮะ
1: แล้วอย่างยิ่งถ้าพรุ่งนี้นี่เหงาเลยจันโอ้มีคู่เดียวอ่ะ
0: คู่เดียว
1: โอ้โหแล้วคู่ใหญ่ด้วย
0: แล้วเป็นคู่ที่แบบคักมาด้วย
1: แคนาดาแอฟริกาใต้
0: สวดย
1: วดเลยแต่แคนาดาแอฟริกาใต้นี่ท่านผอ.ภาคอีกไหม
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจโอ้ยยุบยับไปหมดนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับส่วน SMS ก็ยัง
1: ส่
0: ง
1: คุยได
0: ้นะครับพูดคุยกัน4689899นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ชวนอาจารย์อู๋ไปกินข้าวได้เดี๋ยวอาจารย์อู๋เลิกตีสองเนี่ยเห็นแบบน่าจะไปกินคงกินข้าวท่านไหนเป็นแฟนคลับอาจารย์อู๋ว่างๆมาได้
0: เนี่ยเดี๋ยวจะชวนอาจารย์สนเมไปสอยข้าวหน่อยวันนี้ไม่กินข้าวเลย
1: ใช่ผมยังไม่ได้ทานที่อู่นี่ตื่นกี่โมงวันนี้
0: โอ้โหเมื่อเช้าไปดูไอ้บอลคู่ไอ้นี่ไงคู่ท้ายอ่ะไปดูอียิปต์อ่ะ
1: เฮ้ยแต่มันคู่นั้นโคตรมันเลยจานไอตอนท้ายๆที่เขายิงที่อิหร่านยิงเข้าไปอ่ะ
0: มันตอนท้ายเพราะว่าอิหร่านบุกยับๆไงตอนแรกอะเชียร์อียิปต์นะ
1: คร
0: ับ หลังๆคิดอยู่ในใจบอกให้ไออิหร่านชนะไปเลย
1: เพราะอียิปต์เหมือนเอาแค่เสมออะไรเงี้ยนะ
0: โอ้ยอียิปต์ไม่เอาเลยเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เพราะอียิปต์เขาก่อนเกมก็เข้ารอบไปแล้วไง
0: ถอดหมดเลยอ่ะนะครับแต่มันก็มีผลนะการเข้ารอบแบบเป็นที่1ที่2ที่3เนี่ยนะ
1: ใช่
0: คนละเรื่องเลยนะ
1: ผมมาเบื่อฟุตบอลโลกครั้งนี้ตรงนี้จันโอ้คือถามว่าโอเคพอทีมมันเยอะมันก็มีทีมที่ไม่ได้แกร่งพอแล้วก็เสียประตูง่ายมันก็เลยยิงกันเยอะแต่ว่าไอตอนเนี้ยกลายเป็นว่าไอทีมไหนจะเข้าไปเจออะไรเงี้ยไอทีมที่อยู่กลุ่มท้ายๆมันได้เปรียบนะจันโอ้ถูกไหมมันสามารถวางแผนได้ว่าไออย่างไอคู่อัลจีเรียกับออสเตรียรู้เลยเพราะนั้นแบบคือเพิ่มทีมผมเข้าใจแต่ผมไม่อยากให้แบบไหนๆเพิ่มขนาดนี้ตอนนี้เท่าไหร่นะหนู48เอานี่เลยเอาเพิ่มมาให้มันพอดีกลุ่มอ่ะแล้วก็เอาแค่1 2เข้าเหมือนเดิมสิ
0: จริงๆมันหนีได้นะ
1: เออ
0: พอตอนเนี้ยมันวางแผนได้เลยนะ
1: ใช่
0: ว่าจะไปอยู่ที่3ที่ดีที่สุดอะไรก็ได้อย่างโคเชียลเนี้ยสบายแล้วเกาหลีนี่ตอนนี้กับอิหร่านนั่งปาดเหงื่ออยู่เนี่ย
1: อ่ะตอนนี้มี48ทีม1212กลุ่มใช่มั้ย
0: ครับ
1: เออก็เพิ่มอีกนิดแล้วเอาแค่ที่1กับที่2เข้าดีกว่าผมว่านะจะได้ไม่ต้องมีอันดับ3ที่ดีที่สุดให้มันปวดหัวไง
0: เออพอมีอันดับ3ที่ดีที่สุดมัน
1: ผมว่ามันไม่แฟร์อ่ะมันหลายเกมมันดูไม่แฟร์
0: ใช่ใช่อ
1: าจารย์อู๋ได้ดูไอ้เกมนี้ป่ะเกมที่อเมริกไม่ใช่สิเกมที่ปารากวัยกับออสเตรเลียโอ้โหคือแบบชัดเลยไม่มีใครเอาเลยแบบเออจบ
0: จุงจ้าว
1: จุงจ้าวแบบมันมีเกมอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เสน่ห์ฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: คือจะเพิ่มทีมได้แต่ผมมองว่าก็เอา1 2เข้าเหมือนเดิมสิถูกไหมจันอู๋
0: ใช่ใช่
1: มันจะได้เข้มข้นทุกเกมไง
0: ไม่หรือไม่ก็อาจจะอันดับสามอ่ะอยากให้มันรู้สายให้ไปจับฉลากเอา
1: ไปก็ก็น่าสน
0: ใช่ไหมให้มันจับฉลากไม่งั้นมันจะพอรู้
1: เพราะว่าคุณไม่ดีพอไงคุณเข้าก็ดีแล้วแต่ว่าคุณต้องไปจับฉลากเอาอย่างเงี้ยน่าสนนะฮะแต่คือแบบเนี้ยพอมารอบกลุ่มท้ายๆจันอู๋อย่างวันเนี้ยตอนแรกอ่ะไอ้โปรตุเกสดูเหนือกว่าฮะ
0: ครับ
1: แต่พอมันรู้ว่าเข้ารอบอะไรกันไปแล้วอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าจะจัดตัวผู้เล่นอะไรแบบไหนอย่างเมื่อวานก็เหมือนกันฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อ่ะโอ้โหนอร์เวย์คือแบบผมว่าใครดูไลน์อัพก่อนเกมนี่
0: เมื่อวาน
1: ปวดหัวเลย
0: เมื่อวานเจ็บปวดมาก
1: ทำไม
0: อ่ะคิดว่ามันคงไม่จัดตัวแบบ
1: แสดงว่าตอนแรกไม่ได้ตามข่าวเลย
0: เพราะไม่พวกใครจะคิดว่ามันทำจริงอ่ะ
1: เพราะผมนั่งอ่านข่าวตอนประมาณก่อน5ชั่วโมงอ่ะเขาบอกว่า
0: ไม่เชื่อไง
1: มันจะพักหมดแล้วพักหมดจริง
0: ก็เขาบอกเขาจะพักประมาณ10ตัว
1: ทั้งทีม
0: ไอ้เราก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอก
1: โอเดกาดซอลอตฮาแลนด์ไปหมด
0: ประตูเมื่อวานตั้งแต่ประตูยันกองหน้า
1: ใช
0: ่โอ้เรียบร้อยครับ
1: ก็เลยโดยมีภาควิจารณ์ด้วยว่าแบบโอ้นอร์เวย์คือปล่อยจอยเกินอ่ะแล้วรอบหน้าคุณไปเจอไอวอรี่โค้ดก็ไม่ได้ว่าจะชัวร์นะว่าจะเข้าอ่ะ
0: แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบไอ้แมตช์อย่างเงี้ย มันควรจะสนุกนะ
1: ใช่
0: ถ้าดูตามชื่อนะฝรั่งเศสเจอนอร์เวย์เงี้ยโอ้โหพอถึงเวลาจริงโอ้นอร์เวย์ไม่เอาอะไรเลยอ่ะโอ้โห
1: ครับซึ่งแบบนี่คือฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะไม่น่าจะต้องมีเกมอย่างนี้ถูกไหมจ๊ะหนู

0: ใช่ใช่
1: เออมันควรจะต้องแบบทุกเกมมีความหมายจัดเต็มไม่ใช่ว่ามาพักผู้เล่นแล้วแบบไม่เอาจริงเอาจังกันอ่ะ
0: มันกลายเป็นมันไม่สนุก
1: สิ้นมนต์ขลัง
0: ใช่
1: เออถูกไหม
0: ผมว่าสิ้นมนต์ขลังนะ
1: ใช่เพิ่มไม่ว่าแต่ว่าสามที่ดีสุดแต่ผมว่าไม่เวิร์กมันแบบมันไม่แกร่งพอแล้วก็แบบมันก็สามารถที่จะโยงนู่นนี่นั่นได้แบบว่าวางผงวางแผนอะไร
0: หรือไม่ก็ดัดหลังไปเลย
1: ทำไม
0: เอาสามที่แย่สุด
1: เดี๋ยวคราวนี้ก็มียิงประตูตัวเองกันอีกอ่ะ
0: เ
1: ลี้ยงก็ยิง
0: ต้องมี
1: โอ้อเฟสพอเลย
0: อเฟสเขาเลี้ยงมาแล้วแกล้งล้มอ่ะ
1: ครับ
0: เอ้ยอุ้ยอุ้ยจะคิว
1: เออขอเล่นสิบคนอุ้ยไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเหรอ
0: ใช่ใช่อย่างนี้โอ้ยกลัวกลัวกลัวโ
1: อ้อ่ะก่อนจะไปพูดคุยกันเดี๋ยวผมดูผลฟุตบอลวันนี้ให้บางท่านที่อาจจะต้องการผลหน่อยนะคร
0: ับ
1: เพราะว่า
0: อาจจะมีรายการอื่น
1: ๆมีเพราะวันนี้มีพวกฟินแลนด์มีอะไรสวีเดนเตะนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าแข่งตอนนี้เนี่ยมีเบลุตคู่หนึ่งนะครับดินาโมเบลสกับทาง FC มินส์ 0-0 ฟุตบอลฟินแลนด์เนี่ยมี2คู่นะครับนิสตานกับ VPS วาซานี่ 1-1 แล้วก็ TPS กับยาโรก็ 2-2 นะครับ
0: เสมอกันอยู่ 2-2 ตอนนี้ผ่านมาประมาณ52นาทีนะครับประมาณนี
1: ้แล้วก็จอร์เจียซุปเปอร์คัพมีดิลลากอรี่เสมอกับโตปิโดคูไคซี่0-0นอร์เวย์นี่นิกลองมีคู่หนึ่งมีสตอมกอสเซตอดีตทีมเก่าโอเดกาดไงพี่โ
0: อครับ
1: เสมอกับออดอยู่ 1-1
0: นี่อ่านชื่อทีมคล่องมากดูแล้วน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่ไงผมว่าคุณมาถูกช่วงแล
1: ้ว
0: เสียสนเพราะหลังเกตหลายหลายท่านแล้ว
1: ทำไมฮะ
0: พอผลแบบเนี้ย
1: ไม่ได้นะ
0: ตะกุกตะกักเออไม่ลื่นไม่ลื่น
1: ไม่ได้หรอก
0: โอ้พอสนมาปุ๊บออดอะไรพวกนี้เอออ
1: ่ะแล้วตอนนี้มีอุ่นเครื่องสโมสรได้ยันอู๋หลายทีมเริ่มเตรียมทีมแล้ว
0: ช่วงหลังเริ่มมีแล้วก็เยอะด้วยนะครับ
1: มีอ่ะเนี่ยถ้าคุ้นหน่อยก็เลฟกี้โซเฟียนี่ตามหลังโบเตฟ0-1มีทางด้านวอล์ฟแบเกอร์เนี่ยชนะไปแล้วชนะทางด้านเนเลฮาซ่า2-0แล้วก็มีอย่างไฮดุกสปิทเนี่ยเราแนะนำทางด้านเซอร์คาซี่1-0บราโวตอนนี้ตามหลังลิเยก้า0-2นะครับแล้วก็ LS เคลินเนี่ยตอนนี้นำทางด้านแฮทาเวลส์2-0เก้น
0: เออไอคู่นี้มันก็เลือกมาเตะกันดีเนาะ
1: คู่ไหนจาน
0: ไอเนี่ยไอคู่เซลเย่เนี่ย
1: กับเซลเย่กับสแกนดีเดย่า
0: เออ
1: สแกนดีเดย่า
0: อันนี้ก็บอกครับเซลอันนี้ก็สแกนดีจ้า
1: อ๋อไอ้นี่คนขายไงเซลล
0: ์
1: ส่วนคนซื้อก็สแกนดีจ้ะ
0: ครับ
1: อ๋อก็เลยแบบซื้อขาย
0: เลือกพอดีกันนะ
1: อ๋ออ่ะส่วนไอ้เก้นเนี่ยเก้นของเบลเยียมตอนนี้นำทางเมเลเลเบเก้2-0
0: ครับถ้าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของผลฟุตบอลบอกไปด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นอุ่นเครื่องมันจะมีเตะไปแล้วชุดนึง
1: ก็เอาเป็นคู่ๆแล้วกัน
0: อีกชุดนี่ก็เพิ่งจะเริ่มมาประมาณ10นาทีนะอย่างพวกเก้นพวกอะไรพวกนี้นะคร
1: ับ แต่วันนี้ไม่มีภาคบอลเพราะนั้นเราอาจจะไม่ได้มีไลฟ์สดทาง Facebook แล้วก็ YouTube เพราะนั้นตอนนี้ก็มีปะ
0: สุด YouTube มีเนี่ยวิ่งอยู่นะปุ๊บๆๆอยู่เนี่ย
1: พูดคุยกันได้ใน YouTube ใน Facebook แล้วก็ SMS 489899
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมเผาเวลาให้ดันอู๋
0: นี่ไงอย่างคุณกัปตันก๊อฟยังบอกเลยจริงมันเล่นกันไม่สนุกนะครับ
1: มันคือกลายเป็นว่าตอนนี้ฟุตบอลโลกรอบแรกกลายเป็นเหมือนกับการคัดกรองรอบสุดท้ายเพราะดันอู๋อดิรอบไอ้อันดับ3ที่ดีสุดอ่ะ12ทีมเอาตกแค่4อ่ะแล้วเข้า8อ่ะมันแบบ
0: โอ้แทบจะโอกาสน้อยมากนะ
1: คือเข้าใจว่าอินฟานิโนจะโปรโมทว่าฟุตบอลอยากให้เป็นของทุกคนแต่ว่าอ่ะแล้วดูแบบอย่างบางทีมเงี้ยอย่างมี3แต้มแล้วเข้าเนี่ย
0: ไม่จริงๆจริงๆมันก็ต้องเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควร
1: ใช่ไ
0: หมแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้เป็นของใครก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องมีความสามารถหน่อยถ้าเกิดประเทศคุณมาไม่ได้มันก็ต้องยอมรับอ่ะเนาะ
1: ครับก็นั่นแหละคือ
0: เออแต่ก็อย่างที่สนบอกก็จริงนะคือกลายเป็นหมดเสน่ห์ของฟุตบอลโลกเนาะที่เราตั้งตา4ปีมาดูโอ้โหเจอกันอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ย
1: หรือผมถามจานอู๋เงี้ยไอเกมระหว่างปารากวัยกับออ
0: สเตรเล
1: ียพอรู้ว่าเล่นอย่างนั้นจานอู๋ดู15นาทีจานอู๋ก็นอนละหรือแม้กระทั่งนอร์เวย์เมื่อคืนน่ะ
0: แค่คิดนะในมุมที่เรานั่งดูสดอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เรายังแย่และไอ้พวกที่เข้าไปอยู่ในสนามอ่ะ
1: ก็นั่นไงผมสงสารแฟนบอลนอร์เวย์เมื่อคืน
0: บอลมากเลย
1: สงสารมั้ยถ้าเกิดจานอู๋สมมุติเป็นคนนอร์เวย์แล้วซื้อตั๋วไปสนาม
0: ไม่เมื่อวานผมก็เป็นคนนอร์เวย์ครับไม่ต้องสมมุติเลยว่าผมก็ใส่หมวกไวกิ้งอยู
1: ่แล้วแบบเราก็มานั่งคิดว่าอ้าวไม่รู้นี่ว่าแบบโค้ชจะจัดแบบนี้เราก็ได้ต้องไปดูเสีย
0: ถ้าดูสักแป๊บ6นาทีเดมเบเล่ยิงตุ๊บ
1: ใช
0: ่ขึ้นแรกแล้วทีเดียวเลยแอ๋วเลย
1: เพราะนั้นนี่คือแบบหมายความว่าก็เตรียมลงไปแพ้เพื่อที่จะแบบเหมือนก็ตัดเกมไปแล้วก็พักผู้เล่นมันก็โอ้โหมันคงไม่ถึงขนาดอัปยศอะแต่มันใช้คำว่าแบบสิ้นมนต์ขังอะอย่างที่บอก
0: ใช่ๆมันก็ไม่มีเสน่ห์ของมันแล้วเนอะที่4ปีจะมาครั้งก็เจอแมตช์อย่างนี้เขา

0: ไปแล้วมันเริ่มมีแบบนี้หลายแมตช์ได้ด้วยด
1: ิใช่
0: ป่ะ
1: แล้วเนี่ยเดี๋ยวจังอูรอดูแอลจีเรียกับไอออสเตรียเนี่ย
0: ครับ
1: เสมอก็เข้าทั้งคู่นะ
0: ใช่ขออีกแค่แต้มเดียวเอง
1: ใช่แล้วอย่าไป
0: ตอนเนี้ยไอพวกที่มี3แต้มอย่างพวกไอโครเอเชียกาน่าก็ทำไปเล่นไปนะ
1: ใช่
0: ใช่ป่ะขออีกแต้มเดียวก็เข้า
1: แล้วอันเนี้ยผมไม่ได้เข้าข้างเกาหลีนะเกาหลีซวยเพราะว่าเป็นกลุ่มแรกที่แข่ง
0: ใช่ๆเ
1: พราะว่าตรงนี้คือเสียเปรียบนะ
0: ใช่
1: ถูกมั้ย
0: อย่างโครเอเชียตอนแรกอ่ะถ้าเราไม่รู้ผลเลยนะต้องชนะเกมนี
1: ้ใช
0: ่แต่พอมาปุ๊บพวกนี้แข่งไปแล้วคณิตขอแค่แต้มเดียว
1: อ่ะใช่
0: ใช่ไหมไอ้พวกแอลจีเรียเนี่ยเสมอมี4
1: ใช่
0: โครเอเชียมี4
1: ครับ
0: คองโกถ้าชนะมี4ปุ๊บอิหร่านกับเกาหลีไปทั้งคู่เลย
1: นี้ใครอยู่กลุ่มแรกๆก็สวย
0: เออแข่ง
1: มันก็ไม่ยุติธรรมอ่ะส่วนผล
0: ก็เอาอย่างนี้ดิก็แข่งพร้อมกันให้หมดเลยร้อยสี่นัดจบเลยวันเดียวแล้วก็ปิด
1: ให้เป็นปัญหาของคนดูให้เป็นปัญหาของคนดู
0: ครับ
1: ดูคู่ไหนดีวะ
0: เออนะ
1: อาจจะต้องมี20จอเดี๋ยวเอาผลที่จบไปแล้วด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็วันนี้มีฟินแลนด์ที่จบไปแล้วคือมีอีเวสเสมอกับ SJK 22มาเลนฮาวันนี้แพ้อินโตตูคู02นะครับ HJK วันนี้แพ้คาบ้านเละเลยแพ้คูบีเอสไป04แล้วก็สวีเดนซูเปอร์เลทานที่จบไปแล้ว4คู่เนี่ยวาเบิร์กชนะออสเตอร์2-1ลุงสกิลชนะทางโอเลโว3-2นอร์ดิกเสมอกับออดเดวาล3-3แล้วก็ซุนสวาวแพ้ออสเตอร์ซุนทีมเก่าแกมพอตเตอร์ที่เคยไปคุมในสวีเดนน
0: ่
1: ะ0-2นะครับแล้วก็ถ้านอร์เวย์ดิวิชั่น1นะครับเฮาเกซุนวันนี้ชนะคองสวีเออร์4-2สตาร์เบกชนะบลาย2-0อาร์ซาเน่ชนะเลนฮาม3-0สตอมเมนชนะมอส3-2แซนเนตชนะลัวฟอร์ด3-0ลินออสโซแพ้ฮอต1-4สตอมก็เสร็จอันนี้แข่งอยู่นะครับอ่ะประมาณนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าก็น่าจะครบแล้วสำหรับนักสู้บูยีน
0: อืมล่ะเราจัดให้แต่อันนี้ที่ SMS อันนี้มาปุ๊บเนี่ยโหมีความสุขมากเรายังอิจฉาเลยนะแต่อาจจะต้องตัดทอนบ้างก็มีความสุขจังเลยนั่งเล่นวินนั่งเล่นวินนิ่งฟัง99ต้องไอ้อันหลังต้องละไว
1: ้
0: อันหลังต้องละไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยว DSI เข้าไปที่บ้านทันทีเลยนะครับแจ้งพิกัดที่จบเลยนะฮะ
1: ครับเขาอาจจะเป็นคนขับรถไฟไห
0: ม
1: แบบมันปุ่นปูนแบบ
0: ปุ่นปูนอะไรเงี้ย
1: กระจิกกระฉักกระจิกกระฉักสวัสดีครับพี
0: ่ถ้าอันนี้จะไม่ค่อยกระจิกกระฉักเท่าไหร่อ๋อ
1: มันจะซึม
0: ง่วง
1: อ๋อมันไม่ค่อยกระจิกกระฉัก
0: แต่เน้นง่วงโหแล้วอย่างนี้จะถึงตีสี่เหรออ
1: าจจะ
0: หลับไปก่อนแต่วันนี้เพราะว่าวันนี้คู่แรกเนี่ยมันจะเตะพร้อมกัน2คู่มันจะเริ่มจากตี4นะครับโครเอเชียกับกาน่า
1: ครับ
0: ปานามากับอังกฤษมีท่านถามมาว่าเตะกันกี่โมงแล้วก็ไปที่6โมงครึ่งนะครับก็จะเป็นโคลอมเบียกับโปรตุเกส
1: ครับ
0: เดียคองโกประเทศบ้านเกิดผม
1: อะไรครับอ้าวแล้วเมื่อกี้พี่ยังบอกเป็นคนนอร์เวย์อยู่เลย
0: เมื่อวานแค่ไปนี่ไปขอสัญชาตินอร์เวย์
1: ขอสัญชาติ
0: แต่ว่าคองโกที่ผมเป็นครึ่งล่าง
1: คือเป็นคนนอร์เวย์เชื้อสายคองโก
0: ครับคองโกนี่เป็นฮาฟล่าง
1: อ๋อเฉพาะครึ่งล่างด้วย
0: ท
1: ่อนบนไม่รับ
0: ท่อนบนเป็นไทย
1: โอเคโอ้หลายเชื้อชาติเลย
0: แล้วก็คู่ของอัลจีเรียกับออสเตรียเนี่ย9โมงแล้วก็จอร์แดนกับอาร์เจนตินา9โมงแล้วก็ฟังฟรีทีวีเนี่ยจะเป็นคู่ของอัลจีเรียกับออสเตรียนะ
1: โอ
0: ้คุณถ่ายถูกคู
1: ่ให้ดูศูนย์ๆนะ
0: ถ่ายถูกคู่ละจริงๆวันนี้น่าจะเป็นนี้นะเดียคองโกเพราะคองโกมันยังไงบางทีอย่างน้อยมันต้องชนะ
1: โอ้แต่เป็นพี่อู๋จะดูคองโกวันนี้น่าจะเป็นอังกฤษน่าจะถ่ายอังกฤษให้ดูหน่อยวันที่แล้วโดนด่าเยอะไง0-0
0: อังกฤษนั้นก่อนมันถ่ายไปแล้วไงมันก็ต้องสลับกันบ้างดิใช่ป่ะถ่ายอังกฤษอย่างเดียวก็โอ้โหมันก็ไม่ได้นะ
1: ครับหรือไม่ก็ถ่ายนี่ก็ได้ถ่ายนี่เลยรอบตีสี่
0: เลยเหรอ
1: เออโปรตุเกส
0: โอ้โปรตุเกสก็ไม่ไหวมา
1: ไม่รู้ว่า
0: ผู้ใหญ่มาหมดเลยอ่
1: ะคือไอ้นัดสุดท้ายที่เมซี่ไอ้ที่อาเจเล่นมีโอกาสเมซี่จะไม่ลงแต่ว่าไม่รู้ว่าโรนัลโดนี่จะลงไปยันอู่ว่าเขายอมไหมเขาอยากลงไปทำสตินู่นนี่นั่นไหมหรือจะยอมนั่ง
0: ผมว่าลงนะ
1: วัดใจนะ
0: เพราะว่าอย่างน้อยการ
1: เข้า
0: เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มดีกว่าเข้าเป็นอันดับหนึ่งนี่มันสบายเลยไปเจออันดับ3ใช่ไหมล่ะ มันง่ายกว่าผมว่าวันนี้เอาส่วนที่อยากดูจริงๆเลยวันนี้ผมอยากดูคู่จอแดนกับอาร์เจนตินา
1: อาร์เจนก็มีข่าวว่าเมซี่จะไม่เล่นไง
0: ใช่เพราะเห็นเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาจะไม่เมซี่ลงผมแล้วผมก็เชื่อว่าไม่น่าเอาเมซี่ลงคืออยากเห็นพวกอัลวาเรสกับไอ้นี่ไงอัลวาเรสลาวซานโลอัลมาดาพวกเนี้ย
1: เทโกอัลมาดา
0: ประตูทุกลูกที่มันเกิดจากเมซี่อย่างเดียวไงแล้วผมเชื่อว่าตอนเนี้ยพอพวกนี้ได้ลงมันต้องยิงบ้างแหละ
1: ไม่ต้องเกรงใจ
0: ก็เลยอยากจะดูแล้วโหแต่ละตัวของไอ้ทางอาร์เจนเห็นไห
1: ม
0: สำรองยังโหดเลยอ่ะ นิโก้ปาร์คอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะอาจจะได้ลงนะอย่างพวกเนี้ยก็เลยมองว่าวันนี้คู่นี้น่าดูแต่โอ้โหก็ต้องอดทนหน่อยนะอยู่ไว้ถึง9โมงอ่ะ
1: โอ้
0: หรือไม่ก็ต้องหลับก่อน
1: เนี่ยผมปวดหัวเลยอาจารย์อู๋เมื่อวานนี่ดูหมดเลย3ช่วงนอนไม่ค่อยพอแล้วนอนบ่ายๆมันปวดหัวอาจารย์อู๋ขนาดเปิดแอร์

0: ลาให้ดีนะ
1: อืม
0: แล้วแบบบางทีแบบพอมันตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี้ยมันก็เอ้ยมันก็อยากดูอ่ะดูซะหน่อยแล้วกันอ่ะก็ดูจนจบอีก
1: ใช
0: ่โอ้โหสภาพวันนี้มาแบบดูตาผมดิตอนนี้ตาผมเป่งเลยปากเปิกระเบิดหมดแล้วร้อนในนะครับ
1: เออผมก็ร้อนในแสดงว่าเราพักผ่อนน้อยนะ
0: อืมครับใช่ๆนอนน้อย
1: ครับ
0: เพราะว่าบอลมันกว่าจะจบอย่างคู่ถ้าเจอคู่10โมงเงี้ย
1: โอ้โห
0: จบเที่ยง
1: ทรมาน
0: 11โมงจบบ่าย
1: เงี้ย
0: เออโอ้โห
1: ไม่ไหว
0: แล้วช่วงนี้ต้องบอกว่ามันต่อเวลากันก็ต้องมี 7-8 นาทีไงใช่มั้ย
1: กระทดเยอะ
0: ใช่ป่ะ
1: แต่ยังดีนะโอ้ยคู่เบลเยียมอ่ะสนุกพอไอในไอนิวซีแลนด์ไปเปิดแรกโอ้โหก็เละเป็นสมันเลย
0: แล้วนิวซีแลนด์นี่หลังอย่างหลังอย่าง
1: โอ้หลัง
0: หลังเนี่ยนิ่มเลย
1: แต่ใครจะไปเชื่อว่านิวซีแลนด์ยิงเบลเยียมได้อ่ะผมเห็นไอลูกที่นิวซีแลนด์พอยิงตีไข่แตกได้ปั๊บโอ้โหไอกุ๊กตัวโกรธเลยแบบโอ้โห
0: ใครจะคิดว่าจะเสียให้
1: นิวซีแลนด์กูยังโดนอีกเหรอ
0: มันต้องคลีนชีทไงคือมันไปโดนเงี้ยเป็นใครก็ขึ้นอ่ะนะครับ
1: ใช่
0: เขาบอกว่าอยากขอทีเด็ดคืนนี้จากคุณสนเอ้ยโอ้โหสนเอ๊ะ
1: เ
0: อ๊ะเอ๊ะครับจาก FC พี่อู๋พี่ไหวไ
1: อ้โอ้อาจารย์อู๋วันนี้ถ้าเร็วๆเนี่ย6คู
0: ่
1: ชอบอะไรบ้าง
0: ชอบกาน่านะ
1: ผมก็ชอบกาน่าผมรู้สึกว่า
0: บอลไม่น่าแพ้เนาะ
1: แล้วผมว่าโคเอเชียทัวร์นาเมนต์เนี้ยดรอปของมาตรฐาน
0: ใช่ตัวรุก
1: มีแต่ตัวหมดสภาพ
0: แต่ละคนมัน33 34หมดแล้วไง
1: ไอ้โควาสิตเนี่ยแบบดรอปชัดเจน
0: โควาสิตโมดิชใช่ป่ะเตลิซิตเนี่ยคือพวกที่3
1: 3เตลิซิตที่37
0: ใช่นี่คือพวกอย่างต่ำเนี่ยคือ33อัพไง
1: แล้วเอาแรงไปวิ่งบดกับกาน่าผมว่ากาน่าสด
0: บูดิเมียนี่ก็สุดจะเลข3แล้วเหมือนก
1: ัน
0: นะ
1: 30ต้นต้น
0: ใช่บูดิเมียน่า31มั้ง
1: ไลกวาดิโอเนี่ยจะโอ้เพิ่งหายเจ็บฟอร์มไม่ได้เลยแบบไม่ได้จริงๆอ่ะแบบ
0: แต่กวาดิโอ
1: หลุด
0: ย
1: ิ
0: งงงติดไปได้ไงนะ
1: ก็
0: แค่ไม่ได้ลงเลย
1: ชื่อชั้นมันดีไงก็ต้องเอาไว้ก่อนแต่ว่าเล่นไม่ดี
0: มันยังเล่นไม่ไหว
1: ร่างกายยังไม่ 100%
0: มันเจ็บมันเกิดทั้งปีอ่ะ
1: ใช่ไอ้โควาสิตนี่ก็เจ็บเกือบทั้งปี
0: ใช่ๆเออก็เลยกลายเป็นว่าปีเนี้ยโครเอเชียดรอปไปเยอะเลยอ่ะ
1: ชอบกาน่าเหมือนกัน
0: อืม
1: อ่ะแล้วก็ถ้าอังกฤษกับเคปเวิร์ดอ่ะอังกฤษจะกู้หน้าได้ไหม
0: ผมว่าอังกฤษเฉือนอ่ะ
1: ผมว่าเคปเวิร์ดมันเป็นบอลใครไม่ใช่
0: เคปเวิร์ดปานามา
1: ปานามามันเป็นบอลขยันแต่ว่ารูปเกมไม่แย่แต่ยิงไม่ได้เหมือนนัดเจอโครเอเชีย
0: ใช่
1: เพราะนั้นยิงไม่ได้ไม่มีประโยชน์อังกฤษคมกว่าน่าจะเจาะได
0: ้ผมว่าสัก1-0
1: ก็ไม่พอ
0: เฉือนพอเขาเก็บตัวด้วยไง
1: ผมว่าขาดผมว่าวันนี้อังกฤษ
0: จะเข้ารอบ
1: ต้องล้างตาต้องแบบเรียกความมั่นใจ
0: วันนี้ผมชอบปานามา
1: อุ๊ยจะเป็นจะวันนี้จะเกิดที่คลองสุเอซอ่ะ
0: ครับผมส่วนโคลอมเบียกับโปรตุเกสผมเชื่อว่า
1: คู่นี้ยากมากพี่อู๋เพราะมันเข้าไปแล้วคู่ไง
0: ผมว่าโคลอมเบียอาจจะคิดแบบนอร์เวย์อ่ะไม่สนละเข้าละพ
1: อ
0: แต่ผมว่าจะระดับอย่างโปรตุเกสอ่ะมันต้องเข้าจ่าฝูงอ่ะ
1: แล้วที่สำคัญโปรตุเกสสควอตเขาใหญ่กว่าเขาจัดใครลงประสิทธิภาพมันก็ดีกว่าโคลอมเบีย
0: แล้วผมว่านะวันนี้โรนโดลงดึงความมั่นใจเพราะเกมที่แล้วมันเพิ่งกลับมาเองไง
1: หรืออาจจะลงไปยิงเขาตอนนี้ยิง2ใช่ไหมเมสซี่ยิงไป5วันนี้โรนโดต้องแฮตทริกเพื่อจะยิงเท่าเมสซี
0: ่ก็มีโอกาสนะทำไปเล่นไปโคลอมเบียก็ผมคิดว่าไม่เอาแล้วล่ะ
1: ถ้าเลือกผมก็เลือกโปรตุเกสก่อนโคลอมเบียอย่างแย่ๆคือไม่น่าแพ
0: ้จับส่วนเดียร์คองโกกับอุซเบย์
1: ง่ายๆเลยจันอู๋ว่าคองโกชนะอุซเบย์ได้ปะเพราะว่าคองโกต้องชนะเพื่อเข้ารอบ
0: ใช่ใช่เพื่อ
1: เสมอไม่พอ
0: เพื่อจะเป็น4แต้ม
1: แต่ถ้าจบเสมอมานี่ อุซเบย์กอดคองโกตกดึงคองโกตกรอบนี่หนักเลยนะ
0: ตัวคองโกผมว่าดีกว่านะตัว
1: เยวันวิซ่า
0: ใช่
1: สดิกบากัมบูไอมาตูซาม
0: าซัวกูไงพวกเนี้ยตัวเซเบ้นะ
1: แต่เกมลุกมันไม่ค่อยดีไงคองโกอ่ะผมว่าถ้าเต็มที่ก็ได้แค่เบียด
0: ก็พอแล้วไง
1: เบียดก็พอ
0: เออแต่ว่าเพราะว่าคองโกต้องการชนะ
1: แต่กลัวเบียดไม่ได้ไงถ้าจบ 0-0 มาอย่างนี้ทำไง
0: ก็ไปทั้งคู่นั่นเองก็ไปทั้งคู่ตกรอบทั้งคู่นะครับ
1: เ
0: ออส่วนคู่นี้น่ะ
1: คู่
0: ว่านะเสียวแน่เลยว่าถ้าใครดูมีสิทธิ์หลับมาก
1: อ่ะผมบอกเลยจันอู๋วันนี้เราดูแค่2ช่วงพอมั้งดูคู่เนี่ยดู2ช่วงเวลาคู่ออสเตรียไม่ต้องดูหรอกเพราะว่าผมดูแล้วว
0: ันนี้นะเอาจีเรียมาถึงรถบัส
1: เออ
0: รถบัสแน่นอนแหละขอแค่แต้มเดียวพอคงไม่แลกอะมั้งเพราะคู่นี้มันโอกาสมุมเสมอจับมือเข้ารอบ
1: เชียร์ให้เสมอ
0: มึง
1: ไอ้คู่หนึ่งอาจารย
0: ์คู่สุดท้าย
1: อาเจน
0: คู่สุดท้ายอาเจนผมเชื่อว่าอาเจนยิงยับอะ
1: เจออาเจน
0: ผมเชื่อว่าพวกอาวาเลสอะได้ลงลาวตาโลคู่กันอย่างเงี้ย
1: พวกตัวที่ยังไม่ได้ยิงต้องกระเฮี้ยนกระเหือรือหน่อย
0: พวกนี้อยากยิงอยู่แล้วแล้ว
1: โชว์ฟอร์ม
0: ใช่ป่ะจะซื้อขายกัน150ล้านต้องโชว์ฟอร์มซะหน่อย
1: ใช
0: ่แฮตทริกไปสักดอกมีกลับมามีลุ้นไอ้ดาวซันโบเขาเลยนะฮูเลียนอัลบาเรสอ่ะ
1: โหแต่ถ้าแฮตทริกได้นี่ก็
0: เราตะโล่แฮตทริกไปด้วยคนนึง
1: แต่ผมว่าจอแดนอุดแน่จอแดนอุดว่าไงเพราะอย่างซาอุขนาดแบบต ่อให้แพ้ต่อให้เสมอก็ไม่เข้าเขาก็ไม่

0: ไม่เปิดหน้าแรกเลยนะคือแบบเทเจอร์ของบอลแบบเอาเอเชียตะวันตก
1: ก็บอลมันตกไปแล้วอ่ะแต่ผมเชื่อว่าอุดไม่อยู
0: ่ครับ
1: เนอะไม่น่าอุดอยู่อ่ะโหตัวระดับกองหน้า150ล้านระดับลาตาโร่อย่างเงี้ยคุณยิงจอแดนไม่ได้ดิโหมันเสียทรงนะ
0: แต่ยิงถึง2มั้ยล่ะ
1: ถึ
0: ง3มั้ยถึง3มั้ยตอนนี้มันต้องถึง3อ่ะ
1: เอาไปเล่นฮาทริกป่ะ
0: เหรอ
1: เออเอาไปเล่นฮาทริกป่ะลาตาโร่สักเม็ดนึง
0: ใช่ลาตาโร่ยังไม่ยิงนะ
1: ใช่ไม่มีใครได้ยิงเลยอ่ะ
0: เอออ
1: ามาดาป่ะอีก1เม็ด
0: เอออามาดาก็
1: มีใครยังไม่ได้ยิงมั้ยไอ้นิโก้ปาร์ตอีกลูกนึง
0: เออนิโก้ปาร์ตนี่มีข่าวมาดริดจะซื้อกลับแล้วจะซื้อมาขาย
1: ครับ
0: แบบเหมือนเราไปซื้อของสำเพ็งมาแล้วมาขายต่อดึงกลับเห็นเขาบอกว่าเพราะว่าราคาดึงกลับไม่ถึง10ล้านยูโรแล้วน่าจะ7 8
1: เพราะมันมีสัญญากันอยู
0: ่ใช
1: ่แล้วก็โคโม่รอเซ้งต่ออยู
0: ่แล้วตอนนี้ราคาประเมินนิโก้ปาร์ตมัน60ล้านยูโร
1: ประมาณ60ล้านแล้วเขาบอกว่าจากข่าวนี่จะใส่ไอ้สัญญาซื้อกลับได้ด้วยใช่มั้ย
0: ครับหัวหมอนะมาดริด
1: ใช่
0: มาดริดนี่หลังๆคือของฟรีของชอบแล้วก็ซื้อกลับประมาณเนี้ยเขาทำธุรกิจเก่งเฟอร์นันโดเปเรส
1: ครับบอกว่าคุณหนูขอสัก3มาแน่คุณไก่101
0: อุ๊ยหลายคนต้องการทัศนะด้านอู๋เนี่ย
1: ถ้า
0: อ่ะครับเมื่อกี้ไอ้ที่คุยกันน่ะ3ตัวที่ชอบสุดอะไร
1: ชอบสุดผมชอบอาเจน
0: จริงเหรอ
1: เออผมชอบอาเจน
0: แต่เอาตรงๆอาเจนมันบอลไม่มีผลนะจ๊ะหนู
1: ใช่บอลไม่มีผล
0: มันไม่มีผล
1: แต่เจมันสำคัญไงเดี๋ยวบ่ามันก็ต้องเรียกความมั่นใจหน่อยอ่ะแล้วคุณไปรอบลึกๆเกิดเมสซี่เล่นไม่ออกคราวนี้ทีมไม่ต้องยิงเลยยิงอยู่คนเดียว
0: ถ้าผมคนนี้ถ้าผมชอบสุดผมชอบอังกฤษ
1: ชอบอาเจนชอบกาน่าผมว่ากาน่าไม่น่าแพ้
0: แล้วก็เดียร์ของโกผมเช็คล่าสุดตอนนี้นะจันอู๋มันแปลกๆว่ะ
1: ครับ
0: คือมันกลายเป็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยเขาเอียงไปทางฝั่งโคเอเชียเฉยเลย
1: มันก็
0: ตอนแรกอะ
1: ตอนแรก
0: แค่ชนะก็จบแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ต้องถ้าชนะน้อยก็กินได้แค่ครึ่งชามก๋วยเตี๋ยว
1: ครับ
0: มันมันแปลกว่าทำไมมันถึงแบบว่าเอียงไปทางฝั่งโคเอเชียทั้งที่ก็ผมมองว่ากระแสก็หลายคนชอบกาน่านะหรือว่าถ้าเกิดคิดในมุมว่าถ้ากาน่าไปเปิดแรกมันไม่ได้อุดเหมือนว่าเล่นเจออังกฤษอ่ะจะเสร็จโคแอดเป็นไปได้ไหมอาจารย์โอ
1: ้แต่คู่นี้ผมว่ามันบอลสามหน้าอยู่แล้ว
0: ใช่มันก็ออกได้หมด
1: มันออกได้หมดอ่ะโคเอเชีย
0: คือถ้าถามว่ากาน่าวันนี้ถ้าจะเอาแต้มเดียวอ่ะแล้วอุดเหมือนวันเจออังกฤษแต่ผมว่าโคเอเชียเจาะไม่เข้าแต่ถ้ากาน่ามันไปคิดว่าแบบเกิดจะเล่นใหญ่จะชนะเลยแล้วไปเปิดพื้นที่เงี้ยผมว่าหรือโคเอเชียคมกว่าเก่ากว่าเกี่ยวไหม
1: ก็ไม่แน่
0: ห
1: รือไม่ก็อันนี้ไงแบบเซนสนเนี่ยค
0: ิ
1: ดเยอะคิดเยอะ
0: จับ
1: คิดเยอะคิดเยอะอ๋อไอ้คนนี้คิดเยอะกระดิกสักนิดนึง
0: อ๋อกระดิก
1: เรียกหน่อยเหมือนเมื่อก่อนอาจารย์จูนเนี่ย
0: อาจารย์จูนเป็นคุณยนต์อาจารย์นั่งสมาธิเลย
1: เหมือนไอ้นี่เลยเดี๋ยวว่านั่งฟังเสียงน้ำนั่งฟังเสียงน้ำสมาธินั่งที่น้ำตกฟ
0: ัง
1: เส
0: ีย
1: งน้ำไหล
0: ผลลัพธ์เป็นไง
1: เละ
0: ไม่แต่อาจารย์อู๋ไอ้ทฤษฎีเนี้ยผมว่ามีส่วนเพราะไอ้อยากอาจารย์อู๋ดูเกมนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ดูเกมที่นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลได้ไหมตอนนั้นทุกคนผมว่าชอบเซเนกัลมองว่าสู้ได้แต่ว่าไอ้ร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาให้นอร์เวย์ผมก็งงว่าโอ้โหนอร์เวย์มันเอาอะไรมาเหนือกว่าเซเนกัลถูกไหม
1: เฮ้ยเหรอ
0: ใช่
1: ผมคิดไม่เหมือนกันผมคิดว่านอร์เวย์จะชนะเยอะด้วยซ้ำ
0: ฮัลโหล
1: บอลบอลคนละทรงอ่ะไอ้พวกทีมจากแอฟริกาใต้ส่วนใหญ
0: ่มันเล่นแบบไม่ละเอียด
1: มันเหนียว
0: แบบไม่ละเอียด
1: มันแข็งแรงไงเหนียวจริงแต่ว่ามันไม่ค่อยคม
0: ทีมมันไม่ได
1: ้ลองดูพวกกองหน้าแต่ละคนมันจะไม่ค่อยคม
0: เ
1: พราะมันเล่นบอลกันส่วนใหญ่จะมันเล่นไม่เป็นทีมเวิร์กอ่ะ
0: แจ็คสันอย่างนี้กันโอ้โห
1: ชอบเล่นแบบเป็นใช้ความสามารถเฉพาะตัวเอาเนอะก็เลยมองว่าน่าจะเป็นทรงนั้นไปหรือว่าไอ้นี่ไงมองว่าโคเอเชียอยากกับจบไอ้นี่เปล่า
0: แชมป์กลุ่มอ่ะ
1: จบอันดับ2เพราะว่าเขามองว่าอังกฤษน่าชนะได้อยู่แล้วไงใช่ไหมเขาก็เป็นอันดับ2ไป
0: แต่ถ้าโคเอเชียเสมอไม่จบอันดับ2เหร
1: อ
0: เดี๋ยวดูก่อนถ้าโคเอเชียเสมอจบอันดับ2ไหม
1: ไม่จบดิไอ้การ์น่าจบดิ
0: เพราะการ์น่ามี4
1: การ์น่าเขามี4อยู่
0: โคเอเชียมี3
1: ใช่โคเอเชียมี
0: 3ถ้าโคเอเชียอยากจบที่2ต้องชนะแต่ว่าคำถามคือถ้าจบที่2ได้ไปเจอใครไงมันต้องดูว่ายากเปล่าถ้าเกิดสมมติถ้าจบที่2เจอใครแล้วจบที่3เจอใครเดี๋ยวผมดูให
1: ้เดี๋ยวไปดูสาย
0: กลุ่มโคเอเชียนี่กลุ่มไหนดัน
1: กลุ่มโคเอเชีย
0: กลุ่มโคเอเชียอังกฤษอ่ะ
1: เดี๋ยวกันจำสายไม่ได้
0: เดี๋ยวผมดูให้เพราะว่ามันมีสายอยู่ ณตอนนี
1: ้กลุ่ม L
0: กลุ่ม L ใช่ม
1: ั้ยกลุ่ม L
0: 2 L เนี่ย จะเจอกับ 2K
1: ก็ไม่หนัก
0: 2K นี่ใคร
1: 2K ดีกว่า
0: 2K นี่บอกมา 2,000 นี่ห่างนะ
1: 2K นี่โดนหนักเลยนะถ้าอมด้วยโอ้เกลือมาก็ 2K แล
0: ้
1: วเฮ้ยคุณหมายถึงอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: 2K นี่คืออะไรส่วนคุณ
0: ไม่ก
1: ็ชอบพาผมไป
0: ตัวอักษรไงก็เดี๋ยวนี้คือ
1: เสียชื่อเสียงหมดเลยนะเนี่ย
0: วันนั้นอาจารย์ก็กินหมี่ไปแล้วนี
1: ่กลุ่มเคเดี๋ยวก่อนสายเคโคลอมเบียโปรตุเกส
0: อ๋อคือพูดง่ายว่าไอ้กลุ่มกาไอกาหน้าโคเอเชียเนี่ยที่2ก็จะไปเจอที่2สายโปรตุเกสที่2สายโปรตุเกสก็มีโอกาสเป็นนี่ไง
1: โคลอมเบีย
0: อยู่ที่ว่าไอเนี่ยโคเอเชียอยากเจอโคลอมเบียไห
1: ม
0: เออแต่ถ้าเกิดสมมุติที่3ของกลุ่ม L เนี่ยที่3 L นี่มีโอกาสจะไปเจอ 1K โอ้ถ้าที่3อ๋อโอเครู้ละ
1: ใช่ป่ะ
0: หมายความว่าถ้าวันนี้โคเอเชียจะชนะเนี่ยอาจารย์อยากหนีโปรตุเกส
1: ใช่ไงมันมีโอกาสโดนโปรตุเกสไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้เข้า1กับ2นี่คนละเรื่อง
0: กันใช่ไหม
1: เออเพราะ1ส่วนใหญ่ครับบางกลุ่มมันจะไปเจอพวกไอ้อันดับ3ใช่ไหมตรงนี้มันก็ง่ายหน่อยนะครับ
0: แต่ไม่แต่ถ้าเกิดสมมติโอ้โหเออถ้า3นี่มันยากเลยอาจารย์อู๋คือนอกจากจะเจอโปรตุเกสนะคุณจะไปอยู่สายเดียวกับบราซิลอาร์เจนแบบโหของแข็งเลยไง
1: สายล่างคุณมีบราซิลอาร์เจน
0: สายบนมันมีแค่เยอรมัน
1: ฝรั่งเศสสเปน
0: ก็แข็ง
1: เหมือนกันเออไม่ต่างหรอกผมว่าน่าจะเอาเข้าไปก่อนแหละทีมพวกนี้คงไม่วางแผนเพราะเขาจะไปถึงแชมป์หรอกเขาจะหนีใคร
0: เกาหลีวางแผนเยอะไง
1: โอ้โหเกาหลีผมว่าผมโทษโค้ชนะ
0: เอออ
1: ยู่ดีๆเกาหลีผมว่าไปดรอปไอ้นี่ทำไมอ่ะ
0: ซอนใช่ป่ะ
1: ซอนกับอีแจซองอ่ะ
0: เอออ
1: ยู่ดีกูไปดรอป2ตัวเก่งสุด
0: ไม่อาจารย์อู๋ผมถามอ่ะต่อให้ย้อนกลับไปอ่ะใครจะคิดว่าเกาหลีใต้จะแพ้แอฟริกาใต้ไม่มีใครคิด
1: จริงๆ
0: ไม่มีใครคิด
1: ไอ้เกมที่แพ้เจ้าภาพแบบก็ไม่น่าแพ้ถ้าไม่ไปเล่นพลาดเองไม่งั้นเกมนั้นน่าจบเสมอถูกไหมไปโดนลูกนั้นลูกเดียวเอง
0: แต่นั้นผมว่ามองว่ามันแสดง
1: เอาเหรอ
0: มันก็แบบอยากเข้าที่สองไงแต่สุดท้ายไม่เข้าเลย
1: กูไม่ขนาดนั้นมา โอ้มันไอ้พวกนี้มันวางแผนยากนะ
0: เกาหลีนี่อาจารย์ประมาทไม่ได้นะ
1: เกาหลีประมาทไม่ได้แค่โค้ดอะไอ้
0: ก
1: รรมการ
0: ฮ่องมยองโบ
1: กรรมการกรรมการ
0: แต่หลายคนก็คิดไงว่าอ๋อไอ้ครั้งนี้ถ้าจะตกก็จีนอาชดใช้ปี2002
1: แต่ไม่การตกสูงนะเพราะตอนนี้นี่ล่อแร่เลยกับอิหร่านฟอง
0: ก็นี่
1: สามแต้มอะ
0: ถ้าไอออสเตรียกับแอลจีเรียจบเจ้าอะเรียบร้อยเลย
1: ไปเลยนะครับแล้วนี่เขาบอกว่าคิกคูม่าดีไหมครับ
0: คิซูมาบราซิลบีวันนี
1: ้
0: เป็นไง
1: ยังไงอย่างไว
0: เออคิซูมาเดี๋ยวให้คือวิเคราะห์ไว้แล
1: ้
0: ว
1: อ่ะเดี๋ยวระหว่างที่คุณกำลังหาอยู่เดี๋ยวผมตามไป
0: นี่ยันโอนี่วันนี้คิซูมาหรือคิซูมาเนี่ยเล่นในบ้านเจอซาวไบดาโด
1: จับ
0: ผมว่าคิซูมาน่าจะดีกว่าซาวไบดาโดเพิ่งขึ้นชั้นไม่ดับบราซิลซี
1: จับไป
0: แต่ผลงานดีนะแต่ก็ผมว่าเจ้าบ้านน่าจะดีกว่าอ๋อเขาเตะตีสอง
1: จับทีนี้บอกว่าบัดดี้ค่ะนะอูใหญ่แต่เล็กนะสนปืนโตจริงหรือเปล่
0: า
1: และแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดทักทายค่ะหวัดดีพี่หญิงแมนซินะตามหงแดงพี่จอนคลอง6คุณน้าโจผีคุณพี่จืดเองพี่อาร์ตอ่อนนุชพี่เด็กรถเขียวพี่เวเฟอร์แฟนสิงพี่ไก่101แล้วก็แฟน99ทุกมุมโลกด้วยนะคะเธอลงทุนแฟนนอน
0: ครับคุณธนทุนนี่น่าจะเป็นสสได้นะจ๊ะหนู
1: ค
0: ือแบบแกจำชื่อแบบแฟนรายการได้หมดเลยเป็นแบบบุคคลกว้างขวาง
1: อ่านไปนี่ลมหมดปอดเลยดอกตะกี
0: ้
1: นะครับ
0: เออพอพูดเรื่องนี้อาจารย์อู๋พรุ่งนี้ไปเลือกตั้งป่ะ
1: พรุ่งนี้ผมอยู่อันนี้ผม
0: เขาอยู่จันทร์เหรอ
1: ไม่ไม่ตอนนี้ผมไปอยู่อันนี้แล้วผมไม่อยู่กรุงเทพแล
0: ้
1: ว
0: อ๋ออยู่สมุทรสาการ
1: แล้วอ๋อ
0: เออเออ
1: เพราะก่อนหน้าผมอยู่บางนาไงอันนี้ย้ายไปอันนี้กลายเป็นคนต่างจังหวัดละ
0: อ๋อถ้าบางนายังเลือกได้ใช่ไหม
1: บางนากรุงเทพสิ
0: ใ
1: ช่ป่ะอันนี้เป็นสมุทรปราการไปแล้วอ่ะ
0: หรือไม่ก็เรานี่
1: ถ้าสมุทรปราการเขาเลือกไอ้นี่ไม่ใช่เหรอพวกสกเลยใช่ไหม
0: ใช่ไหมหรือไม่ก็เนี่ยเดี๋ยวเราดูบอลโลกเสร็จแล้วก็เข้าไปเลือก
1: ถ้าไม่น็อกไปก่อนนะ
0: เออ
1: กลัวจะน็อกไปก่อนไม่ใช่หรอ
0: เพราะวันนี้ผมเห็นอย่างร้านเครื่องดื่มมีฟองแถวบ้านผมวันนี้ปิดตอนแรกผมก็งงว่าเอ้ยทำไมปิดวะพรุ่งนี้ไม่ใช่วันพระอ๋อแต่พรุ่งนี้เลือกตั้งไง
1: สรุปไม่มีอะไรร้านเจ๊ง
0: เรียบร้อย
1: ร้านเจ๊งเฉยๆนะครับ แล้วก็ เดี๋ยว
0: มีไหมมี YouTube Facebook
1: มีผมกำลังไล่อยู่มันคลิกแล้วมันไปไหนแล้ววะเนี่ย

0: คุณดีดีโฟนบอกเริ่มตอนไหนครับก็ตอนไอ้นี่เนาะตอนตีสี่เนาะ
1: อ
0: ันนี้จัดไปวันนี้บอกวันนี้จานอู๋เปลี่ยนคอนเซปต์ครับปกติใส่เสื้อยืดครับรอบนี้เสื้อเชิ้ตคุณนันทพงศ
1: ์
0: ไม่ไอเสื้อยืดดำผมใส่อยู่ตลอดไงไม่มีละอันนี้ก็เลย
1: ใส่วันนี้แต่งตัวหล่อวันนี้เหมือนแต่งตัวเหมือนไปภาค PPTV เลยอ่ะ
0: ไม่ก็เจอฝนไงถ้าเจอคนอื่นผมไม่เป็นไรถ้าเจอคนอื่นผมเหนือกว่าทุกคนเจอสนสนมันหน้าตาใกล้เคียงอยู
1: ่โอ้ยผมซอกาว
0: สนเนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆเหมือนเจมจิ
1: ทำไมฮะ
0: ผมนี่ออกไปทางหมากปริน
1: เลย
0: ต้องเอาเชิ้ตมาสู้หน่อยนะครับ
1: ได้
0: ถ้าเชิ้ตมาสู้เนี่ยผมจะเบียดนิดนึงจะเหนือว่าหน่อย
1: ผมให้จานอูเหนือกว่าเลย
0: ครับผมนะครับไม่ให้ผมก็เหนือผมเหนือทุกคนครับผมไม่เป็นรองครับคุณนันทพงศ์บอกหัวง่ายครับพอรู้ว่าเข้ารอบไม่เอาอะไรแล้วครับ
1: ใช่ไง
0: เนาะก็หลายๆคนก็บ่นกันเนาะคุณดีดีโฟนบอกบราซิลแข่งกี่โมงครับเดี๋ยวผมดูอีกทีนะ
1: บราซิลไม่ใช่วันนี
0: ้บราซิลรอเจอญี่ปุ่นวันไหนอ่ะ
1: บราซิลเล่นกับญี่ปุ่น
0: ต้องไปนั่งไล่สายดู
1: เดี๋ยวดูฮะ
0: ไม่รู้เตะวันไหนนะอ่ะเดี๋ยว
1: คือบราซิลต้องรอดูรอบตัดเชือกเพราะเล่นรอบแบ่งกลุ่มครบหมดแล้ว
0: ก็ไปเจอญี่ปุ่นไง
1: ใช่ไง
0: แต่ว่ามันถูกวางไว้เตะวันไหนเท่านั้นเองอ่ะนี่
1: ผมดูให้นี่บราซิลญี่ปุ่นวันที่30เที่ยงคืน
0: 30เที่ยงคืนนะคุณดีดีโฟนนะครับ
1: เจออาจารย์อู๋ว่าใครบอลระบบหรือว่าวีทีซีอุดแอนด์เฟรนด์หรือบอลระบบทีมไหนจะผ่าน
0: ผมชอบบอลระบบอ่ะชอบญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
0: ผมว่าคู่นี้อาจจะไปยื้อต่อเวลาเนาะ
1: ในเวลากินไม่ลงแต่ถ้าต่อเวลายิงจุดโทษผมเสียวเลยเพราะแบบก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ญี่ปุ่นยิงจุดโทษจะดีขึ้นแต่ว่าบราซิลเขาเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี
0: ้ก็ไม่แน่ของอย่างนี
1: ้
0: นะครับเราก็เห็นมาแล้วนะบางทีเตะจุดโทษเนี่ยมีบอลโลกอ่ะมันไม่เหมือนกันนะ
1: อ๋อคู่นี้เขาเพิ่งอุ่นเครื่องมาล่าสุดนี่พี่อู
0: ๋ใช่ๆก็ถือเป็นการล้างตาไงที่ญี่ปุ่นไปชนะมาแล้วบราซิลโดนยับเลยว่าโอ้อุ่นเครื่องแพ้ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
1: นี่ไงเพิ่งเล่น
0: รอล้างตากันอยู่เน
1: ี่
0: ย
1: เพิ่งอุ่นเครื่องกันเดือนตุลาปีที่แล้วอ
0: ่
1: ะญี่ปุ่นชนะ 3-2 โคตรช็อก
0: ก็ญี่ปุ่นไปตบเขาหมดเลย
1: ใช
0: ่มาตบไอ้เลยนะไอ้กาหน้าต่ออีกอะไรอีกเนี่ยนะครับอันนี้คุณซาร่านะครับบอกจานอู๋แต่งตัวหล่อเสร็จแล้วไปไหนต่อว่าจะไปทานข้าวกับสนอยู
1: ่
0: แต่ไม่รู้จะไปกินที่ไหนยังคิดอยู
1: ่ที่เอกไปไหม
0: จานเอกเข้าบ้านไปแล้วอ่ะ
1: จ
0: านเอกถ้าไปเขาต้องกินหน้าบ้านเขาเพราะจานเอกปกติพอก็จัดรายการเสร็จเนี่ยลูกสาวก็โทรตามแล
1: ้
0: วไปนั่งฟังเดอะช็อคนั่งฟังเรื่องผี
1: นั่งฟังเป็นเพื่อนเหรอ
0: ไม่ก็คือเวลาฟังบางทีมันกลัวมันอยู่เป็นกลุ่มๆพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยด
1: ูน่ารักให้จานเอกเขาให้เวลากับครอบครัวบ้าง
0: ครับอย่างของผมก็เหมือนกันบางทีผมก็ชวนแฟนผมเนี่ย
1: ครับ
0: ผมเป็นคนกลัวผีนะผมไม่ก็ดูหนังผีผมไม่ฟังเรื่องผีนะบางทีก็ชวน
1: ครับ
0: เราก็ดูเราก็ฟังเรื่องผีด้วยกันฟังแต่ช็อกก่อนเสร็จก็เป็น AV ต่อเลย
1: แล้วก็ช็อกกันช็อกต่อเลย
0: ออดิโอวิดีโอเปลี่ยนอะไรอย่าง
1: เงี้ยออดิโอวิดีโอ
0: เออผมคนโบราณผมใช้ศัพท์เก่า
1: คร
0: ับ นะครับสนก็ไปลองดูได้ฟังเรื่องผีก่อน
1: ไม่เออผมขอถามเรื่องส่วนตัวนิดนึง
0: อืออ
1: าจารย์อู๋แบบไม่ได้มีความคิดอยากจะแบบมีลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: มันอายุเยอะแล้วอ่ะ
1: แต่แล้วแบบคือมีความคิดอยากมีไหมหรือว่าไม่ได้อยากแต่แรก
0: ตอนแรกอ่ะมันก็คุยกันอยู่นะเอาไว้พร้อมๆก่อนพอมันถึงเวลาปุ๊บๆๆไอทีเรา50กว่าไปแล้วอ่ะก็มันก็เกินเวลาแล้วไงแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเพราะว่ายังมีภรรยา6คนรออยู
1: ่
0: ภรรยา6คนยังอายุไม่เยอะ
1: เอาข้อมูลเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์อีกแล้ว
0: ก็เดี๋ยวค่อยไปหาเดี๋ยวค่อยไปหาใครจะเหมือนสนน่ะโอ้สนเยอะ
1: เอาคุณภาพดีกว่าจ้าผมว่าช่วงนี
0: ้
1: ไม่ต้องมีเยอะหรอก
0: คุณภาพก็นี่ไงก็เล่นตัวแพงๆไปเลยด
1: ิไม่การดูหนก
0: ็ชั้น2
1: ดูหนกระแสเปล่าทุกวันนี้โ
0: อ้
1: โหปวดหัวบรรลุมาตุ้มหมดเลย
0: ปวดหัวกระแส
1: ไปตรวจ DNA หรือเปล่า
0: ไม่ไหว
1: เดี๋ยวนี้ต้องไปตรวจ DNA นะ
0: สมัยนี้
1: เดี๋ยวแบบมันผิดสาผิดตัวนะ
0: ผมดูอีกวันนึง
1: ดูวันไหน
0: ดูที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียน
1: ชอบแบบนั้น
0: แนวนั้นมากกว่าครับมันถูกกว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าเห็นเฮียเขาบอกว่าเขาโอนไปแค่ 3,000 เอง
1: เน้นแบบว่าโลคอส
0: ไอ้นี่ก็เกินไปคุณไมเคิลจอร์แดนบอกรอบ2น่าจะจับฉลากเอาที่1เป็นตัววางเอาที่2ที่3จับมาเจอเลยจบๆไปแบบนี้แบบได้ลุ้นทุกคู่ผมคิดคล้ายๆคุณจอร์แดนนะ
1: จริง
0: มันจะได้กะไม่ได้นะพอกะได้ปุ๊บอย่างเงี้ยอย่างที่สนบอกมันก็ถูกเพราะว่าไอ้ตอนแรกอ่ะมันไม่รู้ไง
1: ผมถาม
0: พอพวกเล่นก่อนเสียเปรียบเลย
1: ผมถามดันอู๋ถามคุณผู้ฟังด้วยอ่ะถ้าเกิดเกาหลีอยู่ท้ายๆอ่ะคิดว่าเกาหลีมันจะยอมแพ้ ไอแอฟริกาใต้อ่ะผมว่ามันเร่งแต่แรกเลยถ้ารู้ว่าแบบสถานการณ์มันแบบว่า
0: ม
1: ีโอกาสที่จะเลือกช้อยเล่นได้มากกว่านั้นนะแต่พอไปแข่งวันแรกของนัดที่3
0: อ
1: ่ะมันก็เลยแบบแต่เอาตรงๆก็ต้องยอมรับว่าเขาเล่นไม่ดีแต่ก็แต่คือแบบก็ต้องเขาเสียเปรียบตรงที่ว่าเขาวางแผนไม่ได้ไง
0: ครับคุณตอรี่คิวบอกว่าโครเอเชียชนะอิหร่านเกาหลีใต้ล่วงใช่ครับเพราะตอนเนี้ยโอกาสที่เขาจะรอดนี่ยากมากเลย
1: ใช่
0: คือตอนนี้ตามทฤษฎีมันยังได้อยู่นะเฉพาะเขายังไม่แข่งไอเนี้ยไอจออยู่เนี่ยแต่ว่าโอกาสเพราะมันมี3แต้ม2ทีมนะ
1: ใช่
0: โอกาสของเขาเนี่ยรอจะเป็น4แต้มอยู่นะครับ
1: แล้วสงสารสกอตด้วยคือสกอตต้องยอมรับว่าไม่ดีพอแต่ก
0: ็ไปก่อน
1: สกอตอยู่กลุ่มยากก็ไม่ยากอ่ะแต่คือไอวันที
0: ่
1: เขาแพ้บราซิลเยอะไปหน่อย
0: โดนเยอะไปนิดนึงคุณนันทพงศ์บอกว่าเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ครับอ้าว
1: เนื้อหมูละ
0: เนื้ออะไรอ่ะ
1: เนื้อแต่เป็นเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อสัตว
0: ์คุณออบูหรือเปล่านะออบูอิงบอกว่าที่เซ็งสุดคือมีรอบ32ทีมก่อนแล้วอันดับ1ต้องไปเจออันดับ2รอบนี้เลยแทนที่จะไปเจอกันรอบ16มากกว่าแบบนี้รอบที่ทีมอันดับ1ได้เจออันดับ3ก็ได้เปรียบกว่าใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่ป่ะเพราะบางทีมันจะมี1เจอ2
1: ใช่
0: ไอ้บางทีมัน1เจอ3เค้าเลยอย่างเงี้ย
1: ก็กลับมาเรื่องเดิมอ่ะความยุติธรรมมันก็
0: ม
1: ัน
0: ดูไม่แฟร์นะ
1: ไม่แฟร์อ
0: ย่างนี้สนใจกับเดิม
1: ไม่แฟร
0: ์คุณกัปตันก๊อฟบอกว่ามันจะล้มวนลูปเอานะสน
1: วนลูปยังไงครับ
0: อาจจะเรื่องไอ้นี้ป่ะแต่ผมว่าอาจจะต้องปรับวิธีการคืออาจจะเอามา48ทีมก็ได้แต่ว
1: ่
0: าก็ปรับหน่อยแต่ว่าคราวนี้มันครั้งแรกอะนะมันอาจจะเห็นจุดก็ได้ผมว่าคราวหน้า
1: แต่อย่างที่เราคุยกันอาจารย์อู๋ว่า48ผมไม่ติดเพราะว่าอยากให้แบบชาติที่ไม่เคยมาได้มา
0: 48ไม่ติด
1: แต่ว่า3ไม่ต้องมาเข้า
0: 48ไม่ติดหรอ
1: กก็48แต่ว่า1 2เข้าอย่างเดียวไงแค่นั้นพอจบ
0: 48ไม่ติดถ้า5 3มาติดลำบากแล้วเกิน
1: 49ไม่ติด49ไม่ติด
0: 49ก็ยังไม่ติด
1: โอเคโอเคเนี่ยเลี้ยวเนี่ยแล้วมาคุณมาบอกว่าผมพาลงไปกินบะหมี
0: ่ใช่ก็มันต้องให้ทีมมันลงล็อกดิมันไม่ได้สมคุณทำให้ผมดูไม่ดีเลยอ
1: ่
0: ะแล้วก็มีบอกว่าแป๊บนึงนะบอกว่าดาวซันโบก็เทียบยุคก่อนไม่ได้นะเยอะเกินนะมันก็เลยมีโอกาสจะทำลายได้
1: ม
0: ี
1: สมันให้เชือดเยอะไง
0: มันจะมีพวกอย่างเงี้ยอย่างคือลาซาวา
1: ว่าตรงกับอุสเบย์เงี้ยอ่ะถูก
0: ลองคิดดูนะถ้าคือลาซาวอ่ะไปอยู่สายกับโรนัลโดอยู่สายเมสซี่นี่กระจายเลยนะ
1: โอ้ขนาดเยอรม
0: ัน
1: ขนาดเยอรมันที่ยังยิง7อ่ะเอ้ยไม่ใช่สิเท่าไหร่วันนั้น6ป่ะ
0: 71แต่ว่า7แบบมันกระจายไงใช่มั้ย
1: ก็เยอรมันไม่ได้อ่ะสมมุติเยอรมันมีสตาร์แบบเหมือนเมื่อก่อนมีโคเซ่แบบ
0: เป็นอังกฤษอย่างเงี้ยแฮร์รี่เคนมีแพทริกแน่ๆนะไอฮาลันอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แต่แต่เยอรมันมันไม่มีหน้าเป้าอย่างงี้ไง
1: ใช่
0: แล้วก็
1: เออวันนั้นผมดูเยอรมันนะหนูเนี่ยก็คืออีกก็เที่ยวมานั่งบ่นอีกอะว่าก็สิ้นมนต์ขังอะเยอรมันก็กล้าแพ้เอกวาดอร์เพราะว่าตัวเองเข้ารอบแล้วอะถ้าผมมองว่าถ้าแบบมันไม่ได้มีลุ้นในระดับเอกวาดอร์จะเข้ารอบผมว่าเยอรมันก็ไม่ทิ้งขนาดนี้
0: จริงๆจะว่าไม่ทิ้ง
1: กันผมถามกันอู๋ในฐานะ
0: ลงตัวจริง
1: ในฐานะคอบุนเดสอ่ะรู้บอลเยอรมันคิดไหมว่าเยอรมันจะถึงขั้นแพ้เอกวาดอร
0: ์
1: ผมว่าเต็มที่เสม
0: อ
1: แต่นี่แพ้เอกวาดอร
0: ์แต่มันก็เล่นไม่ดีจริงเยอรมันอ่ะ
1: เอกวาดอร์เจอไอคือลาซาวยิงไม่ได้เลย
0: มันยิงนกตกปลาไปเองนะ
1: เออแต่ชนะเยอรมัน
0: และไอวาเลนเซียกับไอพาต้านี่อย่างชื่อเลย
1: กอนซาโลพาต้า
0: เออไปดูอิงกอง
1: เออพาต้าย
0: ังมีไหมยังมีอยู่ปะ
1: มี
0: ฟองพาต้า
1: พาต้าปิ่นเก้า
0: เขายังอยู่นานขนาดนั้นเลยไม่ได้ไปนานมากนะเส้นปิ่นเก้าอ่ะ
1: ยังน่าจะยังมีนะ
0: ไม่ได้ไปมา40ปีแล้วมั้ง
1: โอ้โห
0: ก็ไปตอนนั้นยังเด็กๆอ่ะ
1: ครับ
0: สิบกว่าขวบอ่ะเออถ้าเกิดไม่ได้ไปมา40กว่าปีอ่ะ
1: ครับ
0: คิงคองเขาเป็นเอ็นไงคิงคองเอไอปะ
1: อาจจะ
0: เชิงหลังเนี่ย
1: อาจจะเป็นคิงคองแบบว่าภาพแบบอินโฟกราฟิก
0: ไม่แน่นะคุณพีชี่บอกว่านอนน้อยแต่นอนนะอันนี้ดีนะครับแต่ถ้าทำไมนอนเลยเนี่ยอันตราย
1: ตอนนี้ผมมีปัญหาไม่ยันโอ้คือวันนี้ยังโชคดีที่นอนหลับแต่มันหลับผิดเวลาแต่ไอ้มะรืน
0: อ
1: ่ะไอ้ที่มี4ช่วงเวลาน อนไม่หลับจริงแบบผมไม่เคยเป็นมาเลยก่อนยันโอ้แบบอย่างผมปกติเมื่อก่อนเป็นคนนอนง่ายยันโอ้เคยเป็นไหม
0: ที่แบบไม่เคย
1: คือเหนื่อยอ่ะ
0: ผมเป็นคนมีบุญน้อย
1: ไม่เหนื่อยแต่นอน
0: ชีวิตไม่เคยนอนง่ายนอนลำบากมากเลยกว่าจะหลับ
1: ไม่คือถ้าเหนื่อยแต่นอนไม่หลับมันทรมานนะ ใช่ไหมถ้าหนูนอนไม่หลับใช่ไหมแล้วทำไง
0: คนหลับยากต้องใช้เวลาสัก
1: นิดกินนี่ป่ะเมลาโทนินกินอะไรไหมคือกาแฟมันยังแบบสมมติง่วงยังมีกาแฟแก้ให้ตื่นแต่ถ้าเกิดง่วงแต่ว่านอนไม่หลับนี่ต้องทำไง
0: หลับตาไปเรื่อยๆใช้เวลา
1: ทรมานทรมาน
0: สองชั่วโมงสามชั่วโมงบางทีกว่าจะหลับอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: บางทีผมง่วงจัดนะเข้าไปแล้วไม่หลับ
1: ใช่
0: ต้องใช้เวลาหน่อยผมคนบุญน้อย
1: ทรมานอ
0: ่
1: ะ
0: โหเห็นใครหลับง่ายๆของพยาผมเนี่ย
1: เนาะ
0: แป๊บเดียวหลับเลย
1: ใช
0: ่ขณะขับรถขึ้นไปปุ๊บปิดประตูถือพวงมาลัยสตาร์ทรถเสร็จหลับแล้วอ่ะ
1: โอ้โชคดีนะคนที่นอนง่าย
0: โชคดีเลยขึ้นไปเลย
1: มาก่อนไม่แต่เมื่อก่อนอ่ะผมนอนง่ายแต่เดี๋ยวนี้คือแบบโอ้พออายุเริ่มเยอะมันแบบมันนอนยาก
0: นั่นธรรมดาเพราะพอเวลาคุณจะนอนครับพี่สน
1: มี
0: กลางคนต้องมี
1: ตะกิดนะตะกิด
0: นะพี่สนไม่หาหนูเลยอะไรเงี้ย
1: ผมปิดเลยผมแบบปิดเลยคว่ำหน้าโทรศัพท์เลยบอก
0: ออกเลย
1: ขอเวลานอน
0: ไม่นอนออกเลย
1: รู้สตาร์ทรถ
0: โอ้โหเขาบอกมีนักเตะอังกฤษคนหนึ่งหอมอร่อยเค็มลงตัวมากครับก็คือจูดปาม่าแฮมนะครับ
1: จูดเบลลิงแฮม
0: คุณไม่เคลียร์คุณอัตพงศ์เลย
1: พรุ่งนี้ให้ผ่านไห
0: ม
1: ไม่ผ่านอ่ะ
0: อันนี้คุณเกลเซอร์แฟมิลี่บอกฝากเชียร์แทมเปอร์เบย์บัคคาเนียใน NFL ด้วยนะครับ
1: โอ้โหมีเหรอวันนี้
0: ครอบครัวผมอุตส่าห
1: ์อ๋อ
0: สูบเงินจากแมนยูมาทำทีมบายเกลเซอร์นะ
1: เออ
0: ผมแฟนรุ่นเก่าอ่ะผมเชียร์ดัลลัสคาวบอย
1: ครับ
0: เ
1: อ้ยเราต้องเชียร์นี่ดิ LA Rams ดิของตระกูลเกลเซอร
0: ์ผมชอบคาวบอยมาตั้งนานแล้ว
1: คอยคาวบอยครับ
0: ใช่ตอนนั้นก็เข้าบ่อยอยู่ไม่แพง
1: แต่ว่าโศก
0: ไม่ผมชอบทรอยแอคแมนตอนนั้นแล้วตอนนั้นก็เป็นพวกสายนี่มั้งเวลาดูอ่ะช่วงนั้นดัลลัสคาวบอยมันเป็นสายวิ่งอ่ะมันไม่ค่อยมีสายกว้างอ่ะมันจะเป็นวิ่งเอาระยะแล้วผมชอบดูมันตันกันมันดิ
1: แล้วทุกวันนี้จันโอยังดูอยู่ป่ะ
0: NFL ไม่ค่อยดูมันเวลาไม่ได้ไงเวลาเรานอนพอดีอ่ะแล้วอย่างพอช่วงกับดัลลัสคาวบอยผมตอนนี้มันไม่เก่งด้วย
1: หรือว่ามีคนติดต่อไปภาค NFL นี้ได้ไหม
0: ไม่เอาเพราะว่าเราไม่ได้ถนัดละเราไม่ได้รู้จักตัวแล้วผมเองถ้าเกิดทำงานไหนมาได้ไม่ดีเนี่ยไม่เอาเลย
1: แต่ถ้าบุนเดสลีกานี่ได
0: ้ได้
1: หรือแบบมั่นใจว่าแบบสามารถเบียดผอ.หยองได้
0: เบียดหมดตอนนี้เบียดหมดแล้ว ตอนนี้หิวจัดหิวมากตอนนี้เบียดทุกคนละตอนนี้ไม่สนอะไรละนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเมนทอร์สหรือเปล่าครับอ้าว
1: เมนทอร์สอะไรอ่ะ
0: น่าอันนั้นอาจจะย้อนหลังอะไรเนี้ยคุณอาทิตย์บอกดีครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณสตอรี่คิวบอกว่าแกนิชาก้าย้ายมาเชลซีหรือยัง
1: เออผมเดี๋ยวเล่าข่าวนี้ก่อนเมื่อกี้พอดีอ่านข่าวก่อนมาเข้ารายการพอดี
0: เห็นสดเปิดอยู่นะครับ
1: เขาบอกว่าฟอร์เรนแพทเทนแบกเนี่ยซึ่งเป็นนักข่าวสายเยอรมันนะครับก็คือ
0: สนิทต้นๆเลยอ่ะ
1: ใช่สนิทกับแกนิชาก้าเป็นพิเศษก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยชาก้าและเชลซีได้บรรลุข้อตกลงทางวาจาเรียบร้อยแล้วหมายความว่าเงื่อนไขส่วนตัวกับระหว่างชาก้ากับเชลซีค่าเหนื่อยตกลงกันได้แล้วตอนนี้อยู่แค่ให้ซันเดอร์แลนด์คุยกับเชลซีเรื่องค่าตัว แล้วเขาบอกว่าเชลซีกำลังติดต่อซันเดอร์แลนด์เพื่อยื่นเรื่องยื่นข้อเสนอโดยเขาบอกว่าชาบี้อลอนโซเนี่ยเป็นคนผลักดันดีลนี้อย่างชัดเจนเพราะว่าอลอนโซอยากร่วมงานกับชาก้าตั้งแต่สมัยทำเลเวอร์ไงคุยง่ายว่าอยากเอาชาก้ามาคุมจังหวะคุมเกมตรงกลาง
0: เก่าเขาเลยอ่ะ
1: คุมห้องแต่งตัว
0: ก็ชาก้ากลับมาเกิดใหม่อ่ะใช่ป่ะเพราะตอนนั้นออกมาจาก
1: พอไปเลเวอร์ไปอยู่กับอาร์เซนอล
0: มันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมก็เป็นช่วงที่ไม่ใช่ช่วงที่ดีเท่าไหร่แต่พอไปเลเวอร์นี่กระจายเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับซันเดอร์แลนด์ก็โอ
1: ้โห
0: มาพาซันเดอร์แลนด์เล่นดีมากนะครับ
1: เขาบอกว่าแต่ยังไม่ชัวร์ว่าเชลซีจะตกลงซันเดอร์แลนด์ได้เพราะว่าซันเดอร์แลนด์แจ้งมาว่าก็มีสโมสรอื่นด้วยที่ให้ความสนใจชาก้าแต่ตัวดูแล้วชาก้าเนี่ยก็น่าจะอยากร่วมงานกับลอนโซมากสุด
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดโอ้โหเขาไปอยู่เชลซีนี่แฟนอาร์เซนอลจะนั่นไหมแบบไปอยู่ร่วมกับคู่อริร่วมกลุ่มลอนดอน
0: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นมั้ง
1: ค
0: าแรคเตอร์มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นอ
1: าจจะไม่ได้เสียดายมาก
0: ไม่เหมือนพี่โซ
1: แคมเบ
0: ลไม่เหมือนพี่โซเจ้าพี่โซนั้นเป็นเรื่องอยู่นะครับ
1: จูดาสชาก้านี่ผมดูว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้นี่โอ้โห3-3แล้วจ้าโ
0: อ้
1: ยังเล่นไหวไหมพีเมลีกไม่คือเขาเล่นซันเดอร์แลนด์เพราะว่าซันเดอร์แลนด์จะความคาดหวังไม่ได้เยอะ
0: 3-3นะ
1: แต่33กับเชลซีในระดับถ้าต้องลุ้นแชมป์ไหวไหม
0: ผมว่าได้เพราะว่ามันก็อยู่ที่องค์ประกอบส่วนอื่นด้วยแล้วอย่างว่าเขาเล่นตรงกลางเนี้ยมันไม่ต้องใช้พลังกายเยอะไงใช่ป่ะแค่แกะเพลสบอลคืนมาแล้วแจกให้เพื่อนสวิตเปลี่ยนซ้ายขวาเงี้ยผมว่ายังโอเคเหมือนอารมณ์เหมือนเปโลตอนเล่นใช่ไหมสี่สิบก็เล่นได้ตำแหน่ง
1: อ๋อแต่ว่าถ้าเขามาเชลซีอาจจะไม่ต้องไล่บอลมากเพราะมีไกเซโด
0: ใช่มี

0: ไคเซโดมีเอนโซถ้าเอนโซยังอยู่นะ
1: เขาอาจจะเล่นเบอร์8อะไรเงี้ยแล้วเบอร์6ก็เป็นไคเซโดนะแต่ถ้าเขาเล่นเบอร์6ต้องเป็นมิดฟิลด์ตัวรับตอนเหมือนอยู่อาร์เซนอลอาจจะไม่ไหว
0: ก็ผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีการเล่นเหมือนอย่างเคนน่ะ
2: ครับ
0: แฮร์รี่เคนน่ะนะถ้าเกิดจะอายุมากกว่านี้สัก3-4ผมว่าเขาถอยลงมาเล่นเป็นกลางสบายเลยเพราะเขาจ่ายบอลดีมากนะครับ
2: ส่วนอันนี้ทาง SMS มีบอกพี่โอ๊ตเขียงบอกว่าอาจารย์อู๋ชอบลงอ่างครับโหผิดเลย เอาชีวิตตัวเองมานะครับไอ้อาจารย์โอ๊ตมันชอบลงอ่างของผมไม่ชอบลงอ่างนะเพราะผมเป็นคนทุนน้อย
1: อาจารย์ชอบไปไหน
0: สวนลุมพกหนังสือพิมพ์กระเสือน้ำมันไปผมไม่มีอ่างครับผมคนละเกรดครับ
1: แล้วถ้าเกิดอาจารย์โอ๊ตอาจารย์เขียงนี่ชอบไปแถวไหน
0: โอ้อาจารย์เขียงเมื่อก่อน
1: รัชดา
0: ไอ้เขาเรียกอะไรไอ้โรงแรมอะไรที่ดังๆลืมละ
1: โรงแรมไซแอมเหรอ
0: เออนั่นแหละ
1: โรงแรมไซแอม
0: ก่อนหน้านี้ทำอยู่ไออาร์เอสด้วยกันไงใช่ไหมภาคบอลสเปนไง
2: ครับ
0: ผมจะภาคคู่กลางๆไอ้นี่จะภาคคู่ประมาณดึกๆหน่อย
1: อ๋อเพราะว่าต้องไป
0: พอมันไปเสร็จมันจะแวะประจำเลยจันโอ้มันต้องแวะประจำนะครับเดินชนไม่ได้อ่ะตัวลื่นฟึดเลย
1: อ๋อเพราะว่าเพิ่งไปอาบน้ำมา
0: อย่างสนก็เดินชนกับพี่
1: เหนียว
0: ไปบ้างเหนียวไอ้นี่เดินปุ๊บฟึดโอ้โหอย่างลื่นนึกว่าปลาไหล
1: นี่ค่าภาคก็หมดทุกทีเลยดิ
0: ใช่เขาก็ลงทุนกันนั่นแหละโอ้ตัวหอมเข้ามาเนี่ยโอ้มีเด็กช่างกล้องบอกเฮ้ยพี่ทำไมกินอะไรอ่ะโหกินตัวจันโอ๊ตไงหอมมาเลย
1: ไปถามได้เดี๋ยวถามวันนี้มาว่าไม่รู้
0: ลองถามดูซะมันปฏิเสธให้มันสาบานน่ะ
1: สาบานไปก็ตายฟรี
0: ตายทันทีเลย อันนี้บุญไก่101บอกคุณสนคุณอู๋โครเอเชียดูทรงเหมือนมันเอานะเชียร์โครเอเชียอะไรเงี้ย
1: ผมถึงแปลกใจว่าตอนแรกผมดูเมื่อวานจันโอ๋ผมดูว่าโครเอเชียมันดูเหนือกว่ากาน่าไม่เยอะแต่พอวันนี้มันเยอะแล้ว
0: เพราะผมมองว่าอาจจะมองว่าเรื่องที่เราตะกี้คุยกันไงว่ามันอยากหนีโปรตุเกสนะ
1: เป็นไปได้
0: ใช่ไหมหนีโปรตุเกสดีกว่าชั่วโมงนี้ใครอยากไปเจอโปรตุเกสถ้าให้ดีได้ก็หนีดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันก็มีโอกาสนะคุณไก่ร้อยเอ็ดเนาะเขาบอกอ๋อเขาบอกสมุทรปราการเนี่ยเลือกนายกอบจ.เทศบาลทำนองนี้ครับก็ชายเห็นอยู่เพราะผมเพิ่งย้ายไป
1: ส่วนใครเป็นชาวกทม.พรุ่งนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่า
0: เป็นผู้ว่าใช่ไหม
1: ครับอาจารย์โอ๊ตเลือกใครดีอาจารย์อู๋เลือกใครดีถ้าสมมติอาจารย์มีสิทธิ์ในเสียงในการเลือก
0: ไม่โดนอ่ะ
1: ไม่โดนเลยอ่ะ
0: ไม่ชอบอ่ะ
1: จ
0: ะคุณเลือกได้ปะคุณอยู่กรุงเทพปะ
1: อยู่กรุงเทพก็เดี๋ยวลองไปใช้สิทธิ์ใช้คำว่าให้เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ดีกว่าเพราะตอนนี้มันเลยเที่ยงคืนแล้วมันหาเสียงไม่ได้ละเดี๋ยวเราเป็นสื่อด้วยไป
0: ชี้ช่องไม่ได้นี่ก็มีหลายท่านส่งมาผมขออนุญาตไม่อ่านนะบางทีมันเดี๋ยวมันจะโดนไป
1: ครับก็ถ้ามีคุณเต้พระราม7ลงผู้ว่าเดี๋ยวผมเลือก
0: ครับ อยากเจอในอยากเลี้ยงในเสา
1: ครับ
0: รอดูว่าจะมีหมาหอนไหมครับอ้าวคุณธนพงษ์นะคุณชวีวันหรือเปล่าจุนชวีวันพิมพาบอกผมเชียร์อิหร่านเสียดายลูกนั้นล้ำนะใช่ตอนแรกผมเชียร์อียิปต์นะอยากให้อิหร่านเข้าเลยพอเห็นมันเล่นอย่างนั้นโอ้โห
1: ไม่แต่ว่า
0: สงสารอิหร่าน
1: แต่ว่าอิหร่านก็ยังมีลุ้นเข้าเป็นอันดับ3ไง
0: ไม่แต่ถ้าเกิดมันชนะเนี่ยมันสบายเลยถูกไหม
1: ถ้าชนะเข้าที่2เลย
0: ลูกท้ายอ่ะโหล้ำแล้วช่วงหลังบุกแบบบุกมันมากนะบุกแบบโหอียิปต์นี่รอโดนอย่างเดียวอ่ะ
1: ใช่อียิปต์คลองบอลไม่ได้เลย
0: ตอนนั้นไม่เหลือใครแล้วไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมเอาไอซิโก้ออกเอาซาร่าออกแล้วโอ้โหไม่มีตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
1: มีไหมเพราะว่าในเฟซนี่เรายังไม่ได้อ่านเลยนะอาจารย์ข้อความเพียบเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวเดี๋ยวคุณสลับไปก็ได
1: ้หรือจะอ่านช่วงหน้าก็ได้ตอนนี้ตีหนึ่งแล้ว
0: เออเพราะว่าเขาส่งมาเยอะหลายคนผมก็อยากจะอ่านให้นะเดี๋ยวจะโดนด่าว่าส่งมาเราไม่อ่านเลยพยายามเก็บอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามีดีเจไปนะครับจัดเพลงเฮฟวี่ไปให้นะครับดีเจไปนี่เพลงช้าอย่าขอนะครับ
1: ครับ
0: ขอไม่ได้ครับเมียขอยังเตะเมียหลับเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: คยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
8: บำรุงรัก

0: มืองไทยแข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลครับ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์

0: 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: อ่ะครับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของ99ไลฟ์บอลโลกนะ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะอยู่กับจันอูแล้วก็เสียนสดนะครับมาว่ากัน SMS ก็ยังส่งเข้ามาได้ครับ4689899แล้วก็ช่องทาง YouTube นะช่วงนี้เราก็สบายๆกันไปส่วนผลบอลถ้าใครขอมาเดี๋ยวจัดให้ไปนะคร
1: ับ
0: ตอนน
1: ี้
0: จันสนอยู่สบาย
1: สบายทุกเร
0: ื่อง ฟังลื่นหูด้วยไม่มานั่งสะกดอะไรกุ๊กกุ๊กกักหู
1: สังเงี้ยไม่มีนะ
0: เออไม่มีนี่ลื่นลื่นมากครับ
1: อ
0: ัดเดอะวอลอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ย
1: อัดเดอะวอล
0: บางคนโอ้โหติดขัดไม่ไหวไม่ได้
1: เอ
0: ามีสนอยู่แล้วมันลื่นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนทางเอสเวสบอกว่าแฟนบอลเฮโมโนจัดให้

0: รอบ2ดูฟรีฉ่ำ8คู่รวมบิ๊กแมตช์บราซิลญี่ปุ่นนะจากคุณนายหนุ่มนะครับ
1: ยอดผมว่า
0: ประกาศมาแล้วใช่ไหมฮะ8คู่
1: คู่
0: คู่ไหนบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเ
1: นาะญี่ปุ่นนี่น่าจะหูผมว่าร
0: อบนี้นะ
1: ไทยจับตา
0: 2คู่ที่คนรอดูนะ
1: ครับ
0: อีกคู่นึงที่ผมว่าน่าดูคือฮอลแลนด์กับโมร็อกโก
1: เออ
0: นอกนั้นก็ธรรมดานะตรงนั้นก็ห่างกันเยอะ
1: เดี๋ยวดูประกบแบบทางการอีกทีแต่ว่าบราซิลญี่ปุ่นเนี
0: ่ยอีกคู่นึงที่ผมอยากดูว่ามันยังจะเหนียวต่อไหม
1: ทีมไหนต่าง
0: เคปเบิร์ตเจออาร์เจนจะมามันอุดสเปนอุดใครไม่ได้ครับ
1: ซินย่าจะไหวเปล่าเจอเมสซี่นะผองเพื่อน
0: ลองดูเมสซี่กับผองเพื่อนดูดิมันจะอุดได้อีกมั้ย
1: ครับ
0: คือไม่ต้องเสมอหรือชนะหรอกแค่มันโดนสัก 1-0 2-0 เนี่ยถือว่ามันเก่งแล้วเนาะ
1: โดน 1-0 ก็เก่งแล้ว
0: ใช่ใช่ถือว่าแน่นแล้ว
1: จานหนูผมว่าไอ้คู่บราซิลญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเหมือนปี2002ที่มีคู่อังกฤษบราซิลอ่ะเพราะว่าแน่นอนบ้านเราก็คงผูกพันกับบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกแต่ญี่ปุ่นทุกวันนี้ก็ต้องยอมว่าบ้านเราก็ผูกพันเยอะเพราะเราก็ดูเจลีกเยอะ
0: ผมว่าใช่ๆหลายคนก็และอย่างผมว่ามันเป็นคือโอกาสที่มันจะเป็นหนึ่งเดียวจากเอเชียสูงมากเลยใช่ไหมแล้วแฟนบอลก็เชียร์ทีมจากเอเชียด้วยกันอะไรเงี้ย
1: แล้วบราซิลในฟุตบอลโลกก็ยังมีมนต์ขลังไงเพราะนั้นแบบโหผมว่าคู่บราซิลญี่ปุ่นแล้วเตะไม่ดึกมากด้วยเมื่อกี้ที่คุยกันที่เที่ยงคืนอ่ะ
0: ก็โอเค
1: โอ้แบบเชื่อเหอะน่าจะเผลอๆเรตติ้งดีสุด
0: จริงๆผมว่านะจนถึงตีสี่ยังไหวอยู่นะเพราะแฟนบอลคุ้นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่บางทีบอลคู่ดึกมันก็ตีสามอะไรอย่างเงี้ยตีสี
1: ่ถ้าช่วงเช้าบางคนอาจจะไม่ตื่น
0: สิบเอ็ดโมงบางทีไม่ไหวนะ
1: แต่เที่ยงคืนเนี่ยไม่ว่าคนนอนดึกคนตื่นเช้าอะไรคือดูได้หมด
0: ครับ
1: อ่
0: ะก็ว่ากันไปนะ
1: ครับช่วงนี้ผมไปดูทางเฟซบุ๊กให
0: ้
1: ก็ไป
0: เ
1: มื่อกี้เบรกที่แล้วไม่ได้อ่านเลยนะครับทาง Facebook FM 99นะครับแต่ข้อความยังทาง SMS ยังส่งมาได้นะ
0: แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆนะครับ
1: ครับอ่ะอันนี้บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่าเหมือนของเรามันค้างแต่ของช่วงที่แล้วป่ะจ๊ะหนู
0: ไม่
1: เหมือนกับว่ามันต่อมาเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: มันต่อมาเลย
0: เพราะมันเป็นช่วงนะ
1: อันนี้บอกว่าถ้าเอาเข้าแค่1 2มันจะเป็น24
0: ไม่พอ
1: มันจะไม่ลงเพราะนั้นก็ต้องเพิ่มมาเลยไงก็เพิ่มมาเป็น
0: ไม่ผมว่าไอ้3อ่ะควรไปจับฉลากเอานะ
1: ครับ
0: แบบให้มันรู้อ่ะนะ
1: นี่บอกว่าฟังจากชาอวดนครศรีนะครับ
0: โอ้ครับ
1: บอกสวัสดีพี่เอกพี่สนนะฮะก็บอกว่า
0: จันอู่นะวันนี้อยู่อาจารย์อู่นะจันเอกออกไปแล้ว
1: บอกอย่าพูดเรื่องตัดยางอยู่ครับกลัวผีครับอย่าพูดเรื่องผีครับตัดยางอยู่
0: ครับอ๋อช่วงเวลานี้นะตีหนึ่งกำลังดีเลยนะครับ
1: แล้วบอกผมเราชอบพี่อู่คองโก49
0: เฮ้ยอู่ขึ้นเลยนี่คือขึ้นเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมถ่าย
1: ฟ้องเหรอฟ้องอ
0: ่ะไม่ผมจะถ่ายรูปให้ทนายผมให้ทนายคุณอะไรคุณก้าวนพรัตน์หรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมรอหมายเลยนะฮะตอนนี้ผมจ้างทีมทนายตั้งเซตไว้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจริงๆไม่ได้อยากฟ้องแต่ว่ามันเป็นเรื่องของข้อมูลเท็จในนี่ไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราต้องทำการฟ้องหน่อย
1: ได้ประมาณนี้
0: ครับ
1: ส่วนเดี๋ยวผมอัปเดตข่าวสารให้หน่อยนะครับสำหรับเรื่องของตลาดซื้อขายฟุตบอลโลกนี่ก็ไม่หยุดเพราะว่าผมว่าก็มีตัวดีๆในบอลโลกหลายคนที่ได้รับการจับตามองนะจ๊ะโอ้นะครับอย่างล่าสุดชาก้ากับเชลซีเนี่ยก็ยังไม่เฮียวีโกแต่คือเขาบอกว่าใกล้มากๆนะ
0: ต้องรอลุ้นก่อนกับสโมสรเนี่ยมันอาจจะพลิกก็ได้นะครับเพราะว่าเราเห็นมาเยอะแล้วบางทีนักเตะกับสโมสรนะคุยกันแล้วแต่กับสโมสรกับสโมสรนะบางทีราคาไม่ได้นี่นะพับดีลไว้ก็มีนะครับส่วนไอ้พวกตัวหลักร้อยอ่ะตอนนี้ก็มีแค่ตัวเดียวไอ้เลสเอเดอร์สันที่จบนะนอกนั้นโตนาลี่ไอ้แฟร์นันเดสบาเลบ้าอะไรพวกนี้นะยังไม่จบพวกน
1: ี้กิมาไลยันอูชอบไหมที่มีข่าวกับอาร์เซนอลดูโน่กิมาไล
0: โอ้บูโน่จริงๆผมดูโน่ผมชอบอยู่แล้ว
1: ระหว่างเทียบสักกีมาบูโน่กีมาไลกับโตนาลี่ยันอูชอบตัวไหนบ้าง
0: ต้องเลือกโตนาลี่ก่อนสิแต่ถ้าเอาคู่มาได้ก็ดีเลยนะเพราะว่าคู่นี้มันน่าจะเล่น
1: ได้ไหวถ้าเอาคู่นั้นมี200ล้าน
0: เพราะว่าล่าสุดไปยื่นเขาเท่าไหร่60กว่าเขาปฏิเสธมาไง
1: แต่ผมก็ชอบกีมาไลมากกว่านะถึงแม้อายุจะเยอะกว่าแต่ผมมองว่ากีมาไลมันสไตล์แตกต่างกับไลกับเดคแอนไลอะแต่ถ้าโตนาลี่มันสไตล์คล้ายๆกันแล้วคือกองกลางเราต้องมีตัวแบบอย่างเงี้ยเถื่อนๆแบบกีมาไลทุกคน
0: ตั้งแต่หมดยุคปาร์ตไปอ่ะปาร์ติกวิล่าไปมันไม่มีคนคาแรคเตอร์แบบนี้นะ
1: ใช่มันไม่มีคาแรคเตอร์แบบสายบวกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆบางทีมันต้องมีพวกคาแรคเตอร์ที่แบบคุกคามคู่ต่อสู้นะ
1: ตัวดุดัน
0: ใช่ใช่อาร์เซนอลมันไม่มีมานานแล้วนะ
1: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าไปเอเชเนี่ยอยากได้แมกเนตอาคริอุชของโมนาโกก็ตัวนี้ติด
0: ที่แล้วฟอร์มดี
1: ติดที่แม่ฝรั่งเศสชุดฟุตบอลโลกด้วย
0: นะ
1: ครับ
0: แต่ยังไม่

0: มีโอกาสลงเท่านั้นเองแต่กับสโมสรดีนะอากิอุตะ
1: ก็เขาบอกว่าคือนอกจากเฟเช่ก็มีหลายทีมจากพรีเมียร์ลีกสนใจซึ่งผมมาได้ภาคโมนาโกคือหูตัวนี้ดีพี่หูผมว่าคือแบบอารมณ์คล้ายไอ้แชกีก่อนมาแมนซิตี้อ่ะแบบอาจจะยังไม่ได้ดังมากแต่คือแบบฝีเท้าดีเกินลิเอิงแล้วก็มาแล้วยกระดับทีมได้เล่นได้อะไรก็ส่งด้วยขวาซ้ายหน้าต่ำ
0: ครับ
1: เนี่ยอากิอุชส่วนเฮียวิโกล่าสุดนี่มีโอ้โหใครวะเนี่ยเซอร์กี้อันติมิล่าก็จะมาเป็นสมาชิกใหม่นะครับของทางด้าน
0: ลิสบอนโนเนมจากไม่รู้นะ
1: เซอร์กี้อันติมิล่านะครับเพราะว่าก็
0: พวกนี้ซื้อมาปั้น
1: ใช่
0: นะสโมสรซื้อมาปั้นขายมากกว่านะครับ
1: เบติสปล่อยอันติมิล่าแล้วก็ลิสบอนเอาไปนะครับ18ล้านยูโรเบื้องต้น
0: พอมาข้อความนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ย
1: เรื่องอะไร
0: คุยคุณสนบอกคุณจอมพลบอกวันนี้คนไปว่า AF 2อะไรโฟนแล้วก็ V 9ออกครับผมเพิ่งรู้ AF กลับมามีอีกแล้วเหรอ
1: ใช่
0: Academy อะไรฟัน
1: ตาชีอะไร Academy Fantasia
0: ใช่ไหม
1: ก็เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนอาจารย์อู๋ยานามาที่พิธีกรเป็นคุณเศรษฐาศิลปฉายาแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นนี่ไงเป็นคุณสัญญาใช่ไหมเพราะว่าอาต้อยเขาจากไปไง
0: แล้วก็คุณยูกิฮูบอกว่าไปกินตรงแถววินห้วยขวางดิครับพี่อู๋พี่สน
1: วินตรงไหนฮะ
0: ห้วยขวางมันมีอะไรน่ากินอ่ะเขาบอกว่าอ๋อผมแนะนำไปกินร้านแถวห้วยขวางครับแล้วเวลากลับเรียกวินมอเตอร์ไซค์กลับถ้าพวกเขาเรียกแพงพี่ต่อเหลือ60ผมแนะนำแค่นี้ครับสำหรับคืนนี้โอ้ลำบากครับเพราะว่าถ้าผมไปทานกับสนเนี่ยนั่งเบนซ์สนไปไม่มีนั่งวินอยู่แล้วระดับสนนี่หมดสิทธิ์เลยครับต่อราคาก็ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่สนจะไม่ขึ้นวินเพราะสนใช้บัตรเครดิต
1: ผมกลัวแล้วอาจารย์หนูจำได้ว่าเมื่อก่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมล้มอ่ะเดี๋ยวนี้ก็แบบไม่ค่อยได้ขี่แล้ว
0: ทำไมคุณเข็ดง่ายจัง
1: โอ้พี่ผมแบบเคยถึงขนาดนอนโรงพยาบาลเลยนะ
0: โอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์มันเคยทั้งนั้นอ่ะ
1: โอ้มันเสียวเราก็
0: แผลอย่างนี้เลยหมูแดงสูบติด
1: เราก็แก่แล้ว
0: สมัยก่อนนะสูบติดมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยหลังผมเนี่ย
1: พี่ต้องระวังบ้างนะ
0: คือถ้าหน้าลงไม่เป็นไรถนนเละพอหลังลงนี่เลือดซิปหมูแดงกระจายเลย
1: ทำไมข้างหน้ามันมีเหมือนก็ว่าคันโยก
0: หน้ามันด้านหน้าลงหน้ามันด้าน
1: นึกว่าข้างหน้ามันมีคันโยกค้ำอยู่มันไม่เป็นไร
0: โอ้ยถ้าอย่างนั้นนี่แบเรียร์หักอ่ะ
1: เหรอโคตรโม้เลย
0: คุณคนใต้บอกอยากรู้ AS Play ยังดูพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไหม
1: นั่นสิไม่ทราบเลย
0: อันนี้มีท่านมาตอบด้วยมีคนมาตอบแล้วคุณนันทพงศ์บอกว่า AS Play น่าจะดูบุนเดสได้ครับแต่ว่าพรีเมียร์ไม่แน่ใจแต่เขายังไม่ออกโปรออกอะไรมาเนอะก็เลยหลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าดูยังไงต่อ
1: นี่ไงกระจายไปเลยเนี่ย 6,000 ได้ดูทั้งบอลโลกแล้วก็พรีเมียร์ฤดูกาลหน้า
0: อันนี้รวมพรีเมียร์ด้วยใช่ไหม
1: ใช่รวม
0: อ๋อเหร
1: อก็เนี่ยดูบอลโลก
0: ผมดูบอลโลก2ครั้งอ๋อดูพรีเมียร์ด้วย
1: ไม่วันโลกครั้งเดียวก่อนแล้วก็พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้า
0: อ๋อโอเค
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอก AV ผมไม่รู้จักครับรู้จักแต่หนังชมพูครับอ้าวเอ้ยหนังชมพูคืออะไร
1: นี่ผมก็ไม่เข้าใจ
0: เออผมไม่ทันนะผม
1: คืออะไรเนื้อหมูเนี่ย
0: ผม
1: หนังชมพูนี่คืออะไร
0: ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะAV ผมก็รู้จักแต่ว่าไอ้นี่นะ
1: ออดิโอ
0: วิดีโออะไรเงี้ยต่อสายเข้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คุณปักบอกว่าถ้าไม่มีบอลโลกนี่เหงาเลยครับ
1: จริง
0: ดีที่มีบอลโลกได้ฟังสดแล้วก็เดินกรีดยางนี่เพลินเลยครับก็ไม่เป็นไรของเรานี่ก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆไปเนาะคุณก้องเกียรติบอกถ้าไทยอยู่ในสายเวลเปรูมาลีไทยคิดว่าไทยจะเข้ารอบ
1: ไม่เข้า
0: แล้วมีไห
1: มอันนี้ขออภัยนะแบบไม่ใช่ว่าแบบดูถูกชาติเองหรือแบบไม่ให้ความหวังนะแต่ต้องยอมเราว่าเปรูอะไรนะ
0: เวล
1: ก็
0: เวลเปรูด
1: ้วยเวลก็เกือบไม่ไปบอลโลกไงแพ้จุดโทษอ่ะ
0: โอ้ยเวลมันเป็นทีมระดับยุโรปไม่ไหวหรอก
1: เอางี้มีเนี่ยแฮร์รี่วิลสันมี
0: จอร์เจียเรายังยับเลย
1: แบนนันจอร์สัน
0: แล้วผมว่าเวลดีกว่าจอร์เจีย
1: เวลดีกว่าจอร์เจีย
0: เปรูก็เป็นทีมแบบเมกาใต้เนาะ
1: ใช่
0: มาลีอ่ะมาลีก็
1: แข็งแกร่งนะ
0: ใช่ไหมมารีเขมรใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: เขาอยู่เขาคือทุกวันเลย
1: อันนั้นมันโคศกเอาแบบทีมชาติมารีสิโอ้ยเหนื่อยอ่ะ
0: เหนื่อยดูแล
1: ้วก็ต้องยอมรับว่าไอ้ผมว่าที่ชัดเจนเลยคือวันนั้นมีคุณผู้ฟังถามมาพี่อู๋ว่า ไอชาติในบอลโลกครั้งนี้มีใครฟีฟ่าแรงกิ้งต่ำกว่าไทยไห
0: ม
1: ไม่มีถูกไหม
0: ครับ
1: คือในบอลโลกครั้งนี้ต่อให้เพิ่มทีมมาแล้วเนี่ยแรงกิ้งยังไอชาติที่ได้ไปเนี่ยยังไม่มีทีมไหนต่ำกว่าร้
0: อ
1: ย
0: เราก็ต้องแก้ไขระบบการจัดการของเราก่อน
1: คือสมมุติถ้าเราได้ไปอ่ะเราก็ยังเป็นทีมที่แรงกิ้งต่ำสุดสมมุติถ้าได้ไปนะเพราะนั้นก็หมายความว่าต่อให้ชาติที่เรามองว่าเฮ้ยไปแล้วไปให้เขาซัดไปให้เขาเชือดอ่ะก็ยังต้องยอมเราว่าดีดูดีกว่าไทยเรา
0: แต่ถ้าไปได้ผมโอเคนะแต่ถ้าไปแล้วจะไปโดน780ช่างมัน
1: ก็ต้องไปก่อน
0: ไปพอ
1: แล้วก็ค่อยไล่ตามสเต็ปไงให้ได้ไปก่อนไปเสร็จแล้วก็อาจจะลองไล่มาว่าให้แพ้น้อยหน่
0: อ
1: ยก็เหมือนนี่ไงเหมือนแคปเบิร์ดอ่ะเอ้ยขออภัยเหมือนปานามาจันหูจำปานามาครั้งที่แล้วได้บัตรที่โดนอังกฤษไป 1-6 อ่ะ
0: ครับ
1: ครั้งนี้ก็
0: จะเหนียวขึ้น
1: แพ้น้อยลงอ่ะถือว่ามันเริ่มมีพัฒนา
0: คุณกองเกียรติบอกแล้วคิดว่าถ้าไทยไปเตะบอลโลกครั้งนี้พอสู้ใครได้ไหมโอ้ไอ้ที่เจอเอาเฉพาะเราตัดพวกไอ้อันอื่นก่อนนะเอเชียด้วยกันที่เราเจออุซเบย์เราก็ไม่สู้ไม่ได้แล้วอ่ะจอแดนก็ไม่น่าไหวเนาะน่าจะลำบากนะน่าจะเหนื่อย
1: ครับ
0: คุณรัชชัยบอกว่าสวัสดีครับจันอู๋จันสนน้องรักจันเจดเอ้ยคุณน้องรักจันเจดเหรอ
1: โอ้ยหลังๆไม่ค่อยได้เจอเลยอ่ะหลังๆเขาแบบเถิดฉายแล้วเขาภาคฝรั่งเศสทีมชาติฝรั่งเศสทุกนัดเลยนะที่โมโนเนี่ย
0: บอลโลกปีนี้มีบอลให้ดูทุกวันเสียดายแค่เวลาดึกยันว่างฮะก็เอาถ้าจะดูได้นะคุณรัชชัย
1: ครับ
0: นะเราก็เลือกคู่เพราะว่าถ้าดูครบทุกคู่ก็ไม่ไหว
1: ผม
0: อย่างวันนี้เราก็ต้องดูเลือกกันนะจะนอนช่วงไหนดูคู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: อย่างผมเนี่ยตอนนี้คือดูทุกคู่แต่ว่าร่างกายเริ่มปฏิเสธละแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยขนาดเราเอาตรงๆเป็นอาชีพถูกไหมจ๊ะหนูเรายัง
0: คุณเคยไม่ไหวเลย
1: แล้วบางท่านเขามีงานประจำไง
0: คุณก้องเกียรติบอกเรื่องจริงไหมที่พ่อป๋องเป็นนูโวคนที่7แล้วเห็นจะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยต้องถามอาจารย์อูเห็นสนิทกับพ่อป๋องจริงๆพี่ป๋องเนี่ยได้ที่7เพราะว่าผมไม่เอานะ
1: จริงเหรอไ
0: ม่
1: งั้น
0: อาจารย์รุ่นน้องศิวิกร
1: อ๋อเหรอ
0: ผมเรียนทันยุคพวกพี่โจพี่จอนพี่ใหม่พี่เตอร์พวกนั้นน่ะ
1: อ
0: ยู่ด้วยกันเลย
1: อ๋อไม่งั้นอาจารย์อูจะเป็นนูโวเหมือนกันเหรอ
0: ใช่นะครับ
1: โอ้โหอูนูโว
0: ได้ได้อยู่นะครับก็เลยว่าเฮ้ยพี่โจพี่จอนผมฝากพี่ป๋องได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะผมเด็กศิวิกรด้วยกัน
1: คุณก็เลยสละสิทธิ์คนที่7พี่ป๋องก็เลยได้
0: ใช
1: ่
0: ครับเพราะหน้าผมผ่านแต่พี่บอกหน้าไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องใช้เส้นหน่อยเพราะว่าบนดูโวแต่ละคนก็หน้าตาดีอยู
1: ่ก็คือถ้าอาจารย์อู๋รับเป็นนูโวคนที่7แล้วสมมติมีคนมาทับทามอาจารย์อู๋ไปเล่นละครนี่พี่จอนนูโวก็ไม่เกิด
0: ไม่ผมช่วงนั้นผมก็ไม่เอาเพราะตอนนั้นเฮียฮอเขาวางไว้ว่าพอฟิล์มเขาเลิกอะไรเงี้ย
1: ให้เป็นนักภาค
0: ผมก็บอกเฮียว่าผมอยากมาสายกีฬา
1: ภาคดีกว่า
0: ผมรักกีฬาครับผมอยากภาคบอลดีกว่าผมไม่เอาก็เลยไม่ได้เป็นพระเอกช่อง8
1: อ่ะแล้วเดี๋ยวรายการเราแม่งก็จะมีแบบใช้วิจารณญาณในการรับฟัง
0: ครับผม
1: นี่ SMS มาละ
0: คุณอะไรอ่ะลนกฤตเหรอครับสวัสดีครับพี่ๆผมอายุเข้าเลข3นั่งฟังพี่ๆตอนขับรถมีความสุขมากเลยครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับ
1: คร
0: ับ คุณบอกว่ากองหน้าสิงโตคำรามคนหนึ่งผสมกันระหว่างน้ำปลากับเกลือครับเขาคือแฮร์รี่เคมครับผม
1: ก็ระวังเป็นโรคไตนะแฮร์รี่เคม
0: อันนี้บอกไม่เข้าขายยูดาสครับเพราะว่าไม่ได้ย้ายหักหน้าเท่าไหร่ครับ
1: ถึงชาก้าไง
0: ใช่มันไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นเนาะคุณก้าวนพรัตน์บอกจริงไหมครับหยอง49พี่เฟ้ง73
1: นี่น่าจะหวยแล้วแหละไม่น่าจะใช่73นี่น่าจะถาโรคเท้าช้าง
0: แต่ผมเคยเป็นลมนะ
1: ทำไมฮะ
0: มันรัดเลือดไม่เดินภรรยาโทรเรียกเลยโอ้เรียกรถพยาบาลมาปั๊มหัวใจเลยอ่ะ
1: ครับผมนึกว่าถ้า73นี่ผมนึกว่ายุงลายกัดมันจะเป็นโรคทับ
0: ชุนๆ
1: มันจะบวม
0: ชุนๆนั้นเป็นมะเร็ง
1: มันจะบวม
0: โอ้เขาบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับคนในประเทศเวเนซุเอลาด้วยนะครับคุณก้องเกียรติครับผ
1: ม
0: แล้วก็มีสเปนด้วยครับบอกดูจานอู๋หล่อว่ะคุณสนนะ
1: แน่นอน
0: คุณอภิสิทธิ์ศักดิ์นะ
1: แน่นอนก็โอเคแล้ว
0: แต่ตับเบียดแบบเล็ก
1: ๆ
0: เบียดแบบไม่ได้เยอะมากนะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าผมจัดกับพวกท่านเอก
1: อ
0: ู๋เล็กอะไรพวกนี้ชิดเชิดอะไร
1: หยองหยองอ่ะ
0: โอ้โหไม่ได้เลยหยองหยองไม่ได้เลยหยองหยองหยองหน้าตาไม่ผ่าน
1: ครับ
0: หยองนี่ผมเอาจริงเหมือนสับ ในวงการนะ
1: ว่า
0: ผมตีเก๊ะ
1: อ๋อตีเก๊ะเลย
0: ตีเก๊ะนะไม่ผ่านไม่ผ่าน
1: เพราะเห็นพี่ปูล่าสุดไปเม้นนี่บอกว่าโดนหย่องแย่งงานเหมือนแล้วเพราะหย่องแบบ
0: เจอพี่ปู
1: เพราะหย่องแบบลดราคาลดราคา
0: พี่ปูบอกจะบวกหน้าหลายรอบพี่ปูบอกจะบวกหน้าหย่องหลายรอบแล้วนะครับคุณเบนจรงบอกนักเตะทีมชาติออสเตรียคนไหนชอบสั่งน้ำแข็งพร้อมโซดาตอบมาเซลสั่งมิกเซอร์นะอ๋อมาเซลสั่งมิกเซอร์

0: าวได้ดีอีกครับเขาคือเฟรงกี้แดงยวนโอ้โห
1: เฟรงกี้แดงยวน
0: เหมียวเนี่ยน้ำเหมียวเนี่ย
1: ดียังดีนะไม่ใช่เฟรงกี้เดอหยองอ่ะ
0: แต่ว่าน้ำเหมียวเนี่ยต้องยอมรับนะ
1: ทำไมฮะ
0: เป็นนักข่าวไทยที่คนไทยเฉย
1: ๆทำไมอ่ะ
0: แต่คนเมืองนอกชอบเขานะ
1: เพราะอะไรพี
0: ่ฟังไม่รู้เรื่อง ฟังกันพูดสาใจบางทีผมคุยกับน้ำเหมียวสมเหมียวยังคุยไม่รู้เรื่องเลย
1: ต้องแปล
0: สมเหมียวนี่ต้องคู่กับรุดดี้เขาจะเข้ากันเลยเป็นปีเป็นคุยเลย
1: ครับ
0: ไม่รู้เรื่อง
1: ใครพากนำเดีย
0: โอ้พอ
1: ไม่ตอนไปบีจีสปอร์ตอะอาจารย์รุดดี้นี่มีพูดเข้านะสวัสดีครับพี่จิ๊บวันนี้ถ่ายทอดสดกันในการ
0: รุดดี้อะนะจริงๆอะมันควรจะโอ้ถ้ามันเกิดเร็วกว่านี้หน่อยนะ
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: เร็วกว่านี้สัก20-30 ปีอ่ะ
1: เออ
0: มันสามารถไปอ่านพวกโฆษณาได้นะ
1: ทำไมอ่ะ
0: โฆษณาคาราบาลเฮ้ยเราสามขวดตรงนี้มันต้องดูแล
1: อ่านให้เหมือนไม่อ่านใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่
1: ถ้าดื่มเกินเวลาสามขวด
0: หนึ่งเนี่ยเราจะฟังไม่ทันถ้าไปรู้ดีมก็ขัดได้อยู่
1: หรือไม่ก็โปรดใช้วิทยาในการลงทุน
0: ครับผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะ
1: การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิทยาการลงทุน
0: ครับผมคุณเป๊กเหรอคุณเป็กเกอร์นะครับเอาผมอ่านไม่จบขออภัยนะสวัสดีคุณสน64และคุณอู49อื้อเกาหลีใต้จะรอดไหมครับถ้าวันนี้แอลจีเรียชนะเกาหลีใต้เก็บของกลับบ้านนะผมว่ายากแทบจะไม่มีมุมไหนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ยากมาก
0: ทั้งคู่เลยผมว่าทั้งเกาหลีทั้งอิหร่านอะไอที่มี3แต้มอะเนาะรอดยากอะคุณก้าวนพรัตน์บอกพี่สนขับเบนซ์พี่เฟรงค์ขับเฟอร์รารี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทาง
1: โอ้โห
0: พี่เฟรงค์ขับผมอาจจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่าเบนซ์คุณสนเนี่ยก็จะเอาเบนซ์คันเล็กมาเบนซ์ภรรยามา
1: เบนซ
0: ์ผมว่าไอตัวประตูปีกนกมันเปิดแล้วมันติด
1: อ๋อ
0: เวลามันเปิดแล้วมันติดต้องใช้2เลนน่ะ
1: ค
0: ือเปิดอ่ะ
1: รวยๆทั้งนั้นไม่น่าต้องมาจัดตี1แล้วเน
0: ี่ยผมรัก99ตัดหมดนะครับเขาบอกให้ได้ไปเป็นขาประจำก่อนครับยอมเป็นไม้ประดับแต่อย่างน้อยถ้าได้ไปบ่อยเท่ากับเราเป็นแนวหน้าในเอเชียแล้วครับใช่ครับคือบางคนบอกอู้ไปก็ไปโ
1: อ
0: ้ขอให้ได้ไปเถอะจะไปโดน10ลูกก็เอา
1: เหมือนเอาตรงๆเหมือนฟุตบอลหญิงอะที่ได้ไปแล้วก็แบบก็ถึงแม้จะแพ้เยอะหน่อยแต่ก็ได้ไปอะ
0: ครับคุณบอลวีบอกฟุตบอลโลกปีนี้เวลาคนกรีดยางเลยครับถึงไม่ได้ดูแต่ขอบคุณ99ที่ภาคสดให้ฟังนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตับตามได้เราก็ทุกคู่เนาะเดี๋ยวผมขยับไปนี่มั้ง
1: SMS มาเยอะแล้วเนี่ย
0: SMS ไปบ้างนะครับเขาบอกน้อยเออไม่ไหวแล้วครับจาก FC สนคนละทวบเหรอ
1: ไอ้น้อยเออวันเจอเอกวาดอร์อยู่มันพลาดไอ้ลูก2
0: โดนทุกลูกเลยโดนทุกนัดเลย
1: แต่มันก็มีช็อตเซฟไงแต่ว่าไอ้ลูก 2-1 ที่โดนเอกวาดอร์ชาร์จอ่ะมันควรจะทำได้ดีกว่านั้นไห
0: ม
1: แต่มันก็ต้องยอมรับว่าประตูเยอรมันนอกจากน้อยเขาอุตส่าห์เรียกน้อยเออร์กลับมาเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจเบามั่นนี
0: ่
1: แต่เซเก้นมันก็เจ็บเยอะอ่ะแล้วก็ที่เหลือคนอื่นมันก็ไม่ได้ไง
0: แต่ผมไม่เฉยนะผมว่ามันไหนๆมันเลิกไปแล้วอ่ะไปต่อข้างหน้าดีกว่า
1: ถ้าอู่ไม่ใช่น้อยเออร์ใช้ใคร
0: ก็เบามันนี่แหละ
1: เหรอแต่เบามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ
0: ผมว่านะถ้าไปพวงตรงนี้นะไปพวงทีมลุกเก็บไอ้นี่ดีกว่าทำให้มันดีดีกว่าแล้วจริงๆพอนอยเออร์มามันก็ไม่ได้เซฟอะไรมากมายไง
1: ดูเยอะแล้วนะ
0: ผมว่า40แล้วเนาะมันก็ลำบากแล้วว่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยว
1: อันนี้น้องบอลบอกว่าทีมจะเข้าบินคืนนี้คืออาร์เจนออสเตรียอังกฤษโครแอตโคลัมเบียดีอาร์คองโก
0: ครับก็ตามคาดแหละนะถ้าพวกนี้ชนะหรือเสมอได้ก็จบเลย
1: ไอ้ที่เขาพิมพ์มาเนี่ยพวกคือพวกที่เหนือกว่าคู่แข่งหมดเลย
0: ครับ
1: ทั้ง6ทีมเลย
0: บอกคนภาคบางคนบอกจำชื่อนักบอลอาหรับไม่ไหวครับสงสารมากมากๆจากน้องบอลเฮ้ยผมจำได้ทุกคนเลยนะผมสบายนะผมลื่นเลยนะ
1: ต้องเรียกอาจารย์อูเอาฮีราเอานาเซอร์เอาอาลีเขาภาคประจำ
0: ดังนั้นยังบอกเฮ้ยทำไมจัดตัวอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูก
1: ใครภาคไม่ได้ไม่รู้แต่อาจารย์อูภาคได้ฮะ
0: ต้องเอาออกนะต้องเอาออกนะครับใครพูดมาเนี่ยต้องออกครับเดี๋ยวผมไปแทนนะคุณบอล
1: สยับเลยนะสยับเลย
0: โอ้โหพี่อูไม่เหมาะกับวงนูโวครับเหมาะกับวงพริบไหวมากกว่าวงพริบไหวมันไม่มีไง
1: ไม่มีก็ก่อตั้งเลย
0: ไม่วงพริบไหวมันมีแล้วอาจารย์ใช้ใช่ป่ะ
1: อาจารย์ใช้
0: ไอ้มด
1: สร
0: ุ
1: ปพริบไหวสุรเดชพริบไหว
0: ใช่พวกเนี้ยไอ้จุนก็ใช่
1: เพนกวินพริบไหว
0: ไอ้จุนนี่ก็ใช่อยู
1: ่แต่เขาชอบปฏิเสธ
0: ชิตตี้นี่ก็ใช่ชิตตี้เห็นหน้าด่างเงี้ยแต่ว่าก็ใจก็รักอยู
1: ่เหรอ
0: ชิตตี้ผมพริบไหว
1: แต่จริงๆแล้วเพนกวินพริบไหวชัดเจนสุดแต่เขาแค่ไม่ยอมรับ
0: โหนี่เป็นน้องเลิฟเลยอ่ะบอกแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเจอบ่อยแต่เวเนหนักมากๆนะตอนนี้ทุกประเทศ

0: เจอกันหมดครับแผ่นดินไหวจากน้องบอล
1: เอาจริงพี่โอ๋ผม
0: ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดนะ
1: ผมว่ายังช็อกเลยที่ทุกวันนี้บ้านเราแผ่นดินไหวอ่ะอาจารย์โอ๋ช็อกมั้ย
0: โอ้โห
1: วันนั้นผมยังอยู่
0: ได้เจอตัวเองผมรู้แล้วมันเป็นยังไง
1: ใช่ไงโคตรน่ากลัวผมอยู่คอนโดแบบโอ้โหแบบ
0: ขนาดผมไม่ได้อยู่คอนโดนะแล้วผมยังคิดอยู่นะกะโทรหานิติเลยอ่ะก็บ้านใหม่ผมเพิ่งซื้อมาแล้วคดี
1: ล้าวมั้ย
0: มีล้าวข้างหน้าเหมือนกันแต่ให้เขามาทำให้แต่มันไม่ได้เยอะแต่ว่าไอ้ตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันมีโครงการทำบ้านทั้งหลังแล้วเหมือนมันน่าจะตอกอะไรแรงจนแบบร้าน
1: ตอนแรกเหมือนผมเลยผมดูว่า
0: ตอนแรกผมมันสั่น
1: ผมดูว่าข้างห้องมันแบบทำห้องแล้วแบบพอเพดานมันแคร็กผมแบบไม่ใช่ละ
0: เออเหรอ
1: จริง
0: มันแคร็กเลยใช่ไหม
1: เพดานข้างบนมันแคร็ก
0: เป็นเหมือนจันโอ๊ตเลยดิ
1: เออ
0: จันโอ๊ตไอ้แชมป์เนี่ย
1: แชมป์บุตรคุณนะ
0: ไม่กล้าอยู่คอนโดเป็นอาทิตย์อ่ะ
1: จริงเหรอ
0: ถ่ายรูปมาหุยแต่น่ากลัวคือมันลากมาเลยอย่างเงี้ยเออโอ้โหอันนี้น่ากลัวนะแล้วเขาบอกว่าพวกคอนโดมันโยกเยอะกว่าของเราไง
1: ใ
0: ช่ไอของผมนี่ถึงกับล้มนะตอนแรกผมยังนึกในใจเฮ้ยสงสัยบ้านหมุนเมื่อวะ
1: เออหรือว่าเรานอนไม่พอ
0: ด
1: ู
0: ด
1: ี
0: เราหงายหลังของผมมันมีข้างหลังผมมันมีโซฟาผมกำลังจะยืนเปลี่ยนไอเนี้ยรีโมทโทรทัศน
1: ์ครับ
0: แล้วก็หงายหลังไปสักแป๊บเฮ้ยตอนแรกต้องนอนเฉยๆก่อนบ้านสงสัยบ้านหมุนสักแป๊บไอ้มูรีผมมันโยก
1: เ
0: ฮ้ยมูรีมันโยกได้ไงวะสักแป๊บพอสักแป๊บพอรู้โอ้โหมันโยกอย่างเงี้ยสงสัยว่าแผ่นดินไหวแน่เลย
1: กลัวนะเป็นกำลังใจพี่น้องๆชาวเวเนซุเอลาแล้วกันจันอู๋รู้ไหมว่าเวเนซุเอลาโคลอมเบียแล้วก็เอกวาดอร์สามชาติเนี้ยสังเกตว่าธงชาติเขาเหมือนกันเขาเคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อน
0: ครับ
1: ก็
0: เป็นพวกประเทศที่มันแตกมาเนาะ
1: เมื่อก่อนชื่อประเทศแกนโคลอมเบีย
0: ครับ
1: แล้วแยกเพราะว่าพอมีบอลโลกเนี้ยมันก็มีหลายเว็บทำเรื่องข้อมูลประเทศ
0: แกนโคลอมเบียแล้วก็เป็นแกนไลน
1: ์ครับ
0: เป็นแกนไลน์ก็จะมีไอ้พวกไอวันพีซไง
1: โอ้ผมไม่ได้อ่านการ์ตูนด้วย
0: เบิร์ดบุลลี่อ่ะทำตาแบบเหมือนด่าผม
1: ไม่ด่า
0: ไม่ได้ดูการ์ตูนอ่ะ
1: ตอนแรกผมอยาก
0: ดีนะอยู่ตรงนี้นะถ้าอยู่ข้างล่าง
1: ตบแล้ว
0: อาจจะแบบผมไม่ได้ดูการ์ตูนทุยอะไรเงี้ยนั่นตรงนี้ดูใส่หูใส่ตาเหยียดหยามมากเลย
1: จริงๆผมอยากดูไงแต่เมื่อก่อนที่บ้านไม่ให้ดูเขาบอกว่าทำไมไม่อ่านหนังสือเรียนอ่านทำไมการ์ตูนอะไรเงี้ย
0: ที่ผมดูการ์ตูนเพราะเมื่อก่อนผมชอบดูการ์ตูนที่เป็นเมืองนอกผมฝึกภาษาจากตรงนั้นนะการ์ตูนเมื่อก่อนดูการ์ตูนนี่มันภาษาอังกฤษตูนเบื่อๆอะไรเงี้ยแล้วเราได้ภาษามาก็ดูทุกวันนี้เห็นไหมล่ะ
1: ภาษาดีเลย
0: ไม่ดี
1: เดี๋ยวพอพูดถึงเรื่องการ์ตูนเนี่ยหนูดูข่าวว่าเขาบอกน้าต่อยเงินแบบที่เขาออกมาโพสอ่ะ
0: น้าต่อยเซมเบ้เหรอ
1: ที่บอกว่าเงินเก็บหายหมดเลยอ่ะโหน่าสงสารนะ
0: ทำไมอ
1: ่ะเขาบอกว่าไปลงทุนอะไรสักอย่างอสังหาริมทรัพย์อะไรสักอย่างระวัง
0: การลงทุนก็มีความเสี่ยง
1: ระวังนะ
0: โหน้าต่อยนี่ผมนี่ยุคผมเลยนะ
1: จริง
0: ใช่ไหมเมื่อก่อนอาราเล่ไง
1: ใช่ก็ช่องเก้าการ์ตูนนี่แหละเราต้องตื่นเช้ามาดูอ่ะวันเสาร์อาทิตย์
0: แต่ผมอาจจะดูได้แวบๆพ่อคุณพ่อให้ดูบูมเบิร์ก
1: ให้ความรู
0: ้ NHK
1: National Geographic
0: ใช่
1: ทุกวันนี้ก็เลยมีความรู
0: ้ครับได้เรื่องของภาษา
1: ครับ
0: บอกระดับพี่อู๋ต้องจัด10ล้อครับ10ล้อพ่วงข้างอย่างน้องบอลนะครับบอกจะเอารายการเที่ยวไทยย้อนหลังครับเฮ้ยยั่วหยอกๆนะครับพี่เจ๋งพี่วาวนะครับ
1: เขาให้เราเป็นโห
0: ไม่ดีทั้งตัวไอ้คุณเอาตัวไหน
1: ผมก็ให้จานอู๋เลือก
0: โอ้เลือกไม่ถูกหรือ
1: ผมเป็นพี่วาวแล้วกัน
0: แต่อันนี้กลับไป YouTube ดีกว่าเพราะความสดใสเราหายไปเดี๋ยวแป๊บนะเขาบอกคุณกันชัยพี่หนุ่มหรือเปล่าฮะขอโทษครับอาจารย์อู๋เคยตรวจหาค่าไตบ้างไหมครับผมว่าหน้าบวมเหมือนอาจารย์หมอบอกค่าไตระดับ3อดนอนบ่อย
1: ก็นี่ไงก็จานอู๋ว่าเหมือนแฮร์รี่เคมแฮร์รี่เคมเหรอ
0: ผมก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะผมจะนอนน้อยเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปต้องนอนพักผ่อนเยอะหน่อย
1: แฮร์รี่เคม
0: แต่ดีผมไม่ค่อยติดกินเค็มนะ
1: ทำไมฮะ
0: ผมไม่กินไม่ปรุงเป็นคนที่จีนอะไรจะไม่ปรุงเลยไม่ใส่อะไรเลยน้ำตาลมีหวานผมก็ไม่ชอบกินเพราะเมื่อก่อนเคยกินหวานแล้วไม่ไหวโอ้โหดุผมกินหวานแล้วดุที่บ้านเลยให้หยุดกินหวานไปนะครับสายตาหยามเหยียดอีกแล้วสายตาหยามเหยียดอีกแล้วคุณบอกว่าขออนุญาตย้อนถามครับตอนบรรยายไลลิก้าที่ RS ใครได้ภาคคู่ใหญ่ๆบ้างครับก็จะสลับกันไปตามเวลาแหละครับถ้าเป็นคู่เร็วเนี่ยจะเป็นไอ้จูนจันจูนใหญ่ป๊อปเงี้ย
1: อาจารย์จูนยนต์นกัน
0: ส่วนผมนี่เป็นคู่จะแบบส่วนใหญ่ของผมจะเป็นคู่2แล้วก็
1: ปกติพี่ภาคใครตอนนั้น
0: ก็จะมีคู่เลยผมจะคู่กับคุณบอยที่ตอนเขา
1: ที่ใส่แว่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: คุณบอย
0: ที่อ่านข่าว TNN ก่อนนะเนี่ย ช่ใช่เขาจะจับคู่กันเลยจูนกับป๊อปไอ้จันใช้กับบังเบ่งมั้ง
1: จริงเหรอ
0: เออใช้กับโอ๊ตใช้กับโอ๊ตอ๋ออ
1: าจารย์ใช้กับอาจารย์เขีย
0: นยุทธกับเบ่ง
1: เออมีพี่ยุทธด้วย
0: ใช่แล้วก็ยุทธกับเบ่งสลับกันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะแต่ผมชอบนะมันสลับกันไปสลับกันมาแล้วแต่ตามเวลา
1: ตอนนั้น RS ได้นี่ไงถ้าดาริก้าใช่ไหม
0: ดาริก้าใช่ครับ
1: ผมจำได้เลยยุคที่ RS เป็นเจ้าของดาริก้าเนี่ยเป็นยุคที่ธีรศิลป์ไปอยู่อเมริกาพอดีไง
0: ใช่อเมริกา
1: โคตรพีคอ่ะแบบผมยังนั่งดูอยู่บ้านเลย
0: แต่ยุคนั้นก็ต้องยอมรับนะเพื่อนมันไม่ไอ้นี่เลยอ่ะ
1: เพื่อนมันไม่ให้
0: ไม่ส่งเลย
1: เทียวีบีฟูม่าไอ้โตเมอร์เฮเมต
0: กับ
1: โทมัสปาเต้ได้ไงทุกนั้นอ่ะปาเต้อยู่อเมริกา
0: พวกกิงคับไทยจะรอดูไหมคุณสตอรี่คิว
1: มันปัญหาเยอะอาจารย์อู๋รู้เปล่าว่าพอกิงคับเอ้ยไม่ใช่สิขออภัยอันนั้นมันฮุนไดครับกิงคับนี่เห็นเขาบอกว่าจะมีตัวแทนจากเอเชียมาเยอะนะ
0: เหรอ
1: เออชาติที่เชิญมาเนี่ย
0: เชิญใครมามั่งก็ไม่รู้นะอยากให้เชิญทีมดีๆหน่อยนะผมว่าแพ้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราได้ประโยชน์อ่ะผมอยากได้ทีมเก่งๆอ่ะผมบอกก็สรุปแล้วใครเป็นแอดมินเพจวิเคราะห์วาวจริงจังครับอ้าวน่าจะเป็นจันชัยหรือมั้งเนาะคุณบอลวีบอกจันอู๋มีคิวภาคอีกทีวันไหนครับมาภาคแทนคุณอะไรอ่ะจันทศหน่อยครับใครอ่ะ
1: คุณ
0: จูนจอทศอะไรอ่ะ
1: คุณทรงป่ะ
0: คุณเจ๋งทรงศักดิ์เหรอ
1: ไม่ดู
0: ผมไม่มีแล้วผมไม่มีคิวแล้วผมไม่มีคิวแล้วที่เหลือตอน
1: ยังออกตัวเลยอ่ะ
0: ไม่ก็ยังถ้ามีคิวมันต้องออกมาแล้วไงแต่นี้ยังไม่มีอันนี้น่าจะจัดรายการอย่างเดียวนะ
1: อันนี้เขาบอกว่าคิงครับครั้งที
0: ่
1: 52เนี่ยมีการประกาศมาแล้วว่ามีไทยเรามีโอมานแล้วก็บาเลแล้วก็ทาจิกิสถานโอ้เอเชียหมดเลย
0: ไม่มีทีมใหญ่ๆมากหน่อยมากเลยเหรอ
1: ก็ประมาณ
0: ถ้าเอเชียอยากได้พวกเนี้ยพวกอิหร่านอะ
1: โอ้ไม่มาโหแต่อิหร่านเขาจะมีปัญหาเรื่องสงครามด้วยหรือเปล่าเดินทางลำบาก
0: ใช่ใช่เพราะอิหร่านจริงๆเขาเป็นพันธมิตรกับเราอยู่แล้วนะเขาอยากอยู่แล้วนะแต่ว่าคงไทยเรากลัวไงกลัวแพ้จริงๆผมอยากเจอพวกเนี้ยแข็งๆไปเลยเนาะแพ้ก็แพ้ไปไม่ไรผมว่าไม่งั้นมันก็ไม่ได้ประสบการณ์ทั้งทีไปอุ่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่อ่ะ
1: แต่ก็ถ้าเขาจัดมาแบบนี้ก็แสดงว่าก็เอามาเรียกความมั่นใจหน่อยไงโอมานบาเลนทาจิกิสถาน
0: ครับคุณโทนบางขวางบอกว่าวาวเก้านิ้วจริงไหม
1: ทำไมครับนิ้วเขาขาดเหรอครับ
0: น่าจะนะโดนรถทับมา
1: เขาเป็นเหมือนแดนเบิร์นเหรออ
0: ันนี้ไม่ทราบเหมือนกันคุณโทนนะ
1: เขาเป็นเหมือนแดนเบิร์นหรือเปล่าครับ
0: คุณซาร่าบอกจ้าอู๋ยังรับงานภาคไหมครับรับครับแต่ไม่มีใครตามครับคุณพี่ชี่บอกว่าผมนี่เงินเก็บหมดเลยครับไปลงทุนเกาหลีนะครับป่วยมาก
1: ท้อเลย
0: ก็ต้องระวังครับเรื่องเกาหลีนี่ก็บางทีไปลงทุนกันมากก็ไม่ได้นะ
1: อ
0: ย่างผมไม่มีประสบการณ์ไง
1: ครับ
0: ยังไปอยากไปลงทุนยุโรป
1: ไปลงทุนนอร์เวย
0: ์ดูหนังเรื่องไวกิ้งไง
1: พายเรือมีไหม
0: เฮ้ยมันคงโกหกอ่ะเฮ้ยคนบ้าอะไรจะมาประกาศไม่ลงติดตั
1: ว
0: คิดว
1: ่
0: ามันหลอก
1: พอเปิดไลน์อัพมานี่แล้วใบจานไม่ย้ายข้างอ่ะพอเปิดไลน์อัพมาก็ย้ายฝั่ง
0: ทันแล้วไงทันแล้วลูดอยู่ตรงนั้นอ่ะเมียเดินมาเอาเดี๋ยวดมไม่ดมนะครับเดี๋ยวนะคุณเกลเซอร์บอกช่วงต่อไปใครมาครับจันเอกคิมกับบิ๊กจุนมา
1: ตีสี่นี่เขามาได้เหรอตีสองตีสี่เนี่ย
0: เอกคิมกับคุณจุนมาภาคเลยตอนตีสี่แต่ว่าช่วงตีสองถึงตีสี่ผมจำไม่ได้ว่าใครมาต่อ
1: เดี๋ยวผมดูให
0: ้เดี๋ยวให้คุณสนดูให้นะ
1: อาจจะไม่พ้นท่านผอ.เบ่งว่า
0: ไม่แน่ใจอ่ะผมจำไม่ได้เหมือนกัน
1: ตีสองถึงตีสี่วันอ๋อเป็นจันบอมกับคุณแป๊ก
0: อ๋อก็มารับหน้าที่ต่อเนาะแล้วก็สนฝึกวิชาจากเอเลี่ยนที่เมืองวิด้าครับหลังๆพี่ชิดไปไหนครับชิดเขาขี้เกียจเขาอยากดูบอล
1: เขาอาจจะพี่ชิดพักผ่อนช่วงนี้อ
0: าจารย์ชิด
1: เดี๋ยวจบบอลโลกก็กลับมาส่วนผมไปเบอร์มิวด้าเฉยๆแต่ผมไม่ได้ฝึกเอเลี่ยน
0: ไปสามเหลี่ยมเลยไหมสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า
1: ไปแค่ประเทศเบอร์มิวด้าพออาจารย์
0: แล้วเป็นไงดีป่ะ
1: ก็แพงเพราะว่ามันเป็นเกาะ
0: มันไอพวกไอ
1: มันเป็นเกาะ
0: ค่าครองชีพมันสูงใช
1: ่ค่าครองชีพสูงเศรษฐีเอาเรือยอทมาจอดขนาดน้ำเปล่าขวดละร้อยอาจารย์อู๋เพราะมันเป็นเกาะไง
0: เรือยอทก็ห้ามจอดนะ
1: ทำไมครับจ จอดได้แต่อย่าจอด7ลำจอด6ลำเงี้ยได้
0: ไม่สุดอย่ามันติดกันไงสถานที่ท่องเที่ยว
1: อ๋อเดี๋ยวมันจะครบ7
0: อ๋อไม่ต้องแล้วมั้งพูดตรงๆเลยก็ได้พูดตรงเลย
1: ไม่เมื่อกี้ก็สาระอยู่ดีผมบอกเบอร์มิวด้ามันเป็นแบบว่าเป็นเกาะมันแพง
0: ก็ผมเสริมไงผมสาระใช่ไหมผมพูดสามละเลสารละเลวเสริมไปครับ
1: เบอร์มิวด้าเนี่ยมีกองหน้าไอ้ที่เคยเล่นฮัตเตอร์ฟิลด์จันอู่รู้ป่ะ
0: ใน
1: กี้เวล
0: ไม่สนใจแล้วดีไหมประเทศเขาสวยไหม
1: สวย
0: แต่เป็นเกาะน่าจะ
1: มันเป็นเกาะ
0: สวยดิ
1: ออกไปจากฟลอริด
0: าน
1: ิดนึงอะไรเงี้ยครับ
0: น่าจะเป็นพวกแบบแนวแบบสู้กับบันดิฟได้เลยปะ
1: ประมาณนั้น
0: สวยๆเลยใช
1: ่
0: ไหมเลยใสๆมองไปปุ๊บนี่เห็นฉลามเลยใช่ไหม
1: ใช่ฉลามหัวค้อน
0: ครับเนี่ยนะคุณไม่ใช่คนดีผมบอกเลยคุณไม่ใช่คนดีคุณก่อนผมบอกเลยครับ
1: ผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นคนดีอยู่แล้ว
0: ตีเก๊ะเอา
1: ตีเก๊ะ
0: ตีเก๊ะเลยตีเก๊ะเลยนะครับแล้วก็มีคุณอโลฮาบอกอาจารย์อู๋เสียนสนวิจารณ์บอลไปหรือยังครับ
1: ก็นี่ไงก็สรุปอ่ะอีกทีปะ6คู่วันนี้อาจารย์อู๋ว่าไง
0: ผมชอบกาน่านะ
1: กาน่าอาเจนอันนี้เหมือนกันอาเจนเหมือนกัน
0: ออสเตรีย
1: ออสเตรียเฉยๆแต่อาจารย์อู๋ชอบใช่มั้ย
0: ใช่ๆ
1: ผมมองว่าไอ้คู่ออสเตรียน่ะตีเก๊ะเสมอ0-0
0: ครับ
1: มีอะไรอีก
0: เดียคองโกผมว่าชนะอุซเบย์ได้
1: เออแล้วก็ชอบยิงน้อยด้วยคองโก
0: แล้วก็โปรตุเกสผมว่าโปรตุเกส
1: ไม่แพ้ชนะได
0: ้ผมว่าได้ชนะส่วนปานามาผมว่าไม่น่าแพ้เยอะนะ
1: อันนี้ต่างอันนี้ผมชอบอังกฤษ
0: ครับ
1: อาจารย์อู๋ชอบปานามาเหรอ
0: ใช่ๆ
1: เดี๋ยวก็ได
0: ้ผมว่าไม่ได้
1: เดี๋ยวก็มาบ่นอีกโอ้โหโดนเละเลยโดนเละ
0: ปั๊บก็จะแล้วแต่
1: โอเค
0: แล้วแต่
1: เ
0: ออก็ว่ากันไปประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าถ้าเราชอบเที่ยวหมอนวดแล้วไปซื้อแซนด์วิชส่วนลูกเมียดูแลไม่ดีแบบนี้จะบาปไหมแค่ไปเที่ยวก็บาปแล้วครับ อย่างผมเนี่ยผมมีภรรยาผมเลิกเลยนะเลิกกับเมียไปหาหมอนวด คุณห้าเหมือนแบบทำไมผมเลวขนาดนั้น
1: เขาบอกหมอนวดนี่เขาขายแซนด์วิชด้วยเหรอ
0: มีหมด
1: แพงนะคูณ2เลยนะ
0: มีหมด
1: อ๋อ
0: จะแบบแฮมชีสก็มี
1: แฮมชีสนี่ยังไงมีสอดไส้ตรงกลางด้วยเหรอ
0: ครับ
1: โอเ
0: คเดี๋ยวผมไล่ก่อน
1: อันนี้เนี่ยคุณ6305อะไรกันอู๋เนี่ย
0: เขาบอกอะไรพอเจ๋งดีลีทของจริงครับเจอมากับตัวเองเมื่อวันก่อนแค่ส่งเอสเบสไปถามว่าสมัยที่อยู่มุกดาหารเคยไปตีกระมังบ้างไหมส่งไป2รอบตอนต้นชั่วโมงกับท้ายชั่วโมงไม่มีอ่านให้เลยครับผมผิดตรงไหนนะครับ
1: นี่ส่งมาฟ้องพอสุเทพได้นะ
0: ไม่ไหวหนักบอกอยากให้พี่เฟ้งไปพาคู่กับพี่บีครับเมื่อเช้าอย่างฮาเลย
1: พี่บลีสายมุกสายฮาทั้งคู
0: ่ใช่ก็ต้องเอาคุณเต้ยออก
1: แต่ถ้าเกิดพี่อู๋จะไปคู่พี่บลีต้องข้ามศพคนแรกคือจันหยองคนที่สองนี่เป็นเจ๋หลี่หมิง
0: โอ้ได้สบายสบาย
1: เจ๋นี่พากกับพี่บีนี่หลังแอนเลยแบกหลังแอน
0: ก็ทุกวันนี้เดินหลังคด
1: ก็วันนั้นไอ้จำผมจำได้เลยผมฟังอยู่ไอ้คู่ออสเตรียนัดแรกอ
0: ่
1: ะที่ออสเตรียได้ 3-1 อ่ะเจ๊กี้เลยกระดิ่งแบบโอ้โหออกหน้าออกตาเพราะว่าวันนั้นที่ออสเตรียต้อง2ไงพอ 2-1 นี่เจ๊ก
0: ตุดยอด
1: แต่พอ 3-1 กระดิ่งแบบอย่างนี้เลยอ่ะ
0: กรี๊ดเลยใช่ไหมกรี๊ดเลย
1: กรี๊ดแตกเลย
0: ออกการนะออกการ
1: แบบโอ้โหออกการ
0: เขาบอกน่าสนคิดดูดีๆนะคะทำไมนอนไม่หลับผลบอลไม่เป็นใจหรือเปล่าคะอีกุนเธอลงทุนแฟนดอน
1: โอ้บอกเลยผลบอลช่วงนี้ผมสบายตัวมากแต่ปัญหาคือผมว่าสุขภาพนี่แหละอันนี้คือไม่เอาบุกนะนี่คือเรื่องจริงพอผมใกล้เลข4ไงจ๊ะโอ้มันแบบร่างกายมันไม่เหมือนเดิม
0: เดี๋ยวรอก่อนอย่างของผมเลยเลข5มานะแล้วคุณจะแบบเหมือนโดนบัฟเลยอ่ะพอเข้าเลข4นะมันจะโดนบัฟแบบบัฟ2เท่าอ่ะพอเลข5ที่โดนบัฟเยอะเลยอ่ะโอ้โหลงมาเยอะเลยอ่ะ
1: เข้าใจดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
0: เขาบอกคุณสนแซดโฟเดิมๆเหยียบสุดได้เท่าไหร่เคยไปถึงไหมพี่เฟรงร้องอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวทีคุณปูโย
1: ชอบ
0: อยู่ไม่ไหวเฮ้ยแซดโฟคุณตกเท่าไหร
1: ่ผมเคยขับเยอะสุด180แต่หลังนั้นไม่กล้าหนู
0: ได้แค่180
1: ไม่มันได้ตามมิเตอร์ไมล์เนี่ยมันได้240
0: อ๋อมิเตอร์204
1: แต่ว่าผมมากล้าแค่108เพราะว่ามันก็แบบนึกออกป่ะพอเราเริ่มรู้สึกมันคุมไม่ได้เราก็
0: โห
1: กูยังอยากพักบอลต่อง่ายๆผมกลัวจะหาว่าปอดก็ได้108
0: เคยขับจักรยานผมยัง190เลย
1: อ่ะผมยอมละ แต่ว่าอาจารย์อู๋มันกลัวมันแบบนึกออกป่ะแบบ
0: เฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เป็น
1: มันขับได้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วชีวิตเราต้องไปเสี่ยงขนาดนั้นไหมอ่ะ
0: อย่างเมื่อก่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์พวกบิ๊กไบค์สมัยนั้นอ่ะ 2ยี่เนี่ยธรรมดาเลย2ยี่พื้นๆเลย
1: เอาจริงๆ
0: พอมาตอนนี้แม่แล้ว
1: เอาจริงๆยันอูถึงเหรอ
0: ปิ๊งเอาติดผมจะต่อใหม่ๆผมขับไปนู่นผมยัง200เลย
1: จริงเหรอ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้ว
1: ไม่แล้วอาจารย์ไม่กลัวแบบว่าสมมติแบบมันเริ่มสั่นนะ
0: มันเริ่มแบบเมื่อก่อนมันใช่ไงเดี๋ยวนี้พอเรานึกแล้ว
1: ใช่ไหม
0: เมื่อก่อนมันรีบอย่างเดียว
1: มันแบบคุมมันรู้สึกว่าได้ว่าจะคุมไม่อยู่อ่ะสมมติแบบถ้ามีอะไรแบบมาเบียดข้างๆหรือแม้กระทั่งมีหินก้อนใหญ่ๆอ่ะคุณตายได้เลยนะพูดตรง
0: จริงๆมันเดี๋ยวนี้ผมขับเต็มที่นะ120นี่คือเร็วสุดละ
1: ใช่เดี๋ยวนี้ผมเต็มที่104 105ไม่เอาเกินกว่านี้
0: แล้วไม่ได้รีบแต่ถ้ามอไซค์ไม่ได้จริงเพราะมอไซค์ผมไม่ทำมา
1: ทำไม
0: มอไซค์ผมไม่ไอ้มีโอ1250เนี่ยลากปกติลากให้เกียร์1ก็180แล้วอ่ะ
1: มอไซค์หรือว่าเมกะตอนวะ
0: เกียร์1ลากไป180พอขึ้นเกียร์2ปุ๊บพังรถพัง
1: คร
0: ับ ไอ้แต่ถ้ามอไซค์ผมไม่ได้ผมนี่ไงดูหูผมเนี่ยหายข้างเห็นป่ะ
1: อ๋อมันลมมันแรง
0: มันไม่ได้เข่าลงไงผมว่าหูถูกับพื้นเลยเมื่อก่อนใส่ตุ้มหูอยู่นะทางหูเนี่ยหายหมดอ่ะ
1: นี่บอกเมื่อก่อนคิงครับเรามีเชิญสวีเดนมาเตะด้วยครับแต่เดี๋ยวนี้เชิญทีมไม่ใหญ่เลยเหมือนอุ่นเครื่องแล้วเราไม่ค่อยได้ประโยชน
0: ์เนอะดีเลยอ่ะมีสวีเดน
1: ก็เอาตรงๆอ่ะแล้ว
0: เดนมาร์ก
1: เอาง่ายๆแค่อิรักมาเราก็ยังแพ้เลยเราก็ไม่ได้
0: เชื่อผมอยากให้ได้มาบอกของเรากลัวไม่ได้ไง
1: อิรักนี่ไปบอลโลกครั้งนี้นี่ไม่ได้สักแต้มเลยนะ
0: ครับ
1: เออ
0: แต่จริงๆหน้าเชิญเขามาเนอะขอบคู่ออสเตรียเนี่ยแต่ตอนจะยิงลูก3ไม่เข้าลีหมิงปาปากกาทิ้งเลยครับ
1: ใช่ผมดูอยู่แบบโอ้โหอาการ
0: เขาบอกว่าภาคบอลทำไมถึงหูขาดผมงงมาก
1: แต่พอ 3-1 ปุ๊บกรี๊ดแตกเลยกลายเป็นเจ๊เลยอ๋อตอนนี้เขาเรียกตัวเองว่าซ
0: ้อ
1: เขาเรียกว่าซ้อเขาอยากเป็นซ
0: ้อครับแต่เจ๊เนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ประสบการณ์ถึงว่ายังไม่เยอะ
1: ทำไมฮะ
0: สียังไม่เยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าง
1: เขามาเพราะทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไง
0: ไม่แต่บอลโลกยูโรบางคนประสบการณ์หนักกว่านี้นี่แค่ปลาปากกาบางคนฉีกไปแล้วอ่ะ
1: แล้วเอามาติดใหม่อ่ะ
0: อู้ตาย
1: เอาแป้งเปียกมา
0: ช่วงชดเวลามาไม่ได้เลยอันนี้หัวขาดเลยนี่หัวขาดนะครับแต่เจ๊ก็ไม่น่านะ
1: ทำไม
0: เจ๊ทำงี้ไม่เหมาะสม
1: แต่เจ๊เขามาเฉพาะ
0: ไม่มันมีการถ่ายภาพอย่างนี้มันดูรุนแรง
1: เ
0: ดี๋ยวผมมาแทนเจ๊เองเจ๊
1: อ
0: ๋
1: อเพราะว่าพี่ยังมาอยู่กับพี่บลี
0: อยู่กับใครก็ได้อันนี้เอาออกหมดอ่ะ
1: เฮ้ยแต่พี่ปรีเขาเคยพากพี่พีดิพี่ใช่ไหมพี่เคยพากด้วยกัน
0: พากด้วยกันประจำแต่ปัญหาคือเวลาผมพากกับคุณบีเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงของผมมันจะเป็นพากคนพากจริงจังพี่บีจะออกชอบออกข้างนอก
1: เออ
0: ชอบพาผมออกไปข้างนอกอยู่เลย
1: ขนาดพี่บี
0: ชอบออกนอกเรื่อง
1: ขนาดพี่บีพี่ยังแทงเลยอ่ะ
0: เอาหมด
1: จะบอกนี้พี่หยิบปีนมาแทงพี่บีเลย
0: จมูกนี้ออกหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยสอบเสียบเอานะครับ
1: เนี่ยโทรมาอีกอะไรเนี่ย
0: อะไรคืออะไรอ่ะพ่อไม่สมัคร YouTube Premium ครับซอมบี้บุกบ้านและการเปิดเพลงให้ซอมบี้หยุดเป็นผม
1: อันนี้เขาส่งมาผิดคืนมา
0: เอออันนี้
1: เขาอาจจะส่งไปหาไปเดอะโจ๊ตเดอะช็อปป่ะ
0: ใช่ใช่อาจจะนั่นนะ
1: อ
0: ันนี้เราก็ช่วยบรรยากาศเข้าไป
1: โทรไปอีกพ่อไม่รอดครับ
0: โอ้ถ้าเจอแบบคุณนะผมบอกเลยนะเอเมนอันนี้นะผมอยู่ไม่ไหวอ้าย
1: หรืออันนี้เขาส่งเขาหมายถึงพ่อนี่คือแบบพี่ป๋องป่ะอันนี้ไม่รู้นะ
0: โ
1: อ้เราไม่เข้าใจอ่ะ
0: โทรหาพ่อน่าจะเป็นพี่ป๋องป่ะ
1: ไม่ทราบไม่ทราบ
0: คุณ MMSS บอกว่าทักทายครับพี่ๆอ่ะสวัสดีครับนะครับเขาบอกว่าคุณก้าวนพรัตน์บอกชอบมากครับช่วงนั้นบอลโลก2010 RS Sport La Liga มีบอลโลกเห็นใจกดมัดแฮปครับทำให้ต้องฉายฟรีเลยขาดทุนยับเพราะว่าประมูลซื้อลิขสิทธิ์มาไม่แน่ใจแบบนี้ถูกไหมใช่ครับโอ้โหนี่คือผังออกมาเลยนะว่าคู่ไหนต้องถ่ายฟรีบ้างโอ้เฮียนี่ปวดหัวเลย
1: ท้อเลย
0: ปวดกระหม่อมเลยอ่ะโอ้ก็ยุคนั้นมันเหมือนมันเจอกดมัดแฮปเข้าไปอ่ะใครก็สลบอ่ะก็ทุกวันนี้มันถึงไม่มีใครกล้าซื้อไงใช่ไหมแต่ตอนนี้มันกดมัดแฮปมันไม่มีแล้วเนาะ
1: ครับแต่ก็ยังมีนี่ไงมีรัฐมนตรีเห็นเขามาบอกว่าแบบอยากให้แบ่งให้คนไทยดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนก่อนบอลโลกกระเตะ
0: มันก็พูดยากเนอะเขาซื้อมาเนาะเห็นใจคนซื้อเนาะ
1: ของซื้อของขาย
0: ใช่คุณอุดมบุญดีบอกโปรตุเกสไหวไหมครับผมยังชอบโปรตุเกสนะ
1: ไม่แพ้
0: ไม่ชอบนะ
1: ผมว่าไม่แพ้อยู่ที่ว่าจะชนะได้เปล่า
0: ผมว่าวันนี้จานโดมียิงอ่ะบอกจานเอกคิมจะโดนบิ๊กจุนกันแกล้งไหมเห็นว่าเดี๋ยวนี้เบ่งครับคลื่นแล้วครับ
1: โอ้
0: คุณเกลเซอร์ลองสังเกตคุณเอกคิมดิ
1: ครับ
0: เวลาคู่กับจุนนะ จะนั่งแบบงองอ
1: ใช่
0: งองอแบบอารมณ์เหมือนประมาณว่า
1: คือ
0: แล้วโดนหัว
1: ที่ต้องใส่แว่นใส่หมวกเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะคือเขาไม่กล้าสู้สายตาบิ๊กจุน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: จุนไม่เคยเรียกพี่นะ
1: ไม่เรียกเรียกเอก
0: ใช่ใช่อะไรสนสนเป็นคนยืนยันเลยนะ
1: เ
0: ออประมาณนะเอกเอก
1: เอกฮิมเอก
0: อ๋อคุณจอมพลบอกนักล่าฝันเอฟชาย5คนแล้วก็ผู้หญิง5คนครับเอากลับมาทำเหรอนี่เป็นเอฟที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ
1: เขาใช้น่าจะใช้เอฟ2026มั้งนะผมจำไม่ผิด
0: เขาไม่ได้นับแบบต่อจากคราวนั้นใช่ไหมเอฟ10เอฟ11อะไรเงี้ยเนาะโอ้ผมเพิ่งรู้นะกลับมายังมีคนดูอยู่ไหมอ่ะ
1: ไม่ทราบน่าจะมีอยู่นะ
0: เพราะว่าน่าจะอู๋กี่ปีแล้ววะ10กว่าปีได้ไหม
1: ใช่นานมากอ่ะ
0: คุณมายาหรือเปล่านะคุณหมายอะไรเนี่ยนะฮะบอกว่าเมื่อก่อน220ตอนนี้340น่าจะประมาณนี้เนาะเหลืออะไรอีกไหมเดี๋ยวผมดูแล้วว่ามีค่าไหม
1: ผมดูที่ Facebook ให้บ้าง
0: ครับผม
1: ที่ Facebook เนี่ย
0: น่าจะผมไล่ให้หมดละโอเค
1: นี่ Facebook บอกว่าตอนนี้เกาหลีตกรอบยังไม่ 100% แต่ว่าโอกาสสูง
0: เกาหลีใช่ไหม
1: ใช่
0: เกาหลีนี่จ่ออยู่ครับจ่อจะไปอยู่นี่ครับตอนนี้คือประมาณว่าอยู่ในเส้นยาแดงผ่าแปดเนาะถ้าวันนี้แต่เชื่อว่าโอ้โหโอกาสตกยะเนาะโอ้โหเรียกว่ายากเอ้ยโอกาส
1: รอดยาก
0: โอกาสรอดอะยากครับ
1: คือเผลอจบวันนี้ทั้ง3ช่วงเวลาเนี่ยรู้แล้วว่ารอดไม่รอดเพราะว่าไอ้คู่ออสเตรียกับแอลจีเรียถ้าจะ
0: จบ
1: เสมอแบ่งทีละแต้มก็จบ
0: จบเลยครับบอกโรนัลโด R7 ก็โคตรคนจริงๆนะครับคนบ้าอะไรยืนระยะได้ขนาดนี้ยิงบอลโลกได้6สมัยติดต่อกันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเนาะบอกไม่ได้ติ่งโด้นะครับแต่ชอบความพยายามชอบทั้งคู่เมสซี่กับโด้เก่งคนละแบบใช่นะผมเองก็ชอบเขาทั้งคู่นะไม่ได้ว่าไปอะไรเป็นพิเศษนะแต่นัดแรกอ่ะผมเห็นใจโรนัลโดนะโดนแบบโดนเกินเบอร์
1: โดนอยู่คนเดียว
0: เออเล่นกัน11คนที่ด่าอยู่คนเดียว
1: แต่ผมว่าเราโชคดีนะที่เราดูบอลในยุคที่โดเมสซี่ก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ได้รับการยกย่องว่าดีสุดตลอดกาล
0: ครับ
1: น่าจะแซงพวกเปเล่มาราโดน่าไปแล้ว
0: อ
1: ันนี้ก็ถามจันอู๋จันสนคิดยังไงกับจังหวะล้ำหน้านาทีบ่าของอิหร่านครับก็ล้ำหน้าจริง
0: ล้ำหน้าจริง
1: เพราะว่าประตูออกมาไม่ใช่เป็นตัวสุดท้ายไงมันก็ต้องเช็คกับแนวรับตัวสุดท้าย
0: อันนี้ล้ำหน้าจริงนะครับแต่อิหร่านตรงที่ไม่อยากให้ล้ำอ่ะอยากให้มันเข้าไปเลย
1: อิหร่านเขาดันมาแบบโวยวายว่าโดนโกงซึ่งจริงๆก็ถ้าตามดูตามภาพอ่ะ
0: ตามโกรธ
1: มันก็ล้ำจริง
0: มันล้ำจริง
1: แต่ล้ำน้อยมากแค่แบบ
0: โอ้จิ๊ดเดียวเอง
1: ส้นเท้าอ่ะปลายสตั๊ดอ่ะ
0: ต้องบอกว่านี่ไงก็เมื่อเช้าพี่บีบอกอารมณ์เหมือนเท้าใหญ่ไปหน่อยอ่ะถ้าเป็นคนเท้าเล็กนะโอ้จบเลยไอ้นี่ดันเท้าใหญ่นะครับมันเลยโผล่มาแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเซมิออโต้อะไรพวกนี้วัดแล้วมันค่อนข้างจะ
1: มันเฉียบขาดอยู่แล้วแหละนี่บอกว่าจริงไหมครับบิ๊กจุ่นทริปบ่ายชอบเอาเสื้อของปลอมมาหลอกขายให้พี่ๆในคลื่นอ้าวนี่ไงเดี๋ยวตีสี่มาถามบิ๊กจุ่น
0: ครับก็เกาหลีแพ้โดนปลาไข่ปลาหมอนและลูกอมครับ
1: จริงๆก็สมควรนะผมว่าโดยเฉพาะหลักๆเนี่ยไอฮองมยองโบโค้ชเนี่ยน่าต้องโดนเป็นคนแรกเลยเขาแบบผมว่าคุณภาพนักเตะเกาหลีนั่นโอ้มันควรทำได้ดีกว่านี้ถูกไหมล่ะแล้วยิ่งพูดว่าอะเคปเวิร์ดเข้ารอบแอฟริกาใต้เข้ารอบแต่เกาหลีใต้ไม่เข้าอ่ะแบบโอ้โหมันน่าโดนสั่น
0: เกาหลีมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นเนาะ
1: คือเสมอเม็กซิโกเสมอแอฟริกาใต้แล้วนัดแรกคุณชนะเช็คมาแล้วก็จบแล้วเผื่อเข้าที่สองแบบดีแบบสวยหรูเลย
0: พอพูดถึง RS ถ่ายลาลิก้าจำเสียงพี่จูนยนต์กันได้ครับคุณจูนก็ไปดูข่าวช่อง8ก็ได้นะ
1: ครับ
0: เออเขาจะอ่านข่าวช่วงประมาณตี5ถึงตี5 1นาที
1: อ๋อ
0: ถ้าอ่านนาทีเดียว
1: นาทีเดียว
0: เหรอโอ้วันสวัสดีครับแล้วก็ออกจากเฟรม
1: เพื่ออะไร
0: อ่ะค่าตัวถูกค่าตัวถูกนะครับอ่ะก็ไปฟังกันได้นะคุณคนอุบลบอยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมดูนะน่าจะครบ
1: นี่นะมี YouTube เนี่ยจันโอ้ YouTube เนี่ย
0: YouTube ก็จัดไปแล้วพยายามไล่ให้จบ
1: มีนี่ไงถามระหว่างตอนนั้นที่พี่ยุทธภาคกับพี่เจ๋งเนี่ยตอนนั้นใครภาคหลักพี่ยุทธป่ะ
0: ยุทธหลัก
1: แล้วถามว่า
0: ก็จะมีจูนมียุทธมีผมแล้วก็
1: มี8คนเนี่ย
0: แล้วก็ใช่
1: มี8คน
0: จาก4คนที่จะเป็นตัวหลักใช
1: ่
0: มี4คน4คู่ไม่4คนขออภัยครับ
1: ก็มี8คน4คู
0: ่เออ
1: จับกัน2คนต่อ1คู่อันนี้บอกว่าผมเดี๋ยวรอคู่พี่เจ๋งกับพี่ตุ๋ยครับคู่พี่เอกกับพี่จุ่นสตาร์ทที่4ขออนุญาตไปยีบก่อนครับจากคุณนันทพงศ
0: ์ก็ต้องเวทเวลาให้ดีคุณนันทพงศ
1: ์แต่เอาจริงค่อนข้าง
0: เวลามันโหดมาก
1: เพราะว่าผมว่าคู่ตี4บางทีในความคิดผมนะผมว่าน่าดูกว่าคู่เช้าอ่ะ
0: ไม่บางทีบางคนก็แบบ
1: เวลา
0: ไม่ไหวแล้วไงเออมันจะดูรอถึงตีสี่มันหลับก่อนไงสู้แบบหลับไปเลยแล้วก็ยาวไปเลยแล้วก็ไปรอ9โมงไปเลยก็ได้หรือไม่ก็รอ6โมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่แฟนขับเนาะแล้วแต่ความสะดวกอย่างของผมเนี่ยผมก็จะดูคู่ตีสี่ก่อนแล้วไอ้คู่หลังๆไม่ไหวแล้วบางทีก็ยอมแต่ถ้าเกิดดูไหวก็จะพยายามดูอ่ะนะครับ
1: ดูไม่ไหวดูไม่ไหวเหรออ
0: ยู่ไม่ไหวดูไอ้โหอันนี้ก็ปั้นจังโอ้พอมีวันผมฟังคุณเจ๋งจัดหน้าจากคุณเต้ยแล้วอยู่ๆคุยเรื่องแฟนบอลอ๋อสเปอร์คุณเต้ยก็พูดถึงพี่เพชรขึ้นมาคุณเจ๋งเงียบเลยแล้วคุยเรื่องอื่นอย่างฮานะครับ
1: ฉากหนีเลยเหรอ
0: เออถือว่าไม่มีนี่ไม่มีนะเขาเรียกว่าไม่มีจรรยาบรรณนะ
1: เหร
0: อนะฮะแล้วบอกคุณสนกับพี่อู๋มีได้ไปภาคที่โมโนไหมครับ
1: สนมีไหมผมมีบ้างครับ
0: คุณเป็นบอลอะไร
1: ก็เนี่ยบอลโลกภาคไปคู่สวีเดนกับตูนิเซีย
0: ผมไม่มีผมไม่ไม่โมโนนี่
1: แต่ว่าพร้อมพร้อม
0: ถ้าสดพร้อมก็ต้องไม่ถึงผมละจบ
1: ไม่หมายถึงพี่อู๋พร้อมนะถ้าสมมุติแบบพอดีรอบตัดเชือกอะไรเงี้ยแบบอยากชวน
0: สาวเชือกก็ได้ไม่ต้องถามเขาจะกันรอบสาวเชือกดึงเชือกก็อยู่ได้อยู่นะครับ
1: ช่วงท้ายนะเดี๋ยวผมทิ้งท้ายไปก่อนจะลาช่วงเราไปดูผลฟุตบอลให้นะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้มีฟุตบอลหญิง U19 นะครับก็สวีเดนกับโปแลนด์0-0นอกนั้นมีบอลเบลารุสนะครับตินโมมินกับวิเทป1-1ฟุตบอลฟินแลนด์ไวคาวซีก้าอุ้ยวันนี้มีคู่หนึ่งนะลีกสูงสุดเอซีอูรูกับลาติ0-0
0: ครับ
1: ไอแลนด์เนี่ยเตะอยู่คู่หนึ่งสไลโก้โรเวอร์กับเชลบอน0-0นะครับ
0: ยังไม่จบอ่ะ
1: เพิ่งเตะ
0: เพิ่งเตะใช่ไหม
1: 13นาทีแล้วก็นอร์เวย์ลีกรองเนี่ยซองดาวนำเอเกซุน3-1นะครับตัวอุ่นเครื่องเนี่ยจบแล้วเกนโอ้โหถล่มมาเลเบลเก้6-1โอเคครบถ้วนครับ
0: ครับโอ้โหนี่ดูดิมือชีพจริง
1: ใช่ไหม
0: ก็เป็นคนอื่นมันอะไรยังไอ้นี่อยู่เลยยังติดอ่างอยู่เลย
1: ครับ
0: นึกว่าพี่อ่างมาอ่านผลบอลน่ะ
1: ติด
0: อย่างนี้ไม่ได้เออพอเป็นส่วนที่หูอย่างไวอ่ะสุดยอดนะครับก็สมแล้วนะครับที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเอ้ยเรายังถึงเวลายัง
1: ถึงแล้วนี่
0: เอา
1: ละ
0: มาคุณบอมมาม
1: าแล้ว
0: มารอต่อแล้วนะครับก็ช่วงนี้นอนเดี๋ยวไปรอตีสี่เลยนะครับวันนี้ผม
1: อาจารย์อู
0: ๋กับเซียนสนลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: 倾咧？
1: 问路 story
2: 卡夫，มนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
3: ้ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: www.facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กร

0: รอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
10: บำรุง

0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: 2:06 น.นะครับวันนี้ คืนวันเสาร์ที่27
1: ครับ
0: เดือนไหนนะ
1: มิถุนายน
0: มิถุนายน2569นะครับก็พบกันนะครับในที่นายไลฟ์บอลโลก
1: ใช่
0: นะครับชื่อรายการเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าคนละช่วงเวลา
1: ครับผม
0: นะครับวันนี้ก็มีผมคุณพัชชัยมีอารีนะครับแล้วก็คุณไทบอมนะครับประพลปัญหานะครับทำหน้าที่นะครับ2ชั่วโมงนะครับ14:00 ถึง 16:00 นะครับ
1: ก็มาโหมโรงกันก่อนก่อนไปชมไปฟังไลฟ์สดนะฮะคู่ฟุตบอลโลกรอบแรกนะนัดส่งท้าย
0: ส่งท้ายละ
1: มีกลุ่มเอลยก14มีกลุ่มเอลเนาะเป็นปานามาเจออังกฤษนะครับแล้วก็เป็นโครเอเชียเจอกาน่าส่วนโอ้เรียกว่าอะไรคู่ดึก6:30

0: พูดดึกน
1: ะครับหกโมงครึ่งก็มีกลุ่มเคนะโคลอมเบียเจอโปรตุเกสนะครับแล้วก็อีกคู่เป็นเดียคองโกกับอุซเบกิสถานนะฮะแล้วก็คู่แบบโอ้โคตรดึกนะสำหรับพวกเรานะ9 นาฬิกานะฮะจะเป็นแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเจอกับจอร์แดนนะครับแล้วก็แอลจีเรียเตะกับออสเตรียนะครับเป็นเกมส่งท้ายรอบแรกกลุ่มเจ
0: นะครับก็ได้ลุ้นกันสนุกเลย
1: ใช
0: ่นะครับโดยเฉพาะทีมอันดับ3เนาะหลายๆทีมเกาหลีใต้แหละนะครับด้วยการที่แบบว่าอาจจะผูกพันกันแล้วโซนเดียวกันเนาะ
1: ใช่
0: หลายคนก็อาจจะเชียร์อยู
1: ่โอ้เกาหลีใต้นี่ดราม่าเยอะ ฮองมิงโบแกไปดรอปซอนฮึงมินไง
0: นั่นสุดท้ายเนาะ
1: เออแล้วตัวอื่นมันก็ไม่ได้ดีกว่าไง
0: ก็ดรอปทั้งเรื่องนะ
1: เนี่ยนะผมว่ามันเป็นเรื่องของอีโก้ไงบางทีเราไม่เข้าใจโค้ชเหมือนกันบางคนเขาก็ไม่ชอบซูเปอร์สตาร์นะ
0: คือไม่รู้ว่ามีอะไรในห้องแต่งตัวเหมือนกันนะ
1: เขาอาจจะไม่ชอบฟอร์มซนก็ได้แต่ผมว่าแหมจริงๆแล้วประสบการณ์คนอื่นก็ไม่ได้ดีกว่าไง
0: นี่ก็เดือดร้อนเลยนะครับนี่ต้องลุ้นหลายเด้งอ่ะ
1: ใช
0: ่นะครับลุ้นทีมอันดับ3ของสายอื่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยตัวเราเองนะอิหร่านอีกทีมนึงเนาะหลายคนก็เอาใจช่วยอยู่เหมือนกัน
1: โอ้โหอิหร่านนี
0: ่แต่อิหร่านนี่ยังดีกว่าเกาหลีใต้ไงอิหร่านเนี่ย3แต้มเท่ากันก็จริงแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียคือเป็น0เกาหลีใต้นี่คือติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีใครร่วงสักทีมก็เกาหลีใต้ก็ร่วงก่อน
1: ตอนนี้เดี๋ยวลองไปดูก็ได้12กลุ่มนะครับตอนนี้8ทีมที่ดีที่สุดที่ได้เข้ารอบนะตอนนี้นะ
0: อ
1: ันดับ1นี่เป็นสวีเดนนะครับสวีเดนนี่เข้าแล้วนะครับมี4คะแนนนะครับกลุ่ม F นะครับแล้วก็อันดับ2นี่เอกวาดอร์ก็เข้าแล้วเหมือนกันจากกลุ่ม E นะครับมี4คะแนนเหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ทีมอันดับ3ตอนนี้เป็นจากกลุ่ม B นะครับบอสเนียก็มี4แต้มนะครับแล้วก็อันดับ4ตอนนี้เป็นปารากวัยนะครับจากกลุ่ม D 4คะแนนแล้วก็อันดับ5นี่เป็นเซเนกัลนะครับมี3คะแนนแล้วก็ผลต่ำด้วยเสียงบวก2คือ5ทีมนี้เข้าแล้วชัวร์แล้วนะครับเข้าไป5ตอนนี้เหลือโควต้าอีก3นะครับก็ต้องชิงกันระหว่างอิหร่านนะครับโคเอเชียแล้วก็เกาหลีใต้นะครับอิหร่านนี่แข่งจบไปแล้วนะครับส่วนโคเอเชียนี่เหลืออีกแมตช์นึง
0: ครับผม
1: คืนนี้ถ้าชนะนี่ก็เ
0: จอกาน่า
1: ชนะนี่ก็เข้าเลยไม่ได้เข้าที่3เนี่ย
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยนะครับ
0: แล้วก็หมูแล้วกาน่านี่มี4
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าโคเอเชียชนะเนี่ยกาน่าเขาก็เข้าอยู่แล้วว่าเขามี4คะแนนนะครับอิหร่านกับเกาหลีใต้ก็จะถูกถีบลงมาเกาหลีใต้ก็จะร่วง
1: ใช่ตอนนี้ที่ไปแล้วก็คือแอลจีเรียสกอตแลนด์อุรุกวัย
0: อ
1: ุรุกวัยนี้มันตกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ออสเตรียคองโกนี้ยังแข่งไม่จบแอลจีเรียนี้ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับ
0: ใช่
1: ทีนี้ยังได้เตะนัดสุดท้าย
0: ถูกครับนะครับก่อนนี่แหละมันต้องลุ้นหลายเด้งหน่
1: อ
0: ยนะครับก็เดี๋ยวรู้กันแหละนะครับคาดการณ์ตอนนี้ก็อาจจะแบบงงๆหน่อยนะบางทีมันมีหลายต่อกันเหลือเกินนะครับเดี๋ยววันนี้รู้เรื่องกัน
1: สกอตแลนด์นี่ไปพังเกมกับบราซิลยิงเนี่ยไปโดนยิงเยอะไปหน่อย
0: ไปโดนติดลบเยอะใช
1: ่นะครับโอ้โหซ่าออกสตาร์ทกับชนะก่อนนะโอ้โหอินตะกะพาด้วยนัดแรกคือยิงได้น้อยไปหน่อย
0: แต่ก็เป็นทีมที่ดันไม่ค่อยมีอะไรด้วยนะคือเหมือนกับเป็นตาตั้นอย่างที่เรารู้จักกันมาม
1: ีแต่หัวใจ
0: มีแต่หัวใจนะครับแต่ว่ามันมีแต่หัวใจมันไม่ได้แล้วนะคุณต้องมีอย่างอื่นด้วยนะฮะแล้วก็อยู่สายแข็งด้วยเนาะ
1: ใช่
0: แต่โอ้แต่เฉพาะอยู่สายแข็งก็เคปเวิร์ดก็เข้าไปแล้วอ่ะใช่ไหม
1: โอ้โหเคปเวิร์ดนี
0: ่
1: คาถามหาอุดของจริง
0: ถูกไหม
1: คือเหนียวจริงโอ้โ
0: หเหนียวหนึบเลยเสมอ3นัดรวด
1: เสมอสเปนได้นี่เก่งมาก
0: ใช่ก็กลายเป็นว่าจะโชคดีที่เจอสเปนนัดแรกเนาะ
1: ใช่
0: เคปเวิร์ดอ่ะเนาะ
1: ใช
0: ่คือนัดแรกก็อาจจะแบบยังไม่รู้ใจกันมากยังไม่รู้เชิงให้เป็นยังไงนะ
1: ไอเจอสเปนนัดแรกไม่ใช่หรอไอสเปนวันนั้นน่ะยิงไม่ดีเอง
0: ก็ใช่ด้วย
1: เทียบเลย
0: ใช่ไหมเคมเบิร์กก็เข้าแล้ว
1: ถือว่าเป็นวัน
0: สกอตแลนด์นี่ก็คงไม่ไหวแล้วสกอตแลนด์ตกแล้วก็มีแอลจีเรียแล้วก็เดียคองโกที่เดี๋ยวคืนนี้เตะกันเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ
1: ส่วนท่านที่ตามลุ้นอยู่ว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยแจ๊สกับโมโนเขาจะถ่ายให้ดูกี่คู่เนี่ยก็มีโปรแกรมออกมาแล้วนะก็คือยืนยันแล้วว่าถ่าย8คู่นะครับ
0: เยอะนะ
1: เออ8คู่ก็ครึ่งนึงอ่ะมันสารพร้อมส่วนสองทีมันมี16คู่ใช่ไห
0: ม
1: นะฮะก็เริ่มคู่แรกนี่ถ้าเป็นเวลาไทยก็วันจันทร์ที่29มิถุนายนนะฮะเวลาตีสองคู่ใหญ่เลยแอฟริกาใต้พบเจ้าภาพแคนาดาน
0: ะฮะเห็นเขาบอกว่าคือแคนาดาเขาก็ไม่ได้เตะในถิ่นตัวเองใช่ไหมล่ะ
1: เออ
0: ราคาตรงค่าตัวยิ่งเกาหลีใต้มีแววจะร่วงอีกคือตัวผีเอาพวกกันตรง
1: ลงอ่ะ
0: ลงราคาลง
1: ราคาจริง
0: ราคาลง
1: หุ้นตกนะ ส่วนแมตช์ฟรีนะครับนัดที่2นี่จะถ่ายวันอังคารที่อันนี้เป็นเวลาประเทศไทยหมดเลยนะที่ผมพูดเนี่ยวันอังคารที่30มิถุนายนนะครับเวลาเที่ยงคืนอันนี้เป็นคู่ใหญ่นะครับบราซิลพบกับญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง Mono Max Sport TV ช่อง29นะฮะ Mono 29เดิมนั่นแหละ
0: คือ2คู่แรกนี่จัดให้เลย
1: ใช่ใช่
0: นะครับดูฟรี
1: แล้วก็คู่ที่3นี่เป็นวันพุธที่1กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืนเหมือนกันนะครับเป็นโคดดิวัวนะหรือไอวอรี่โคสต์นะฮะพบกับนอร์เวย์นะฮะถ่ายทอดช่องเดิมนะครับ
0: ม
1: อน
0: าโ
1: ดสปอร์ตทีวีใช่แล้วก็คู่ที่4วันเดียวกันนะครับวันพุธที่1กรกฎาคมเวลา 8:00 น
0: ครับผม
1: เม็กซิโกเนี่ยจะพบทีมอันดับ3จากกลุ่ม C หรือ E ซึ่งเราก็เดี๋ยวรอก่อนนะฮะตอนนี้ยังตารางมันยังไม่นิ่งตารางทีมอันดับ3นะฮะแล้วก็วันศุกร์อันนี้ถึงเม็กซิโกเลยใช่ไหมวันพุธก่อนพุธที่1กรกฎาคมมีอีกคู่หนึ่งตัวละ5ทุ่มนะครับ
0: อันนี้ยังไม่รู้เลย
1: เดี๋ยวรอแชมป์กลุ่ม L อันนี้พบกับทีมอันดับ3จากกลุ่ม IJ หรือ K นะฮะกลุ่ม L นี่มีใครบ้างนะพี
0: ่กลุ่ม L ก็อังกฤษเน
1: ี่
0: ย
1: อ๋อกลุ่มอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากดู
0: กลุ่มโปรตุเกส
1: ใครอยากดูอังกฤษอยากดูฟรีต้องดูแน่กิจชนะที่ได้แชมป์ไปใช่มั
0: ้ยคือสถานการณ์ตอนนี้ก็นำอยู่ด้วย
1: ก็จะได้แชมป์กลุ่ม
0: อันดับ1
1: นะครับก็รอเชียงไกลตูก็ถือว่าโอเคนะตะกูนี้ได้ดูแชมป์กลุ่ม L นะฮะจากนั้นก็จะเป็นวันที่ศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับเวลาตี2ถ่ายสเปนนะ
0: ครับ
1: สเปนจะรอดวลกับรองแชมป์กลุ่ม J นะครับใครไปรองแชมป์กลุ่ม J มีโอกาส
0: จ
1: ะเป็นใครบ้าง
0: ในกลุ่ม J
1: กลุ่มอาร์เจนตินาก
0: ลุ่มฝรั่งเศส
1: กลุ่มเจมกลุ่มอาร์เจนตินา
0: ทั้งกลุ่ม I
1: อาจจะเป็นออสเตรียแอลจีหรือแอลจีเรียนะเพราะจะแดนนี่ตกรอบไปละก็ต้องเนี่ยสองทีมนี้แหละสเปนอาจจะได้เจอใครสักทีมนะเพราะจะน่าขวาแชมป์มาละนะครับ
0: ได้ดูสเปนแน่ๆ
1: ใช่ใช่จากนั้นก็ยังอยู่ที่วันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับเวลา10นาฬิกาโอ้สวิตเซอร์แลนด
0: ์คู่ดึก
1: สวิตเซอร์แลนด์จะพบทีมอันดับ3จากกลุ่ม G หรือกลุ่ม J นะกลุ่ม G หรือกลุ่ม J ตรงนี้อันดับ3เป็นใคร
0: กลุ่ม G เหร
1: อ
0: กลุ่ม G ก็กลุ่มอิหร่าน
1: อ๋ออิหร่าน
0: ไม่รู้จะเป็นอิหร่านหรือเปล่
1: า
0: แต่ถ้าไม่ใช่อิหร่านก็จะเป็นกลุ่มไหนนะไอเหรอ
1: เจจะเป็นแอลจีเรียหรือออสเตรีย
0: ครับผม
1: อันนี้ใครนะเจนสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมโอ้ก็ถือว่าเจอไม่หนักนะสวิต
0: ก็ได้อยู
1: ่ได้อยู่ได้อยู่นะครับ
0: ค
1: ู่สุดท้ายนี่แชมป์วันที่4นะครับวันเสาร์ที่4กรกฎาคมเวลา 8:00 น.แชมป์กลุ่มเค
0: กลุ่มเกต
1: มามั้ย
0: กลุ่มเกตใช
1: ่มั้ย
0: อันนี้เกตกับใครนะ
1: อันดับ3ของกลุ่ม E I หรือ L
0: ฮะ
1: นั
0: ่นแหละ
1: กลุ่ม E ตอนนี้ก็เป็นเอกวาดอร์ I ก็เป็นเซเนกัล L ตอนนี้นะเป็นโคเอเชียอยู
0: ่
1: นะครับก็ลุ้นโปรตุเกสกันขยักดูก็รู้จักดูพี่โจสดๆดูฟรีนะ
0: ฮ
1: ะลุ้นให้โปรตุเกสคว้าแชมป์กลุ่ม K ไป
0: หรือจะให้เป็นรองแชมป์กันกลุ่ม L อังกฤษเป็นรองแชมป
1: ์อุ้ย
0: ให้เป็นรองเป็นอันดับ2แล้วก็กลุ่ม J เอ้ยกลุ่ม K โปรตุเกสเป็นอันดับ2
1: อังกฤษที่กลุ่ม L ใช่ไหม
0: ใช่ก็เจอ
1: โปรตุเกสเลยนะ
0: ใช่
1: แล้วไอ้สายเนี้ยมีสเปนไขว้เจอสเปน
0: อ
1: ่ะ
0: อันนี้โหด
1: โอ้โหถ้าไปหลุดไปตรงนั้นน่ะ
0: คือถ้าหลุดจากรอบ32กับรอบ16มีสเปนอยู
1: ่เรียกว่าไปทางนั้นนะอังกฤษผมมั่นใจเลยโอ้โหยังกินทูเคิลเนี่ยไม่ได้พูดได้เกิน
0: แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยอังกฤษนะฮะคุณต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นแชมป์กลุ่มให้ได
1: ้ต้องชนะปานามา
0: ก็เขาชนะอยู่แล้วแหละ
1: โอ้ชนะชนะสิ
0: ชนะดิต้องชนะอยู่แล้วอ่ะ
1: เดี๋ยวดูนะสมมุติถ้าชนะนะครับกลุ่ม L นี่ใช่ไหมเขาจะเป็นแชมป์กลุ่ม L ก็จะไปเจอกันอันดับ3ใช่ไหมสายนั้นควายเจอเม็กซิโกเฮ้ยผมว่าถ้าไปทางนั้นโอกาสไปไกลนะ
0: เพราะว่าถ้าสมมติไปเผลอยังไงก็ตามแต่แหละกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นอันดับ1กลายเป็นจบเป็นอันดับ2แล้วนัดสุดท้ายของกลุ่มโปรตุเกสโปรตุเกสโคลอมเบียต่างชนะทั้งคู่นี่โปรตุเกสเข้าอันดับ2เหมือนกัน
1: สมมุตินะ
0: สวยเลยเจอกันเอง
1: สมมุติถ้าอังกฤษมาไอ้มาอีกมาสายเม็กซิโกเงี้ยแล้วชนะได้ใช่ป่ะ
0: อ๋อ
1: เขาก็อาจจะไปไขว้เจอกับเจอเม็กซิโกถ้าผ่านเม็กซิโกได้เนี่ยอาจจะได้เจอบราซิลนะเพราะใช่ไหมมันเป็นบราซิลญี่ปุ่นแล้วก็ไอวอรี่โคสต์นอร์เวย์อีกขาหนึ่งอ่ะ
0: ใช่
1: หรือไม่งั้นอาจจะได้ล้างแค้นญี่ปุ่นก็ได
0: ้แบบนี
1: ้เผื่อญี่ปุ่นผ่านบราซิลได้แล้วก็ผ่าน
0: ก็ไม่แน่แล้วบราซิลก็ยังดูแปลกๆนะ
1: เ นะฮะโอ้โหก็จะเป็นแชมป์โลกอ่ะยังไงก็แข็งอยู่ดีอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: เราเล่นไปเล่นมานะฮะไอ้สายเนี้ยรอบตัดเชือกมีโอกาสจะควายไปเจอเจดีน่าด้วย
0: คือมันมาเทอยู่ข้างล่างนะ
1: มาอยู่ข้างล่างกันหมด
0: คือสเปนอังกฤษบราซิลอาร์เจนนะโปรตุเกสนะครับมาอยู่เฮ้ยสเปนอยู่ข้างบนสเปนอยู่ข้างบน
1: อุ้ยข้างบนก็น่าสนุกนะครับพี่ไอ้สายเยอรมันปารากวัยใช่ไหมกับฝรั่งเศสสวีเดนมันควายเจอกัน
0: คือจริงๆอ่ะมันก
1: ็
0: นะพอเรามาได้ดูทั้งหมดมันก็โหดเหมือนกันหมดข้างบนก็มีอย่างฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สเปนนะครับ
1: แต่พอถ้าเป็นสายแบบลาตินอเมริกาที่อยู่ข้างล่างหมดเลยบราซิลเจนีน่าเขาอาจจะเจอกันเองก็ได้นะ
0: โปรตุเกส
1: อังกฤษเจอกันเองอังกฤษเจนีน่าไม่ใช่บราซิลเจนีน่าไปควายเจอกันเองรอบตัดเชือก
0: อย่างโหดอ่ะ
1: อย่างมันน่ะ
0: อย่างโหดอ่ะ
1: และข้างบนก็เป็นสเปนตัดกับฝรั่งเศสอย่างเงี้ย
0: เนี่ยสี่ทีมสุดท้ายนะ
1: แล้วรอบชิงมันก็จะเป็นในนี่ไงเป็นสุดยอดทีมจาก
0: ยุโรป
1: แอฟริกาใต้เจอกับยุโรปไม่ใช่อเมริกาใต้เจอกับยุโรปโอ้โหนี่มันดีไฟนอล
0: สุดยอดนะฝรั่งเศสเจออาร์เจนอย่างเงี
1: ้
0: ยนะ
1: แต่ผมดูฟอร์มฝรั่งเศสแล้วน่ากลัว
0: ครบเครื่องคือเกมบุกไม่ใช่เป็นไม่ต้องพูดถึง
1: ใช
0: ่นะครับน่ากลัวจัดแถมเกมรับนี่ก็ดี
1: อย่างสเปนอ่ะมันมารอบนี้เขาดูเหมือนพิการเนี่ยมันไม่สมประกอบ
0: ดูกระท่อนกระแท่น
1: นี่ก็มีข่าวนะว่าไอ้เยเรมี่ปีโน่กับไอ้นิโก้วิลเลียมเจ็บดีที่แต่ยังไม่หนักถึงขนาดว่าถอนตัวนะคือทีมชาติสเปนเขายังตื้อไว้ก่อนเอามารักษาก่อนเผื่อเล่นรอบดึก
0: ๆแต่ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดี
1: โอ้ได้ไม่ได้
0: แต่นี่ก็วิลเลียมก็ยังไม่ค่อยฟิตอยู่แล้ว
1: ใช่มันเจ็บมาตั้งแต่
0: ปีโน่ก็ปีโน่อาจจะยังทำอะไรได้ไม่
1: ใช่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นตัวหลักไงแต่ว่าไอ้เนี่ยตอนนี้ได้แชมป์ยูโรก็เป็นนิโก้กับลามินยามาลใช่ไหมเขาเรียกว่าเฟอร์รารี่กับลัมโบกินี่
0: ใช่นี่ก็วิลเลียมอ่ะนะ
1: ใช่นะครับส่วนอังกฤษคืนนี้เจอปานามานี่ก็ไม่มีลิเจนแน่ๆแหละทำไปทำมาในตอนแรกเขาบอกว่าอาจจะฟิตทันรอบสายสองทีมสุดท้ายนะครับแต่ถูกแล้วเลยเจ็บแฮมสตริงอ่ะทางสกายบอกว่าเผลอๆเนี่ยมันจะอาจจะกลับมาเล่นไม่ได้แล้วนะทัวร์นาเมนต์เนี้ยนะลิเจ
0: ม
1: ซึ่งก็ปกติไหมเขาลิเจมกับแฮมสตริงเนี่ย
0: เขาเจ็บเรื่อยๆเนาะก็มีปัญหาเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วนะดีเจมนะเรื่องสภาพร่างกายเขาอ่ะนะ
1: แล้วเนี่ยอันนี้ตามข่าวจากสกายนะก็บอกว่าเนี่ยปานามาได้ไม่ได้แล้วรอบสายสองทีมก็ไม่น่ารอดไม่น่าเล่นได้เหมือนกันนะครับใครจะเล่นแทนล่ะทีนี
0: ้ก็ต้องโยกเซนเตอร์มาพวกคอนซ่าพวกสเปนก็โยกไปได้
1: สเปนเล่นได
0: ้
1: สเปนเล่นขวา
0: แล้วก็ข้างซ้ายก็อาจจะเป็นโอกาสของโอเดรี่
1: จริงๆอ่ะผมคิดว่าทูเคิลน่ะเขาเอาไอติโนริฟราเมนโตมาก็กะว่าจะมาสลับกันเล่นกับไอเจม
0: แต่มันเจ็บไง
1: ไปก่อนถอนไปก่อนละ
0: ใช่
1: แล้วแล้วเขาดันไปเลือกไอ้นี่มาไงเทโวชาโลบามาแทน
0: ครับคือก็สุดท้ายก็จะเป็นถ้ามันไม่มีตัวจริงๆก็ต้องใช้เซนเตอร์มาเล่นแบ็
1: คเนี่ย
0: ซึ่งก็อยู่ในข่ายที่เรียกว่าเล่นได้
1: ใช่ใช่
0: แต่ไม่ใช่ตำแหน่งถนัด
1: เหมือนที่พี่แป๊กบอกสกายเขาบอกว่าอาจจะเป็นยาเดลควอนซ่านะครับก็เล่นแบ็คขวาได้เหมือนกับเอสฟีควอนซ่าก็เล่นได
0: ้
1: นะครับโดยแต่ที่น่าจะได้เล่นแทนแน่ๆคือเจสเปนซ้ายก็ใช้ใครนั้น
0: ก็สเปนนี
1: ่
0: แหละ
1: ซ้ายก็ใช้นี่ได้นี่ไอโอเรรี่อ่ะ
0: ก็ใช่
1: ใช่ไหม
0: นิโก้เลยดิ
1: ขวาใช้สเปนไป
0: ใช
1: ่นะครับนี่แหละไม่บอกให้เอาหัวแตงโมกับเทนมาก็ไม่เอามาเทอร์รี่แม็กไกวร์กับเทน
0: นะ
1: ไอแมตต์เนี่ยชัดเจนเลยมันไม่รู้จะโยนให้ใครอ่ะไม่มีเป้าใหญ่อ่ะ
0: ใช่ไหม
1: นี่แดนเบิร์นติดไหม
0: ติด
1: ก็ไม่ใช่เนาะ
0: แต่มันก็ติดก็เล่นแบ็กได้ก็เล่นแบ็กขวาเลยแหละ
1: เ
0: ป็นเดคอสเซน
1: นะฮะ
0: ก็ยังไม่ใช้นะครับแต่ก็เดี๋ยวดูว่าจะจัดทีมอะไรยังไงด้วยนะอังกฤษในวันนี้
1: ใช่ครับ
0: นะครับเจอกับปานามาซึ่งมันไม่หนักหรอก
1: ใช่
0: นะครับ
1: อังกฤษเนี่ยไม่ใช่แค่กองหลังนะแนวรุกเขาก็มีเขาก็คือสื่อแล้วก็แฟนบอลนี่แหละก็บ่นเรื่องแอนโทนีกอร์ดอนใช่ไหมตัวเล่นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเล่นไม่ค่อยดีเขาก็บอกว่าน่าจะเอาลองเอาไอ้นี่เล่น
0: แรดฟอร์ด
1: แรดฟอร์ดด้วยแล้วก็ไอ้มอร์แกนโรเจอร์
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เพราะมอร์แกนโรเจอร์ตำแหน่งถนัดมันเป็นทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าทูเคิลชอบจับมาเล่นเบอร์สิบเล่นตำแหน่งจู๊ด
0: อ
1: ่ะ
0: ก
1: ็น่าสนใจ
0: ก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนบ้างนะครับเพราะกอร์ดอนก็
1: ชัดนะกอร์ดอนอ่ะช ัดเจนเลยแบบมัน
0: แปดสิบล้านนะคนนี
1: ้เออคือเหมือนมันทำประโยชน์ได้ไม่เหมือนตอนเอาตรงๆก็สู้แรดฟอร์ดไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ในสายตาเสืออังกฤษนะไม่รู้แรดฟอร์ดเขาอยากจะโชว์หรือเปล่า
0: แต่ทีนี้พอแรดฟอร์ดลงเป็นตัวจริงก็ไม่รู้เป็นยังไง
1: ก็ธรรมดาแรดฟอร์ดลงตัวจริงก็
0: เพราะว่าการลงเป็นตัวสำรองเนาะ
1: เราก็จะด่าให้คล้ายตัวด่าก็ได
0: ้เออเพราะตัวสำรองเนี่ยความกดดันมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะ
1: ใช่
0: ลงมาก็ได้โชว์ของเวลาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็เลยทำอะไรเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ส่วนใครที่ลุ้นอยู่ว่าคู่อาร์เจนตินาตอน9โมงเมสซี่จะได้เล่นหรือเปล่าเนี่ยลูเนียสกาโรนี่นะครับกุนซือของอาร์เจนตินาก็ยืนยันแล้วว่าเมสซี่เนี่ยสำรองนะครับแต่จะให้ลงคร
0: ึ่
1: งห
0: ลัง
1: แต่เดี๋ยวจะลงครึ่งหลังเพราะว่าเขาโอ้โหมันมีหลายคนที่ยังไม่ได้เล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เลยแล้วก็ขออาร์เจนตินาเอาตามตรงก็ไม่มีผลอะไรแล้วละฮะก็ได้แชมป์กลุ่มไปแล้วชนะมา2นัดรวดใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนมันก็จะมีไอ้พวกนักบอลที่ไม่ได้เล่นอย่างพวกโจวานนี่โรเซโซอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับเขาก็เดี๋ยวเตรียมสลับ
0: ให้โอกาส
1: เฮ้ยลิช่ามันได้เล่นตรงไหนพี
0: ่เล่นดีตัวจริง
1: ใช่ไหมตัวจริงอยู่ใช่ไหมมันจะมีนักเตะอย่างเงี้ยไอ้วาเลนติโนบรังโกซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นชื่อหรอกนะมีโจวานนี่โรเซโซฟาโกโรเปสเอสเกลปาราซิออสนี่ของลิเวอร์พูลนะนะคร
0: ับ
1: มีมาโกสเซนเนซี่นี่ตัวใหม่ของสเปอร
0: ์แม้แต่นิโกปาส
1: จูเลียนโซเมโอเน่โรนัลโดบาเรดี้พวกเนี้ยนะครับเขาก็อยากจะให้สลับลงมาบ้างรวมทั้งผู้รักษาประตูอย่างฮวนมุสโซกับเคโรนิโมลุลลี่นะฮะส่วนเลโอนี่เขายืนยันแล้วว่าเดี๋ยว
0: สำรอง
1: แล้วกันนะครับเดี๋ยวพุธหน้านี่39ใช่ไหมเมสซี่ยังเล่นยังวันพุธหน้า
0: พุธนี้
1: พุธพุธนี้จะ39ไปแล้ว
0: ต้องเป็น24ไง
1: คิดดูดิมึงวิ่งไม้เลยวิ่งเร็วเล
0: ยยังเล่นได้เนาะ
1: เล่นดีด้วยมันยังเล่นเล่นน่าเกลียดมากเล่นแบบโอ้โหอะไรวะ
0: แต่ถ้าที่เป็นโค้ชก็จะเอาเมสซี่ลงเหมือนเดิมนะลงเหมือนเดิมคือหมายความว่าสักครึ่งชั่วโมง20นาท
1: ีใช่ใช่
0: นะผมดีไม่ดีได้ยิงอีก
1: เพราะเขาบอกว่าตามข่าวฮะถ้าไม่ได้เล่นนัดนี้อีกอ่ะกลายเป็นว่าเมสซี่จะไม่ได้เล่นตั้ง11วันนะ
0: นานไป
1: เออก็คือมันก็จะแบบเหมือนล้างสนามนานไปก็ต้องลงมาเคาะสนิมหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้
1: นะฮะเออก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องกำชับกันว่าไม่ต้องบวกเยอะนะ
0: ก็เมสซี่ลงก็ส่งเดอปอลงด้วย
1: เอาลงมาป้องกันนะเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัว
0: นะฮะวิ่งประกบ
1: เอออ
0: ย่าให้คู่แข่งเข้าถึงตัว
1: รวมทั้งแฟนบอลด้วยทั้งหลังนี้ต้องป้องกันแฟนบอลเยอะกว่าเอออ
0: าเจนก็มาดีจริง
1: ๆเออ
0: ปีนี้มาดี
1: สตาร์ทดีกว่าปีที่ได้แชมป์โลกนะปีที่
0: ได
1: ้แชมป์โลกเขาแพ้ซาอุใช่ไหมรอบแรก
0: ครับผม
1: เออ
0: แล้วก็ค่อยๆเร่งเครื่องขึ้นมา
1: เออ
0: นะครับแต่ปีนี้นี่สตาร์ทมาดีนะฮะ
1: แต่ปีนี้พี่ว่าใครผมว่าฝรั่งเศสดูฟอร์มมันน่ากลัวนะ
0: ก็เวลาบอลทัวร์นาเมนต์คนเขาจะไม่ค่อยเชื่อทีมที่ฟอร์มดี
1: จับ
0: ตั้งแต่แรกนะ
1: อ
0: ตอนนั้นเห็นสถิติมามันมีทีมที่ได้แชมป์โลกโดยชนะเกมรอบแรกชนะรวด3นัดเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่กี่ทีมนะ 2-3 ทีมมันแต่จำไม่ได้
1: มีบราซิลทีมนึงที่ผมจำได
0: ้มีประมาณ3ทีมอ่ะ3ครั้งมั้งนะครับที่แชมป์โลกเนี่ยชนะรอบแรก3นัดรวด
1: บราซิลปี2002ที่
0: น
1: ั่
0: น
1: ก็ผมจำไม่ผิดนะ
0: นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาบอกค่อยๆไปดีกว่าค่อยๆไปเรื่อยทีมพวกนี้จะน่ากลัวนะครับแต่ว่าแน่นอนอ่ะถ้าคุณออกสตาร์ทดีมันก็ดีกว่านะ
1: ใช
0: ่อังกฤษสตาร์ทดีมากแล้วก็มาเสมอแล้วสุดท้ายแพ้เลยก็ยังแต่วันนี้รู้แต่วันนี้รู้ว่าจะเป็นยังไง
1: นั่นไง
0: เออ
1: ใช่มีบราซิลทีมหนึ่งชนะ7นัดรวดนะครับตอนได้แชมป์ฟุตบอลโลก2022
0: ชนะรวดเลย
1: เออแล้วก็รอบแรกที่ชนะตุรกี 2-1 ชนะจีน 4-0 ชนะคอสตาริกา 5-2 รอบ16ชนะเบลเยียม 2-0 ควอเตอร์ไฟแนลจำกันได้อยู่แล้วไงชนะอังกฤษ 2-1 นะ
0: ครับ
1: จากโรนัลดินโญ่แล้วก็รอบตัดเชือกชนะตุรกี 1-0 นะฮะแล้วรอบชิงชนะเยอรมัน 2-0
0: ครับ
1: แบบว่าสบายมากเลยนะฮะ
0: โร
1: นัลโดยันใหญ่นี่กดไป8ลูกนะฮะ
0: ไดโกโลนะ
1: เออได้โกลเด้นบูทไปมีแม็กบราซิลนะเฮ้ยปีนี้มีวินนี่ไงวินนี่ซิลวูดไง
0: วินนี่มาดีนะ
1: วินนี่มาดี
0: วินนี่แบกตัวแบกแล้วก็ได้คุณย่าม
1: าช่วยเซิร์ฟอีก
0: คุณย่า3ลูกก็นะ
1: ทำเป็นเล่นไหม
0: ทำเป็นเล่นนะ
1: สามลูกนะโอ้โหเซิร์ฟแน่ดู อยู่ตำแหน่งดีไหมนะเรียกยืนตำแหน่งดีจมูกไวดีนัดแรกนี่ไงโอ้อันเช่ดันลองขอไม่เอาอีกอร์เตียโก้ลงไง
0: โอ้โหฟอร์มดีไง
1: ฝืดสนิทเลยจะแพ้โมร็อกโกอ่ะ
0: แล้วเล่นไม่ดีด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: นะจะที่หน้าเจอจอแดนเนี่ยจอแดนนี่ผมจำได้คนเดียวนักบอลเลยนออาลาอาลาวับเดย์ไอ้มิดฟิลด์ของอะไรเซลังง
0: อชอปปี้อ
1: ่ะชอปปี้
0: ครับ
1: เจอหน้ากันบ่อย
0: ก็ตอนนั้นจัดตอนนั้นมาปาผ้ากับเพียโอ๊กอ่ะทีมอะไรนะแอฟริกาใต้อ่ะเซเบเลเบเล่อ่ะ
1: อันนี้เล่นอยู่แถวทีมอะไรฮะอยู่แถวนี้แน่เลย
0: อยู่นู่นอยู่พวกเอาเรนโนไพเรตพวกนั้นเลย
1: อ๋อ
0: เอาเรนโนไพเรตแล้วไม่ก็พวกมาเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮียโอแกพลาดแล้วแกขำไงแกชอบ
1: พี่โอเวลาแกเจอชื่อแปลกๆแกจะชอบหลุด
0: เซเบเลเบเล่ให้เชียร์ให้ซื้อสเปอร์ซื้อมาอยู
1: ่
0: แกไม่เอาเซเบเลเบเล่เซเบเลเบเล่
1: สเปอร์นี่พูดถึงสเปอร์

0: มันค่อนข้างจริงจังมาก
1: จริงจังใช่
0: จริงจังมากนะครับจริงจังแบบว่าโอ้โหตกลงราคา
1: แล้วมันมีข่าวว่าโตนารีจะเอาจะมาด้วย
0: โตนารีก็เห็นดีด้วย
1: ครับ เนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นว่า
0: 80ล้านเหมือนกันบางคนเนี่ย
1: โตนารีน่าจะเกิน100อ่ะผมว่า
0: เกินไหม
1: เกินคือไอ้โตนารีอยากย้ายแต่นิวคาสเซิลก็ไม่ค่อยเต็มใจขายก็ขายก็เอาประมาณนั้นแหละประมาณเป็นร้อยแหละอยู่แล
0: ้
1: ว
0: แต่ก็มีสเปอร์ทีมเดียวไหม
1: มีซิตี
0: ้แต่ซิตี้ได้อันนั้นไปแล้ว
1: เอาด้วย
0: เอเลียด
1: ไอ้นี่ก็จะเอาจ้องอยู่เหมือนกันไอ้ตรงนั้น
0: โอ้โหเดี๋ยวคู่มิดฟิลด์เนี่ยนะ
1: บ้าบอ
0: ล
1: นะ
0: ร้อยล้าน
1: เพราะว่าเขามีแววจะเสียโรดี้ไงหลังบอลโลกไง
0: โอ้โห
1: แต่ไม่กลัวผมไม่กลัวซิตี้ไม่มีเป๊ปผมไม่กลัวนะไม่เห็นไง
0: แต่เขายังไม่เปิดตัวโค้ชใหม่ด้วย
1: เดี๋ยวก็ได้นี่แหละก็คือไอ้ชื่ออะไรนะไอ
0: ้มาเลสกานะครับแต่ไม่มีเป๊ปก็ไม่กลัวนะ
1: ใช่
0: ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาบททดสอบนะ
1: ล้างกระดาน
0: ใช่
1: เริ่มใหม่คราวนี้มา
0: ก็เหมือนกับ
1: ซื้อรุ่นใหม่
0: แต่ก็ไม่แน่นะเหมือนอันเดอร์สล็อตมาได้แชมป์เลย
1: เอาแบบนั้นน่ะได้แชมป์ปีโดนไล่ออกเนี่ย
0: ช่วงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนถ่ายพวกนี้นะสำคัญนะ
1: ช่วงเปลี่ยนผ่าน
0: เปลี่ยนผ่านสำคัญนะ
1: ตอนนี้กลายเป็นว่าแมนยูเต็ดไม่รู้จะไปเอาใครแล้วมิดฟิลด์เนี่ยคืออูกาเต้
0: เจ็บ
1: เ
0: จ็บด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้ว
1: มันมีข่าวว่าอาจจะ ACL ไอ้เนี่ยเอ็นไขว้หน้าฉีกแล้วคราวนี้มันจะต้องพักเป็นปีปัญหาคือมันจะขายไม่ได้
0: ด้วย
1: แล้วคราวนี้มันก็มีข่าวจากทางอังกฤษว่าอังจริงๆแมนยูไนเต็ดเขาตั้งใจจะเซ็นมิดฟิลด์ใหม่3คนมีตัวท็อปคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อีตัวเกตระดับเอเดอร์สันอ่ะ2คน
0: ตัวท็อปเอามายืนคู่เมนู
1: ตัวท็อปนี่อาจจะเป็นในระดับไอ้มาติอุสแฟนันเนี่ยถือว่าท็อปไหมราคาท็อปแต่ฝีเท้าไม่
0: ได้แล้วยังไม่มาอีกเหรอเอเดอร์สันเนี่ยเอเดอร์สัน
1: ตอนแรกเขาจะให้ตรวจร่างกายเดือนต้นเดือนกรกฎาคมนะครับประมาณวันที่9อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันดันมาถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลก็เลยต้องเลื่อน
0: แต่ก็จะมาแน่ๆคนนี้
1: มาแน่ๆคือเหลือแค่ตรวจร่างกายเซ็นสัญญานั่นแหละเพราะว่าค่าตรงค่าตัวตกลงกัน
0: อันนี้ตัวท็อปไหม
1: ผมไม่ได้มองว่าท็อปนะตัวนี้คือ
0: เอามาสำรอง
1: เป็น B บวกก็ไม่เชิงสำรองประมาณตัวสลับ
0: เอามาสลับ
1: ตัวเขาเรียกว่าสกอตโรเตชันอ่ะ
0: ผมไม่เคยดูไอ้มาติอุสอะไรเนี่ย
1: ผมไม่ค่อยเคยดูแต่ถามจุนถามอะไรก็บอกเก่งนะแย่งบอลเก่งเป็นมิดฟิลด์ตัวเล็กที่แย่งบอลเก่งแล้วก็เล่นเกมรุกได้ไงสไตล์นี้แหละสไตล์พวกนี้แหละพี่พวกแก๊งเปเช่อะแต่ไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะก็คืออย่างวิตินญาแย่งบอลเก่งจ่ายบอลดีใช่ไห
0: ม
1: แต่ประเดี๋ยวแฟนนันมันจะมีจังหวะสอดเข้าไปยิงด้วยมันเลยแพงไงนะฮะแพงเพราะสเปอร์จะเอาด้วยนี่แหละ
0: อีกตัวหนึ่งมีไหม
1: อีกตัวนึงไม่รู้ใครว่ะตอนนี้มันมีข่าวใครบ้างมันก็มีไก่นี่ตอนนี้ข่าวพวกนี้ไอ้มาเตอร์แฟนอะไรมันเริ่มเงียบไปละมันไปมีข่าวกับโอเลเรียงชัวเมนี่แทนตอนนี้มันอยู่ข่าวที่แรงมาเลย
0: ชัวเมนี
1: ่เขาจะชัวเมนี่จริง
0: จะเอาขนาดนั้นเลยนะ
1: เขาจะโอเลเรียงชัวเมนี่นะครับซึ่งเขาถึงแบบข่าวแบบไอ้โตนารีอะไรนี้ไม่มีเลยไง
0: ใช่ทั้งที่ตอนแรกก็มีข่าวกับโตนารีเยอะ
1: ใช่อาจจะคุยแล้วมันไม่อยากมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าแมนยูถ้านักเตะไม่เอาด้วยเขาก็ไม่เอาแล้วนะ
0: แล้วด้วยความเคารพเลยนะแต่เขาอยากไปสเปอร
1: ์มันไปลอนดอนไงพี่ลอนดอนกับแมนเชสเตอร์ชีวิตมันผิดกันผู้หญิงก็ผิดกันด้วยสาวลอนดอนก็สวยรูปร่างดีสาวแมนเชสเตอร์เนี่ยก็ประเภทแบบนั่งขี่หน้ารถทุกรถบัสอะไรเงี้ยเมาแล้วตกใจเลยโอ้โหไปอังกฤษไป
0: ผมมีข่าวกับชาร์มินี่เลยนะ
1: ใช่ตอนนี้มีข่าวชัวเมนี่
0: อะไรจะขนาดนั้น
1: มีมาสักพักแต่ไม่รู้ถามมีมาดิดยังถ้ามีมาดิดขายก็ต้องสงสัยแล้วแหละว่ามันต้องมีอะไร
0: ใช่ไหม
1: ไม่หมดสภาพก็เล่นไม่ไหว
0: ไม่น่าปล่อย
1: ตอนนี้มาดิดกองกลางเขาเยอะนะถ้าเขาปล่อยชัวเมนี่จะเหลือใครอ๋อมันมีข่าวชัวเมนี่เพราะว่ามาดิดก็มีข่าวกับเอนโซ่แฟนนันเดสเฟนเดสมันก็จะประมาณนี้แหละก็คือก็ลูกเก้าอีรันตีกันไป
0: มีเงินซื้อ
1: ฮะ
0: มีเงินซื้อเอนโซ่
1: คือรีมาดริดนะ
0: ผ
1: มว่ามีแหละถ้ามันจะซื้ออ่ะตอนส่วนใหญ่มันเซ็นฟรี
0: แล้วไอ้150ล้านอ่ะ
1: ตัวไหน
0: ตัวกองหน้าเขาอ่ะฮูเลียนอ่ะนะ
1: เขาก็เสนอตามสัญญาแล้วไงแต่มันเขาไม่ขายไงแล้วล่ะก็ฟลอเรนติโน่ไปเลยเขาประกาศเป็นนโยบายตอนเลือกตั้งเจเวล่าว่าถ้าเกิด
0: อันนี้มันสีถนนชัยแล้ว
1: ถ้าผมได้รับเลือกตั้งอ่ะผมก็จะไปเซ็นสัญญากับนักเตะระดับโลกครับตัวแพงที่สุดในบอลซาเรานี่ไงพอเขาได้เลือกตั้งพวกเขายื่นเลย
0: แต่ไม่ขาย
1: ยื่นในที่ประชุมเลยยื่นเนี่ยยื่นเห็นเลยแล้วก็แอดมาดริดเขาก็ตอบกลับมาแบบสุภาพอะไรประมาณนี้ว
0: แต่อัลวาเรซอาจจะย้าย
1: อัลวาเรซจะไปบา

0: ขารู้อยู่แล้วว่านักบอลใจจะไปบาร์ซ่าและแอตมาดริดจะขายให้มาดริดไม่เล่าใช่ไหมมันแสบไปตายถูกไหมสีธนชัยพี่ว่า
1: เลยสีธนชัยนะ
0: เออก็ทำตามสัญญาแล้วไงนะนี่ต้องอย่างนี้
1: เขาอย่าง
0: น
1: ี้เลยเหรอ
0: แล้วกันเมืองต้องอย่างน
1: ี้
0: แต่ว่าเขาก็ซื้อแต่ว่าคือนักแฟนบอลก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาก็ซื้อไงเขาก็ไป
1: แต่กองหน้าไม่ใช่ตอนปัญหามั้ง
0: ใช่คือแม่แสบนะไปเอาเออย่างเงี้ยกองหน้าไม่ใช่ปัญหาปล่อยได้ไม่ได้ตอนนี้เรอัลมาดริดเขาอยากได้ผมว่าน่าจะเป็นเซนเตอร์แหละเซนเตอร์แล้วก็แบ็กนี่ได้แล้วนี
1: ่
0: ได้มาก็กูเรย่ามาใช่ไหมแบ็กขวาก็ได้ใหม่แล้วได้เดนเซลดูมฟี
1: ่
0: ใช่ไหมให้บอกเปิดตัว
1: ตัวดีด้วยนะ
0: โอ้
1: คือดูมฟี่นี่ดีอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ส่วนกูเรย่าเนี่ยมันฟีดนะเอาว่ากันตรงๆอ
0: ่
1: ะ
0: ก็เอามาสับเล่นไก่เนี่ยไอ้กาลิรัตผมว่าหลังๆกาลิรัตก็ออกทะเลใ
1: ช่ไหมยังเด็กอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เอออาเบรัวมันก็เริ่มดรอปเหมือนกันหลัง
1: ๆ
0: เออแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็คที่มันได้ใครไปยัง
1: ก
0: ็
1: ได้
0: โคนาเต้
1: โคนาเต้มา
0: ก็สบายนะเนี่ย
1: ก็มีโคนาเต้มีเรดิเกอร
0: ์เออและมิลิตาวไอ้นี่แหละ
1: แล้วก็มีเด็ก
0: คนนึงเฮาเซ่นอ่ะดีนเฮาเซ่น
1: เฮาเซ่น
0: ไอ้นี่คงไม่ได้เล่นละไอ้ลาอูซิโอ
1: เด็กน้อยอ่ะได้เล่น
0: เพราะน่าจะขายทิ้งแล้วมั่วมากอีซันก่อนเลยตัวบ่อเลยนะครับแล้วก็กลางได้เบนาร์โดซิวาไป
1: เ
0: ขาบอกว่าพอได้เบนาร์โดซิวามาเนี่ยเขาก็เลยไอ้นิโก้ปาที่ตอนแรกมันจะกลับมาจากโคโม่มันก็เลยเปลี่ยนใจบอกยังไม่กลับดีกว่าเพราะกลับมาดูแล้วไม่ได้เล่นเขามีไอ้จูดเบลลิงแฮมในตำแหน่งนั้นมีอาดากิแลมีเบนาร์โดมาอีกคนก็ไม่ได้เล่นละ
1: ก็สุดท้ายก็อยู่โคโม่ต่อโคโม่ก็จะซื้อขาดไง
0: กลายเป็นว่าดีลเนี้ยประหลาดมากนะคือไอ้ดิวอะไรนะนิโก้ปาร์ใช่ไห
1: ม
0: กลายเป็นว่าลิมิตินะจริงๆมีเงื่อนไขซื้อ
1: คื
0: น9 ล้านยูโรเขาขายให้6 ล้านแต่ว่าพอปาร์ยังไม่อยากกลับอ่ะมันก็เลยไปเขาเรียกว่าไปรีคงเขาเรียกว่า
1: หรือสัญญา
0: หรือโครงสร้างข้อตกลงกันใหม่นะครับจากเดิมที่ตอนในปาร์ย้ายมาเนี่ยลิมิติมันจะมีเงื่อนถือเงื่อนไขส่วนแบ่งคัดตัว 50% นะพ
1: ี่
0: ถ้าจะขายต่อแล้วก็เงื่อนไขซื้อกับ9 ล้านยูโรใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้ก็ตกลงกันใหม่กลายเป็นว่ากลายเป็นโคโม่อ่ะต้องจ่ายเงินให้เรอัลมาดริด60 ล้านยูโร
1: ถ้าจะเอา
0: ก็ตกลงแล้วก็จ่าย60 ล้านยูโรเพื่อปลดไอ้เงื่อนไขต่างๆออกไปไอ้เงื่อนไขส่วนแบ่ง 50% นี้ออกไปแล้วแล้วก็ไอ้ค่าฉีกสัญญาจาก9ใช่ไห
1: ม
0: ที่ซื้อกับเป็น80 ล้านยูโรวินวินทุกฝ่าย
1: เห็นไหม
0: เออถ้าเรอัลมาดริดจะซื้อคราวนี้ก็ต้อง80 ล้านยูโรซื้อกับ
1: เขี้ยวจริง
0: เออโคโม่ยังได้กำไร20 ล้านใช่ไห
1: ม
0: ส่วนไอ้นิโก้ปาก็ยังได้พัฒนาฝีเท้าต่อไปไม่ต้องไปนั่งสำรองทำธุรกิจกันฉลาดนะมันซับซ้อน
1: นะ
0: ฟุตบอล
1: เขี้ยวนะ
0: เออเขี้ยวเขาถึงเป็นทีมหัวแถวของโลกไงไม่เหมือนทีมแถวแมนเชสเตอร์
1: อ่อนนะ
0: โอ้โหแค่ค่าจ้ายแรดฟอร์ดนี่ก็คิดได้ยังไงให้เป็น300,000 กว่าปอนด์
1: แล้วฟอร์มดียังไง
0: ปีนั้นยิง30 ลูกจำได
1: ้ปีแรกนะปีแรกของเทนฮาร์กไหมปีไหน
0: ใช่ไหมปีเทนฮาร์กตั้งแต่ปีนั้นยิงไงก็เข้านะ
1: เก่งเก่งจัดเลย
0: เจอบาซ่ายิงโหยิงไส้แตก
1: ก็เหมือนมักซิยาตอนที่บูโน่เพิ่งย้ายมาแล้วก็โหเข้าขากันเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
0: เออ
1: ยิงอย่างสวย
0: โอ้ตอนมักซิยามาลงเล่นนัดแรกดิผมแบบอีบ้านี่เราได้อะไรมาวันนี
1: ้แต่มันเก่งนะ
0: เก่ง
1: แต่มันเจ็บ
0: เท้ามันเร็วจังหวะแบบไปกับบอลอะไรเงี้ยฟึบหายไปเลย
1: เล่นเป็นทีมได
0: ้เออแต่ใจไม่ได้เลยใจแบบโอ้โหเล่นหน้าตาง่วงนอนตลอดเวลาตอนนั้นผมจำได้ว่าแมนยูเขามีข่าวกับเปโดใช่ไหมเปโดโรดิเกสของบาร์เซโลนาแย่งกับเชลซีอย
1: ู่
0: แต่ปรากฏว่าเปโดเขาเลือกย้ายไปเชลซีและไอ้หลอดเอสนี่แหละเอสบูเบิร์ตนี่เราบอกว่าคุณรอดูคนนี้พวกคุณจะลืมเปโดผมจำได้เลยเอสบูเบิร์ตแล้วก็เปิดตัวบักซิยาวอะไรนั่นนัดแรกก็ลืมจริง
1: ๆสองลูก
0: ใช่ไหมยิงลูกพูน
1: ลูกพู
0: ลูกเด็กลูกตอกลูกลงมาสำรองยิงลูก3-1ไหมผมจำไม่ผิด
1: แต่ผมชอบนะชอบ
0: ชอบชอบ
1: ชอบเลยแหละชอบบางสิยาม
0: ันเก่งเป็นนักบอลที่โอ้ชั้นดีชื่อชั้นดีมากเลยแค่นิสัยอย่างเดียวเลยที่ไม่ผ่าน
1: แต่มันก็อาจจะดีกว่ากานาโชดีกว่าอะไรเงี้ยนิสัย
0: โอ้ดีกว่าอยู่แล้วล่ะกานาโชนี่มันไอ้บางสิยาน้อยก็ไม่ด่าสโมสรนะใช่ไหมมันก็ไปมันเฉยๆหายไปของมันสำเร็จเทเมาเลยของมันไปมีนี่นะครับผม
1: เดี๋ยวเราไปปีวิวในช่วงเบรกหน้ากันเลยนะช่วงชั่วโมงสุดท้ายอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยววินนี่ตามผลกอล์ฟไม่นิดผมมีใครตามน้องจีนนะกอล์ฟ
1: เมเจอร์
0: นะมันชื่อรายการนะ KPMG Women PGA

0: แชมเปี้ยนชิพนะฮะก็เป็นเมเจอร์ที่ตำแหน่งที่2นะพี่เนาะที่2ที่3อ่ะนะสักอันนี้แหละนะครับก็ตอนนี้ผู้นำนี่เป็นเอ้าเปลี่ยนแล้วเหรอเป็นเดยูแฮรันนะครับสาวจากเกาหลีใต้วันนี้รอบ3มันได้มี14หลุมละเก็บเพิ่มซีนด้วยรวม11อันเดอร์พาร์นะครับโอ้โหผมก็ว่าหายไปไหนน้องผู้นำ2วันแรกอย่างยูนีนาจากเกาหลีใต้ในวันนี้พังนะฮะตี13หลุมเกินไป4โอเวอร์โอ้โหวันแรกเธอตี9อ่ะพี่
1: ที่สะสมมาหายวับ
0: เออวันแรกเธอตี9อันเดอร์แล้ววันที่2อ่ะตีเพิ่มเข้ามาอีก3ใช่มั้ยแต่วันเนี้ยเกินไป4แล้วนะครับตกมาอยู่ที่3ร่วมกันในรีคอร์ด้าโอคอร์ด้านี่ก็เก่งเหลือเกินแต่ยังมีลุ้นแชมป์นะก็วันนี้ต้องเอาให้ตัวให้รอดตอนนี้กลายเป็นว่าตามผู้นำอยู่3สโตรก
1: แล้ว
0: ส่วนจีโน่เราจีโน่วันนี้ก็เล่นใช้ได้นะครับเล่นไป15หลุมตอนนี้เก็บมาได้1อันเดอร์ละ
1: เป็น5
0: รวมมี5นะคร
1: ับโอ้โหตามเยอะ
0: ก็ตามนิดหน่อยตาม8สโตรกนะน้องจีโน่นี่อยู่ที่5ร่ว
1: ม
0: นะครับเล่นไป15หลุมวันแรกตี1อันเดอร์วันที่2โอ้โหวันที่2เล่นดีวันที่2ตอนแรกที่ผมดูสกอร์น้องจีโน่ตอนเรียกอะไรวะตอนอ๋อไม่ใช่ดีกว่าคนละคนกันจีโน่นี่5อันเดอร์นะครับวันแรกตี3วันที่2ตี1อันเดอร์จีโน่นะครับส่วนของไทยอีกคนเป็นน้องแพตตี
1: ้
0: แพตตี้นี่ก็เล่นดีนะครับวันนี้เล่นไปแล้ว15หลุมเกินไป1โอเวอร์นะครับรวมมี4อันเดอร์พาร์วันที่2เล่นดีตี68นะครับ4อันเดอร์พาร์ส่วนสาวไทยคนอื่นที่มีอย่างปาจารีนันทฤกษ์การนี่เล่นจบไปแล้วครับวันนี้1อันเดอร์พารวม2อันเดอร์อยู่ที่24ร่วมพี่นะส่วนมีอีกไหมอีกคนที่หลุดมาก็คือน้องแหวนแขนอ่อนนะฮะพันธงเพชรล้ำนะฮะเล่นไป14หลุมละสกอร์ที่1อันเดอร์พารวมอีเวนต์พาอยู่ที่42ร่วมนั่นแหละมีรอดมาแค่นี้ไทยนะฮะ 3-4 คนนะก็ลุ้นกันไปการเมเจอร์นี้ผ่านจัดตัวนี้ก็มีตังค์กับบ้างสบายนะ
1: ใช
0: ่คืนทุน
1: คืนทุนค่าใช้จ่ายเยอะ
0: ค่าใช้จ่ายเยอะ
1: ค่าเดินทางค่าที่พักโอ้ต่างๆนานาเต็มไปหมด
0: โอ้เดี๋ยวนี้เด็กไทยเล่นกอล์ฟเยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนไปนะฮะ
1: มีอะไรอีกเอ่ย
0: อังกฤษมีรายชื่อละ
1: ฮะ
0: ตัวจริงออกแล้ว
1: มันออกมาไวยังไง
0: นั่นน่ะสิของสกายนะครับตีมาเดี๋ยวผมดูกันยังมุนตี้ติ้วอยู่ประตูเป็นพิกฟอร์ดนะครับกองหลังมีคอนซาโอเลรี่เกอีนะครับอีกคนก็คอนซาอ๋อคอนซาก ับคอนซาเอองงไปหมดเลยนะฮะอาจจะก็เป็นแบ็คขวาจะเป็นในคอนซาไม่ใช่นี่สำรองขออภัยนะครับนะดูก่อนใช่นะครับแรดฟอร์ดตัวจริงนะฮะกลางที่ข่าวเอลิสันที่มีข่าวว่าอาจจะลงไม่ได้ก็ลงได้นะนะครับแล้วก็มีแฮร์รี่เคนที่เป็นลิงแฮมนะครับมอร์แกนโรเจอร
1: ์ครับ
0: มาคัตแรดฟอร์ดแล้วก็สำรองแล้วก็ไปจาริลคอนซ่านั่นแหละนะครับสำรองมีอ้าวดีแคนไลท์หลุดไปนะครับน่าจะมีการตึงๆแหละดีแคนไลท์จอห์นสโตนชาโรปาจะแดนเฮดเซนเบิร์นเมนูกอร์ดอนวัตกินมาดูเอเก้เอเซ่อีวานโทนี่เจมส์ท็อปฟอร์ดเจสสเปนแล้วก็ดีเฮดเซนเป็นสำรองนะครับ
1: ดีขึ้นไหม
0: เมนูไม่ได้ลงเลย
1: ตอนแรกคิดว่าจะได้ลงนะ
0: อ
1: ยากจะได้ลง
0: เขาเอาใครมายืนกลางคู่กับแอนเดอร์สันวะหรือเขาเปลี่ยนระบบเลยที่เขาอังกฤษที่มันเขาส่งมานี่มันก็จะเป็นแค่รายชื่อนี่ไงไม่ได้มีผังมาให้นะครับเดี๋ยวลงไปดูของเว็บอื่นดิมันก็ยังไม่น่าจะยังไม่ออกใช่ไหมเพราะว่าอันนี้
1: มีสกายเนี่ยนะโผล่มาม
0: ีอังกฤษนี่เขาประกาศก่อนอันนี้ของอังกฤษเลยเป็นเอ็กของทีมชาติอังกฤษนะเปิดก่อนเลยดูแล้วน่าจะเป็นโอเรลี่ไหมลิสกลางอ่ะ
1: ก็ไม่แน่
0: เนาะอังกฤษเขาเล่น 4-2-3-1 ใช่ไหมกองหลังก็มีคอนซ่าเกอี
1: ก็คู่เดิมแล้วก็มีสเปน
0: คอนซ่า
1: สเปนไม่มีนี่
0: อ๋อแสดงว่าโอลิเวียก็เล่นแบ็กซ้ายนั่นแหละกลางมีแอนเดอร์สันเบลลิงแฮมโรเจอร์อาจจะเล่น 4-3-3 ไหมหน้าก็เป็นเคนซาก้าแล้วก็แรดฟอร์ดก็เป็นได
1: ้ก ็ได้
0: นะอาจจะเป็นอันเดอร์สันจะเล
1: ่น
0: ตัวรับตัวเดียวไป
1: ใช
0: ่ก็อ๋อก็เจอปานามาก็ได้อยู่แล้วก็คงเต็มที่อ
1: ่ะ 4-3-3
0: เออบุกไปเต็มติงมาม
1: ีเนี่ยจู๊ดก็คุมการได้อยู่แล้ว
0: สบาย
1: ตัวเจอกับตัวฟรีไป
0: ใช่เพราะจูดเขาก็พอเล่นได้เกมรับพอไหวพอไหวโอ้แรชชี่เล่นฝั่งไหนครับเนี่ยแรชชี่กับโรเจอร
1: ์ก็ซาก้าเขาก็อยู่ขวาอยู่แล้ว
0: อ๋อโรเจอร์ก็เล่นกลาง
1: โรเจอร์ก็เลยอาจจะเล่นกลางไปนะครับแล้วก็ขึ้นซ้ายก็ได้อยู่นะนะครับก็เจอปานามาก็ไม่แข็งเท่าไหร่
0: โอ้นี่ก็คงเปิดหน้าแรกเต็มที่เลยนะตัวลุกนี่ขนลงเกือบหมดทีม
1: ก็น่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะกู้ศรัทธา
0: เออแต่เซอร์ไพรส์เนาะให้เดคแคนไลฟ์ไปพักหรือเขามองว่าแอนเดอร์สันมันเล่นเกมรับดีกว่า
1: ได้อยู่แล้ว
0: นะ
1: ก็เจอคู่แข่งด้วยแหละผมว่านะ
0: แอนเดอร์สันนี่ก่อนเกมมีข่าวอาจจะไม่ได้ลงนะครับมันมีกล้ามเขาเรียกอะไรกล้ามเนื้อบริเวณก้นอะตึงตึง
1: ตึง
0: หรือเขากล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงเนี้ยตรงก้นตรงคนขามันตึง
1: โอเคตามนี้ก็ดูดี
0: ดูดีดูดี
1: ไม่น่ามีปัญหา
0: ส่วนข่าวอื่นมีข่าวเศร้าของโกดี้คัคโป
1: ใช่
0: เกิดอะไรขึ้นกับพี
1: ่แทง
0: พี่เปิดอยู่ใช่ไหมผมทำตัวมันเจ๋งอีกแล้วโยนให้ไม่รู้
1: เดี๋ยวดิ
0: เดี๋ยวเกริ่นให้นะครับ
1: ต้องหาเลยเนี่ย
0: ก็มีข่าวว่าเขาเสียเนี่ยภรรยาเขาแทงลูกใช่ไหม
1: ใช่นะครับคือเป็นภรรยาของโกดี้คัคโปนี่ก็คือคุณโนอาฟานเดอะบายนะครับก็ตอนนี้จริงๆเนี่ยก็คือกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองของทั้งคู่นะครับก็ภรรยาก็เผยข่าวเศร้าเนาะทาง IG นะครับว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตในครรภ์นะครับจริงๆเนี่ยก็ตั้งชื่อเอาไว้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับตั้งชื่อไว้ว่าเอไรจาราฟาเอลเอไรจาราฟาเอลคัคโปนะครับแต่นั่นแหละเนาะคือก็เกิดเนี่ยเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมา
0: เป็นลูกคนที่สองนะครับที่ทั้งคู่กำลังจะมีร่วมกันโดยกำหนดคลอดเดือนตุลาคม
1: โอ้โห
0: ใกล้แล้วด้วยนะนี่อีก4เดือน
1: 6จะประมาณ 5-6 เดือน
0: ใช่วัน 5-6 เดือนนะครับเขาก็นั่นแหละก็ตามฟอร์มแหละก็ประมาณว่าก็ตรงนี้ก็ขอความเป็นส่วนตัวนะครับให้กับครอบครัวหน่อยนะกัคโปนี่ฟอร์มกำลังดีด้วยนะในฟุตบอลโลก
1: เล่นดีมาก
0: ใช่
1: กับทีมชาติ
0: ก็เป็นตัวจริงทั้ง3นัดในรอบแรกเลยนะครับยิง2ประตูเกมถล่มสวีเดน 5-1 นะฮะก็เสียใจด้วยนะครับ
1: ก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีลูกชายเป็นลูกคนแรกนะครับก็ลูกชายนี่เกิดเมษายน2024นะครับนี่ก็ผ่านมาถึง2026นะครับก็มาสูญเสียไป
0: น้องที่เสียนี้ลูกสาวเนาะ
1: ลูกสาว
0: ฮะ
1: รู้เพศนะฮะ
0: นะครับแม่ไม่งั้นก็เนาะลูกชายคนลูกสาวคน
1: ปิดอู่ก็ครบเลย
0: ปิดอู่ได้เลย
1: ปิดอู่ได้เลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจเนาะ
0: ครับ
1: นะครับก็ You will never walk alone
0: ครับผม
1: ของจริงเลยตอนนี
0: ้
1: นะฮะ
0: โอ้ทำเขาเรียกว่าโอ้ทำใจยากเหมือนกันนะเพราะมันต้องคือมันติดภารกิจอ่ะมันกลับไปดูแลภรรยาแบบเต็มที่ไม่ได้หรือผมไม่แน่ใจว่าเขากลับไปหรือเปล่านะแต่ดูว่าน่าจะไม่เนาะถูกไหมนะตามข่าวไม่ได้ระบุไว้นะ
1: ว่าข่าวยังไม่ได้บอก
0: ว่าเขากลับไปหรือเปล่า
1: ข่าวยังไม่ได้บอก
0: ยังไงนะครับกรณีคล้ายๆกับคนนี้เลยแต่นั้นไม่ได้สูญเสียนะเชลมิโดกูของโดกูเนี่ยนั่นน่ะลูกคนแรกเขาก็เลยอยากจะกลับไปอยู่กับภรรยาตอนคลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีปัญหามีดราม่าอะไรตามมานะฮะ
1: แต่อันนี้นี่ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอก
0: ใช่ไม่ได้บอกว่าทางกัปโปนี่เขากลับไปหรือเปล่าม
1: ี
0: นะฮะมีนี่เนี่ยนะพอประกาศรายชื่อนะฮะอารันเชลเลอร์อดีตของนักแข่งกิจดีเขาตอนนี้เขาทำงานกับ BBC ใช่ไหม
1: อันนี้พูดถึงทีมชาติอังกฤษเหรอ
0: ก็
1: เห็นรายชื่อ
0: เห็นชื่อบอกว่าเฮ้ยชอบเลยทีมชุดนี้นะฮะเขาบอกชอบในนี้เขาน่าจะออกอากาศอยู่ทาง BBC Radio ละ Fight Life นะฮะของอังกฤษครับนั่นแหละ
1: ชอบ
0: นะครับ
1: จัดอย่างนี้ชอบ
0: ก็ถึงจะเลิกเขาบอกเขาเห็นด้วยที่ว่าปีกสองฝั่งเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับแล้วก็ นิโก้โอเลเรียเอาไปจับประเด็นเป็นเล็บแบ็กซ้ายถูกแล้วนะครับแล้วก็เขาชอบที่เขาใช้บอกว่าเกมนี้มีตัวเบอร์10ถึง2คน
1: ฮะ
0: นะครับก็คือเปิดเกมลุกเต็มที่จะถูกใจอยู่แล้ว
1: โมแกนเดลเจอร
0: ์
1: จูด
0: ใช่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเอาจาเรลคอนซัมเล่นแบ็คขวาเราก็เห็นด้วยว่ามันก็ไม่มีใครแล้ว
1: ไม่เหลือใครแล้ว
0: ใช่นะครับก
1: ็ตอนในภาพรวมก็แฮปปี
0: ้แฮปปี
1: ้พอใจ
0: กับทีมนะซึ่งเนี่ยแหละก็คือยังก็อย่างที่เรียนก็คือนักผู้สื่อข่าวอังกฤษเขาก็ยุให้เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะทีมชุดแรกตัวริมเส้นเล่นไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะฝั่งไอ้กอร์ดอนในโดนเยอะหน่อยยิงชื่อออกนะปานามานี่มีใครที่เราคุ้น
1: ไม่ได้มีมีแปรงสีฟันไหมไม่ม
0: ีอันนั้นวงปานามาโอ้โหเพลงในตำนานเลยงงมากตอนฟังข้างหน้าเพลงอะไรวะเนี่ยไม่อยากเป็นแปรงสีฟันที่รอวันทิ้งลงตะกร้าแค่ชื่อวงงงแล้วอ๋อเอาชื่อตัวแรกของแต่ละคนมาตั้งปานาแล้วก็มา
1: เออ
0: สมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้วงดนตรีไทยแล้วเขาตั้งชื
1: ่
0: อชอบเอาชื่อสมาชิกมาตั้ง
1: แล้วบอกระจาย
0: ฮะเออเนี่ยไม่รู้บอกระจายเออไม่ใช่ใช่เหมือนกันนะอันนี้ผังที่มันขึ้นมาไม่น่าใช่นะเขาจับเอาเบลลิงแฮมไปยืนตรงกลางคู่กับเอเลียสันนะครับแล้วโรเจอร์ที่ยืนเป็นหมายเลข10ซาก้านี่ทางขวาซ้ายเป็นแรดฟอร์ดอาจจะยืนอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเบลลิงแฮมอาจจะไม่เป็น4-2-3-1นั่นแหละเอาเบลลิงแฮมมาเชื่อมเกมตรงกลางหน่อยแฮร์รี่เคนยืนหน้าเป้านะครับขวาคอนซาซาเรรี
1: ่ถือ
0: ว่าแข่งโป๊กอยู่นะเออส่วนปานามาก็เล่น
1: ไม่รู้จักอะเนาะ
0: 5-4-1เลยนะครับถูกเป็นมอสเกล่าแนวรับมีมูริโยนะครับเอสโกบาร์กอร์โดบาอันดราเดกูเตเลชื่อสเปนครับตัวรุกมีมาร์ติเนสบาซินาสครับฮาวีโรดิเกสหน้าเป้าเป็นโรดิเกสมีหลายคนโทมัสโรดิเกสจากสโมสรอะไรวะเนี่ยเดปอร์ติโบซาปริซ่า
1: ฮะ
0: อยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับต้องถามเซียนสนเซียนสนอาจจะรู้ชื่อทีมแปลกๆนะ
1: นี่เขามีสถิติคือปานามาตอนนี้ยังยิงไม่ได
0: ้ยังยิงไม่ได้เลยเหรอ
1: ยังยิงไม่ได้แล้วก็ถ้าหากวันนี้ยังยิงไม่ได้อีกจะเป็นทีมแรกเลยนะครับที่ไม่ยิงประตูเลยในฟุตบอลโลกในรอบ20ปีนะนะครับเออ
0: เดี๋ยวไปดูนี่ถ้าพูดถึงสถิติเดี๋ยวไปดูที่พยองเดียดเขาชอบโยนมาในไลน์กรุ๊ปของ
1: เออไปเอามาจากไหน
0: เขาเป็นที่นี่ไงหยอนเป็นมันมีชื่อเป็นนักข่าวของฟีฟ่าไปบนโลกไง
1: อ
0: ๋
1: อเขาส่งมาให้
0: เออใช่ก็คือมันมี ID สามารถเข้าเรียกอะไรนะ
1: สุดยอดจริงเข้าไปในแบบไฟล์ซีเคร
0: ตใช่ใช่เข้าไปในเจาะเข้าไปในส่วนของผู้สื่อข่าวของฟีฟ่าได้นะ
1: เขาจะมีไฟล์ PDF มาแล้วสถิติเพียบเลย
0: ใช่ก็เนี่ยมันที่นักภาคเขาใช้ภาคกัน
1: คือมีแผ่นเดียวอ่ะจบเลย
0: เออจบเลยคืออยู่ได้ทั้งเกม
1: อยู่ได้ทั้งเกมแผ่นเดียว
0: จริ งๆ
1: นะครับ
0: บางทีหลายท่านเลยสงสัยว่าเอ้ยพวกนักภาคทำไมรู้เรื่องรู้ดีเยอะจังเลยฟีฟ่าจะทำเป็นเพจคิดมาให
1: ้ใช่เพจคิดคือถ้าเป็นฟีถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างบอลโลกเงี้ยเนาะฟีฟ่าจัดมาให้ก็จบเลย
0: มันจะทำให้เราดูเป็นกูรู
1: เฮ้ยทำไมรู้ดีจัง
0: กูมีอยู่เป็นในมือเป็นปึกเลยข้อมูลเขาบอกว่าเจอกันนัดที่แล้วเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เจอกันครั้งเดียวแหละนะครับอังกฤษเนี่ยหูชนะไป 6-1 โอ้โหนะฮะ
1: ดูดัน
0: เจอกันในฟุตบอลโลกปี2018อ่ะที่นะนอฟโกรอดนะฮะนิสนีย์นอฟโกรอดนะครับวันนั้นเนี่ยจอร์จสโตนยิงไป2ประตูนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนทำแฮตทริกโอ้วันนี้อยู่กันครบไปนะกูเนี่ยแล้วก็เขาเรียกอะไรเป็น
1: จุดโทษ2ลูก
0: ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเป็นสถิติที่ชนะมากที่สุดในการเจอกับกู้แข่งจากคอนซาเคฟด้วยมั้ยของอังกฤษนะ 6-1 นะฮะแล้วก็ปานามาเนี่ยเจอทีมจากยุโรปนะครับมา3ครั้งในฟุตบอลโลกนะฮะแพ้รวดเลย
1: ก็ไม่แปลก
0: ก็ไม่แปลก
1: ก็ไม่ถือว่าแปลก
0: เออมัวแต่ไปร้องเพลงนะฮะเออสถิติเยอะดี
1: เยอะแยะนะครับอังกฤษไปแพ้ทีมคอนราเคฟมา6นัดแล้วในบอลโลกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สถิติมันก็มีไว้ทำลายแหละ
0: ใช่
1: นะครับ นี่เล่นดีนะเล่นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย28นัดหลังสุดอังกฤษเนี่ยแพ้4
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ก็เรียกว่าสิ่งรอบแรก
1: เออ
0: ตายรอบต้องเอาม
1: ันไม่ค่อยผ่าน
0: ใจไม่ค่อยแข็งทีมอังกฤษเอาจริงๆนะเวลาต้องแบบไอ้ช่วงเวลาสำคัญสำคัญเนี่ยที่เขาเรียกช่วงครัชไทม์ภาษาฝรั่งนะ
1: ครับ
0: ไม่ยิงลูกโทษถ้าได้ลูกจุดโทษในเกมก็ยิงพลาดถ้าไปยิงจุดโทษก็ยิงแพ้เป็นจริงๆนะเหมือนไอ้ตอนเจอฝรั่งเศสที่แฮร์รี่เคนมันยิงกูโก้ยอริสสองรอบอ่ะเอออย่างนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วเออปานามามีสถิติครับเลยหาว่าเราแบบไปว่าเขาก็ไม่ได้นะแต่มันก็แบบนั้นดิคือเขาไม่ใช่ชาติ
0: มหาอำนาจ
1: แล้วก็เป็นชาติเล็กอ่ะเนาะแล้วก็เล่นบอลโลกน่าจะเป็นครั้งที่สองเท่านั้นนะครับมีแมตช์ที่ยิงประตูเยอะสุดใน7ลูกเลยนะในแมตช์หนึ่งก็แพ้อังกฤษ 6-1 นั่นแหละนะครับแล้วก็ยิงประตูมากที่สุดเนี่ย1ลูกใน1แมตช์ยิงได้2ครั้งก็ครั้งแรกครั้งหนึ่งก็ที่แพ้อังกฤษนั่นแหละแล้วก็อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายก
0: ็
1: คือยิงตูนิเซียแต่ก็แพ้ไป 1-2 นะครับเป็นฟุตบอลโลกครั้งเดียวกัน
0: นะครับ
1: ก็มาเล่นฟุตบอลโลก2ครั้งอยู่กลางกี่2ครั้งนะ
0: โอ้ยดวงสมพงษ
1: ์เนาะ
0: คราวนี้ไม่รู
1: ้
0: แล้วมาเจอแมตช์ที่อังกฤษต้องชนะเพื่อเป็นแชมป์กลุ่ม
1: ใช่ต้องการการการันตี
0: เออแล้วโอ้โหส่งตัวลุกมาเต็มเหนียวเลยนะว่าเอาจริงนะอังกฤษนี่ถ้าไปเจอพวกเคปวงเคปเวิร์ดนี่ผมว่าไม่มีปัญญาเจาะไง
1: เจาะไม่ได้อะ
0: ดูบอลแล้วไม่มีปัญญาเจาะ
1: ซาก้าต้องลงเนี่ยต้องฟิต
0: ใช่
1: ซาก้าอาจจะเจาะได
0: ้ใช่แต่ต้องฟิตด้วยไงแต่เพิ่งเอิ้นปีนี้มันก็เป็นปีที่ซาก้าฟอร์มไม่ค่อยดีใช่ไหม
1: แต่วันนี้สตาร์ทตัวจริง
0: ใช่ต้องเอาแล้ว
1: คนที่น่าสนใจก็คือมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ไอ้แรดฟอร์ด
0: มาร์คัสแรดฟอร์ดถ้าได้โอกาสก็ต้องช่วยโอกาสให้ได
1: ้เพราะคนอื่นๆเขาสถานะมั่นคงเยอะอย่างซาก้าถ้าฟิตเนี่ยตัวจริงแน่ๆนะเบลลิงแฮมอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่เบลลิงแฮมนี่ก็เพิ่งก็เปรียดกับไอ้มอร์แกนโรเจอร์มานะก่อนเรียกไงก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยแต่ว่าพอมันได้โอกาสแล้วมันเล่นดีเลย
1: เพราะว่าทูเคิลไม่ค่อยอย่างนั้นใช่ไหม
0: เขาไม่ค่อยเอาซูเปอร์สตาร
1: ์ไม่ค่อยใช้เท่าไหร
0: ่ดูดิใครจะไปคิดว่าก่อนบอลโลกว่าจะเป็นเอสรีคาลซ่ากับจอห์นสโตนได้เป็นตัวจริงอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังนี่คงไม่ไหวสโตนร่างกายไม่ได้
1: สโตนอ่ะนะ
0: นี่ก็เลยต้องใช้เกอีไปไม่ฝืนกองหลังนี้อังกฤษนี่ขี้เหร่เหมือนกันว่าเลยใช่ไหมถ้าดูจากชื่ออย่างเดียว
1: ถ้าดูจากรายชื่
0: อ
1: สุดท้ายมันต้องมาดูว่าเล่นเข้าขากันแค่ไหนนะแบ็กซ้ายโอเรลี่แบ็กขวาคอนซ่าคู่เซนเตอร์เป็นเกฮียืนคู่กับคอนซ่า
0: แบ็กซ้ายนี่เอาลุยทองอันนี้ก็น่าจะมันนะ
1: มันแบบว่ามันแข็งแกร่งอะนะเล่นแบบเล่นแข็งแกร่งอะ
0: จังหวะบุงมาแต่ว่าแหมก็ว่าไม่ได้ว่าโอเรลี่มันก็มาดีจริงๆกับซิตี้
1: ในช่วงท้าย
0: เ
1: ป็นตัวสอดขึ้นมาทำประตูได้ด้วย
0: แต่ก็ต้องดูแบบดูระบบทีมนี่ไงอย่างเป๊ปมันทำมันได้
1: แล้วจาเรียวคอนซ่าก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างกับเลเวอร์นะ
0: ไม่ได้ดูเลยเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่กลายเป็นเทรนด์อานัวหลุดไปแล้วก็เป็นคอนซ่าเข้ามาแทนคือเหมือนถูกเครื่องเขาจะชอบนักกองหลังที่เล่นได้หลายตำแหน่งทั้งนั้นเลยนะดูเลยไล่ดู
1: อย่างก็เป็นเซนเตอร
0: ์อย่างน้อยได้ที่สองตำแหน่งใช่ป่ะไอ้เจสเปนนี่ซ้ายขวาลิตาเมนโตนี่ก็ซ้ายขวาได้หมดไอ้คอนซ่านี่แบ็กได
1: ้แบ็ก
0: วิทฟิลได้เดี๋ยวก็รู
1: ้เดี๋ยวรู้กันนะครับเปลี่ยน5ตำแหน่งนะครับวันนี้นะครับอังกฤษต้องการชัยชนะนะครับเป็นการการันตีว่าจะเข้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มตัวเองนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางที่ค่อนข้างจะสดใสในรอบล็อกเอา
0: ท์ครับ
1: นะครับจะเบากว่าน ะฮะ
0: จริงๆข้อความก็ส่งมาคุยกันได้นะ
1: ใช่ครับ4689899
0: นะครับมีมาบ้างปะปายนะตอนนี้เหงาเลยฮะส่งมาได้นะ มีถามว่าอะไรนะอ๋อนี่น่าจะถามช่วงที่แล้วมั้งคุณสนกับพี่อู๋มีได้ไปพากโมโนบ้างไหมก็ไปนะเห็นไปอยู่นะทั้งสนทั้งอู๋อะนะบอลโลกนี่ก็พากอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็มีถามว่าคาฟูแบ็คขวาทีมชาติบราซิลสมัยพิกพิงเนี่ยเล่นสโมสรไหนโรม่าเนาะ
1: แล้วก็ไปมิลาน
0: นะก็คือส่วนใหญ่ที่จังหวะที่เขาพิกพิงอยู่ในอิตาลีนี่แหละโรม่ากับมิลาน
1: โรม่ากับมิลาน
0: โอ้โหตอนนั้นคาฟูนี่ปีแล้วพี่94นะ92 2นี่เนาะ
1: ที่ได้แชมป์โลก
0: เนาะเพราะว่าปี94มันเป็นในนี่ไงแบ็คซ้ายเป็นโรนัลโด
1: ก็
0: แล้วก็บังโก้แบ็คขวานี่ใครวะเจซินโญ่ยังไงผมยังจำได้
1: ใช่ไหม
0: ใช่ จซินโย
1: ดุงก้าเป็นกัปตัน
0: ไม่ใช่ไม่ใช่จซินจอจินโยไม่ใช่จซินโย
1: จอจินโย
0: จอจินโย
1: ที่มาเมืองไทยครับ
0: จซินโยบอกกูลุงไม่ได้เล่น
1: จอจินโยที่มาคุมไงบุรีรัมย์เหรอ
0: ใช่ใช่ใ

0: ใช่คนนั้นแหละที่อยู่แป๊บเดียวเออ
1: คนนั้นแหละ
0: นั่นแหละฮะ
1: เออคนนั้น
0: คนนั้นแหละฮะ
1: อันนั้นโคตรเก่งเลยนะ
0: เก่งมาก
1: เออเป็นพ่อขวาจอมบุก
0: ใช่แล้วก็นี่แหละคาฟูมาปี2002เนี่ยเก่ง
1: แล้วก็เป็นยุคของคาฟูกับ
0: คาร์ลอสคาฟูคาร์ลอสโอ้โหคู่กันเลย
1: แล้วยุค
0: ไคเลนวินนิ่งเนี่ยโอ้โหเพิ่น
1: บราซิลคาฟูกับโรนัลโดกับจอร์จินโญ่นี่ก็โอเคแล้วนะ
0: อ่ะใช่แต่โรนัลโดมันเล่นได้แค่ประมาณครึ่งทัวร์นาเมนต์ก็ไปตีศอกเลยก็โดนแบนก็เป็นอีตาบังโก้เดี๋ยวมาเล่นแทน
1: คาร์เตบ็อกไม่ใช่คาร์เตบ็อก
0: ไม่ใช่คาร์เตบ็อกอันนั้นกองหน้าอย่าโดนบังโก้กองหน้าไม่คิดโก
1: ้เออแล้วก็มาบังโก้
0: บังโก้ที่แบ็คไซด์ตัวอวบๆหน่อยอ่ะ
1: ยิงฟรีคิกดี
0: ๆเออเท้าหลังไหนที่เคยยิงตอนเคยอยู่เจนัวไปยิงลิเวอร์พูลในอยู
1: ่แต่บอลนอกก็ยิงมั้ง
0: ยิง
1: คุ้นๆอยู่นะ
0: โอ้แต่บราซิลชุดปี94แล้วตัวเพียบเลยใช่ไหมล่ะพ่อเดียโก้กาตาล่าอยู่ชุดนี้มั้ง
1: โรซินวา
0: เออวะใช่ไหม
1: โรซินวาคาร์ล
0: อสมาซินโยอะไรพวกนี้
1: มาซินโย
0: เอออ
1: ื
0: มนะ
1: ก็คาฟูก็นั่นแหละโรม่าแล้วก็เอซิมิลาน
0: แต่ว่าไปปีนั้นบอลโลกที่อเมริกาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมาเช้าอะไรขนาดนี้นะไม่ใช่ไม่ได้เวลาเตะหรือว่าเราไม่ได้ดูว่าตอนเช้าเราเรียน
1: เรียนด้วย
0: ผมจำได้ผมชอบดูตอนกลางคืนโลกตอนนั้นเรียนอยู่เทคนิคแล้วเด็กเทคนิคปช.
1: คือจริงๆคราวนี้นึกว่าจะได้ดูนะเพราะว่าเป็นคนนอนดึกไงแต่ก็กลายเป็นว่าพอนอนดึก
0: ลองพยายามแล้วไม่ไหวเจอบางคู่แต่11โมงเนี่ยบ้าก
1: ลางวันก็ทำอย่างอื่นอ่ะกลางวันทำอย่างอื่นกลางคืนก็กลายไปต้องเลือกดู
0: ใช่นะครับดูเป็นคู่ๆไปเดี๋ยวช่วงนี้เราเนาะพักกันพี
1: ่ครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับแล้วมาพบกันในช่วงหน้านะครับ
0: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
12: โดยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในเวิลด์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ

0: 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายเนา
1: ะ
0: ครับนะครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงเขาเรียกว่าก่อน
1: ร
0: งนะก่อนที่ฟุตบอลคู่2คู่แรกจะเตะกัน
1: ใช่
0: นะครับนะครับเกมของกลุ่ม L นะครับโ
1: ค
0: เอเชียกาน่าแล้วก็ปานามากับอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ก็มีความหมายหมดเลยนะฮะทุกอันดับมีความหมายหมดนะครับเพราะว่ามันหมายถึงเส้นทางด้วยเนาะในรอบน็อกเอาท์นะครับว่าคุณจะไปไปเจอไหนทีมใครอะไรยังไงนะครับอย่างญี่ปุ่นเจอบราซิลอะไรอย่างเงี
1: ้ยครับ
0: คือเข้าที่ไหนคือกลุ่มเนี้ยเข้าอันดับไหนก็หนัก
1: ใช
0: ่นะครับไปเจอบราซิลนะครับหรือไม่ก็ดีไม่ดีอันดับ3ไปเจอฝรั่งเศสมั้งผมจะไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบหนักๆทั้งนั้นนะครับ
1: สถานการณ์ก่อนเกมในอังกฤษก็นำเป็นจ่าฝูงนะก็มี4คะแนนเท่ากันน่าแต่ประตูได้เสียได้ดีกว่า
0: ครับ
1: บวก2นะครับแล้วก็กันนาที่2 4แต้มเท่ากันนะครับอันดับ3โครเอเชียมี3คะแนนเพราะฉะนั้นโอ้โหถ้าโครเอเชียนี่ถ้าไม่แพ้ก็น่าจะเข้าเน
0: า
1: ะ4คะแนนนะ
0: ครับเ
1: ข้าแน่ๆเข้าแน่
0: ๆนะครับคือบางทีเนี่ยก็เอาเข้าไว้ก่อน
1: เออ
0: นะฮะ
1: แต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็ชนะไปเลยชนะก็นี่ก็เผื่อถ้าอังกฤษไม่ชนะปานามาจะได้แชมป์กลุ่มด้วยนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยอย่างต่ำๆในที่3เข้าแน่ๆนะครับอังกฤษกับกาน่าเนี่ยเข้าละ
0: ใช
1: ่ก็กันนั่นแหละก็ชิงแชมป์กลุ่มกันนะครับ
0: แล้วก็หลายชื่อก็ออกมาแล้วด้วย
1: ใช่ก
0: ็นะครับสำหรับทางทีมชาติอังกฤษ
1: เดี๋ยวไปย้ำของอังกฤษอีกทีนะพี่นะ
0: ใช
1: ่เออนะครับ
0: นะครับ
1: อังกฤษพี่เอาเลย
0: นะ
1: เอาเลยพี
0: ่อังกฤษผู้สำรวจตัวเขาเป็นพิกฟอร์ด
1: ครับ
0: นะครับผู้เซ็นเตอร์นะครับเป็นเกย์ฮีเยนคู่กับเอสปริคอนซา
1: ฮะ
0: แบ็คซ้ายนะครับนิโก้โอเรรี่ทางขวาเป็นเจเรลควอนซ่า
1: ครับ
0: นะครับคูมิสฟิลนะครับจูเบลเลนแฮมกับเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับตัวรุกมีมาคัสแรดฟอร์ดทางซ้ายนะครับซาก้าทางขวานะครับแล้วก็หน้าต่ำนะเป็นมอร์แกนโรเจอร์กองหน้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับตัวสำรองก็เปลี่ยน5คนนะจากเกมที่เสมอกับกาน่านะครับสำรองก็เป็นเดย์แคนไรท์จอห์นสโตนก่อนที่เหลือนั่นแหละนะครับกอร์ดอนก็โดนดรอปไป
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็มีทัศนะต่างๆเนาะจากพวกพันดิตพวกกูรูอะไรทั้งหลายนั่นแหละ
1: ครับ
0: นะครับโน่นนั่นนี่นะอย่างเชียร์เลอร์ที่เราคุยกันไปก็บอกว่าก็พอใจ
1: ใช่
0: นะครับกับหน้าตาของทีมที่ออกมาแบบนี
1: ้จะถูกใจ
0: ใช่นะครับแล้วก็มีพอโรบินสันอดีตผู้สำรวจตัวทีมชาติอังกฤษเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับพอโรบินสันนี่พูดถึงจาเดลควอนซ่านะครับที่วันนี้นี่ต้องสตาร์ทเป็นแบ็คขวาแทนลิสเจ
1: ม
0: นะครับอยู่ลิเวอร์พูลเซ่นนะครับอยู่ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่ไม่ได้เป็นตัวจริงสม่ำเสมอด้วยนะครับฤดูกาลล่าสุดกับลิเวอร์พูลเซ่นอันนี้โรบินสันพูดนะ
1: ครับ
0: เล่นไป44นัดนะครับรวมถึงแชมเปี้ยนลีก11นัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์มีแน่นอนนะครับสำหรับพอโรบินสันนี่บอกว่าไม่ได้เป็นห่วงเลยไม่ได้เป็นกังวลในการใช้จาเดลควอนซ่าเล่นแบ็คขวาเลยนะครับก็เรียกว่าเล่นได้นะครับประสบการณ์ก็มีนะคร
1: ับ แล้วก็วันนี้ทีมชาติอังกฤษจะใส่เสื้อสีแดง
0: ครับ
1: ชุดสีแดงลงสนามนะครับ ก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ใส่ชุดสีแดงลงสนามนับตั้งแต่ฟุตบอลโลก2018รอบควอเตอร์ไฟนอลกับสวีเดนนะฮะซึ่งวันนั้นนี่แฮร์รี่แม็กไกวร์มงพังประตูได้ด้วยอันนี้ BBC เขาเขียนนะ นะครับแล้วก็ที่มีสถิติต่างๆที่น่าสนใจก็คือแฮร์รี่เคนนะครับวันนี้ถ้ายิงประตูได้ก็จะกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของอังกฤษแบบเดียวๆแล้วนะขึ้นเป็นคนเดียวแล้วตอนนี้ก็คือยิง10ประตูเท่ากับแกรี่ลินีเกอร์อยู่แล้วก็ลุ้นเป็นในนี้ด้วยเป็นนักเตะคนแรกนะครับที่คว้ารางวัลรองเท้าทองคำในฟุตบอลโลกได้มากกว่า1ครั้งเคยได้ปี2018
0: ฮะ
1: ยิงกี่ลูกนะเคนมีฮัตทริกไหมยังไหมเดี๋ยวนะดูก่อนเวิลด์คัพใช่ไหมตืดตืดจะมีซีจีตีอยู่นะฮะแต่ที่แน่ที่จำได้จะเป็นพวกเมสซี่นี่ห้าประตู
0: สาม
1: โกนี่ซีจีตีต่างๆปุ๊บมีโอ้โหมันก็ขึ้นมาให้น้อยเหลือเกินเมสซี่ห้าประตูเออริงฮาลันสี่ประตูเอ็มบัปเป้4ประตูเดมเบเล่4ประตูวินนี่ซีอุสจูเนียร์4ประตูแต่ไม่มีแฮร์รี่เคนแม่เดี๋ยวผมดูของฟีฟ่าดีกว่า วันนี้ผมดูของ Google ไงขึ้นมาแค่ 4-5 อันดับเองนะฮะเคนี้ก็ถ้าไม่ติด4ก็น่าจะมี3ฮะเพราะว่าไปเจอนี่ไงมนต์ดำไงกับเกมจากาน่าเจอหมอผีเขาแช่งเลยยิงจ่อๆข้ามคานนะฮะแฮร์รี่เคนนี่อ๋อพวกนี้มี2ลูกเองพี่
0: ก็นัดแรกอะนะ
1: นัดที่สองนี่ก็
0: นัดที่สองกับการ์นาก็ศูนย์ศูนย์
1: หนืดไปนะฮะเจอมนดำก็ไปเออโทเย่ตังก้าได้ยิงเท่าเคนนะยิงสองลูก
0: สองลูกแล้วมันยิงสวยสองลูกนะ
1: พี่โดก็สองลูกนะพี่โดนะโดโอ้โหใครบอกพอเมสซี่ยิงนีโดต้องยิงแล้วอยู่ไม่ได
0: ้โอ้โห
1: โปรตุเกสที่วันไหนแล้วพี่โปรตุเกสวันอาทิตย์เน
0: า
1: ะ
0: ยังเหลืออยู่อีกเหรอ
1: โปรตุเกสก็เหลือกรุ๊ปเคไงอ๋อวันนี้ไงพี่เดี๋ยวเจอโคลอมเบียนะครับ6โมงครึ่งดูพี่โด
0: กูดึก
1: โอ้แล้วเจอทีมแข่งด้วย
0: เจอโคลอมเบ
1: ีย
0: เจอกันเองอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับวัดว่าใครจะเข้านะครับแต่ก็สถานการณ์ในโคลอมเบียก็เป็นอันดับ1อยู่ไงตอนนี
1: ้
0: นะครับ
1: แต่ดูแล้วถ้าโดยิงได้ในเมสซี่ก็ยิงหนีกันเลยเจอจอแดนเนี่ยโอ้โหหวานเจี๊ยบเลย
0: คือถ้าลงตอนไหนก็นะมีลุ้นอ่ะ
1: ก็ได้ยิงตอนนั้นนะ
0: ครับถึงบอกเลยถ้าผมเป็นโค้ชนี่ก็เอาลงนะคือจะให้แกยิงแบบทิ้งทวนอ่ะ
1: ใช่ก็ใช้ทำสถิติไป
0: เออทำสถิติอ่ะว่าง่าย
1: ๆแล้วก็เดี๋ยว
0: จะเป็นตัวสำรองอะไรก็ว่ากันไป
1: โอ้อ๋อวันอาทิตย์ก็จะเริ่มเป็น32ทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะ
0: ก็ไม่พัก
1: ใช่ก็จะเป็นคู่แรกก็อย่างที่เรียนไปจะเป็นแอฟริกาใต้กับแคนาดานะครับเตะที่ไหนเนี่ยดูสนามเด้แต่ที่แต่ที่อเมริกา
0: โซฟาย
1: โซฟาย
0: อืมที่โซฟาย
1: โซฟายนี่ก็ชื่อสนามอะไรนะนิวยอร์กเยอร์ซีนันเมดไลท
0: ์ของลอสแองเจลิสอ
1: ่ะอ๋อก็เป็นลอสแองเจลิสสเตเดียม
0: ที่
1: ตั้งจริง
0: ไหมลอสแองเจลิสสเตเดียม
1: ในทุกวันโลกจะเรียกประมาณนี้เราอาจจะงงๆหน่
0: อ
1: ยทุกวันนี้ผมยังจำไม่ได้เลยพอมันเปลี่ยนเป็นชื่อสนามเป็นชื่อเมือง
0: ก็ซัดเลย
1: นะ
0: ครับอืม
1: นะก็ถือว่าก็เผื่อแป๊บเดียวที่เตะมาเดือนแล้วนะบอลโลกนี่จะเดือนอะไรใช่ไหมเริ่มวันที่11นะปีนี้โอ้โหเกือบ2เดือนนะมั้ง
0: 39วันไง
1: เออแล้วก็แชมป์โลกนี่เตะเพิ่มนัดนึงใครได้แชมป์ก็จากเดิม7
0: คือจำนวนทีมมันเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าเขาก็แบ่งกลุ่มก็เตะเท่าเดิมแหละ
1: ใช่
0: นะครับแต่ระยะเวลาเนี่ยมันนานขึ้นแค่นั้นเอง
1: เพิ่มมารอบนะครับแต่ดูแบบไอ้สถิติอย่างไอ้ยิงไม่น่าเอามาเคลมครับผมยิงประตูเยอะสุดอะไรเงี้ยเพราะมันเตะเยอะกว่าทุกครั
0: ้งใช่
1: จากสามที่สอง
0: สี่ป้าแล้วโม้ไง
1: เออ
0: รอบแรกยิงไปเท่านั้นแล้วเท่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าจำนวนเกมมันเยอะกว่า
1: ใช
0: ่
1: มันต้องเยอะนะฮะส่วนข่าวอื่นนี้ก็มีอย่างอิซักเฮียนใช่ไหมเซนเตอร์แบ็กของทีมชาติสวีเดนนี่ก็ไปคนละนะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกไปแล้วนะครับอันนี้เจ็บจากเกมอะไรวะเก็บเกมอะไรวะเนี่ยเสมอญี่ปุ่นมั้ย 1-1 นะฮะ
0: นัดล่าสุด
1: ก็ล่าสุดจะโตก็ออกมาขอบคุณแฟนบอลแล้วฮะ
0: ปิดฉาก
1: ก็น่าเสียดายที่ทัวร์นาเมนต์จบเร็งจบเร็วกว่าชาวบ้านหน่อยนะฮะเดี๋ยวต้องดุนด้วยว่าต้องผ่าหรือเปล่าแต่ไม่ได้ระบุนะว่าเจ็บตรงไหนเนี่ยแค่ตามข่าวเลยบอกว่าแค่เจ็บหนักเลยนะฮะนะฟุตบอลโลกนะก็อีกคนก็อูกาเต้ไงแต่อูกาเต้มันตกรอบไปแล้วไม่มีผลอะไรนะฮะก็ไม่มีอะไรนะข่าวบอลโลกช่วงนี้ก็ส่วนอ่ะ
0: อีกคู่หนึ่งไหมล่ะ
1: แถมรายชื่อคู่โคอิชิให้หน่อยแล้วกันเผื่อท่านใดรอติดตามอยู่นะครับตัวจริงของโคอิชิก็มีผู้สับตัวก็เป็นลิวาโควิชนั่นแหละครับแนวรับนี่ก็สตานิสิตสุตาโลนะครับปอนกาชิตแล้วก็โอนี่ใช้อีวานเปริซิตไปเล่นเป็นแบ็คนะตรงกลางนะครับใช้โอ้คู่เก่าเลยลูก้าโมดิตกับมาเตโอโควาชิตนะครับแนวรุกเป็นวราสิต
0: ครับ
1: เปตาซูชิตแล้วก็บาตูรินาครับหน้าเป้าวันนี้ใช้เฮียโยงนะอันเต้บูดิ
0: เมีย
1: ส่วนกาน่าก็มีพี่เอาไหม นะฮะ
0: อากาหน้าผู้สาประตูนะครับอาซาเร่นะครับก็หลายคนเราอาจจะไม่คุ้นชื่อเนาะ
1: ใช่
0: นะครับผู้เซ็นเตอร์นะครับเป็นทางลูคัสเซ่นโอ้ชื่อเป็นชื่อแปลกๆนะครับลูคัสเซ่นนะครับยืนคู่กับทางอันเจตีนะครับทางขวาเป็นเซนย่านะครับทางซ้ายเป็นเบนซ่ามิดฟิลด์นะครับมีซีโบมีโอวูซูแล้วก็มีปาเต
1: ้
0: นะครับกองหน้านะครับอันนี้ก็คุ้นแน่ๆนะครับเซเมนโยนะครับเจเดรายิลนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นทางซูเลมาน่าชุดใหญ่มาเลยนะครับสูสีแหละคู่นี้นะครับกาน่าก็บอลแข็งแรงอะเนาะนะครับแล้วก็เกมรุกก็อันตรายอยู
1: ่
0: นะครับในขณะที่โปรตุเกสก็เอ้ยไม่ใช่โปรตุเกสดิโครเอเชียบอลเก่าอะเนาะ
1: บอลเชิงบอลเชิง
0: บอลเชิงนะครับ
1: ก็โอ้ล้มยากนะผมยังเซอร์ไพรส์เลยอังกฤษนัดแรกนะโครเอเชีย 4-2 ตกใจมันโอ้โหมันยิงเยอะจังวะ
0: คือโครเอเชียอาจจะดูแบบยังไงเดียอาจจะดูเหมือนไม่ดุดันไม่อะไรมากแต่ว่าก็เป็นบอลประสบการณ์อ่ะนะ
1: ใช่เผื่อไม่ได
0: ้บอลอะไรพวกเนี้ยนะครับคิดว่าเอาอยู่ไหม
1: กาน่าเหร
0: อ
1: ว่าเสมอแหละพวกเนี้ยดู
0: เสมอกอดคอ
1: เออ
0: กอดคอเข้าแล้วอังกฤษก็จะเป็นที่หนึ่ง
1: ใช
0: ่นะครับถ้าเสมอจริงๆอะนะโอ้โครเอเชียก็จะมีสีใต้มันก็เข้ารอบ
1: ผมว่ากันหน้ามันก็ไม่น่าชนะโครเอเชียได้อะเอาจริงนะเออถ้าจะมีใครชนะผมว่าโครเอเชียนะแบบเนี้ยใช่ไหมถ้าชนะก็จะเป็นกี่แต้มวะ7
0: บอลระบบ
1: ก็7หรือ6อ่ะโครเอเชียก็จะเป็น6
0: แต้มแต่มีอยู่3แต้ม
1: แต้มนี้ก็เข้าเลยไม่ต้องลุ้นอะไร
0: เข้าเลย
1: เผื่อได้แชมป์กลุ่มด้วยถ้าอังกฤษไม่มีปัญญาชนะพนมาขึ้นมา
0: ก็น่าจะชนะแหละ
1: เออ
0: นะครับส่วนกาน่าเนี่ยเข้ารอบเข้ารอบอยู่แล้วนะคร
1: ับ
0: ตอนนี้มีอยู่4แต้
1: ม
0: นะครับถ้าแพ้ก็ยังไงก็เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดใน8ทีมแน่ๆ
1: แต่โครเอเชียเนี่ยต้องมีแต้มนะวันนี้
0: จำเป็นต้องมีแต้ม
1: เออเพราะมันมีแค่3คะแนน
0: ใช่ถ้าจะให้สนุกก็ต้องให้กาน่านำก่อน
1: อุ้ยสนุกแน่นอน
0: อันนี้สนุกแน่ๆนะครับเพราะว่าสุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะครับที่โครเอเชียอาจจะตกรอบได
1: ้กลัวจะไม่เอานะดิต่างคนต่างติ๊กชึ่ง
0: เหมือนในคู่ไหนนะที่เขาติดบอกว่ามันติดชึ่งกันแล้วก็จูงมือเข้ารอบไปก็มีนะคือบางทีมันเอาแค่เสมอไง
1: ใช
0: ่นะครับแมตมันจะมีคู่ไหนนะวันนี้อีกคู่หนึ่งนะเนี่ยแอลจีเรียกับออสเตรียเนี่ย
1: โอ้โห
0: เนี่ยแอลจีเรียกับออสเตรีย
1: ครับ
0: นะครับถ้าเสมอรู้สึกว่าจะจูงมือกันนะ
1: ก็ดูน่าจะจูงไงทุกค
0: นถ้าเสมอเนี่ยอาจจะจูงมือกันนะครับเอออาจจะจูงมือกันเข้ารอบเลยนะครับซึ่งไอ้ทีมที่โชคร้ายอ่ะแต่ก็โทษใครไม่ได้ก็โทษตัวเองก็คือเกาหลีใต
1: ้
0: นะครับก็ไปพึ่งพาไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือออสเตรียกับไอเจรียเนี่ยก็มี3แต้มเท่ากัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากเสมอเนี่ยแบบว่าเฮ้ยเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่มีหรอกมันไม่มีการเตรียมกันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าหากเขาเสมอกันจริงๆอ่ะก็จะมี4แต้มทั้ง2ที
1: ม
0: นะครับมันเข้าแน่ๆนะครับทีมอื่นก็จะลำบากเลยนะครับรวมไปถึงอิหร่านด้วยนะครับอิหร่านเกาหลีใต้ก็อาจจะสูญพันธุ์เลยนะครับจะเหลือญี่ปุ่นนะเนาะตัวแทนเอเชียรวมถึงออสเตรเลียด้วยทนับนะนะ
1: เดี๋ยวต้องรอภาพชัดๆอีกทีแต่ว่าใครให้หมดก่อน
0: เดี๋ยววันนี้รู้เรื่อง
1: เออใครเราก็จะเริ่มเห็นภาพลึกๆต่อไปแล้วว่าเออใครมีโอกาสจะได้เข้ารอบใครมีโอกาสจะได้ไปถึงตำแหน่งแชมป์โลกนะฮะก็คือก็อย่างที่เรียนอย่างที่เรารู้กันแหละคือไอ้ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวไงมันต้องเขาเรียกว่าเวลาจับสลากเนี่ยดวงมันต้องดี
0: เส้นสายเส้น
1: เออเส้นทางเงี้ยเออเหมือนในแชมเปี้ยนลีกเงี้ยบางทีที่มันได้แชมป์เนี่ยโอ้โหก็เจอทีมจับไปเจอทีมทอนยิงตลอดทั้งสายจนมาเจอแข็งจริงก็รอบตัดเชือกรอบเลยพวกนี้นะครับก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปนะครับเจ้าภาพนี่ก็โอเคนะมากันครบเลยนะ
0: เขารับได้หมด
1: เออ32ทีมสุดท้ายก็สมกับที่จับฉลากกันมานั่นแหละโอ้โหแต่ละทีม
0: เม็กซิโกชนะรวดเลย
1: เม็กซิโกชนะรวดดูสายเม็กซิโกดิก็น่าชนะรวดอยู่มั้ยนะฮะ
0: มีเกาหลีใต้นะ
1: ฮะ
0: แต่เกาหลีใต้ไปแพ้เม็กซิโกเพราะประตูไง
1: เออดูสายสหรัฐดิพี่สายสหรัฐนี่คือจริงๆอ่ะที่เก่งไว้น่าจะเป็นตุรกีที่เข้า
0: ก็ตุรกีใครไปเจอไว้ไง
1: ใคร
0: กูแลหรือใครอ่ะ
1: ไปเจอว่า
0: ที่เขาบอกว่านัดแรกเจอใครออสเตรเลียป่ะหรือเจอใครนะที่ไปเหมือนกับพูดประมาณว่าแบบชนะแน่ๆ
1: ออสเตรเลียโดนไป 2-0
0: โดนไงก็จะไปเจอไงแล้วก็ไปเลยครับนัด2ก็แพ้มาชนะนัดที่ไม่มีความหมาย
1: นับตั้งแต่นั้นมาก็ไปยาวเลยมันนั้นเพราะฉะนั้นสหรัฐแต่เกมสุดท้ายซึ่ง
0: ก็คือไม่มีความหมาย
1: แล้วไงสหรัฐจะแชมป์ไปแล้วนะครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแชมป์กลุ่มเป็นสหรัฐแล้วที่ผมดูผมกล่าวว่า ไอ้แชมป์กลุ่มนั้นเป็นตุรกีและสหรัฐเข้าที่2โอ้โหกลายเป็นว่ากลายเป็นออสเตรเลียเว้ยได้รองแชมป์กลุ่ม
0: ก็คือเต็งกลุ่มร่วงไง
1: หลายกาดมากเลยสมแล้วที่เป็นทีมในอาเซียนเรานะครับสำหรับออสเตรเลียพอนเทคมาเตะอาเซียนใช่ไหม
0: เออ
1: ส่วนกลุ่มเม็กซิโกนี่เซอร์ไพรส์ไหมพี่เม็กซิโกแอฟริกาใต้เกาหลีใต้กลายเป็นเช็คตกรอบเลย
0: เช็คจริงๆเขาบอลก็ไม่ได้มีอะไรนะ
1: เออตกรอบแบบโอ้แพ้เกาหลีใต้ด้วยใช่ไหมนัดแรก
0: แพ
1: ้เกาหลีใต้2-1กลายเป็นเนี่ยผมว่าไอ้เซาท์แอฟริกาเนี่ยแหละที่เซอร์ไพรส
0: ์ก็ได้มาชนะเกาหลีใต
1: ้เออนะครับก็
0: เกาหลีใต้จริงๆถ้าเสมอก็เข้าไปแล้ว
1: ใช่ไปพลาดดีท่าไหนกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็ทำตัวเองแหละที
0: ่ก็โดนวิจารณ์เยอะเพราะว่าเล่นติดชึ้งแล้วก็อย่างที่อะไรไปดรอปเดือบอะไรดรอปซนดรอปอะไรพวกเนี้ย
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็เล่นบอลไม่ดุดันเท่าไหร
1: ่ตอนแรกผมคิดว่าจะสบายนะผมเห็นชนะเช็คเนี่ยเพราะว่าเทียบมาตรฐานบอลเช็คแอฟริกาใต้ผมว่าเช็คแข็งนะกลายเป็นว่าเอ้านะครับก็เช็คนี่ก
0: ็
1: ไปเสมอแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็แพ้เกาหลีแล้วก็ไม่เอาอะไรละแพ้เม็กซิโกยับเลยนะท้าย3-0
0: เม็กซิโกก็มาดี
1: เม็กซิโกมาดีได้กำลังใจในบ้าน
0: ครับ
1: ส่วนแคนาดานี่ก็โอเคนะเข้าที่2
0: ก็เรื่อยๆมาเรียง
1: ๆก็สายถือว่าไม่แข็งมากนะสวิตเซอร์แลนด์บอสเนียแต่กาตาแต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานของพวกเขาอ่ะผมว่าก็ยังดูเป็นรองพวกสวิตเซอร์แลนด์อยู่นะ
0: ก็เนี่ยเดี๋ยวรอบ32ทีมแคนาดาจะเจอกับแอฟริกาใต้คือรองแชมป์อันดับ2ของกลุ่ม AB เนี่ยมาเจอกันอีก
1: เจอกัน
0: นะก็ดีใจกันทั้งคู่อ่ะพูดตรง
1: ๆ
0: แอฟริกาใต้ก็บอกว่า
1: ก็คงไม่กลัวแคนาดาก
0: ูเอาอะอะไรอย่างเงี้ยแคนาดาก็บอกเอาเว้ย
1: ก็ดีนะ
0: ดีดีเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็นั่นแหละนั่นแหละนะครับก็มีผมไปอ่านในตามเด็ดมีคนอะไรฮะถือว่าเห็นดังแบบในจอดิอะไรฮะโอ้โหอะไร
0: โอ้โหคือเนี่ยกำลังดูเขาเรียกว่าสายไงประกบผู้โน่นนั่นนี่อย่างเงี้ยคือเยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ยจะเจอกันเร็วสุดรอบ16เลยนะ
1: มีโอกาสสอยในรอบ16เลย
0: รอบ16ทีมเลยครับ
1: ซึ่งมันหนีกันไม่ได้เลย
0: โอ้โหมันคือไม่ได้ไปเจอกันในรอบลึกกว่านี้
1: พี่ไม่คิดว่าอาจจะเป็นปารากวัยเจอสวีเดนว่าปารากวัยเจอเยอรมันนะฝรั่งเศสเจอสวีเดนฮาเลยนะฟีฟ่ากุมขมับเลย
0: ผมว่าไม่รอดทั้งคู
1: ่
0: ปารากวัยกับสวีเดนไม่น่ารอดทั้งคู
1: ่กลายเป็นปารากวัยสวีเดนมีขายตัวทิ้ง
0: มีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ
1: ์แคนาดานี่ถ้าสมมติหลุดแอฟริกาก็มีโอกาสอุ๊กแข่งทั้งคู่นะทั้งเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกนี่ไม่รู้ใครเป็นใครนะผมว่าโมร็อกโกสู้ได้เนเธอร์แลนด์เนี่ย
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: เนเธอร์แลนด์ก็ฟอร์มดีอยู่นะเกมบุกนะ
1: ใช่นะครับโมร็อกโกนี่ก็คือเกมรุกเจอเกมรับเลยโมร็อกโกรับแน่นนะแต่ผมว่าไอ้คู่นี้ใครชนะก็คงจะผ่านแคนาดาหรือแอฟริกาใต้ได้กันแล้วก็ไปตัดเชือกกับเยอรมันหรือฝรั่งเศสเอ้ยไม่ใช่
0: ล็อบควอเตอร
1: ์
0: คือดูสายก็สนุกนะ
1: แต่ดูสายแล้วได้ไอ้เยอรมันกับฝรั่งเศสใครหลุดไปนี่ก็ไปไกลเหมือนกันนะใครหลุดมา
0: ใช่เพราะว่ามันจัดการกันเองแล้วไง
1: ดูแล้วน่าจะหลุดถึงรอบตัดเชือกเลยอ่
0: ะ
1: นี่ไงถึงบอกว่านี่แหละจับฉลากนี่แหละสำคัญนะแบ่งสายเนี่ยมีข่าวอะไรไหม
0: ก็ฮือฮาสุดเรื่องย้ายทีมก็เป็นกอนซาโลรามอส
1: อ๋อ
0: ที่ไปเยอรมันเรียบร้อย
1: ฮะ
0: แพงสุดเลยนะ70ล้านยูโรครับ
1: คือเป็นแพงสุดของ
0: ของ
1: เยอรมัน
0: อ
1: ู้คือเปเช่เขาเก่งเนาะเขา
0: ขายกองหน้าตัวสำรองอ
1: ่
0: ะ
1: เออ
0: ที่70ล้านอ่ะ
1: แทบไม่ได้ใช้อ่ะ
0: อ
1: กองซาโลรามอสอ่ะยังขายได้ราคาขนาดเนี้ย
0: ก็ต้องดูว่าจะไปคืนฟอร์มได้หรือเปล่าเนาะ
1: ใช่
0: เพราะเล่นอยู่ลีกโปรตุเกสกับทีมชาติแล้วก็พอได
1: ้โอ้แต่ผมว่ามิลานผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะมันไม่มีตัวอื่นแล้วถ้าราคาขนาดเนี้ย
0: แล้วมีเงินด้วยเนาะ
1: เออใช่ป่ะกอนซาโลรามอสนี่มันไม่รู้เราอาจจะไม่ได้ดูเขาเล่นเยอะเท่าไหร่เพราะว่าในแชมเปี้ยนลีกเขาก็ได้ลงกระท้ายเกมอะไรเงี้ย
0: เนาะไม่ได้เป็นตัวหลักอ่ะนะ
1: ในทีมชาติก็เจอพี่โดขวางอยู่ไม่ได้เล่นหรอก
0: พอโดลงก็ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าด้วยนะ
1: คือถ้าลงโดลงมาแล้วยิงได้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็หมดสิทธิ์แหละรามอสอ่ะเพราะเอาจริงเขาตอนเขาลงมามันก็เขาก็ไม่ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าเขาดีกว่าโรนัลโดไง

0: ครับนะครับก็เตรียมรับค่าจ้าง12ล้านยูโรต่อฤดูกาลอย่าไปเอาตังค์แหละนะฮะก็มี2ทีมที่อยากได้เป็นอันอารีกับอันตริยานค่าตัวเนี่ย30ล้านยูโรบวกโบนัสนะซึ่งโรม่าขายอยู่แล้วไม่มีปัญหานะซื้อมา 28.6 ล้านยูโรซื้อมาจากยูเวนตุสนะครับอายุเพิ่ง23เองเหรอโอ้โห
1: ได้ค่าเหนื่อยตั้ง12ล้านต่อปี
0: เพราะว่าในเล่นในอิตาลีเต็มที
1: ่12ล้านยูโรต่อปี
0: อ่ะ2ล้านยูโร
1: เท่าไหร่นะ
0: อ๋อหมายถึงถ้าอยู่ในอิตาลีผมว่าไม่เกิน3ไม่เกิน5ถึง3ถึง5ประมาณนี
1: ้ใช่
0: นะครับ
1: ไปซาอุก็อัพโอ้โหหลายเท่าตัว
0: ก็ไปอยู่สัก 2-3 ปีอ่ะตั้งตัวได้แล้ว
1: คือจริงๆตัวเลขระดับ10ล้านขึ้นนี่ถ้าเป็นย้อนไปสักไม่กี่ปีเองแล้วนะก็ถือว่าเป็นตัวท็อปๆแล้วนะ
0: โอ้แพงมาก
1: อย่างซาลาตันตอนอยู่แมนยูได้ไปเท่าไหร่10 15 16ล้านปอนด์หรือสักอย่างนึงอ่ะ
0: ถือว่าเยอะมากนะ
1: คือตอนที่เราดี
0: ตอนนั้นแมนยูใช้ค่าจ้างเป็นตัวหลอกล่อไง
1: คือเป็นตัวท็อปจริงๆอ่ะถ้าได้ค่าเหนื่อยระดับแบบหลักเลข2หลักต่อปีอ่ะตอนนี้ก็ได้ละสบายสบาย
0: แต่ช่วงหลังพูดถึงแมนยูไนเต็ดนี้ไม่มีข่าวเลยนะเรื่องนักฟุตบอลเนี
1: ่
0: ย
1: เงียบกริบ
0: เงียบไปเลยตั้งแต่มีข่าวกับไอ้แฟนนันแล้วก็เงียบไปเลยไม่มีคืบหน้าเลยว่ายังไงต่อ
1: น่าจะทำอะไรสักอย่างอยู
0: ่ผมว่าเดี๋ยวนี่แหละ
1: แนวทางใหม
0: ่เปิดมาก็คงรู้แล้วก็ได้แล้วเลย
1: แนวทางใหม
0: ่เ
1: หมือนจะอยู่ได้คุณย่าได้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อาจจะไม่ได้ใครเลย
1: แล้วแต่จะคิด
0: เราอย่าไปไว้ใจตระกูลเกลเซอร์นะนะฮะแต่ยังไงไม่รู้นะครับว่าสุดนี่วอลวิคฮอร์สจำได้ไหม
1: วอลวิคฮอร์ส
0: นะฮะตอนนี้ก็โดนเอริกเทนฮากนะเจ้านายสุติรักดึงไปอยู่กับเอฟซีทเวนเต้เรียบร้อยเทนฮากนี่เขาไปทำเป็นพอฝ่ายเทคนิคให้ทเวนเต้นะ
1: กินเต็ม
0: กินเต็มหมอละงานเนี้ย
1: คือไม่ต้องไปแบบว่าหลบซ่อน
0: ไม่ต้องหลบซ่อน
1: ถ้าเอเจนต์ฟรีอะไรไม่ต้องแล้วเป็นโค้ช
0: ทำนี่แหละ
1: เอาเองเลย
0: เอ
1: าคนนี้มีอำนาจเต็มที่
0: ทำตำแหน่งนี่แหละพวกผอ.พวกนี้แหละเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายนักบอลอยู่แล้วไปอยู่เลเวอร์คูเซ่นก็ซื้อแต่นักเตะตัวเองจนเขาไล่ออกก็โตเอริกนะ
1: ยากจนนะ
0: ฮะบ้านเขารวยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าเฮนฮาร์มาจากตระกูลคนรวยมีเป็นตระกูลนักธุรกิจทำธุรกิจอะไรอยู่นะ
1: ผมจำไม่ได้รู้แต่ว่าเด็กๆ
0: แต่เป็นคนต่างจังหวัดหน่อย
1: ใช่ใช่ทเวนเต้นี่แหละมันจะมีเมืองเหมือนกับแบบจะเป็นเต้เมืองใหญ่แล้วก็มีเมืองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมืองเล็กเมืองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอำเภอหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นเด็กช่างถามเด็กช่างคิดที่เขาไปถามยูฮันคัพอ่ะจำได้ไหม
0: ถามว่า
1: ลืมแล้วจำไม่ได้แต่ก็เป็นอย่างนั้นอ่ะคือโค้ชก็คือเพื่อนๆก็จะชมเป็นเด็กกล้าคิดกล้าถามกล้าตอบนู่นนั่นนี่เพื่อนสมัยเยาวชนอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมว่ามันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่อง
1: คือเป็นคนแบบไอเดียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบบเป็นโค้ชเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบสอดคล้องกับตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงมาเสียรังวัดกับแมนยูจริงนะ
1: มันทำทีมไม่เป็นตัวของตัวเองไม่รู้อะจริงๆตอนที่ได้เอกเทนฮากมาเนี่ยผมก็ชอบนะเพราะว่าอยากได้บอลแบบบอลภาคพื้นยุโรปอะบอลทำชิ่งบอลแบบครองบอลได้อะไรอย่างเงี้ยกับอาแจ็คก็ฟอร์มดีไงที่ไหนได้นะครับมาดีอยู่ปีแรกถือว่าโอเคนะได้สองหรือเปล่าจะไม่ผิดนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆดำดิ่งลงมา
0: อ่าน
1: ี่ก็ไปกล่อมวอลเวคอร์สแก่แล้วอยู่ทวินเต้
0: 34นะ
1: วอลเวคอร์สนะ
0: วอลเวคอร์ส
1: ก
0: ็เป็นโหตอนมาอยู่แมนยูนี่ก็ลุ้นกันแทบตายไ
1: ปยิงได้ยิงไอ้ทีม BB สักทีมนึงอ่ะ
0: เขาเรียก
1: เบอร์ลี่บอลหมัดอะไรพวกนี้
0: เป็นกองหน้าแล้วกองหน้าแบบเอาไว้เพจคู่แข่ง
1: แต่มันยิงทุกทีมเลยนะ
0: เ
1: ราไปดูสถิติดิจริงๆเล่นเยอรมันวบบวกหรือเปล่ามันยิงทุกทีมเลยวอลเวคอร์สเนี่ยแต่มันไม่ยิงกับแมนยูเนี่ยแหละ
0: ระบบตอนนั้นแมนยูก็ไม่เอื้อเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นแมนยูไม่ค่อยเปิดบอลน่ะบอลช่วงที่เขาเล่นกับเอริกเทนฮาก
1: เนี่ยตัวอยู่กับโวบวกเนี่ย69ลูกจาก124นัดอันนี้จากวิกิพีเดียนะ
0: ครับ
1: นะครับอยู่กับอาร์เซนอลก็ยิงนะครับ31ลูกจาก60นัดเฮลาเคิล20ลูกจาก64นัด
0: ครับ
1: มันยิงเยอะอ่ะอย่างอยู่เบสิกตัสเนี่ยช่วงที่ย้ายมาเบอร์ลี่แล้วเล่นไม่ได้อ่ะแล้วไปอยู่เบสิกตัสนี่ก็ยิง9ลูกจาก

0: 18นัดก่อนที่จะมาอยู่แมนยู
1: ก็ถือว่ายิงไ
0: งในลีก0ลูกอยู่แมนยูอ่ะ
1: กูเห็นแล้วก็ท้อ
0: คือมันยิงไม่ได้เลยในลีกอะบอเบี้ยคอสอะแต่เป็นกองหน้ามุ่งมั่นขยันทุ่มเทขนาดยิงไม่ได้คนเขาก็ไม่ถึงกับด่าไม่เหมือนไอ้มาร์ก
1: อย่างแฟนแมนยูไนเต็ดเนี่ยขอให้ทุ่มเทเถอะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เล่นยิงได้ยิงไม่ได้คนก็เอาใจช่วยอย่างไอ้พวกไอ้ฮอยลุนอะไรพวกนี้ใช่ป่ะแต่มันก็ทุ่มเท
0: มันก็ทุ่มเท
1: ใช่ป่ะอย่างเชสโก้เงี้ยคาแรคเตอร์มันได้มันวิ่งไล
0: ่
1: นี่เหมือนโอ้โหด็อกเตอร์แรดไอ้จังหวะวิ่งเหยาะเพจแบบวิ่งย่อๆ
0: ลงบนเกมรับนั่นคือแบบเต็มที่แล้ว
1: คือภาพแมนแฟนแมนยูติดตามากทุกวันนี้ผมว่าแฟนแมนยูหลายคนยังไม่อยากให้กลับมาเลย
0: นะ
1: แต่ไม่ต้องกลัวเขากลับมาแน่นอนนะ
0: ผมเองก็ต้องกลับเพราะไม่มีใครเอา
1: เออแต่ก็มันก็มีข่าวว่าทีมที่อยากได้อยู่นะแต่ผมว่า
0: ไม่ใช่อาร์เซนอลใช่ไหมอ
1: าร์เซนอลก็เอาอยู่นะ40 ล้านปอนด์อ่ะได้อยู่นะเอาไปจริงๆเขามีปัญหาตำแหน่งปีกซ้ายอาร์เซนอลอ่ะเขาไม่ค่อยชอบไปนี่กันไง
0: มาร์ตินเนลลี
1: ่กับเบียร์มาร์ตินเนลลี่ตอสซาก็ดูช้าไปหน่อยนะครับก็นี่แหละถ้าอยากได้ได้แล้วฟอร์มผมว่าโอเคนะ
0: โอเคนะ
1: เข้าระบบ
0: สลับกับตอสซาก็ได้นะ
1: ช่วยเอาไปรับจ่ายค่าเหนื่อยแทนหน่อยแต่จริงผมก็ไม่ติดนะถ้าแรดฟอร์ดจะกลับมาแมนยูอ่ะเพราะผมว่าเขาก็เล่นได้แหละมาอยู่กับคาริกก็ไม่ได้มีปัญหา
0: ก็คาริกก็ให้สัมภาษณ์แล้วแต่คาริกก็พูดชัดเจนนะเรื่องทัศนคติเรื่องความตั้งอกตั้งใจอ่ะพูดชัดเจนนะ
1: ก็ไม่แน่มาอยู่คาริกอาจจะตั้งใจก็ได้เพราะนี่รุ่นพี่ไงใช่ป่ะก็รุ่นพี่เล่นทันกันอยู
0: ่แต่นิสัยนะมันเปลี่ยนยากนะ
1: สันดานดีกว่าพี่ต้องสันดานแรดฟอร์ดไม่ใช่นิสัยแล
0: ้วนิสัยเปลี่ยนยากจริงนะ
1: เปลี่ยนยาก
0: มันอาจจะได้นิดนึงมาแบบ
1: แรกๆอ่ะ
0: แรกๆ
1: จะได้
0: แล้วสุดท้ายก็นะ
1: ไม่ต้องอะไรลองบาซ่าเนี่ยลองซื้อมันขาดดิซื้อไปแบบถาวรนะไม่ใช่สัญญายืมตัว
0: ที่มันออกลาย
1: เดี๋ยวมันก็ออกลายเดี๋ยวมันก็มีมาทรงมาสายอะไรไปเรื่อยแหละใช่ป่ะแต่บาซ่าอาจจะมองตรงจุดนี้ด้วยก็ได้นะไม่แน่ใจนะแต่ผมก็งงเหมือนกันนะบาซ่ามาเอาแอนโทนีกอร์ดอนไป
0: เนาะ
1: ไปทับก็แสดงว่าเขาไม่ได้อยากได้แรดฟอร์ดตั้งแต่แรกอยู่แล้วดูทรง
0: แต่ก็เป็นตัวเลือกที่แปลกอยู่ดีกับกอร์ดอน
1: แต่ก็ถ้ามองว่าตอนที่กอร์ดอนเจอบาร์เซโลนามันเล่นดีตอนเล่นให้นิวคาสเซิลก็อาจจะเป็นได้ว่าอาจจะชอบฟอร์มตอนนั้น
0: แต่ฟอร์มโดยรวมกอร์ดอนมันก็จะดีกว่าไม่ดีอะนะ
1: ใช่อย่างน้อยมันอันตรายโอ้โหจังหวะผมว่าเล่นในสเปนสบายตอนนี้กอร์ดอนอะกองหลังสเปนไม่ค่อยเจอปีกอังกฤษแบบเร็ว
0: ๆ
1: อย่างนี้เหมือนนี่ไงวิลเลียมกับยามาเล่นสบายนะฮะพูดถึงยาเมาก็ดูไม่ใช่ยาเมาเนี่ยอันนี้เป็นนิโก้วิลเลียมอย่างที่เราเกิดไว้ในช่วงชั่วโมงแรกนะครับนิโก้วิลเลียมกับเยเรมี่ปีโน่เนี่ยตอนแรกมีข่าวว่าอาจจะถอนนะครับจนจะสเปนแต่ทำไปทำมาเนี่ยฟาบิโซโรมาโน่เขาบอกว่ายังไม่ถอนนะครับยังสเปนยังยื้อไว้คิดว่าน่าจะฟื้นตัวทันในรอบลึกๆปีโน่นี่มีอาการบาดเจ็บหัวไหล่ข้างซ้าย
0: ครับ
1: นะครับส่วนนิโก้วิลเลียมนี่เจ็บโคนขาหนีบนะครับกล้ามเนื้อโคนขาหนีบข้างขวาหลังจากโดนอัดนะครับระหว่างการแข่งขันนั่นแหละนะครับแต่ทีมแพทย์ของสเปนยืนยันแล้วนะครับว่าทั้งสองคนจะยังไม่โดนส่งกลับไปกลับบ้านนะครับก็ขอรุ้นก่อนอาจจะได้กลับมาเล่นในรอบ3ทีม32ทีมสุดท้ายหรือถ้าสเปนไปได้ใกล้กว่านั้นนะฮะคืออาจารย์หลุยนี่ก็ต้องล้างไว้ก่อนนะโดยเฉพาะนิโก้วิลเลียมอ
0: ะ
1: เพราะเขาที่เด็ดจริง
0: ครับ
1: นะฮะนี่ก็มีข่าวย้ายทีมบ่อยๆนะสุดท้ายก็ไม่ย้ายต่อสัญญา10ปีมีเผา
0: ก็เลือกที่สบายใจ
1: ที่สบายใจคือผมว่าครอบครัวมีส่วนเยอะนะกับเรื่องของนิโก้วิลเลียมอ
0: ะ
1: เพราะตอนนั้นน่ะดูยังไงเขาก็จะย้ายไปบาร์ซ่า
0: ใช่ไหมจะอยู่ไม่ไปใช
1: ่ก็ตอนนั้นก็มีเรื่องมีราวกันอยู่พักหนึ่งบาซ่ากับไอ้บิลบาเนี่ยจนสุดท้ายก็กล่อมจนวิลเลียมบอกครอบครัวต้องมาก่อนนะ
0: บิลอยู่ก็อย่างนั้น
1: บิลบาคือครอบครัว
0: อยู่ก็อย่างนั้น
1: ตอนนี้ก็เนี่ยฮะมีอยู่2เรื่องนี่แหละตลาดนักเตะกับฟุตบอลโลกตลาดเตะช่วงนี้มันอาจจะยังไม่คึกคักมากเพราะว่าแล้วฟุตบอลมันก็ยังขยับขยายอะไรไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับมันหลายตัวเฉพาะพวกที่ต้องมาเล่นให้ทีมชาติ
0: ติดภารกิจอยู่นะ
1: แต่ว่าบางคนนะอย่างเคสของไอเอเลนซันนี่ก็เขาก็ให้ตรวจร่างกายที่นิวยอร์กนะ
0: หลายทีม
1: แมนซิตี
0: ้หลายทีมเขาก็ส่งมาตรวจกันเลยนะครับที่อเมริกาเลยที่ประเทศเจ้าภาพว่าง่าย
1: ใช่
0: ให้มันจบไป
1: ึ่งมันแมนยู
0: ไม่ทำอย่างนั้นนะอย่างแมนยูก็คุ้นๆอยู่นะเอเดอร์ซอนอ่ะ
1: ก็จะให้ตรวจเลยใช่ไหม
0: เออคุ้นๆอยู่นะ
1: จริงก็น่าจะให้ตรวจที่นู่นเลย
0: แต่ข่าวมันเงียบไปนะ
1: เออ
0: หรืออาจจะตรวจไปแล้วก็ได้
1: แต่เขาไปสัมภาษณ์เอเดอร์ซอนกันนะข่าวว่าเรื่องแมนยูเขาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็คือก็แน่นอนแล้ว
0: นี
1: ่เออก็รอนั่นแหละรอจัดการเรื่องเอกสารอะไรให้หมดนะฮะแต่เราไม่รู้นะเอเดอร์ซอนเล่นเป็นยังไงก็ไม่รู
0: ้
1: ก็วันนั้นก็ใจหายเลยอ่ะไอ้วันที่มีโอกาสยิงจ่อยิงแป๊กอ่ะ
0: ตัวนี้เหรอ
1: เออเอเดอร์ซอน
0: กลัวจะเหมือนพวกแบบตัวไหนอ
1: ่
0: ะ
1: คงไม่แย่ถึงเคลเบซ่าหรอกมั้ง
0: ไม่ไม่มันจะมีตัวบราซิลที่ย้ายมาอังกฤษมีไหมเฟลิเป้แอนเดอร์สันป่ะใครนะไอตัวลาซิโอป่ะ
1: ตัวนั้นเป็นปีก
0: เออที่มันอยู่กันโชคมันเก่งมากอ่ะ
1: ไม่แน่ใจ
0: แล้วก็พอย้ายมาอังกฤษเนี่ยเล่นไม่ได
1: ้โอ้แต่มีหลายคนเลยถ้าจะอยู่กันโชคแล้วย้ายมาอังกฤษก็เล่นไม่ได
0: ้ใช่ตัวบราซิลเนี่ยแหละน่าจะตัวลาซิโอจำชื่อไม่ได้แต่แนวแบบนี้เนี่ยเฟลิเป้แอนเดอร์สันอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: แต่เฟลิเป้แอนเดอร์สันตอนอยู่ลาซิโอเก่งมาก
0: ตัวนี้แหละ
1: ดูกับเป็นแชมป์ยูทีมแล้ววะ
0: ย้ายมาอังกฤษใช่ไหม เริ่มมีคำว่าใช่ไหม
1: ใช่ไหมใช่ไหม
0: น่าจะใช่นะเวสต์แฮม
1: ปีกตาปืน
0: ตัวเวสต์แฮมอ่ะ
1: ใช่
0: ชื่ออะไรอ่ะ
1: มาอยู่กับเวสต์แฮมนะครับช่วงปี2018
0: เล่นไม่ค่อยได้
1: 2021อยู่มา3ปีนี่แหละฟิลิปเป้แอนเดอร์สันนี่แหละแล้วก็สุดท้ายก็ต้องโยมให้ปอโต้ยืมตัวแล้วก็กลับไปเล่นลาซิโออีกรอบนึงโอ้โหไปอยู่กับลาซิโออีก3ปีนะหลังจากย้ายไปเวสต์แฮ
0: ม
1: แล้วตอนนี้ก็อยู่กับพาเมลาส33ปีแล
0: ้
1: ว
0: ครับ
1: ตัวนี้เก่งมากตอนอยู่ลาซิโอจำได้
0: แล้วเวสต์แฮมมา
1: ลืมไปเลยนะว่าเขาเคยย้ายอยู่กับเวสต์แฮม
0: ใช
1: ่คือเก่งจนเราลืมอ่ะไปดูแล้วกันโอ้ยมันเคยติดทีมชาติชุดใหญ่บราซิลแค่สองนัดเองในฟิลิปปินส์
0: เออ
1: นะก็ต้องระวังนะครับคือย้ายมาจากเกาโชพอกับย้ายมาจากเอเดนวิซี่อ่ะ
0: นะ
1: นี่ไงอัน ตุนเนี่ย
0: ตีเก๊ตีเก
1: ๊แมนชูปีเนี้ยหลังๆนี่ไม่หลังจากชุดที่เทนฮากไปซื้อมารอบนั้นไม่มีข่าวนักเตะจากเอเดนวิซี่อีกเลยนะ
0: คือพอไอ้เทนฮากมันไปทำเรื่องเฉาโฉไว้กับเลเวอร์อ่ะแล้วก็รู้เลยว่าทำไมมันถึงแย่ขนาดนี
1: ้
0: นักเตะที่มันดึงมาแต่ละคน
1: อ
0: ่ะโอ้โหเวรกรรมจริงๆมีผู้ฟังบางท่านบอกว่าเว็บฟังไม่ได้นะเอ็มคอร์ด
1: อ๋อเขาต้องไปใช้แอปไอ้นี่ใช่ไหมอะไรนะ
0: เอ็มคอร์ดคอนเน็ก
1: คืออันนี้เหรอที่ฟังไม่ได้
0: มันไม่แน่ใจนะ
1: ก็ต้องแจ้งฝ่ายเทคนิคไปนะครับ
0: พอจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเที่ยงคืนถึง5ทุ่มเนี่ยทั่วประเทศ
1: 41สถานีนะหยองเพิ่มไป51
0: เพิ่มอีก10เพิ่มให้อีก10
1: ขยายเอง
0: อันนั้นคือโครงการเขานะนะครับนะฮะ
1: พยองเด็กก็เดี๋ยว9โมงนะ9โมงได้คู่หน่อยพยองมาพากกับน้องเจมส์ใหญ
0: ่
1: ผมไม่แน่ใจว่าคู่ไหนนะจำไม่ได้เหมือนนะแต่มา9โมงนี่แหละร้องแอ๋ทีเดียว
0: 9โมงเหรอผมก็ต้องเป็นออสเตรียกับแอลจีเรียเอ้ยอาเจนด
1: ิจอร์แดน
0: แล้วอาเจนจะไปเจอคริสเบิร์ตนะ
1: ฮะ
0: รอบ32อ่ะ
1: ใช่
0: ด
1: ูที่จะเจาะเข้ามั้ยเมสซี่จะเจาะเข้ามั้ย
0: ถ้า90นาทียันอยู่อีกเนาะก็ต้อง
1: แล้วไปชนะจุดโทษอย่างเงี้ยนะกลายเป็นว่าคริสเบิร์ตนี่เข้ารอบไปถึงรอบ16ทีสุดท้ายโดยไม่ชนะกันเลยเสมออย่างเดียว
0: แต่ไม่น่ารอดแต่ผมว่าเจอเจนเข้าไปอย่างนี้นะฮะเมสซี่คือคำตอบของคำว่าพรสวรรค์โรนัลโดคือผลสำเร็จของการฝึกซ้อม คุณปอเน
1: า
0: ะคุณปอแม็กซิมัม
1: ใช่ๆ
0: เมสซี่คือเขาเป็นพรสวรรค์อยู่แล้วโรนัลโดก็มีพรสวรรค์
1: คือจริงๆอ่ะมันมีทั้งสองคนมีทั้งพรสวรรค์พรแสวงนะฮะใช่ไหมเมสซี่เนี่ยถ้าเขาไม่มุ่งมั่นอ่ะเขาก็ไม่สามารถชนะอุปสรรคด้านร่างกายตัวเองได้นะเพราะตอนเด็กๆเขามีความผิดปกติเรื่องการเติบโตใช่ไห
0: ม
1: โตเขาเรียกว่าโตช้า
0: ตัวเล็ก
1: ก็เลยมาเข้ารับการรักษาในบาซ่า
0: บาเซโลน่าช่วยดูแล
1: ก็คือก็มีพรสวรรค์ด้วยนะครับพรสวรรค์ก็เด่นส่วนโรนัลโด้พรสวรรค์ก็มีแหละ
0: มีสิ
1: แต่เขาเรียกอะไรนะเขาก
0: ็มันไม่โดดเด่นเท่า
1: เขาอาจจะไม่ได้ผิวเหมือนเมสซี่อะไรประมาณนี้แต่ว่าถามว่าเก่งไหมโอ้โห
0: เก่งดิ
1: ก็พรสวรรค์นะโรนัลโด้อ่ะถ้าใครเคยเห็นตอนที่แกเด็กๆอ่ะใช่ป่ะ
0: ใช่
1: 16 17นะ
0: โอ้โหก็ลีลาก็พริ้วแล้วแหละ
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่าเมสซี่เขาตัวเล็กแล้วไปกับบอลไงแต่โรนัลโด้ก็จะเป็นปีก
1: มันคน
0: ใช้ความเร็วคนละสไตล์กัน
1: คนละสไตล์นะครับโรนัลโด้นี่จะเป็นลูกแข็งแกร่งน
0: ะ
1: แล้วก็ก จะขยันซ้อมมาทั้งคู่ขยันซ้อมเลยนะครับผมว่าทั้งคู่มีพรสวรรค์พรสวรรค์หมดแต่เวลาเราพูดคำจำกัดความเราจะมองว่าเมสซี่มีพรสวรรค์เยอะกว่าแต่โดนเรื่องความพยายาม
0: ความพยายาม
1: เออ
0: ใช
1: ่ความพยายาม
0: นะแนวแนวนั้น
1: พยายามอยู่เลย
0: แนวแนวนั้น
1: คือคนเราถ้ามันไม่มีความพยายามไม่มีแพชชั่นอ่ะ41
0: ใช
1: ่แล้วเงินเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหเที่ยว
0: แล้วยังทำไมถูกไหมถูกไหมใช่แต่นี่ยังดิ้นยังดิ้นรนอยู่
1: ยังดิ้นรนอยู่เลยเป็นคนที่ชอบเอา
0: ใช่เลยให้แฟนบอลด่าอยู
1: ่
0: ถูกไหม
1: เ
0: ขาจะทำไปเพื่ออะไรถูกปะ
1: ใช่เป็นคนที่ชอบเอาชนะ
0: ใช่แล้วที่บอกจริงๆผมก็ไม่ค่อยคือเวลาเราดูโปรตุเกสเล่นอ่ะเราก็เข้าใจนะ อย่างผมมีโอกาสดูก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยก็เหมือนกันจะพยายามส่งให้นั่นแหละแต่เขาเป็นกองหน้าเนาะก็ต้องส่งให้กองหน้าเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าการบอกว่าเออเล่นเพื่อตัวเองเล่นเพื่อสถิติมันก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นส่วนหนึ่ง
1: ใช่
0: แต่ว่านักเตะที่ระดับประสบความสำเร็จมามากมายขนาดนี้เขาไม่เล่นเพื่อตัวเองอยู่แล้ว
1: ยิ่งในชุดบอลโลกเนี่ยผ
0: ม
1: เชื่อว่าโรนัลโดน่ะเล่นเพื่อทีมแหละเพราะว่าเขายังไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกไงใช่ป่ะ
0: ถูกไหม
1: เออเขาคือใครยิงก็ได้จริงๆอ่ะแต่หน้าที่เขาคือยิงประตู
0: มันไม่ได้เห็นแก่ตัวอย่างนั้นหรอกเออจริงๆนะเน
1: า
0: ะ
1: ถ้ามันเห็นแก่ตัว
0: เป็นกลางอะนะ
1: ไอ้ดูโน่เป็นเดฟไม่ได้ยิงฟรีคิกกับ
0: มองเป็นกลางอ่ะเนาะเออนะครับ
1: เอออ
0: ะไรจะขนาดนั้น
1: น
0: ะคุณประสิทธิ์นะครับยังฟังอยู่ตลอดทางวิทยุตัดยางไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชวดนครศรีนี่ทางใต้เลย
1: ผมก็พูดถึงไม้ไผ่นะบ้านต่างจังหวัดเนี่ยกลางคืนนี่นะพี่นะ
0: ตัดยาง
1: ลมพัดเนี่ยนอนเนี่ย
0: อ๋อ
1: โอ้โหได้เหมือนกันนะบรรยากาศฟังเดอะโกสต์
0: เจ็ดสีเนี่ย
1: ก็แกล้งกระเตียงลม
0: อย่าไปพูดเดี๋ยวพี่เขาเดี๋ยวคุณประสิทธิ์เขาจะเสียว
1: ก็จะชินแล้ว
0: ตัดยางอยู
1: ่
0: มันมีบางเรื่องนะในสวนยางอ่ะโอ้ย
1: ใช่ไหม
0: จะไปบิ้วเขาอีก
1: เออแต่สวนยางจริงกับผมไม่กลัวผีนะสวนยางกลัวงูกลัวกว่าระวังแล้วพี่นะดี
0: ๆนะครับคุณสุภชัยนะครับโดดิโก้พอสเซบอลของมันอยู่ไปอยู่ไหนแล้ว
1: โอ้โหนั่น
0: ตอนนี้คิดถึงอยู่อีกนี
1: ่เราเตะพอสวรรค์เลยนะ
0: พอสเซบอลตอนนั้น
1: บราซิลใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: หรือไปอยู่ไหน
0: ไปอยู่พาเดบอลช่วงหนึ่งใช่คนนี้ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่พอสเซบอลพอสเซสักอย่างหนึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยยังมีชื่อขึ้นมาโรดิโก้พอสเซบอลปัจจุบันอายุ37แล้วนะนะครับเป็นบราซิลตัวความหวังอยู่เหมือนกัน
0: ผมยิ่งยิงกันนะ
1: หลังจากอยู่แมนยูก็ไปอยู่กับบาร์ก้านะครับไปเล่นซานโตสไปอยู่ในอิตาลีวิเชนซ่าโอ้โหจอมพเนจรเลยส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ในบราซิลนั่นแหละฮะสโมสรสุดท้ายในที่พักแข่งคือโฮจิมินซิตี้ในเวียดนาม
0: มันอยู่แถวนี้ได้เนี่ย
1: ปัจจุบันชื่อกงอันใช่ไหมนั่นแหละไม่แน่ใจนะครับโฮจิมินซิตี้โพลิสแต่ก่อนที่เขาเล่น
0: สักอย่างหนึ่งใช่ไหม
1: เออไม่แน่ใจไม่แน่ใจสตาร์ทไปแล้วแต่แกเล่นทีมชาติได้อิตาลีนะไปถึงทีมชาติเยาวชนนะ
0: แล้วก็พอสเซบอลมันยังมีดาวรุ่งหลายคนที่ดู
1: ด
0: ี
1: ดูดี
0: แต่วันนี้มันขึ้นมาไม่ได้
1: ไอ้จูเซเป้ลอสซี่น่าเสียดายสุด
0: เก่งจริงนะ
1: เก่งแต่ว่ามันเจ็บไง
0: ลอสซี่ก็ยุคเดียวกับเดวิดโจนมิดฟิลด์กับตันทีมเยาวชนนะสำรองอ่ะ
1: ใช่อ
0: ันนั้นก็เก่งมากเดวิดโจนอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คือบางคนบอกเจมส์การ์เนอร์เก่งไอ้เดวิดโจนนี่ก็โคตรเก่งเลยในทีมสำรองนะเวลานั้นซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับจูเซเป้ลอสซี่อ่ะ
1: ตัวยิงไกลดีๆเดวิดโจน
0: เจมส์การ์เนอร์ก็นึกว่าแต่ติดทีมชาติมานะสุดท้ายก็หลุด
1: เกือบเหมือนกันนะ
0: นะ
1: ฟอร์มดีกับ
0: ฟอร์ดีกับเวอร์ตัน
1: แต่เอามาไม่ได้เล่นนะดูเมนูทุกวันนี้นั่งตบยุงนึกวันนี้นึกว่าเมนูได้มีลุ้นลงสนาม
0: ใ
1: ช่ไหม
0: เนาะ
1: เออ
0: น่าจะขนาดนั้นเน
1: า
0: ะเหนื่อยเหนื่อยใจ
1: มีทาง SMS นะถามว่าวันนี้ทีมที่ได้เปรียบเรียกว่าเป็นต่อเนี่ยส่งตัวจริงลงหมดเลยครับ
0: ครับผม
1: ใช่ครับเพราะบางทีนี่เขาต้องยังต้องเน้นอยู่ไงอย่างอังกฤษเนี่ยต้องเน้นเอาแชมป์กลุ่ม
0: ฮะ
1: ครับโอ้ไม่งั้นชีวิตเปลี่ยนเลยนะอย่างที่เราบอกว่าสายอะสายแข่งขันถ้าไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยโอ้โหหนังชีวิตถ้าเป็นแชมป์กลุ่มใช่ไหมแชมป์กลุ่มเคเนี่ยจะไปเจอทีมอันดับ3นะครับของกลุ่ม IJK นั้นไม่เท่าไหร
0: ่
1: เพราะว่าเดี๋ยวรอบ8จะค่อยไปเจอเม็กซิโกรอบ16เจอเม็กซิโกซึ่งเส้นทางมันก็จะรอบ8อาจจะเจอบราซิลญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็เป็นรอบ8ไงแต่ถ้าเป็นรองแชมป์เนี่ยโอ้โหรอบ16จะควายเจอสเปนนะ ชีวิตเปียก
0: ก็หนักเลย
1: จากโอกาสจะเจอเม็กซิโกเป็นสเปนคนละเรื่องเลยและไอ้สายเนี่ยโอ้โหอย่างที่เราเรียนครับมีทั้งเยอรมันฝรั่งเศสนะฮะสเปนเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยต้องเต็มที่หน่อย
0: ถูกต้อง
1: ครับถอดหายใจนะฮะแต่ตอนนี้ก็ใกล้ละ
0: มีอีกไหม
1: ก็ความเหรอหมดแล้วนะครับ
0: YouTube มีไหม
1: YouTube อย่าดูกัน
0: เออ
1: YouTube เรามีไลฟ์อยู่นี่ว่ะ
0: YouTube เราดูงงๆอยู่ตอนนี
1: ้ตึ๊บตึ๊บ
0: มี
1: ไลฟ์อยู่นี
0: ่ใช่ใช่ใช
1: ่ก็มีอยู่นี่ฮะอู๋เยอะเลยพี่มี
0: มันซ้อนๆกันอยู่นะ
1: มีบอกว่าดาวซันโวนะครับก็เทียบกับยุคก่อนไม่ได้นัดเยอะเกินนะหมายถึงเนาะหมายถึงไอ้ประตูที่ดาวซันโวยิงกันแ
0: หละ
1: เพราะนี่มันเยอะกว่าตั้งกี่ทีมอ่ะเพิ่มมา48กับ32อ่ะ
0: ครับ16
1: เออ
0: 16
1: เออเริ่มมาบาเลยในของคุณกัปตันกอล์ฟ
0: ก็โอกาสก็เยอะขึ้น
1: ใช่ใช่ใช่คุณเกียวเซอร์แฟมิลี่บอกว่าฝากเกียร์เทมเปอร์เบย์พักคะแนนในเอเดนเบลด้วยกันฮะก็กลัวผมอุตส่าห์สูบเงินจากแมนยูมาลงทีฮ่าดิฮ่าดินะฮะก็มีคุณอาทิตย์สวัสดีเข้ามานะครับมีคุณสตอรี่นะครับคิว2815ถามว่ากานิชาก้าย้ายมาเชลซีหรือยังมีข่าวมีข่าวว่าเชลซีสนใจ
0: ใช่บางสื่อก็รายงานว่าตกลงอะไรกันได้เรียบร้อยด้วยซ้ำไป
1: อืม
0: เหมือนกับว่าดีลนี้ไม่น่ามีปัญหา
1: อืม
0: อืมน่าจะได้แน่
1: ๆถือว่าดีนะสลาก้า
0: โอ้ได้กับซันเดอร์แลนด์อย่างดีเลย
1: ใช่ก็คือเอามาช่วยแบบคุมแบบจังหวะหน่อยก็ได้คุมน้องๆมีแต่ดาวรุ่งนั้นเลยมีแต่วัยรุ่นนะฮะคุณนัทนันทพงศ์นะ
0: ครับ
1: บอกว่าอ้าวอันนี้ไม่ได้สิการเมืองไม่ได้นะฮะ เดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะฮะเออพรุ่งนี้เขามีนี
0: ่เลือก
1: เป็นตั้งผู้ว่าใช่ไหมเออนะฮะคุณชวีวันนะใช่ไหมผมอ่านผิดขออภัยนะฮะผมเชียร์อิหร่านเสียดายลูกนั้นล้ำหน้า
0: ก็ล้ำจริง
1: ล้ำจริงใช่ไหม
0: ล้ำ
1: อืม
0: ก็มีตัวห้อยอยู่ไง
1: อืมอืมนะก็คนเชียร์อิหร่านเยอะปีนี้นะครับหน้าไปแล้วหน้าเห็นใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อืมนะฮะอ๋อมีถามว่าอยากรู้ว่าเอสเพย์ยังได้ดูพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไหมไม่นะไม่มีละ
0: ต้องเงียบกริบ
1: ใช่เพราะปีที่แล้วเหมือนเขาเรียกอะไรนะเขาก็ซื้อไปซื้อไปแล้วไปทำโปรปีนี้ก็มีคนรอโปรเอสเพย์เยอะเหมือนกันปรากฏว่าไม่มีนะ
0: ไม่มีแล้วก็
1: เออไม่มี
0: แล้วก็เดือดร้อนกันใหญ่เลย
1: เ
0: พราะกระทบกับเรื่องของฟุตบอลโลกด้วย
1: เออนี่เราต้องออกเร็วไหมเนี่ยใช่ไหมออ
0: กให้ใช่ไหม
1: หรือว่าต้องถามน้องจุนต้องออกเร็วไหมตอนนี้จุนฟื้นแล้วนะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้จุนสลบอยู่ในห้องฝั่งตรงข้ามมาตอนนี้ฟื้นมาเตรียมตัวภาคแล้วเดี๋ยวเจอจุนกับคุณเอกฮิมนะฮะในคู่อังกฤษเนาะกับปานามา
0: น่าจะอย่างนั้นแหละ
1: หรือว่าจุนจะแหกไปภาคคู่โคเชียกันนะ
0: ใช่ไหม
1: ก็ประมาณนี้นะก็ความนะฮะ
0: อือหือเชียร์ญี่ปุ่นให้ผ่านบราซิลให้ได้อะก็แนวๆนั้น
1: ก็แต่ก่อนจะใช่
0: เมสซี่เจของเราเรียกพรสวรรค์หรือพรแสวง
1: ทั้งคู่นะเขาก็ต้องพยายามนะถูกปะ
0: ต้องควบคู่กันไป
1: ต้องควบคู่กันไปคือนักเตะถ้ามีพรสวรรค์อย่างเดียวไม่มีทางเลยเราเห็นหลายคนแล้วใช่ไหมที่ทำท่าว่าจะมาดีอย่างลาเวลมอริสันของแมนยูเนี่ย
0: ใครๆก็ชม
1: ใครๆก็ชมว่าพรสวรรค์ดีโอ้แต่นิสัยไม่ไหว
0: แต่ส่วนใหญ่เวลาพูดถึงพรสวรรค์คนก็จะมองถึงนักเตะเทคนิคนะ
1: ใช
0: ่เลี้ยงนู่นนั่นนี่ยินตัวคล่องแคล่วเทคนิคแพรว
1: ๆอุสมันเดมเบเล่นี่ก็เกือบไปนะ
0: โอ้โหดูยิงแต่ละลูกเลย
1: ก่อนหน้านี้ไอ้ช่วงต้นๆอาชีพมันก็เกเรใช่ป่ะอุสมันเดมเบเล่ก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองชอบเล่นเกมดึกอย่างเงี้ย
0: ที่ดอทมูลก็มีปัญหา
1: เออแต่นี่กลับเนื้อกับตัวได
0: ้
1: ตอนนี้หูลุ่งถึงขนาดได้บอลลงดอเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ใช่
0: นะครับเชลซีก็อย่างที่บอกก็กานิชาก้าเนาะถ้าจำไม่ผิดเมสซี่ซ้อมหนักรักษาจนหายจากขอบผืดหอบผืดไม่แน่ใจนะ
1: หอบผืดไม่แน่ใจเลย
0: แต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไรอ่ะ
1: ใช่แต่ถ้าหอบผืดนี่คือพอสโกอย่าหอบผืดตัวจริงเลย นะฮะยังเล่นฟุตบอลได้นะ
0: เบคแฮม
1: เออเบคแฮมพวกเนี้ย
0: อืม
1: นะหมดได้ข้อความ
0: ใช่คือข้อความเนี่ยบางทีมันซ้ำซ้อนทับซ้อนกันอยู
1: ่
0: นะก็เลยอาจจะต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับว่าถ้าหากไม่ได้อ่านข้อความของใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: นี่ใน BBC เขาทำไอ้นี่มาด้วยนะเป็นโพลนะสำรวจว่าจูดเบลลิงแฮมกับมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยในความเห็นของลูกเพจเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถจะลงเล่นอยู่ในทีมเดียวกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผลตรวจเป็นยังไงปึ๊บนี่ผมส่งผลตรวจไปว่าเล่นได้ดิเล่น
0: ได้อยู่แล้วนะ
1: เล่นเป็นเบอร์10อยู่ข้างหลังเคนเนี่ยฮะนี่ก็คือผลตรวจที่สูงที่สุดนะ 38% บอกว่าเล่นด้วยกันได้ไอเล่นเป็นดับเบิลเทนนี่แหละอยู่หลังแฮร์รี่เคนนะครับถ้าผลตรวจอันดับที่2ก็คือคำตอบว่าเล่นได้นะครับแต่เบลลิงแฮมนี่ต้อง
0: ถอยต่ำลงมา
1: หน่อย
0: ซึ่งเขาก็ถอยต่ำลงมาได้อยู่แล้ว
1: ใช่นี่ 33% นะแล้วก็ที่บอกว่าเล่นไม่ได้นี่ก็คือบอก 17% บอกว่าควรจะให้เบลลิงแฮมเล่นเป็นเบอร์10แล้วก็ดรอปโรเจอร์เป็นตำรองไปนะครับแล้วก็อีก 12% บอกว่าโรเจอร์ควรได้เป็นตัวจริงมากกว่าเบลลิงแฮมและเล่นด้วยกันไม่ได
0: ้ก็สลับกัน
1: เออนะ
0: คือบางคนอาจจะมองถึงความสมดุลนะความบาลานซ์ให้มันลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือมันเป็นการเจอกับปานามาผมว่
1: า
0: เขาก็ไม่ต้องคิดอะไรยัดลงไปเลยนะครับ
1: เดี๋ยวดูก่อนนะนี่ออปต้าเขาให้อังกฤษเป็นเต็ง4นะที่จะได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
0: ก็ทีมอย่างเงี้ยดูแบบตะกุกตะกักหน่อยไง
1: เออส่วนเต็งหนึ่งเนี่ย
0: ฝรั่งเศส
1: เป็นฝรั่งเศสนะครับ 16.08% นะครับหลังจากฟอร์มนัดถล่มไอ้นอร์เวย์นี่แหละแล้วก็เต็ง2เป็นอาร์เจนตินา
0: ครับ
1: 15.73% เต็ง3สเปน 13.1 อ
0: ัง
1: กฤษเนี่ยเต็ง4 8.73% บราซิลเขามองว่าโอกาสได้แชมป์โลกปีนี้เหนือก็เยอรมันนะเป็นเต็ง5นะครับอยู่ที่ 6.61% แล้วก็เต็ง6นี่เป็นโปรตุเกส 6.23% เนเธอร์แลนด์เต็ง7นะครับ 5.48% แล้วก็เยอรมนีเต็ง8
0: เยอรมันเดินไปแพ้เอกวาดอร์นั่นไง
1: เออ4.56%
0: เสียเลย
1: เอออังกฤษจริงๆยังเป็นเต็ง4นะเรายังชีวิตชั่วชีวิตนี้เราอาจจะยังได้เห็นอังกฤษเป็นแชมป์โลกอยู
0: ่ก็ไม่แน
1: ่ก
0: ็ไม่แน่นะครับ
1: ก็น่าสนใจดีฝรั่งก็หาสถิติอะไรมา
0: ใช่
1: ให้ชมกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับมีส่งมีเขามีสัมภาษณ์ก่อนเกมนี่แหละนะไปสัมภาษณ์จอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับนายทวารมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษนะฮะที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริง29นัดติดต่อกันนะครับให้กับอังกฤษนะพูดถึงปานามานะผมก็บอกว่าน่าจะเป็นบททดสอบที่แข็งแกร่งนะครับของอังกฤษอีกครั้งเออแม้ว่านาทีแล้วที่เจอกันจะถล่มไป 6-1 นะฮะนะครับก็บอกฟังฟอร์ดก็บอกว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้สู้ที่แก่งกว่าเดิมแหละนะครับน่าจะเพราะว่าเล่นดูมีระบบระเบียบมากขึ้นนะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็บอกว่า
0: okay.
1: อังกฤษก็เตรียมพร้อมมาเต็มที่
0: uh-huh.
1: นะครับพร้อมสำหรับทุกอย่างนะครับ uh-huh. เป้าหมายสำคัญในเกมนี้ก็คือชัยชนะและการเป็นแชมป์กลุ่ม
0: เนี่ยเขาบอกว่าปานามาเป็นทีมที่แบบว่าโอกาสสร้างได้แต่ไม่คม
1: uh-huh.
0: นะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไง นะครับ
1: ครับผม
0: โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ออกเร็วนิดนึงนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าให้เดี๋ยวมีทีมภาคกันเน
1: า
0: ะมาเตรียมตัวเตรียมข้อมูลด้วยนะครับ
1: พันธมิตรชาชีพ
0: นะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยคุณแทบอมเน
1: า
0: ะ
1: จำชื่อน้องไม่ได้
0: ใช่เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: 请靓。
1: 问路 story。
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026เลียเนลสกาโลนีเฮดโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินากุนซือแชมป์เก่าจากปี2022ที่กำลังพาทัพฟ้าขาวลงเล่นเพื่อป้องกันแชมป์โลกสกาโลนีถูกพิสูจน์แล้วว่าเขามีทั้งจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการทีมที่ดีเลียเนลเมสซี่และแท็กติกที่ยืดหยุ่นการมาเยือนอเมริกาเหนือคนนี้เขาต้องการตอกย้ำการเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาผลงานเด่นที่ผ่านมาเขาคือกุนซือที่พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022และโคป้าอเมริกา2สมัยติดต่อกันคือในปี2021และ2024นอกจากนั้นยังเคยทำสถิตินำทีมชาติอาร์เจนตินาไร้พ่ายติดต่อกันยาวนานถึง36นัดซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลระดับทีมชาติ
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: มีทางอันเดสอันดาเดนะครับมีทางโฮเซ่คอโดบ้าอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นทางฟิเดลเอสโคบาร์นะครับส่วนตรงกลางนะครับด้านข้างเนี่ยทางฝั่งขวาครับใช้ทางด้านของคริสเตียนมาร์ติเนสนะครับส่วนฝั่งซ้ายครับเป็นทางโรดิเกสตรงกลางครับมีทางด้านของคาร์ลอสฮาวีนะครับร่วมเล่นกับทางบาเซนาสนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับเป็นทางโรดิเกสนะครับส่วนอังกฤษครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาเจเลควันซ่าซ้ายนิโกโอไลลี่คู่เซนเตอร์เป็นเอสลีย์คอนซ่ากับมาร์คเคฮีนะครับตรงกลางมีเอเลียตอันเดอร์สันนะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับส่วนด้านบนทางขวาบุกโยซาก้าซ้ายมาคัตแลชฟอร์ดนะครับตรงกลางเป็นมอร์แกนโรเจอร์สแล้วก็หน้าเป้านี่เป็นทางแฮร์รี่เคนนะครับ
6: ครับ
5: ผู้ตัดสินหลักในเกมวันนี้นะครับอับดุลลามานอัลจัสซิมจากกาตาร์นะครับ VR เป็นทางสเตฟานเดอะอเมดาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ในกลุ่มนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอังกฤษกับกาน่านี่การันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่ว่าในกลุ่มนี้นี่ยังลุ้นกันได้นะครับ1 2 3ก็คือใครจะจบอันดับไหนนะครับอังกฤษกับกาน่าเองเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะการันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่พวกเขายังมีโอกาสที่จะจบอันดับ3นะ
6: ครับผม
5: แต่ถ้าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยจบในอันดับ3ยังไงพวกเขาก็จะมี4แต้มก็ดีพอเป็น1ใน8นะครับของอันดับ3ที่ดีที่สุดที่จะเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับส่วนโครเอเชียยังไม่แน่ครับแต่ถ้าวันนี้พวกเขาเก็บ1แต้มจากกาน่าได้เนี่ยพวกเขาเองก็ยังไงก็จะจบใน1ใน8นะพี่เอกนะ
6: ครับ
5: ของอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับจาก12กลุ่มนะครับแต่โครเอเชียนี่ก็ปีนไปถึงแชมป์กลุ่มได้เหมือนกันพี่เอกก็ต้องดูว่าจะยังไงแต่อังกฤษได้เปรียบแล้วครับเพราะว่าเจอกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วนะครับ 100% วันนี้นี่มีสายฝนโปรยปรายลงมานะครับที่นิวยอร์ก
6: ครับ
5: ไม่มีอะไรอ้าว
6: ก็อยู่ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับความตึงเครียดของเกมนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นสักเท่าไหร่นะต้องยอมรับก่อนเพราะอังกฤษเนี่ยยังไงก็พวกเขาผ่านเข้ารอบแล้วแหละ
5: อยู่ที่ว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือเปล่าแล้วก็ถือว่าได้เปรียบแล้วครับพวกเขาเองมี4คะแนนเท่ากับกาน่านะครับประตูได้เสียบวก2กาน่าบวก1แต่ว่าอังกฤษเองเนี่ยเจอปานามานะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ได้ยากสำหรับพวกเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็โทมัสทูเคิลเองก็มีการปรับเปลี่ยนถึง5ตำแหน่งนะครับจากเกมที่เสมอกับกาน่ามา
6: ครับคนที่หลุดออกไปนะครับ5ตำแหน่งของอังกฤษเนี่ยก็มีคู่แบ็คขวาซ้ายนะครับเจสสเปนนะแล้วก็ริสเจมนะครับแล้วก็มีจอห์นสโตนนะคุณจุดนะเดย์แคนไรส์แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นโนนี่มาดูเอเก้แล้วก็แอนโทนีกอร์ดัน
5: เอซี่คอนซากับเกฮียังเป็นเซนเตอร์คู่เดิมพี่
6: ใช
5: ่ก็ทางลิสเจมเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังครับตอนแรกคาดการณ์ว่าเจสเปนนะครับจะมาเล่นทางฝั่งขวานะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ออกสตาร์ทด้วยเจลคอนซา
6: อ้าววันนี้สัญญาณอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับกลับมาเรียบร้อยนะครับส่วนอีกคู่นึงเนี่ยโครเอเชียกับกาน่านะครับโครเอเชียยังมีเอารายชื่อผู้เล่นแบบเร็วๆก่อนนะครับโครเอเชียมีลวาโควิชครับสตานิซิชสุตาโลคอนกาซิชเปลิซิชนะครับแล้วก็โควาซิชโมดริชเนี่ยคู่กลางนะครับวัตุริน่าวลาซิชซูชิชแล้วก็หน้าออกหน้าครับเป็นบูดิเมียนะครับส่วนทางกาน่าครับมีอาซาเร่เซนาย่าอัจเจตินะครับอัจเจตินะครับมีทางเมนซ่านะครับลักคาเซนปาเตเซเมนโยโอวูซูซีโบซูเลมาเน่แล้วก็เจเรดไอจิวนะครับ
5: ก็ต่างฝ่ายนี่ต่างเปลี่ยนฝั่งละ3คนนะครับจากเกมนัดที่2ที่ผ่านมานะครับโครเอเชียนี่เอาชนะปานามามา 1-0 นะครับส่วนกาน่าเองก็เสมอกับอังกฤษ 0-0
6: ดูแล้วไม่น่าจะอันนี้แล้วแหละน่าจะเป็นจากไม่เป็นไรเรากลับมาที่เกมอังกฤษกับทางปานามานะครับปานามาเนี่ยเคยเจอกับอังกฤษมาแล้วในฟุตบอลโลก2018นะครับเกมนั้นนี่โดนไป 1-6 นะฮะแล้วก็เป็นสถิติที่อังกฤษเอาชนะมากที่สุดในฟุตบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็ปานามาเองก็ยังต้องควานหาชัยชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกต่อไปอังกฤษอยู่ในชุดทีมเยือนนะครับเสื้อแดงกางเกงดำนะครับปานามาในขาวล้วน
5: ครับ
6: เอาละครับบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดตัดเข้าในมาแล้วลองยิงโอ้โหตรงกรอบด้วยครับต้องปัดทิ้งไปก่อนครับผู้รักษาประตูของปานามาครับมอสเกรา
5: เลี้ยงตัดจากริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเข้ามานะครับแล้วหักข้อกะเน้นเสาแรกเลยครับแต่ว่าติดเซฟของมอสเกล่าเลยครับที่ปัดทิ้งออกไปได้สัญญาณภาพนี่น่าจะเป็นจากต่างประเทศหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คจากทางโทรศัพท์อีกทีแล้วกันเกมมันขาดหายๆนะครับในเรื่องของสัญญาณ
6: ตอนนี้ไปซะแล้ว
5: ดูแล้วน่าจะจาก
6: ของเรานี่แหละ
5: ของเรานี่แหละนะครับเพราะเกมจากทางโทรศัพท์ที่ผมเปิดอยู่จากทางโมโนนี่ไม่มีปัญหานะฮะแล้วจังหวะเตะมุมทางด้านซ้ายมาครับปัดได้มอสเกล่าแล้วบุคโยซาก้าพยายามจะยิงครับแต่ว่าจังหวะยิงมันโดนเหลี่ยมใต้บอลนะครับโด่งข้ามคานออกไป
6: เดี๋ยวให้ทีมงานมาจัดการให้นะครับ
5: ครับผม
6: ที่เข้าไปดูในแอปพลิเคชันของ Mono Max เนี่ยอย่าไปดูตุรกีกับอาร์เจนนะนะอันนั้นเป็นวอลเลย์บอลนะ
5: ครับผม
6: เออเราต้องดูอังกฤษกับโครเอเชียนะครับ
5: ครับ
6: ไออังกฤษกับปานามาแล้วก็โครเอเชียกาน่าคุณจุนเปิดอะไรอยู่เปิดอังกฤษใช่ไหม
5: ใช่ครับ
6: เดี๋ยวผมเปิดโครเอเชียกับปานามาขับกาน่าไว้ด้วยเกิดอะไรขึ้น
5: ก็รูปเกมส่วนใหญ่ในช่วง8นาทีแรกก็เป็นอังกฤษเลยครับที่เรียกว่าคองบอบุกเข้าใส่นะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้โอกาสทองนะครับจากทางมาคัตแลชฟอร์ดแต่ว่ายังไปติดเซฟทางมอสเกล่ามาอีกแล้วทางซ้ายกรอบเขตโทษผ่านเข้ากลางไปแต่บอแรงเลยครับสุดท้ายแนวรับของปานามาครับยังเคลียร์ทิ้งออกหลังไปอังกฤษได้เต็มมุมทางขวาครับ
6: เกมช่วงแรกของอังกฤษเนี่ยทางริมเส้นด้านซ้ายนี่ก็วูบวาบมากครับมาคัสแรดฟอร์ดวันนี้ก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ดูจะมุ่งมั่นพอสมควรเลยทีเดียวการพูดคุยกับเรานะครับก็ยังเป็นทาง SMS นะครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่เป็นช่องทางที่เป็นการพูดคุยกับเราเหมือนเดิมนะครับส่วนทางการฟังนะทางแอปพลิเคชันก็ทาง MCOT Connect นะครับ
5: เอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้ทางคอนซ่าน่าจะโดนจับฟาวนะครับทำให้ทางปานามาครับได้ลุ้นฟรีคิกริมเส้นด้านขวานะครับจังหวะที่พยายามจะกระชากหนีขึ้นไปด้านบนนะครับของบาเซนาสครับริมเส้นด้านขวาโดน ทางคอนซ่าดึงเอาไว
6: ้โอ้โหข้อความทาง YouTube นี่มาเยอะมากนะครับที่บอกเลขและเบอร์นะหมายเลขของการเลือกตั้งเนี่ยของพูดไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันที่28เช้าเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนภาคบอลเสร็จเราก็จะไปเลือกตั้งผมจะไปเลือกตั้ง
5: ครับ
6: ส่วนคุณจุนเนี่ยมีบ้านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
5: ครับผม
6: ไม่ได้เลือกใช่ไหมไม่เกี่ยวกันแล้วก็บอกว่าผมเชียร์อิหร่านครับโหเสียดายมากลูกนั้นล้ำหน้านะครับคุณชวีวันพิมพาส่วนคุณนันทพงศ์บอกรอดูว่าจะมีหมาหอนไหมนะครับวันนี้ว่าไปนะฮะอะไรอ่ะคุณจอมพลผมแปลไม่ผมไม่เข้าใจข้อความที่ส่งมานะครับแล้วก็โอ้บอกว่าแนะนำให้ไปกินแถวร้านแถวห้วยขวางนะเวลากลับเรียกวินมอเตอร์ไซค์อันนี้น่าจะคุยกันถึงเรื่องข้าวมันไก่ไหมฮะ
5: โอ้โหส่วนปานามานี่บีบเข้าไปกดดันพิกฟอร์ดในกรอบเขตโทษนะครับพิกฟอร์ดต้องสาดขึ้นหน้ามาก่อนปานามายังเก็บบอลได้นะครับแถวๆกลางสนามครับ
6: นี่คนเอาขึ้นไลฟ์เนี่ยยังไม่ได้แก้ชื่อเหรอฮะยังเขียนเป็นเอกนพดลกับอูอัครเทพอยู่ถ้าทีมงานดูแลอยู่หน้าเนี่ยเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะครับ
5: ไฟยังไม่เปิดด้วยซ้ำมึงเนี่ยมืดตึบ
6: ไฟก็ยังไม่ได้เปิดนะฮะ
5: ครับผม
6: แม่ทำไมเราระดับซูเปอร์สตาร์อย่างเราโดนทอดทิ้งอย่างนี้
5: ครับ
6: นะฮะ
5: อังกฤษขึ้นมาริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเลยครับพยายามจะตัดเข้าด้านในไปไม่ได้ครับโมแกโรเจอร์ต้องย้อนออกมาก่อน
6: ดูคู่อังกฤษดีกว่า
5: เอา อีกคู่หนึ่งเดี๋ยวถ้ามีสกอร์ขึ้นมานี่เดี๋ยวเราก็จะรายงานให้ได้ทราบนะครับโครเอเชียกับกาน่ายัง0-0อยู่
6: ก็ได้ดูคุณจุนเขาไม่ค่อยสบายใจ
5: ไม่ไงนี่แม่เราก็เปิดนี่ไงผมก็ให้พี่ดูด้วยเนี่ย
6: ผมไม่อยากดูเครื่องคุณนะครับผม
5: เรื่องเยอะ
6: เรื่องเยอะอีกนะฮะ
5: เออมันเวลามันจะได้เท่ากันพอดี
6: อ่ะมากลับมาคู่โครเอเชียกับกาน่าเขายัง0-0นะครับ
5: ครับ
6: อ่ะเดี๋ยวคุณตกลงยังไงครับเนี่ยทีมงานของผม
5: มันไม่เชื่อหรอโอเคเราคงดูจากโทรศัพท์แล
6: ้
5: ว
6: ไม่ออกลองออกแล้วเข้าใหม่หรือยัง
5: พอเอกมึนตึบเลย ดีนะเราสองคนมีโทรศัพท์เข้าอ่ะ
6: คุณจุดรับผิดชอบคู่นี้ไปเลยนะ
5: ไกล
6: มองไม่เห็น
5: อะไรครับอังกฤษยังได้ครองบอลอยู่นะครับแถวๆกลางสนามครับวางออกขวาไปจังหวะนี้ทันไหมบุกยกซาก้าริมเส้นหนาครับยังทันอยู่นะครับโยกเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงเลยครับเสาแรกแต่ว่ายังติดเซฟทามอสเกล่ายังเซฟไว้ได้ใครรอพี่เอกรอแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้เปลี่ยนหน้าที่จากผู้ภาคเป็นหนึ่งในช่างทางเทคนิคของทาง FM 99อยู่

0: หมอทุ่มของปานามาครับทูเคิลนี่ก็ออกมายืนคุมลูกทีมอยู่ที่ข้างสนามนะครับทางฝั่งของปานามานี่กุนซือเป็นทางโทมัสคริสเตนเซ่นนะครับเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้ปานามาได้บอลขึ้นมาแหมวนอยู่หน้ากรอบเขตโทษแต่ว่าสุดท้ายเป็นอังกฤษตัดบอลไปได้ครับไม่ได้จบครับเอเลียตแอนเดอร์สันมาที่มาคัตแรชฟอร์ดครับยังคออยู่ตรงกลางสนามครับทีมสิงโตคำรามอังกฤษจ่ายยัดขึ้นหน้ามาโรเจอร์สพลิกไม่ได้ต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับมาที่แรชฟอร์ดหุบเข้ามาเล่นตรงกลางบ้างจังหวะนี้ล้มลงไปออกเป็นชูเบนแฮมนะครับจังหวะจับแล้วโดนสกิดเอาไว้โดยฮาวีครับได้ฟาวครับทางอังกฤษหรือพี่เอกสลับอังกฤษไหมผมไปดูโครเอเชียให
1: ้ไม่เป็นไรครับดูได้เลยคุณจุน
0: อ
1: ันนี้คุณไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหม
0: เงียบเงียบสนิทขนาดนั้นไม่ต้องใช้แล้วครับพี่อังกฤษเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแต่เหมือนจะแรงเกินไปครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าได้เตะมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เอกบังนะครับเอามือมาบังจอผมอยู่ครับ
1: อ้าว
0: แต่เหมือนจะอาจจะเป็นออฟไซด์ของแฮร์รี่เคนนะครับ
1: ครับอ่ะวันนี้นี่ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับซาวอาจจะยังไม่ได้ออกมาด้วยไม่เป็นไรนะมาดูเตะมุมของกรีดครับเอเลียตแอนเดอร์สัน
0: สรุปยังอยู่ในไลน์นะครับทางแฮร์รี่เคนเมื่อสักครู่นี้อ่ะแล้วครับเอเลียตเปิดมาเสาไกลโดนมุงสกัดทิ้งเข้าไปเอเลียตแอนเดอร์สันนี่กำลังจะไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับค่าตัวรวมแพ็กเกจนี่116ล้านปอนด์นะครับจากเจ้าป่าฟอเรสต
1: ์ทางกาน่าเองก็เป็นฝ่ายเดินหน้าบุกใส่โครเอเชียนะครับยัง0-0นะครับอีกคู่หนึ่ง

0: ะข้อความทาง YouTube ดีกว่าโหคนฟังทาง YouTube น่าจะเยอะกว่าทาง Facebook ด้วยนะครับบอก
1: อะไรครับพ
0: ี่แล้วทำไมแชทมันยังเป็นแชทอันอื่นอยู
1: ่ผมว่านะมันจะน่าจะเป็นมันน่าจะมีการไอ้นี่ตั้งแต่ตอนตีสองแล้วหรือเปล่าพี่เอก
0: ไม่ได้เอาไลฟ์ลงว่างั้นเถอะ
1: น่าจะอย่างนั้นนะผมว่านะ
0: โอ้โหตายแล้ว
1: ครับผมแลชฟอร์ดจะแหวกจากริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเข้าไปก็โดนขวางเอาไว้ใช่ไหมเพราะบางอันผมว่ามันน่าจะมาตั้งแต่ช่วงก่อนเราเข้ามาเรามาตีสี่แล้วอ่ะ
0: เนี่ยดูจาก SMS ดูจากข้อความแรกได้น่าจะเป็นคุณปั๊กก็แหละรุ่นสวัสดิ์วันอาทิตย์เนี่ย
1: อ่าฮะ
0: แล้วก็เข้ามันไก่อีกไหมครับคืนนี้ก็น่าจะยืนยันและว่าเนี่ยน่าจะเป็น SMS ข้อความของเพื่อนคู่เรา
1: อ่าโอเค
0: อ่ะบอกอังกฤษ3เสาไฟฟ้าพอจะได้ไหมครับ
1: ก็มีโอกาสนะ
0: อ้าว
1: ในเฟซไม่ได
0: ้ Facebook ไม่ได้ไลฟ์อีกอ้าวตาย
1: เอาไม่เป็นไรพี่เอาที่เท่านี้ตอนนี้ละ
0: โอเค
1: ไม่นานเดี๋ยวก็จะไม่ได้พากันละผ่านมา20นาทีละ
0: ไม่ใช่มันมีคอมมิตงานคอมมิตลูกค้าไง
1: อ้าวคลาสสิกบอกได้เลยว่าคลาสสิก
0: เพราะเวลาส่งงานมันก็ต้องส่งตามไลฟ์ตาม
1: งานต้องพี่เอกละ
0: เวรกรรมมีที่ท่านบอกว่าขอซาวในสนามสักหน่อยเนี่ยซาวในสนามตอนนี้เนี่ยก็ยังขัดข้องอยู่นะครับเดี๋ยวเราดำเนินการตามให้นะครับ
1: เราเองก็ไม่ได้ยินซาวเหมือนกัน
0: ถ้าจะได้ยินซาวเนี่ยก็ต้องใส่หูฟังจากโทรศัพท์ผมก็ใส่หูฟังจากโทรศัพท์ผมเองก็ได้นี่หว่าแต่ว่าผมใส่เลยก็ไม่กูฟังก็ไม่ได้ยิน
1: ใช่
0: โครเอเชียมีโอกาสได้ยิงครับหูบอลไปชนโคนเสาครับเป็นจังหวะได้โอกาสยิงของวลาซิชครับยิงไปชนโคนเสาของกาน่าแล้วก็ได้ฟรีคิกต่อเนื่องเลยครับโครเอเชียยัง 0-0 นะครับคู่โครเอเชียกับกาน่า
1: ส่วนคู่ปานามาอังกฤษนี่ผ่านมา20นาทีนี้เปอร์เซ็นต์การครองบอลในอังกฤษ 73% นะครับโอกาสยิง3ครั้งตรงกรอบ1ครั้งก็จากลูกยิงของมาคัสแลชฟอร์ดนะที่ไปติดเซฟของมอสเกล่าส่วนทางฝั่งของปานามาโอกาสยิง1ครั้งนะครับแล้วก็ตรงกรอบด้วยนะครับอังกฤษนี่เตะมุมไป4ครั้งแล้วนะครับปานามายังไม่มีโอกาสได้เตะมุมครับ

0: ันนี้ก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับทางเทคนิคของเรานี่กำลังแก้ไขด่วนรอสักครี่อังกฤษตัดบอลมาได้ให้ขึ้นหน้ามาเคนเบิร์นเร็วมาจังหวะนี้ล็อกอยู่ในกรอบกระโทษหลายย้อนกันมาซัดซาก้าไปบล็อกผู้เล่นของปานามาครับยังช่วยขวางไว้ได้อังกฤษยังได้ครองบอลอยู่นะครับเปิดเข้าไปจังหวะนี้ของอังกฤษก็เป็นปานามาครับเคลียร์มาได้บาเซนาสเปิดขึ้นไปแม่แต่ก็เก็บบอลไม่ได้ครับจังหวะนี้พิกฟอร์ดต้องออกมาเคลียร์บอลนอกกรอบเขตโทษแล้วครับเพราะผู้เล่นของปานามาเองก็พยายามวิ่งกดดันขึ้นมาเข้าสู่ Hydration Break ครับผ่าน22นาทีครับปานามากับอังกฤษยัง 0-0 ส่วนอีกคู่หนึ่งนี่โครเอเชียกับกาน่าก็ยัง 0-0 นะครับ
1: ครับทีมงานมาตรงนี้ทีมงานตรงนี้มาอ่านอันนี้หน่อยเร็วอันนี้ทราบอันนี้หรือยังเอ่ยทราบหรือยังเนี่ยใครอันนี้ใครไอ้เจ้าอะไรอันน้องคนนี้คือใครเอ่ยเห็นข้อความนี้ป่ะครับเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่าซึ่งค้างด้วยถูกไหมเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์มีอาการค้าง
0: อ๋อน้องเขาไม่น่าจะเกี่ยวกับการไลฟ์สดไงพี่น้องเขาเป็นทางฝั่งเทคนิคพี่นึกออกไหมน้องเขาเลยไม่แน่ใจไอ้เรื่องนี
1: ้ไม่ปกติน้องเขาอ๋อ
0: คนละคนกันครับผมน้องเขาเป็นฝั่งคุมเสียง
1: แต่คุณอ่านไหม
0: ผมมองไม่เห็นนะ
1: นะฮะมันสองปัญหาไงครับคุณจุน
0: อ๋อครับผมเนี่ยเป็นเพราะพี่อ่ะอาจารย์เอกสายหัวเลยทีเดียวช่วงไฮดิชันเบรกนี่ทางโทมัสคริสเซนเซนนี่ก็ออกมาเรียกว่าพยายามคุยติวแท็กติกลูกทีมอยู่นะครับนี่ก็เคยเป็นกุนซือของลีดส์ยูไนเต็ดด้วยนะครับทางคริสเซนเซนก็ถือว่ายังต้านอังกฤษได้ดีครับในช่วง22นาทีแรกครับการคลองบอลอะไรต่างๆอาจจะเป็นลองนะครับแต่ว่าก็ยังรักษาสกอร์ 0-0 เอาไว้ได้ครับ
1: บอกพี่เอกกับพี่จุนภาคคนละคู่พร้อมกันเลยได้ไหมฮะผมรับฟังเองมิติใหม่แห่ง99โอ้ก็ตีกันตายสิครับ
0: แค่นั่งกันอยู่เฉยๆเราก็ตีกันตายอยู่แล้วฮะ
1: อ่ะผมร้อนซะแล้วครับผม
0: อ๋อนี่ไงบอกว่าชื่อไลฟ์มันยังเป็นเวลาตั้งแต่3ทุ่มอยู
1: ่อ้าวก็ผมบอกคุณไปแล้วไงว่าไลฟ์มันเหมือนไลฟ์มันค
0: ้างไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเรียบร้อยอย่าว่าแต่พี่ร้อนเลยผมก็ร้อนเหมือนกันวูบวาบเลยทีนี้
1: เพราะว่าทีมงานเนี่ยมีแจ้งมาในกลุ่มไลน์บอกว่าคอมพิวเตอร์ในของปกที่ใช้การที่ใช้ในการไลฟ์เนี่ยคอมพิวเตอร์มีอาการค้างนะฮะทางทีมงานจะรีโมทไปดูแลให
0: ้
1: ก็ยังไม่สามารถทำได้กำลังพยายามแก้ไขอยู
0: ่ตอนนี้หลายท่านก็อาจจะถ้าดูอยู่ทางหน้าจอและเห็นเราสองคนนะพี่เอกนะก็ถือว่าเป็นการพากบอลแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่ให้มันดูน่ากลัวน่ากลัวลึกลับหน่อย
1: อคุณเดินไปเปิดไฟปะ ไปนะบางทีชีวิตมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละครับคุณผู้ฟังฮะบางตอนนี้ด้วยซึ่งเราสองคนเนี่ยก็เจอโปรแกรมคู่ตีสองมากี่คู่สามสี่คู่แล้วก็วันนี้ก็มาเจอโปรแกรมตีสี่นะครับ
2: สว
1: ่
2: าง
1: แล้วตัวนู้นไฟอนุนเออ ป็นมันทั้งทุกอย่างเอ้าเดี๋ยวช่างฟงช่างไฟในตำนานเออ
0: ช่
1: าง
0: ภาคด
1: ้
0: วยเป็นช่างไฟด้วย
1: สุดยอดไปเลยวันนี้นะฮะไม่ใช่ทีมงานไม่มีนะครับทีมงานของผม2คนตอนนี้กำลังง่วนอยู่กับการแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณอยู่นี่เดชะบุญที่เรา2คนเนี่ยโอ้โหจะบอกเลยฮะแพ็กเกจโกครับแพ็กเกจโกของ Monomax
0: อืม
1: เราจึงม
0: ีได้ดู
1: ได้ดู2คู่
0: ครับผม
1: โอ้โหนี่ลองเป็นแบบเจ๋งนี่นะ
0: อืม
1: เจ๋งกับโอ๊ตเนี่ยตายเพราะสองคนนั้นไม่ได้ซื้อ
0: ดูฟรีเหรอ
1: สองคนนั้นอาศัยดูฟรีถ้าที่ขึ้นไม่ได้ถ่ายนี่เจ๋งกับโอ๊ตจบเลยจบ
0: ครับผม
1: ไปไม่เป็นเลยเนี่ย
0: เราสองคนลงทุน
1: ผมกับคุณจุนนี่ลงทุนนะ
0: ครับ
1: เปิดไฟแล้วมันยังมันในไลฟ์มัน

0: อีกเหรอ
1: ผมว่ามันมืดนะหน้ามืดอ่ะเราสองคนอ่ะหน้ามืดเลยตอนเนี้ย
0: เอายาดม
1: แก้ปัญหาหน้ามืดเลยทีเดียว
0: เอายาดมไหมเดี๋ยวผมไปช่วยอีกทีนึง
1: อันใหม่ละอันใหม่ละไลฟ์ใหม่ละ
0: สว่าง
1: ฮะเอาสว่างละสว่างละ เพราะคุณปลั๊กมาทักทายละอันใหม่ละแน่นอนละ คุณไทยซันนี่บอกบรรยากาศหลอนมากเลยนะครับ เวลาในสนามไม่ขึ้นครับหมายถึงมุมจอบอกโอ้คุณอะไรเนี่ยคุณ my name is นะฮะ707100เรื่องเวลาเดี๋ยวทีมงานน่าจะกำลังแก้ไขอยู่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะ
0: เดี๋ยวเราเรื่องของเวลาเราพยายามจะบอกเรื่อยๆ
1: เรื่องสกอร
0: ์กับสกอร์นะครับก็ตอนนี้28นาทีผ่านนะครับทั้ง2คู่นะครับ
1: ครับ
0: โครเอเชียกับกาน่าแล้วก็ปานามาอังกฤษยัง0-0นะจ๊ะ
1: ครับแล้วก็มีทักทายเข้ามานะครับไลฟ์ใหม่ขึ้นแล้วครับหน้าดำเหมือนเดิมไม่คงไม่ดำแล้วแหละเพราะว่าไฟมาแล้วคุณผู้ฟังถ้าดำเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะคุณจุ่นโดนของ
0: เราตากแดดกันเยอะครับผมแค่นั้นเอง
1: ผมขยับมาทางนี้นิดนึงก็แล้วกันนะที่เมื่อกี้เนี่ยขยับไปกลางเนี่ยเพราะว่าเรามองจากโทรศัพท์อยู่นะครับ
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้เนี่ยทางทีมงานเรากำลังรื้อสายนะฮะกระชากสายออกมาจากข้างหลังนะฮะเอากรรไกรตัดสายแลนนะเอาฟันกัดเพื่อที่จะเชื่อมเน็ตใหม่เพราะตอนนี้นี่ภาพหาดูยากขอถ่ายไปดูหน่อยวะ
0: ทีมงานเราตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่กับทางจอทีวีส่วนอังกฤษได้คลองบอลอยู่ตรงกลางสนามนะครับฝากออกมาทางซ้ายมาคัตแลชฟอร์ด
1: เ
0: ปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดทิ้งออกมายังเก็บบอลได้ครับอังกฤษเกฮือเอเลียตแอนเดอร์สันออกซ้ายมาอีกครั้งหนึ่งครับแลชฟอร์ดโยนเข้าไปอีกครั้งคราวนี้ก็ยังลึกเกินเลยครับเลี้ยวไปเข้ามือมอสเกลล่าค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับทางฝั่งปานามาสุดท้ายพอโดนบีบมากๆนี่ก็ต้องพยายามตวัดเคลียร์ขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับซึ่งด้านบนก็ไม่มีใครแล้วครับบอลลึกไปถึงจอแดนพิกฟอร์ดเลยอังกฤษเอาบอลกลับมาได้อีกครั้งนึง
1: ตอนนี้ยืนยันนะครับว่าไลฟ์ใหม่แล้วนะครับเข้าไลฟ์ใหม่แล้วนะครับไปตำหรือไปตำ
0: ไปตามกันได
1: ้ไปตำ
0: เอาไปตามเอาวัยรุ่นสับวัยรุ่น
1: ไปตำกันต่อได้ที่YouTube นะครับไลฟ์ใหม่แล้วส่วนใน Facebook FM 99 Active Radio เดี๋ยวผมเปิดดูก่อนมาแล้วไลฟ์มาละต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยนะครับไลฟ์เนี่ยค้างอยู่ตั้งแต่นู่นเลยช่วง3ทุ่มนะต้องขออภัยด้วยนะครับ
0: ครับผมจอห์นเทอร์รี่มาดูด้วยนะครับเกมวันนี้ที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซ
1: ีย์ดูดีๆนะจอห์นเทอร์รี่มากับภรรยาตัวเองหรือเปล่า ภรรยาตัวเองไหมฮะ จุนดูดิ
0: ผมก็จำหน้าภรรยาเขาไม่ได้เหมือนกันฮะ
1: ครับ
0: สาวเราก็ไม่มีด้วย
1: แล้วคุณจำภรรยาเทอร์รี่ไม่ได้จำภรรยาตัวเองได้ไหม
0: ตัวเองจำได้ครับเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดบนโลกนี้ในสายตาของผมครับ
1: โอ้โหอยากจะอ้วก
0: แม้ตอนน
1: ี
0: ้มันอาจจะหลับอยู่จะเผลอเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาฟังพอดีครับช่วงหลังมันตื่นง่ายด้วยพอแก่แล้วมันตื่นง่ายแล้วด้วย
1: ครับทักทายเข้ามานะครับคุณประเสริฐจากทาง Facebook Live นะครับคุณเจริญบอกสว่างแล้วฮะคุณธิพัฒน์ดีขึ้นแล้วครับเสียงอยู่ใสขอซาวหน่อยตอนนี้กำลังดำเนินการแก้ปัญหาอยู
0: ่ครับ
1: นะครับคุณกะชะมนแก้วเรืองสวัสดีครับนะฮะคุณธิพัฒน์บอกอย่าลื้อสายเลยฮะเดี๋ยวจะไม่ไปต่อ ผมไม่รู้ว่าทีมงานตอนนี้ที่กำลังแก้ไขเนี่ยคือแกล้งลื้อไปเพื่อหลอกเราอะคุณจุน
0: อุ้ยแต่เหมือนว่าโครเอเชียอีกหนึ่งสนามขึ้นนำ 1-0 นะครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวผมไปดูโครเอเชียก่อน
0: ประตูจากเปตา ซูชิชนะครับยิงให้โครเอเชียออกนำ1-0ครับมิดฟิลด์จาก

0: อินเตอร์มิลาน
1: ยืนยันนะครับเป็นประตูขึ้นนำของโครเอเชียนะครับนาทีที่31นะครับเปตาซูชิชใช่ไหม
0: ครับผม
1: เออโครเอเชียตอนนี้เนี่ย
0: จะกลายเป็นแชมป์กลุ่มนี้ไปเลยนะครับถ้าจบด้วยสกอร์ตรงนี้นะครับโอ้โห
1: บอกพี่กีดยางอยู่ครับพี่นะไม่ได้ดูแต่ฟังนะฮะแล้วก็ไม่มีซาวรับพี่ๆอย่างเงียบนะครับเดี๋ยวมันเดดแอร์แล้วผมก็เหงาด้วยกลัวพี่บองด้วย พี่บองนี่ไม่ใช่กระบองเพชรนะฮะ
0: ครับผม
1: พี่บองไม่ได้เป็นอะไรกับน้องบองแต่เป็นพี่บองหลา อะไรมาพันแข้งพันขาอยู่เนี่ยสะบัดทิ้งให้ไกลเลยนะครับใครที่กำลังขีดยางอยู่บอกวัวไม่ขยับเลยมอร์นิ่งนะฮะจากน้องอาร์มซ่าครับทักทาย
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: ส่วนที่คิดถึงวาวจรุวัฒน์นี่ต้องไปตามที่ไอที่เฟซเลยนะคร
0: ับ แต่ย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้เกมในกลุ่ม L 2คู่นี่โครเอเชียขึ้นนำกาน่า 1-0 นะครับ
1: ครับ
0: ปานามากับอังกฤษ 0-0 เลียวทางตอนนี้อันดับตารางคะแนนเนี่ยโครเอเชียจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
1: ได้เลย
0: แล้วก็2จะเป็นอังกฤษ3จะเป็นกาน่านะครับซึ่งกาน่าถึงแม้ว่าจะอันดับ3แต่ว่าพวกเขาการันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะ
1: มีถามว่าอังกฤษเนี่ยนอกจากสมัยที่เป็นแชมป์โลกเมื่อปี1966แล้วเนี่ยสมัยอื่นๆดีสุดถึงเข้ารอบไหนก็มีปี99ไอ้90ถึงปีไออิตาลี90ไปถึงรอบรองนะครับแล้วก็ไปแพ้อิตาลีก็ได้แค่ที่3
0: ใช่
1: ได้
0: แพ้ที่4ใช
1: ่โอ้วันนี้ทำไมเราสมองเราสับสนเหลือเกิน
0: โอ้โหแต่เมื่อกี้เอเลียนเนลสันเองก็ได้ยิงนะครับแต่ว่าก็ตรงตัวทางด้านของมอสเกล่านะครับ
1: ครับคุณวุฒิโมเดลที่บอกว่าขอซาวเนี่ยตอนนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่นะครับทีมงานกำลังแก้ปัญหาอยู
0: ่อังกฤษนอกจากปี90ปี2018ก็ได้ที่4เหมือนกันรอบรองนะครับ
1: ชิงที่3แต่ได้ที่4
0: รอบรองเนี่ยไปแพ้โครเอเชียนะครับเพราะโครเอเชียไปเข้าชิงกับทางฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์ไปส่วนอังกฤษนี่ไปแพ้รอบชิงอันดับ3กับเบลเยียมนะครับ
1: คือถ้าสกอร์จบแบบนี้นะครับโครเอเชียจะมี6คะแนนนะแล้วก็จะเป็นแชมป์กลุ่มส่วนอังกฤษจะจบอันดับ2นะครับซึ่ง 2L โหผมไปดูก่อน 2L
0: สลับไปเจอไหน
1: 2L เนี่ยเดี๋ยวก่อน
0: เจอไ
1: หม 2L จะไปเจอ 2K
0: คือกลุ่มโปรตุเกสกับพวกโคลอมเบียที่เข้าแน่ๆไปแล้ว2ทีม
1: ก็อาจจะเจอโคลอมเบีย
0: หรือจะเป็นโปรตุเกส
1: หรืออาจจะเป็นโปรตุเกส
0: แต่ว่าโคลอมเบียจะได้เปรียบอยู่นะครับพวกเขาเองนี่ก
1: ็แค่เสมอ
0: ขอแค่เสมอก็พอเพราะว่ามีอยู่6แต้มโปรตุเกสมี4คะแนนแล้วคู่นี้มาเจอกันด้วย
1: ครับผมคู่โครเอเชียยังเป็นโครเอเชียนะครับที่แม้ว่าสกอร์ขึ้นนำแต่ก็เดินหน้าบุกมากกว่านะครับบอลอยู่ในแดนของกาน่าตลอดเลยนะครับกาน่านี่ก็พวกเขาก็เข้ารอบไปแล้วนะฮะเป็นการการันตีอันดับ3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเนี่ยกาน่าก็การันตีอันดับตรงนี้ไปแล้วนะครับ
0: ใช่คือถ้าจะจบอันดับ3ยังไงก็เข้ารอบนะครับ
1: ครับทีมที่ยังต้องกังวลอยู่เนี่ยนะครับทีมที่ต้องกังวลอยู่ในการลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะก็ยังมีทางอิหร่านนะผมว่าอิหร่านเนี่ยยังลุ้นยังพอได้ลุ้นแต่เกาหลีใต้ก็หมดลุ้นไปแล้วล่ะผมว่าหมดน่าจะหมดแล้วล่ะคุณจุนน่าได้รุ้นแล้ว
0: ก็ยังมีโอกาสอยู่
1: เตรียมเลยฮะที่สนามบินของเกาหลีเนี่ยเตรียมโดนเอาท็อฟฟี่คว้างฮะ
0: สกอตแลนด์ก็ยากมากนะครับที่ชัวร์ๆอันดับ3แล้วไม่ได้แน่ๆแล้วคืออุรุกวัยนะครับที่ตกรอบไปแล้วชัว
1: ครับสกอตแลนด์เนี่ย3คะแนนแต่ลบ3ผมว่ายังไงก็ไม่น่า
0: ได้แล้วยากมากอ่ะคือตามทฤษฎีมันยังมีโอกาสนะครับเห็นว่าภาคปฏิบัติยากมากแล้ว
1: คือคู่อย่างแอลจีเรียที่จะเจอออสเตรียเนี่ยถ้าทั้ง2ทีมผลการขันมัน
0: เสมอกัน
1: มันลุ้นได้ทั้งคู
0: ่
1: คือ ต่างฝ่ายต่างต้องการเอาชนะนั่นมันก็เรื่องนึง
0: เอาง่ายๆออสเตรียกับแอลจีเรียที่เจอกันเนี่ย
1: เสมอ
0: จับมือเข้าทั้งคู่
1: ใช
0: ่ง่าย
1: ๆและแอลจีเรียก็จะมี4คะแนนแล้วก็จะเตะอิหร่านลงมาอีก1อันดับไงแล้วเกาหลีมันก็ไปเลยไงคุณจุนก็ไม่รอดแล้ว
0: เพราะว่าสถานการณ์ของโครเอเชียตอนนี้ก็นำด้วย
1: ถูก
0: แต่ว่ามันก็ยังไม่จบไงอะไรเมื่อยังเกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ยคุณอย่าทำเป็นกัก
0: เอาเราก็ต้องพูดตามภาคความจริง
1: เฮ้ยความจริงก็คือเกาหลีตกแน่ๆอ่ะเชื่อผม
0: เอาว่าอ่ะคือโอกาสมันค่อนข้างยากแล้วแหละแต่ว่าตามทฤษฎีนะถึงเวลาตรงนี้มันยังมีโอกาสอยู
1: ่เฮ้ยคุณยังเถียงผมอีก
0: เอาแล้วแต่ละกัน
1: แล้วแต่คุณจุนนี่ยังไงคุณพากย์หน่อยดิเดี๋ยวก็หาว่าเราไม่พาก
0: ย์ก็ผมบัวจะเถียงพี่นั่นแหละจะดูพี่กระชวนน้องเถียง
1: เนี่ยก็เถียงผมพี่แกเถียงผมพี่แกนี่ขนาดจัดรายการด้วยกันกับมันเนี่ยคุณผู้ฟัง
0: จัดด้วยกันกับทุกวันนะ
1: ขนาดจัดกับมันเนี่ยมันยังซัดผมเนี่ยถ้าหลังผมเนี่ยมันไม่แทงผมยับเลยเหรอว่าแต่วันนี้ตีสี่กว่าจะตีห้าละข้าวมันไก่ที่ไหนให้เรากินอีกไหมฮะนี่ถามโจอี้กาหน้าลงไหมโจอี้กาหน้าไปจับยุงอยู่นะฮะจับยุงเดินอยู
0: ่โอ้โหแต่นี่
1: สรุปเป็นที่อะไรฮะทีมงานนะผมบอกแล้วว่าน่าจะเป็นที่สายเพราะดูอาการแล้วมันติดดับๆอยู่พักนึงแล้วสาย HDMI ใช่ไหมก็อย่าเอากรรไกรไปตัดไงพี่เตือนแล้วไงเราก็โมโหอ่ะเราก็รุนแรงอ่ะทีมงานกันไกลตัดสายให้ดีมายเลยเหรอเอออ่ะกลับมาที่เกมกันต่อทีมงานเรากำลังเร่งแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเอากันไกลไปตัดผิดสายไงเหมือนมิชชั่นอิมพอสซิเบิลไงอ๋อเ
0: ฮ้ย
1: ดักแดงหรือน้ำเงินแดงหรือน้ำเงิน
0: อีธานฮันเหรออ
1: ีธานฮันเนี่ยตัดผิดไงไปตัดเอาสายให้ดีมาย
0: เรียบร้อย
1: ไอหยอกหยอกนะฮะเออกาหน้าเกือบจะมีโอกาสได้ลุ้นประตูครับจากองตวนเซเมนโยแต่ว่าหื้อดูทีมงานบอกนิดเดียวแฟนบอลบอกนิดเดียวหูนี่หลุดเสาไกลไปนิดเดียวกันนะครับองตวนเซเมนโยยิงหลุดกรอบเสาไกลออกไปนะครับบอกว่าไม่เห็นร้องเพลงไม่อยากเป็นแปรงสีฟันเหมือนเจ๋งเลย
0: โอ้
1: เก่าแล้ว
0: ตีต้องระดับ30กว่าปีแล้วนะ
1: มุกปานามา
0: เนี่ย
1: มุกปานามาวงปานามาไม่อยากเป็นแปรงสีฟันนี่
0: ครับผม
1: เจ๋งไงตายเขา คือมุกไม่มีนึกอะไรไม่ออกร้องเพลงไม่ไหวส่วนข้อความที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยบอกว่าอังกฤษจะยิงกี่โมงนะครับ คุณวุฒิโมเดลบอกลื้อห้องส่งเลยครับ
0: เหมือนเป็นคนมาต้านะครับกล้องจับไปด้านบนมาดูเกมนี้ด้วย
1: ตอนนี้ก็แทบลื้อแล้วแหละทีมงานก็บอกโอ้โหไอ้เราก็ลื้อทุกสายเลยนะฮะทีมงานท่านหนึ่งเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยประสบการณ์ยาวนานมากสัญญาณไม่เข้าบอกเฮ้ยเป็นที่นมหนูเปล่าหรือเป็นที่ขบู
0: นั่นรถหรือเปล่า
1: อะไรฮะอังกฤษเป็นยังไง
0: ก็ยังพยายามบุกอยู่นะครับโอ้แต่ว่าปานามาก็ยังต้านทานได้ดีครับ
1: ปานามาจะเอาแต้มแรกในบอลโลกให้ได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าพวกเขาเล่นมาเนี่ยยังไม่ใช่แต้มแรกยังไม่มีชัยชนะในบอลโลกเลย
0: แต่ว่าอย่างน้อยก็จะขอแต้มแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับ2018เข้ามาก่อนหน้านี้นี่3นัดก็แพ้รวดนะครับโอ้แต่โดยรวมก็ถือว่ายังต้านทานทางอังกฤษได้ดีแล้วครับเกมรับของทางปานามา
1: คุณก็เปิดเสียงหน่อยได้ไหมเผื่อเสียงมันจะเข้าม
0: ันเอาอัสซามันไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้าเข้าไปลิขสิทธิ์ไหมอ่ะผมไม่รู้นะ
1: เอาก็ขอแล้วไม่ซาวนี้ก็เหมือนกัน
0: อ๋อเหรอโอเคผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นไลฟ์สดมันได้ไม่ได้ไงเพราะมันต้องทิ้งไว
1: ้ไม่รู้ก็เราขอ
0: แล้วเพราะปกติผมจำได้ว่าถ้าไลฟ์สดซาวเวลาดูเนี่ยมันจะไม่ได้ยินซาวในไลฟ์สดนะพี่มันจะได้ยินแค่ในหูเรานะ
1: ไม่ไลฟ์สดไม่งั้นเขาจะถามขอซาวเหรอ กติเนี่ยได้ยินเพราะคุณเต่าเขาทำขอแล้ว
0: ถูกนะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ค้างอยู่ไว้หรือเปล่าไงพี่ไม่ได้แบบปิดเลยนะเอาให้ชัวร์นะน้องไม่รู้นะ
1: อาถามกูฟังปกติฟังทางYouTube เนี่ยมีซาว
0: ไหม
1: ซาวออกอากาศไหมมีสิ
0: ซาวในสนามนะ
1: ซาวในสนามมี
0: ก็ไม่กล้าไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะไม่นั้นน่ะเขาไม่เอาหูมาให้เราไงพี่ถูกป
1: ่
0: ะ
1: ไม่เอาหูมาให้เนี่ยเพราะว่าผมวันแรกผมบอกพี่เต่าไงว่าจอก็อยู่ไกลแล้วซาวก็ไม่มี
0: โอเคโอเค
1: แล้วผู้บรรยายถ้าทีมที่มันไม่ค่อย
0: เอาง่าย
1: ๆที่รู้จักเนี่ย
0: และยิ่งจับไปด้านบนอ่ะบางทีแบบพวกเซเลบพวกอะไรเงี้ย
1: ใช่เราต้องฟัง
0: ซึ่งเต่าออก
1: คุณเต่าก็เลยจัดมาให้เลยชุดมิกเซอร
0: ์ครับ
1: นะมีโซดาน้ำแข็ง
0: อันนั้นเครื่องดื่มครับ
1: ไม่ใช่เป็นหูฟังหูฟังซาวในสนามให้เราต้องขอบคุณคุณเต่านี
0: ่
1: ทุกอย่างตั้งแต่ผัดกับข้าวอ่ะยันดูแลเรื่องเบิกค่า
0: ดีมากนี่ขนาดคนฟังยังเถียงกันเลยว่ามีไม่มี
1: ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ในไลฟ์เนี่ยมันมีซาว
0: ก่อนหน้านี้นะ
1: ไม่ใช่วันนี้มีคุณจุนค
0: ุ
1: ณ
0: เผาชัวนะ
1: คุณไปดูไลฟ์เก่าๆมีแต่มันยังไม่มีคุณไม่เคยเปิดผลงานของช่องไงของ FM 99มันไม่อยู่ในใจคุณไง
0: อ๋อโอเคอ่ะถ้ามีก็ตามนั้นมีอะไรก็เอกิมสกุล
1: ทำไมเวลาคุณมาทำงานให้99คุณไม่โพสต์แบบดีจงดีใจอะไรอย่างงี้มั่ง
0: ผมไปที่ไหนผมก็ไม่ได้โพสต์ผมก็อยู่เงียบๆนะ
1: 99ดูแลคุณมากี่ปีแล้วเนี่ย
0: ผมก็โพสต์สำคัญผมก็โพสต์เอาเวลาจะมาแล้วก็ไอ้นี่ไง
1: แต่เวลาคุณไปภาคที่อื่นคุณโพสต์อ่ะ
0: ก็ไม่นะ
1: เอาละ
0: เอาผม
1: โอ้ยเชียร์ยังนำการหน้าอยู่ 1-0 นะครับเหลืออีกนาทีเดียวจะจบครึ่งแรกส่วนอังกฤษกับปานามานะฮะอังกฤษมารอบนี้เนี่ยการหน้าใช้หมอผีให้อังกฤษไม่มีประตูนะส่วนเกมกับปานามาเนี่ย
0: ไหนบอกถอนแล้วไง
1: ที่ปานามามีหมอผีไหม
0: เขาบอกว่าจริงๆอ่ะทางการหน้าเขาก็ถอนให้แล้วแล้วเหมือนทางฝั่งเปรู
1: เมื่อกี้
0: ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันด้วยก็บอกแล้วมีข่าวว่าช่วยถอนให้แล้ว
1: ผมเห็นเลย
0: ว่า
1: เมื่อกี้บนอัฐจันทร
0: ์
1: ปานามาเนี่ยมีถืออย่างนี้อยู่
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วก็มีท่องมนอยู่
0: เอาจริงไหมเนี่ย
1: จริง
0: อ๋อเหรออ
1: าคาซาเซโม
0: เอาข้าวสาร
1: อาคาซาเซโม
0: เอาข้าวสารเซ
1: เอาข้าวสารเซมานี
0: ่แหมเราได้นอนมาเต็มอิ่มนะดูท่าทางโอ
1: ้ดูทุกดูเยอะ
0: ครับผมดูท่าทางจะหลายรอบด้วย
1: เออไม่มี
0: แล้วมีเซนแล้วก็ปอยไหม
1: เซนแล้วก็ปอยเสร็จแล้วมันก็ปล่อยสินี
0: ่ครึ่งแรกปานามากับอังกฤษทดอย่างน้อย3นาทีนะครับ
1: ครับนี่เห็นไหมเขาบอกว่ามีซาวทุกนัด
0: เ
1: คยมีแต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าคุณจุ่นไม่เคยเปิดฟังผลงานของ FM 99ไม่เคยย้อนดู
0: ส่วนใหญ่ผมอยู่ที่บ้านผมก็นั่งดูทางทีวีไง
1: คุณไม่เคยย้อนดูงานของ FM 99ไง คุณถึงไม่เห็นสภาพตัวคุณเวลาผมจัดรายการคุณยืนคุณนั่งดึงผมคุณเล่นอย่าง
0: เงี้ยช่วงเนี้ยเอานอนก่อนขอนอนก่อนดีกว่าวันสองวันนี้ถ้าไม่ได้นอนเลยเนี่ย
1: ที่คุณไปบรรยายที่อื่นเนี่ยโอ้โหคุณขอบคุณที่ให้โอกาสดีใจมากๆเลยภาคฟุตบอลโลก
0: ไม่มีอ่ะ
1: มีไหม
0: ไม่มีนะ
1: อ๋อไม่มีเหรออ่
0: า
1: ตอนนี้ทีมงานกำลังเข้าระบบได้แล้วนะครับตึ๊ดตัดเข้าไปปุ๊บกรุณาจ่ายเงิน
0: ปรากฏเข้าไปล่มเหมือนเดิมนี่ฮาเลยนะ
1: ไม่ล่มกำลังมาแล้วใจเย็นนะก็ยังดีนะครับต้องขอบคุณทีมงานมากนี่ขนาดตี4กว่าจะตี5แล้วซึ่งจริงๆน่าจะพ้นเวรเขาไปแล้วเขาควรจะได้ไปนอนกอดลูกกอดภรรยาเขาแล
0: ้
1: วเขายังนี่ไงมาแล้วไง
0: มา
1: แล้วไง
0: โอเค
1: แต่ภาพตรงนี้ยังไม่มา
0: แต่ว่าตรงนี้มาดูก่อนอังกฤษได้ลุ้นฟรีคิกนะครับจากมาคัตแลชฟอร์ดนะครับ
1: ครับ
0: ระยะอาจจะเรียกว่าไกลสักนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเรดาร์ทำงานของทางแลชฟอร์ดได้นะครับ
1: โอ้โหทำไมในหูผมมันยิงแล้วอ่ะ
0: เอา
1: โอ้โหทำไมในจอคุณยังไม่ยิงอ่ะคุณ
0: ลูกนี้หลุดเสาขวามือไปนิดเดียว
1: เปิดทีวีให้พี่ด้วยเครื่องนี้ มีทีมีหลายๆท่านบอกว่าขยี้เข้าไปขยี้คุณจุ่นนะ
0: โอเคมาละทด3นาทีตอนนี้เหลือ15วิทีวีเรากลับมาได้แล้ว
1: บอกโต๊ะไม้ข้างหลังได้กี่พันปีแล้วโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นไม้ตะเคียนที่เรา
0: เอ๊ะไม้ตะเคียนยังไงทำไมพี่ไอ้นี่ลอกได้สติ๊กเกอร์ลอกได้
1: ยืนบอกนี่เป็นไม้ตะเคียนที่จมลงอยู่ใต้แม่น้ำแล้วเราไปขุดขึ้นมาอ้าวจบแล้วครับเกมพุ่งกิจครึ่งแรก
0: ครับผม
1: ยังไงคุณจูน
0: 0-0นะครับปานามากับอังกฤษแล้วก็อีกคู่หนึ่งโครเอเชียกับกาน่าอยู่ในช่วงทดเวลานะครับก็เป็นโครเอเชียนำอยู่1-0นะครับได้ประตูขึ้นนำจากเปตาซูชิชนาทีที่31นะครับ
1: ครับผมข้อความทาง Facebook ครับบอกว่าต้องตามหนิงเหมิงจ๋าช่างซ่อมคอมในตำนานมาช่วยไหมนะครับ
0: ดีนะแอร์เราไม่เสียไม่นั้นต้องตามช่างซ่อมแอร
1: ์ในตำนานใช่ไหมแล้วก็คุณยันป้องศรีบอกขอ20หน่อยครับโอ้โหคุณสมศักดิ์นะฮะดูเดือดมากบอกเล่นแบบนี้อังกฤษจะเต็ง3อ้าวนะฮะแล้วก็ฟรีทีวีวันนี้ไม่มีถ่ายนะครับบอกอังกฤษถ้าเข้าที่1เจอใครเข้าที่2เจอใครถ้าเข้าที่2จะไปเจออันดับ2กลุ่ม
0: เค
1: กลุ่มเค
0: กลุ่มพวกโคลัมเบียกับทางโปรตุเกสอะไรพวกนั้นนะครับเดียคองโกถ้าเดียคองโกเข้ารอบอ่ะนะ
1: ครับอะไรครับผมเป็นยังไง
0: ก่อนนะกลุ่มเมื่อกี้พี่เอกพูดถึงกลุ่ม L ผู้ชนะใช่ไหม
1: เฮ้ยอังกฤษไง
0: กลุ่ม L แชมป์กลุ่มเนี่ยจะไปเจออันดับ3ของกลุ่ม I J ไม่ก็ K
1: นะครับนะครับบอกจุนลามปาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะฮะคอมมีปัญหาน่าจะเป็นที่ปั๊มติ๊กผมว่าแล้วล่ะ
0: อันนั้นมันรถเปล่าปั๊มติ๊กมันเกี่ยวกับน้ำมันรถไม่ใช่เหรอฮะ
1: เร่งไม่ค่อยขึ้นนะฮะบอกว่าถ้าทางจุนจะไม่ได้ภาคละบอกเล่นมุกไม่พักเลยนะพี่เอกเอาคาซาเซมุก
0: ครับ
1: เซลากโปยนะฮะเสียงซามาแล้วครับผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะหมอผีนะฮะน่าจะเป็นเพราะทูเคิลถูกต้องที่สุดทูเคิลอ่ะผมว่าชีวิตไม่มีความสุขแล้วล่ะ
0: ครับผม
1: สองเกมศูนย์ถ้าจบกับปานามาศูนย์ศูนย์นะ
0: คือสิ่งเดียวที่อังกฤษแล้วจะไม่ได้แชมป์โลกแล้วทูเคิลจะไม่โดนด่าคืออาจจะเล่นดีมากๆเขารอบลึกแล้วแล้วไปแพ้จุดโทษอะไรเงี้ย
1: ก็โดนอยู่ดีก็โดนอยู่ดีผมว่าโดนอยู่ดี
0: แต่อาจจะน้อยลงหน่อยไงแต่ถ้าแบบยังฟอร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วสุดท้ายโอ้โหตกรอบแบบอย่างเงี้ยด้วยฟอร์มแบบเนี้ยยับทูเคอร์นี่ยับ
1: ยับคือเราเนี่ยอุตส่าห์ถอดร่างแกเลตเซาเกตบอลเซฟตี้บอลหน้าเบื่อไปหวังว่ามาเจอโทมัสทูเคอร์เราจะได้เจอกับบอลเอนเตอร์เทนบอลบุก
0: ครับ
1: พอกันเลยนะฮะบอกบอลไม่สนุกขยี้ต่อจุดขยี้จุนต่อเลยครับ บอกขอคาถาทั้งเซตเลยครับเอกเป็นอาจารย์หน่อยจุนเป็นโจอี
0: ้ครับ
1: เหมือนจะชอบนะ เหมือนจะชอบบอกมีมุกไอ้หนุ่มบางบ่อปลาสลิดของพี่เจ๋งอันนั้นมุกเก่าแล้วปาซาลีนะ
0: คือบางอันเราที่เราไม่เล่นเพราะเรารู้สึกว่ามันผ่านการอะไรไปโอ้โหน่าจะเกินพันครั้ง
1: คือมุกมาริโอปาซาลีอะไรพวกนี้คือเราไม่เล่นแล้วอ่ะเราเจ๋งยังเก็บมาเล่นอีกของเราเนี่ยวันนั้นน่ะเราพัฒนาไปเฮ้ยมีปาซาลีมีเดคแคนไลท์เป็นข้าวไงกินกับข้าวเราไปอันนั้นแล้วเจ๋งยังปาซาลีพื้นๆอยู่อ่ะไม่ไหวว่ะแล้วก็บอกว่าแรดฟอร์ดติดทีมชาติไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้แหละครับ
0: แต่แรดฟอร์ดกับอังกฤษในรอบนี้ผมว่าโอเคนะยิงประตูได้ด้วยแล้วก็อย่างวันเนี้ยเขาก็ดูเป็นคนที่หาโอกาสให้อังกฤษได้นะ
1: บอกเถียงคำไม่ตกฟากนะจุนนะฮะบอกพี่จุนพี่เอกเพิ่งนึกได้เมื่อก่อนซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตมีแบบโทรเข้ารายการด้วยตอนอัปเดตผลบอลสดๆก็จุนมันก็นั่งอยู่ตรง
0: ฮอตสกอร์
1: ตรงนี้แหละฮอตสกอร์ไง
0: ครับผม
1: ฮอตสกอร์รีพอร์ตนะฮะแล้วก็โทรเข้
0: า
1: หลอกคนดูคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอหลอกคนฟังอ่ะ
0: ไม่เป็นไรผมได้ตัง
1: นั่งอยู่ข้าง
0: ตังก็พอแล้ว
1: นั่งอยู่หน้าเนี่ยบอลยิง
0: เขาก็รู้อยู่แล้ว
1: บอลยิงมันก็
0: จะไปอยู่ต่าง จะไปอยู่ต่างประเทศได้ไงพอจัดพอสกอร์เสร็จช่วงต่อมาผมมาเข้าจัดรายการแล้วคนฟังเขาก็รู้อยู่แล้ว
1: เขาก็นึกว่าคุณ
0: เนี่ยมันต้องเดินบันไดขึ้นนะขึ้นมา
1: เขาก็นึกว่าคุณอยู่ที่แอนฟิลด์เอาครับที่แอนฟิลด์มีประตูแล้วนะครับอ
0: ย่
1: างว่า
0: แอนฟิลด์อยู่คลองเตยยังมาไม่ทันเลย
1: บอกสบะสวัสดีครับรบกวนตามผลบอลนอร์เวย์ด้วยครับ
0: ได้ดี
1: บอลนอร์เวย์คุณจุนนะ
0: ได้คร
1: ับบอกว่าถ้าปีเรียกผมว่าพี่เสกผมชื่อพี่เอกนะ บอกพี่เอกถ้าปีนี้มีบอลแฟนทัพบอลโลกอีกจะไปมาไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยนะฮะแล้วก็บอกรูปเกมคองบอลสเปนลูกเกมคองบอลเป็นไงบ้างครับ2คู่อังกฤษคองบอลเยอะกว่านี่คองบอลเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณจูน
0: เมื่อกี้50กว่าเปอร์เซ็นต์นะถือว่าขึ้นมาดีขึ้นนะเปอร์เซ็นต์การคองบอลของปานามาหลังจากที่ช่วงแรกเนี่ยโอ้โหอังกฤษมีไปช่วงเวลาถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ
1: แล้วก็มีโอกาสทำประตู3ครั้งไม่ตรงกรอบเลยนะครับอังกฤษนะครับ
0: ส่วนโครเอเชียกับกาน่าจริงเปอร์เซ็นต์การคองบอลไม่ห่างกันมากนะครับ54-46% โดยโครเอเชียดีกว่าเล็กน้อย
1: บอกเทรนแม็กควายนั่งอมยิ้มนะครับเมนูหลุดเลยบอลโลไม่มีโอกาสเลยนักเตะกาน่าคนไหนเป็นเด็กแรปนะองตวนซิเมนโยแมนบอกว่าอังกฤษจะได้แชมป์ไหมนะครับแล้วก็คนอะไรไปทุกสนามนะครับข้อความครบถ้วนช่วงนี้ละที่เราเก็บไว้นะครับ
0: เดี๋ยวผมสรุปนอร์เวย์ดิวิชั่น1ให้นิดนึงแล้วกัน
1: เชิญครับ
0: มีอาซานเนอร์ชนะเลนแฮม 3-0 นะครับเฮาเกซุนชนะคอร์สวิงเกอร์ 4-2 ลินแพ้ฮอต 1-4 แซนเนตชนะโลฟอส 3-0 สตาร์เบกชนะบราย 2-0 สตอมเมนชนะมอส 3-2 สตอมกรอสเซตเสมอออส 2-2 แล้วก็ซองดาวแพ้ทางเอเกอร์ซุนไป 4-2 ครับ
1: ครับผมเขาบอกว่าฟังจากจอแดนชัดแจ๋วเลยครับ
0: คร
1: ับ บอกจุนผมฟังจากประเทศจอแดนนะครับเดี๋ยวจอแดนยังมีเกมกับอาร์เจนด้วย
0: นั
1: ดสุดท้ายนะครับ
0: จอแดนตกรอบไปแล้วเนาะ
1: แล้วก็บอกว่าเอา PR มาเต้นตอนมีประตูไหมฮะผมอยู่โพไซดอนคือจริงๆเนี่ยเป็นกิมมิกดีนะ
0: ดี
1: ข้างหล
0: ัง
1: อ่ะ
0: เอาเจ๊เต่ามาก็ได้ถ้าหาไม่ได้นะผมว่าคนก็ชอบ
1: คนจะลงไลฟ์หมดอ่ะดิ
0: เอาเจ๊เต่ามาเต้นก็ได้
1: เอา
0: ของจริงๆนะถ้าจะต่อมาคู่แรกนะแล้วสมมติวันนั้นเล่นกัน6เล่นกัน6คู่ถูกไหมเต้นจนจบคู่6ผม
1: เขากำลังจะไปเข้ารับการดูแลละตัดแล้ว
0: เหรอ
1: เดี๋ยวจะสวยแล้วนะครับส่วนอย่างที่ผมบอกคุณจุน
0: ครับ
1: เราขยับโต๊ะเนี่ยข้างไปข้างหน้าสักนิดนึงมีโต๊ะตัวกลาง
0: ดีเลยกระชุ่มกระชวยเลย
1: แล้ว
0: จะตี3ตี4เราก็ได้หมด
1: เอ้ย
0: คึกคักเลย
1: งบอ่ะ
0: คึกคักเลย
1: ตรงกลางมีน้องๆพริตตี้มานั่ง
0: ขอแค่นี
1: ้ผมรับรองเกิน 2,000 ทุกไลฟ
0: ์จริง
1: ผมบอกเลย
0: จริง
1: แล้ว
0: พูดภาคที่ไม่มีสลึมสลือแน่นอน
1: พวกผู้บรรยายเนี่ยไม่มีผมว่า
0: เผลอๆนะไอจ่าที่เกี่ยงลากันเนี่ยไม่เข้าเนี่ยโอ้เกี่ยงกันมาเลยอ่ะ
1: เฮ้ยคุณว่า
0: เขาเองเอ้ยคุณไหวเปล่า
1: คุณแขวะใครปะเนี่ยเกี่ยง
0: ไม่มีไม่มีไม่มีผมหมายถึงเฉย
1: เฮ้ยทำไมคุณพูดเงี้ย
0: ไม่มีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราหางานอย่างเงี้ยหางานอย่างเงี้ยนะ
1: ผมบอกเลยถ้ามีพิตตี้มานั่งตรงกลางตีสองตีถึงตีห้าผมก็ไม่ยากผมขอควงคิวคนเดียวผมไม่จะไม่แบ่งให้ใครเลย
0: อ่ะถ้าเป็นเมียพี่มาได้ไหม
1: เมียพี่คงนอนแหละเมียพี่คงนอนอยู
0: ่ครับผม
1: นะฮะเอาเป็นว่าเป็นน้องน้องพิตตี้ดีกว่
0: า
1: เงี้ย
0: หรือมันมีเรามีน้องเซลเป็นผู้หญิงไหมของเก้าเก้า
1: ไม่มี
0: ไม่มีเลยเหรอ
1: โอ้น้องมิงก็น้องมิงก็เลยวัยสาวสะพรั่งไปแล
0: ้
1: วน้องมิงก็น่ารักอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเอ็มซีพิตตี้อะไรต่างๆงานแล้วเขาเคยทำงาน
0: พิธีกรมานั่งหน้าสวยๆก็พ
1: อ
0: มีไหม
1: ผมขอใหม่เลย
0: ได้ได
1: ้ผมไม่ใหม่เลยนะฮะมานั่งนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทำงบขอทีมงานไป
0: ดีดีมากอันนี้เป็นความคิดที่ดี
1: จริง
0: ไฟเนี่ยเอาจริงนะต่อให้มีน้องพิตตี้มานะมืดแค่ไหนคนก็ดู
1: ไฟตอนนี้สว่าง
0: สาวไม่ต้องมีก็ได
1: ้แต่ถ้าเป็นน้องพิตตี้นั่งนี
0: ้โอ้
1: ผมขอสลัวสลัว
0: นั่นแหละ
1: แล้วผมขอผ้าห่มผืนหนึ่งพอยิงประตูเข้าปุ๊บเราจะมีกิมมิกผ้าห่มคุม
0: ผมกลัวผ้าไปยังมีเสียงอื่นเข้ามาแทนอ่ะดิ
1: อ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
0: ครับ
1: แม่ตีห้าครับเวลาขอเบรกก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้านะเรากลับมาพูดคุยกันต่
0: ออ
1: ย่าเพิ่งหายไปไหนจากไลฟ์นะเดี๋ยวครึ่งหลังอังกฤษมาแน่ผมบอกเลยยิงแน่นอนนะครับช่วงนี้พักครู่เดียวจ้า
0: ครับ99 Live บอลโลก
2: ดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีกันเช้ามืดวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะอยู่กับปูนะจ๊ะนะจ๊ะอุ้ยเมื่อกี้นี้นะคะก็เข้าทางด่วนไงทีนี้เนี่ยเวลาเราเข้าทางด่วนเนี่ยถ้าเรามี Easy Pass เนี่ยมันจะดีมากเลยมันจะไวมากเลยค่ะแต่เคยเห็นไหมบางทีเราขับมาเอ้าคันหน้าติดแงกถ้าอย่างนั้นน่ะต้องถอยหลังกันเป็นแถบเลยก็เลยทำให้หลายคนบอกว่าตกลงเนี่ยติดแล้วมันดีตรงไหนหรือว่าเราติดผิดตำแหน่งหรือเปล่าเลือกตำแหน่งตรงไหนที่สัญญาณมันชัดๆไม่บังสายตาแต่ถ้าใครใช้ทางด่วนเป็นประจำจะรู้แหละว่าจะติด Easy Pass ตรงไหนเพราะมันเป็นตัวช่วยทำให้เราไม่ต้องเสียเวลารอคิวจ่ายเงินนะจ๊ะแต่บางทีขนาดของตัวบัตรมันก็อาจจะค่อนข้างหนาและใหญ่ค่ะถ้าเราติดไม่ถูกก็อาจจะเป็นจุดบอดทำให้คนข้างหลังด่าเราได้หาว่าอ้าวไม่มี Easy Pass เข้ามาทำไมจริงๆมีแต่มันเกิดอะไรขึ้นปูสังเกตหลายคนแล้ววิ่งแบบว่าจี้ไงจี้คันข้างหน้านะคะจี้คันข้างหน้าเสร็จพอไปถึงปุ๊บไอ้ Easy Pass มันอ่านไม่ทันคือพอคันข้างหน้าไปปุ๊บเขาจะต้องอ่านของเราเลยแต่มันถูกบังมันเร็วเกินไปหรือเอะอะจี้เข้าไปจนถึงไม้กั้นน่ะมันก็มองไม่เห็นหรอกเวลาใกล้ๆจะเข้า Easy Pass ต้องค่อยๆนิดนึงค่ะนะคะเราไม่ได้แบบว่าโอ้โหรวดเร็วเหมือนกับต่างประเทศเขาต่างประเทศเขานี่เรียกว่าพอผ่านปุ๊บมันยกปุ๊บเลยนะแต่บ้านเรายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาขับไปถึงตรงไม้กั้นก็ค่อยๆเบาๆนิดนึงห่างจากตูดรถคันหน้าสักหน่อยอย่าไปจี้เขาแง่แต่เราก็ต้องกลับมาดูด้วยว่าตำแหน่งที่เหมาะนะคะในการติดเนี่ยมันดีหรือยังจริงๆแล้วคือด้านหลังของกระจกมองหลังเลยค่ะแต่ต้องค่อนไปทางฝั่งซ้ายนิดนึงนะคะเพราะตำแหน่ง Easy Pass น่ะมันจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดโอกาสมีปัญหาไปไม่ได้ถ้าเราติดหลังกระจกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไอ้เจ้ากระจกหลังเนี่ยมันจะช่วยบังบัตร Easy Pass เอาไว้ตรงฝั่งคนขับก็ดูสะอาดตาไม่มีอะไรมาเกะกะเนาะแล้วมันก็รับสัญญาณได้แม่นค่ะแต่ถ้าเป็นบริวารกึ่งกลางกระจกด้านบนจะดีมากนะมันจะอ่านเซ็นเซอร์ได้ดีเลยนะเราควรจะทำความสะอาดแล้วแปะกาวให้ดีๆแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะฟิล์มเนี่ยบางทีฟิล์มหนาเกินไปเข้มเกินไปหรือมันมีคราบดำๆเคยเห็นไหมอันนี้ต้องตัดออกเลยนะคะอย่างปูเนี่ยเป็นฟิล์มใสแต่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นฟิล์มที่หนาหน่อยต้องตัดเป็นสี่เหลี่ยมพอดีกับ Easy Pass เลยค่ะนั่นล่ะค่ะถึงจะทำให้เราเดินทางบนทางด่วนได้อย่างราบรื่นลองสังเกตดูนะคันหลังเขาจะได้ไม่ว่าเราเอามาดู SMS ที่4689400กันมา2ดวงกันนะคะเกิดพุธกลางคืนที่12มกราคม2509บอกเลยนะจ๊ะว่าเราคือเสาหลักของครอบครัวแต่ถามเรื่องสุขภาพการเงินหลังเกษียณใช่ไหมคะเพราะว่าปีนี้60แล้วเนาะสุขภาพเนี่ยจะเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นคนที่บางทีกินอาหารเนี่ยนะคะชอบกินอะไรซ้ำๆไงใครเขาเบื่อแล้วแต่เราสามารถกินได้หรือบางทีก็กินอาหารแบบเดิมๆเก่าๆเก็บไว้นานอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราปวดท้องได้แล้วเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่รวดเร็วเราทำอะไรเราช้ามากนะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยโอเคนะเพราะว่าเป็นคนที่เก็บเงินได้เก็บเงินดีเพียงแต่ใจเราดีมันก็เลยทำให้เราเก็บไม่ค่อยได้เท่านั้นเองหลังเกษียณเนี่ยนะคะถือว่าโอเคนะน่าจะเก็บเงินได้ประมาณหนึ่งแล้วจะเอาเงินไปลงทุนหรือเอาไปทำอะไรสักอย่างนี่ล่ะค่ะเกิดวันพุธกลางวันอะไรเนี่ย2529เอามาแค่นี้เลยน้องแก้มยุ้ยยะลาไม่บอกเดือนไม่บอกวันที่เลยเนาะถามเรื่องอะไรเนี่ยเงินกับสุขภาพโอ้บอกได้อย่างเดียวเลยคือสุขภาพระวังหัวเข่าเท่านั้นเพราะบอกมาแค่พ.ศ.กับ
วันเกิดคือพุธกลางวัน29ปีนี้เท่ากับอายุ40แล้วเอาเป็นว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นให้มากนะเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนจ้า

0: ผู้ชอบบทความข่าวนี้มากเลยค่ะเขาบอกว่าประโยชน์ของน้ำสาวข้าวสารพัดประโยชน์ทั้งงานบ้านยันความงามอันนี้คือน้ำสาวข้าวนะจริงๆแล้วน้ำข้าวเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากเลยนะตอนเด็กๆเนี่ยปู่ทันนะคะคุณยายเนี่ยหุงข้าวสาวน้ำแล้วก็ตอนเรียนเนตรนารีเราก็ต้องหุงข้าวแบบนี้เหมือนกันก็คือหุงด้วยเตาถ่านแล้วก็เอาไม้มาขัดฝาหม้อแล้วก็เทน้ำข้าวออกซึ่งน้ำข้าวเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยอ่ะสมัยเนี้ยไม่มีน้ำข้าวให้กินแล้วเพราะเราหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าแต่ก่อนที่เราจะหุงข้าวเราก็ต้องล้างข้าวสารก่อนตอนล้างนี่เขาเรียกว่าน้ำสาวข้าวใช่ไหมคะเราสาวข้าวเพื่อขจัดพวกรำข้าวสิ่งสกปรกออกส่วนใหญ่คนเขาก็ทิ้งกันแต่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆมันมีประโยชน์ไอ้น้ำสีขาวคุณๆเนี่ยมันมีประโยชน์สามารถเอามาใช้ในงานบ้านได้คุณแม่บ้านเขาบอกว่าน้ำสาวข้าวเนี่ยมีประโยชน์เพียบมันอุดมไปด้วยแร่ธาตุและน้ำมันธรรมชาติมีบริษัทชื่อบริษัทโมริไรส์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและแปรรูปข้าวในประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาบอกว่ารู้ไหมว่าในน้ำสาวข้าวนั้นเต็มไปด้วยแร่ธาตุและน้ำมันจากธรรมชาติในปริมาณที่เหมาะสมด้วยสามารถเอามาประยุกต์ใช้งานบ้านทำสวนไปจนถึงเรื่องความสวยความงามเลยทีเดียวถ้าเราเอามาล้างจานเนี่ยมันก็ช่วยขจัดกลิ่นได้เพราะมันมีคุณสมบัติดูดซับความมันถ้าเราเอาไปล้างจานชามเครื่องครัวมันจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำยาล้างจานได้อย่างพวกกล่องพลาสติกนะคะมันจะมีพวกกลิ่นคาวกลิ่นอาหารแล้วก็ความมันติดแน่นมากถ้าเราแช่น้ำสาวข้าวไว้หนึ่งคืนมันจะช่วยบรรเทาพวกกลิ่นอาหารที่ติดเอาไว้ได้เป็นอย่างดีแล้วรู้ไหมด้วยความที่มันมีน้ำมันนะคะปนอยู่ในน้ำสาวข้าวซึ่งเรามองไม่เห็นแหละมันคือแว็กธรรมชาติเอามาถูพื้นพื้นก็จะมันแล้วสมัยโบราณเนี่ยนะคะรำข้าวกับน้ำสาวข้าวเนี่ยเขาถูกเอามาใช้ล้างหน้าทำเป็นโทนเนอร์ธรรมชาติค่ะช่วยให้ผิวชุ่มชื่นเคยมีโฆษณาเครื่องสำอางของญี่ปุ่นนะเขาทำจากข้าวหรือเขาให้สังเกตว่าคนที่สาวข้าวบ่อยๆเนี่ยมือจะไม่ค่อยเหี่ยวอุ้ยไม่รู้จริงหรือเปล่าอะเด้มาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: ฮัลโหลครับ
2: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: โก้ครับ
2: โก้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่วีรัมครับพี่ถามพี่ปูเรื่องงานอ่ะ
2: ว่า
1: คือพอดีน้องเขาคือหลานนะครับพอดีเขาชวนมาพอดีเขาเหมือนกับว่าเขาทำออนไลน์อยู่แล้วเขาก็อยากให้เราลองมาศึกษาตัวนี้ดูก็เลยว่าถ้าเรามาทางนี้มันจะเวิร์กไหมพี่ปู
2: ่เรารู้แล้วเรารู้ด้วยตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วเราไม่ถนัดแล้วก็ไม่เวิร์กแต่ด้วยความที่เรามันเหมือนว่าถ้าเราเรียนรู้เนี่ยยังไม่ได้เงินแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ถนัดถ้าทำเนี่ยไม่รู้เราจะควบคุมอารมณ์ได้บ้างหรือเปล่าอันนี้พี่บอกเลยนะ
1: ใช่ใช่ผมก็วันอยู่เหมือนกัน
2: วันไว้เถอะพี่บอกได้วันไว้เถอะต้องดูแล้วกันว่าถ้ามันไม่มีอะไรทำเราก็ต้องหันมาดูแล

0: นี่ผมเป็นหวั่นมากเลยเนี่ย
1: คือทำได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเช่นสมมติว่าพี่โกรธเนี่ยพี่อาจจะใช้เวลาแค่5นาทีแล้วพี่หายโกรธแต่โก้เนี่ยอาจจะใช้เวลาวันอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้เพียงแต่เราอาจจะช้าคนอื่นหน่อยเราต้องพยายามนะโก
0: ้ครับ
1: เราต้องหาเงินตังค์ไม่มีแล้วเราต้องหาเงิน
0: ใช่ปู่ช่วงนี้เราโอ้ยไม่ไหวตั้งแต่พอมาต้นปีมานี่แบบอะไรก็ไม่รู้แบบพอเพิ่งผ่านปีใหม่เพิ่งผ่านวันเกิดมาด้วยก็เลยยังไงอยู
1: ่จำไว้ว่าเราจะเอาชนะมันให้ได้หมายถึงชนะตัวเราเองให้ได้ชนะอารมณ์ของเราให้ได้แล้วโก้จะทำได้ครับ
0: แม่แกบดีจะติดเตียงไงครับจะติดเตียงแล้ว
1: ก็นั่นแหละมันทำให้เราเครียดและเราต้องใช้เงินในการรักษา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวเลยก็ต้องจัดการกับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ให้ได้อดทนเรียนรู้เรื่องนี้ให้ได้ถึงแม้เราจะไม่ถนัดเราต้องทำให้ได้โก้พี่เป็นกำลังใจ
0: ได้ครับพี่ปูครับยังไงขอบคุณมากนะครับพี่ปูขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ษตร
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: สูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: ข่าวนี้เป็นความรู้ดีมากคือหลายคนเนี่ยก็จะเอาพัดลมเนี่ยมาช่วยตากผ้าใช่ไหมยิ่งเปิดแรงมันต้องยิ่งแห้งเร็วถูกปะปรากฏไม่ใช่น่ะสิมันกลับทำให้ผ้านั้นเหม็นอับยิ่งกว่าเดิมทั้งที่ดูเหมือนแห้งแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้อยู่แค่ว่าแดดไม่มีแต่อาจมาจากความชื้นที่ยังคงค้างอยู่ในเนื้อผ้าค่ะหลายคนนะไม่รู้จนกระทั่งเกิดกลิ่นอับเชื้อราแบคทีเรียสะสมกันไงอ่ะแล้วทำไมเปิดพัดลมจ่อเข้าไปที่ผ้าแล้วผ้ายังเหม็นอีกคือจริงๆแล้วปัญหาเขาบอกไม่ได้อยู่ที่พัดลมนะคะมันอยู่ที่ความชื้นที่ยังคงค้างอยู่ในผ้าต่างหากล่ะยิ่งถ้าห้องอับเล็กๆอากาศไม่ถ่ายเทหรือเวลาเราตากผ้าซ้อนกันซะแน่นเลยนี่แหละความชื้นมันก็ยังคงสะสมอยู่ขนาดชื้นเล็กๆน้อยๆเองนะมันก็กลายเป็นแหล่งสะสมของกลิ่นอับและแบคทีเรียแล้วจ้าทีนี้ถามว่านั่นดิเราก็แบบว่าจ่อซะตรงเลยนะถ้าเราเอาพัดลมไปจ่อตั้งเป่ากองผ้าแบบใกล้ๆข้างนอกมันดูเหมือนจะแห้งเร็วจ้ะนะแต่ข้างในมันชื้นโดยเฉพาะพวกผ้าหนาๆผ้าเช็ดตัวผ้ายีนอะไรอย่างนี้แล้วถ้าตากในห้องที่ปิดถึงแม้เราจะเปิดพัดลมทั้งวันก็ตามอากาศในห้องมันไม่หมุนเวียนไงมันก็ชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะยิ่งไม่มีแดดปิดหน้าต่างตลอดยังไงผ้าก็เหม็นอับแล้วบางทีเนี่ยเรานานๆซักทีเราก็ตากแบบชิดติดกันเลยยิ่งแขวนแน่นๆลมมันก็เข้าไม่ถึงไงดีไม่ดีอ้าวมันก็ดูแห้งแต่อย่าลืมข้างในพวกตะเข็บรักแร้ขอบผ้ามันยังชื้นนี่แหละเวลาเราเก็บเข้าตู้เนี่ยมันก็จะเหม็นเอาเป็นว่าถ้าคิดอยากจะเปิดพัดลมตากผ้าไม่ให้อับเราก็ต้องเว้นระยะผ้าให้มีลมผ่านได้แล้วอย่าลืมเปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทค่ะไม่งั้นก็ต้อง

อย่าเป่าตรงๆแต่ให้พัดลมมันส่ายไปส่ายมานะคะอย่าเป่าจุดเดียวเด็ดขาดโดยเฉพาะผ้าหนาๆต้องหมั่นกลับข้างเวลาตากด้วยและยิ่งต้องระวังก็คือผ้าหนาๆพวกเสื้อกีฬากางเกงยีนผ้าเช็ดตัวผ้าห่มผ้าเลยหนาๆเนี่ยค่ะถ้าคิดจะเปิดพัดลมช่วยให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นต้องให้อากาศถ่ายเทถ้าอากาศไม่ถ่ายเทผ้าซ้อนกันห้องมันยังชื้นอยู่ยังไงมันก็ไม่แห้งแถมยังเหม็นอับเอาไปเก็บแบบเหม็นๆอีกนะมาส่องดวงที่ SMS 4689400กันจ้าเกิดวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมพ.ศ.2526ปีนี้อายุ43แล้วมันมีอยู่2เรื่องนะคะดาวที่ปรากฏในจังหวะชีวิตคือ1เป็นเรื่องของงานที่วุ่นวายและ2เป็นเรื่องของคู่ที่เข้ามามีอิทธิพลทำให้เราทุกข์ใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดวันอาทิตย์ที่10มิถุนายน2544ถามเรื่องงานโชคลาภและครอบครัวปีนี้อายุ25เช่นเดียวกันเลยค่ะคืองานเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเราเนี่ยต้องทำงานเพียงคนเดียวเหนื่อยๆเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มกับเรื่องเงินส่วนโชคลาภเนี่ยถ้ามีมันจะกลายเป็นทุกขลาภและเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะคือพอเข้า25อายุ25เหมือนเบญจเพสเนาะมันจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินและความรักน่าจะเน้นเรื่องความรักเป็นหลักจ้ะอย่ามัวแต่บ้างานหาเงินจนลืมคนใกล้ตัวแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องนะที่เอามาทะเลาะกันจากเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เกิดวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2526ปีนี้อายุ43เฮ้ย3คนที่ดูมานี่นะมีแต่ปัญหาเรื่องครอบครัวทั้งนั้นเลยนะเนี่ยปัญหาเรื่องคนรักและเรื่องครอบครัวนะคะจากอะไรรู้ไหมจากการที่เราอ่ะเหมือนกับทำแต่งานทำงานมากเกินไปแล้วก็เลยลืมใส่ใจคนใกล้ตัวเนี่ยแหละค่ะเอาเป็นว่าทั้ง3คนที่พูดมาเนี่ยถ้าถอยคนละก้าวได้ก็โอเคแต่ถ้าถอยไม่ได้ก็ให้อยู่นิ่งๆเพราะยังไงมันก็มักจะมีปัญหาถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ปัญหามันก็จะเบาลงแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะจ๊ะอซูซู

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันนี้จะรวบรวมนะคะสำหรับทางโค้งที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆมาเมาเล่าให้ฟังสำหรับใครที่กำลังขับรถแล้วฟังอยู่นะจ๊ะถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางโค้งทางแคบไหลทางน้อยบางทีป้ายเตือนก็ไม่ได้ชัดเจนสว่างไม่พออีกหรือบางทีลงเขายาวๆคนขับก็ต้องเบรกกันอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงพฤติกรรมคนขับเองด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะขับเร็วแซงในที่ห้ามแซงมัวแต่เล่นมือถือหรือง่วงแล้วขับเมาแล้วขับหรือไม่ชำนาญทางค่ะต้องไม่ประมาทเด็ดขาดมาจะรวบรวมให้ฟังนะคะจะได้ระมัดระวังโดยเฉพาะใครที่ไปหลายๆพื้นที่เด้อทางโค้งเมืองผาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาบอกว่าต้องใช้สมาธิสูงใครที่ไม่คุ้นเคยอย่าใช้ความเร็วก่อนเข้าโค้งเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าคุมรถไม่ได้แล้วก็อันตรายแน่ต้องใช้เกียร์ต่ำเมื่อลงเขาห้ามแซงในจุดอับสายตาและเว้นระยะจากคันหน้าให้ดีค่ะหรือโค้งผีเฮี้ยนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเขาบอกน่ากลัวมากตรงนี้ต้องอาศัยจังหวะการควบคุมรถที่ดีหากเบรกแรงกลางโค้งหรือเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงโอ้โหเสียการทรงตัวง่ายต้องไม่เหยียบเบรกหนักขณะอยู่กลางโค้งค่ะและต้องตรวจสภาพยางให้ดีเลยลงใต้บ้างทางโค้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะจ๊ะโอ้โหเขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางที่มีเนินและโค้งต่อเนื่องใครไม่คุ้นชินมักจะเกิดการผิดพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะไปต้องศึกษาเส้นทางให้ดีซะก่อนนะคะยิ่งถ้าฝนตกนะต้องลดความเร็วขับไปเลยช้าๆส่วนที่ระยองเขาเรียกว่าโค้งกรอกยายชาอันนี้ตรงเนี้ยเขาเป็นพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมแต่มันมีรถหลายประเภทเข้าไปใช้ถนนไงทั้งรถส่วนบุคคลรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ทีนี้พอมันเป็นทางโค้งและจุดตัดทางเข้าออกชุมชนเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงโดยเฉพาะต้องระวังรถบรรทุกขนาดใหญ่อย่าไปขับจี้ท้ายค่ะต้องเว้นระยะเบรกเอาไว้บ้างและที่ต้องระวังก็คือรถออกจากซอยจุดกลับรถด้านไหลทางหรือที่ชุมพรนะคะคือสะพานร้อยศพอำเภอปทิวนี่เขาบอกว่าใครที่ขับรถกลางคืนถ้าขับผ่านแถวนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผีค่ะแต่ห้ามฝืนขับเมื่อง่วงและต้องเปิดไฟหน้าให้เหมาะสมพักทุก2ชั่วโมงห้ามแซงในจุดที่มองไม่เห็นเด็ดขาดไม่งั้นเขาไม่เรียกหรอกว่าสะพานร้อยศพมาอ่ะยังไงก็ระวังกันหน่อยนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่ SMS 4689400วันศุกร์ที่10มิถุนายน2520ปีนี้ก็อายุ49แล้วเนาะวันศุกร์นี้คือมักจะเกิดปัญหาหรือทุกข์ใจจากเรื่องของคนอื่นมากระทบกับเราขนาดเราอยู่ของเราเฉยๆทำงานของเราดีๆเรื่องคนอื่นก็ยังทำให้เราเดือดร้อนได้เหมือนกันแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบทำงานชอบเรื่องเงินคืออะไรได้เงินฉันทำหมดนะคะเพราะฉะนั้น

ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องให้ใครยืมเงินเพราะอาจจะไม่ได้คืนได้เห็นเราแก่งๆก็กล้าอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็ใจอ่อนเหมือนกันนะเนี่ยเกิดวันอังคารที่30ธันวาคม12ปีนี้เข้าอายุ56เต็มนะ56เต็มเข้า57ปีนี้ดีแล้วนะคะปีที่ผ่านมาอาจจะวุ่นวายเรื่องของครอบครัวแต่ปีนี้เรื่องงานดีก็ถือว่าถั่วๆกันไปนะนะเกิด22พฤษภาคม2520ปีนี้อายุเท่าไหร่49นะคะเกิดตอน10โมงเช้าแม่บอกว่าติดขัดเรื่องเงินคือพอเป็นเรื่องเงินเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบมองโลกไปก่อนข้างหน้าที่ไม่ค่อยดีอะค่ะเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายบ่อยเอางี้ดีกว่าจินตนาการไปแล้วคิดไปแล้วว่าไม่ดีอย่างเงี้ยไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยมันผ่านไปแล้วปีนี้มันน่าจะโอเคแล้วแหละเกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมล่ะถ้าคิดว่าปีนี้ติดขัดปีหน้าเนี่ยมันต้องใช้เงินมากกว่าปีนี้อีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอ่ะเตรียมความพร้อมบริหารจัดการเงินให้ดีก็แล้วกันจ้าก็จะได้รอด

ขอต่อยอดเรียกว่าเตือนนะเตือนสติคนที่ขับรถทางไกลกันหน่อยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มันมีทางโค้งอำเภอบางสะพานค่ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางไกลที่เราจะต้องขับแบบต่อเนื่องยาวๆเลยถ้าหากว่าเราเผลอหลับหรือว่าขับเร็วโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะเข้าทางโค้งแล้วก็เข้าเขตชุมชนกระทันหันเลยถ้าเบรกไม่ทันหรือเปลี่ยนทิศทางไม่ทันเนี่ยแย่เลยนะคะก็อย่าแซงเส้นทึบแล้วก็ตรวจลมยางให้ดีจ้าส่วนทางโค้งอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเขาบอกว่าตรงเนี้ย

าใครขับรถมาไกลๆมันจะเริ่มล้าและต้องอาศัยสมาธิสูงเพราะมันเกิดเหตุฉุกเฉินได้ง่ายต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะมาถึงกรุงเทพกันบ้างทางแยกตัววายถนนรัชวิภากรุงเทพนะคะคือตรงเนี้ยถ้าใครลังเลเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยรถมันจะชนกันเอาเป็นว่าถ้าเราจะมาแถวๆนี้ต้องอ่านป้ายบอกทางล่วงหน้าแล้วเลือก

0: เห็นว่ามีทั้งพวงมาลัยนะชุดไทยวางเพียบนั่นแหละค่ะเพราะแถวนั้นน่ะมันมีการเปลี่ยนเลนกันบ่อยแถมมันยังเป็นโค้งอีกต่างหากรถก็เยอะนะเพราะฉะนั้นไม่เร่งไม่แซงบริเวณทางโค้งนะคะโค้งทางด่วนพระรามหกค่ะเส้นเนี้ยใครๆก็ใช้ความเร็วสูงแถมมันยังเป็นโค้งทางเชื่อมจุดเบี่ยงเลนอีกประมาทเพียงเล็กน้อยควบคุมรถไม่ทันเข้าโค้งจบข่าวเลยจ้าอืมอ่ะมาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: ยูโกะค่ะชื่อเล่นค่ะ
1: เจลลี่ค่ะ
2: ลี
1: ่ใช่ค่ะ
2: อยู่ที่ไหนจ้า
1: ตอนนี้อยู่ดอนเมืองค่ะมีนา2544ค่ะ
2: 44ปีนี้เท่ากับอายุ25วันอะไรคะ
1: วันพฤหัสค่ะ
2: วันพฤหัสวันพฤหัสปีนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะหนูจะถามเรื่องอะไรอ่ะเรื่องความรักเหรออ
1: ุ๊ยไม่ตอนแรกก็จะความรักแต่ว่าจะถามเรื่องงานก่อนค่ะ
2: คิดว่าความรักมาก่อนเลยเรื่องงานนี่ไม่ต้องห่วงแล้วดิอะไรๆมันก็ดีความรักนี่หมายถึงว่าหนูมีอยู่แล้วหรือเพิ่งเจอ
1: มันมี2ประเด็นคือหนูเพิ่งเจอแล้วรักค่ะแล้วก็มีแฟนแล้วก็เหมือนเขาไม่ชัดเจนหรือยังไงเขาน่าจะชัดเจนแหละแต่ว่าเขาหายไปเลยค่ะเราทักหาเราอะไรเงี้ยแล้วเขาอยู่เขาก็หายไป
2: คนใหม่หรือคนเก่าไอ้หายไปเนี่ย
1: คนใหม่ค่ะเขาดูการเคลื่อนไหวในโซเชียลเราทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่ตอบแชทหรือว่ารับสายเราเลย
2: เราก็ดูความเคลื่อนไหวของเขาเหมือนกันนะยะ
1: เราก็ดูอยู่แล้วค่ะมันต้องดูอยู่แล้วพี่ปู
2: เราเกิดกี่โมง
1: 7:37ค่ะ
2: เวลาชอบใครรักใครเนี่ยเราอ่ะจะค่อนข้างห่วงและหึงมากเลยนะยังไม่ชัดเจนเลยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจเขาแล้วเราห่วงเขาแหละแต่งานเนี่ยแกก็บ้าทำงานแล้วเวลาเลือกเนี่ยแกก็ชอบมองภาพภายนอกมากกว่าที่จะศึกษาแบบจริงจังเห็นเขาแบบโปรไฟล์ดีอะไรดีเอาแล้ว
1: ก็มีคนนึงที่เจอแต่ว่าเขามีแฟนแล้วเราก็เลยไม่ยุ่งไงค่ะคือหนูคิดว่าหนูจะออกแล้วกลับไปช่วยงานที่บ้านแต่ที่บ้านอยากให้สอบราชการด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบ
2: หนูตัดสินใจอะไรไม่ได้เลย
1: ใช่
2: ว่าหนูรักพี่เสียดายน้อง
1: ถูกต้องค่ะหนูก็อยากแบบ
2: ความรักหนูก็เหมือนกันงานก็เหมือนกันเลยตอนนี้
1: จะจับตาสองเบอร์ใช่ไหมคะ
2: ก็ไม่ใช่แต่มันตัดสินใจไม่ได้ไงมันลำบากใจ
1: ใช่ค่ะมากเลยค่ะ
2: แต่ตัวหนูเนี่ยตามวันเดือนปีเกิดหนูเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าหนูเป็นคนที่ทำงานเก่งมากใช้งานง่ายเป็นกรรมกร
1: ก็ถูกทำงานทุกวันนี้พี่ทุกคนแบบว่าฝากลงเวรแทนหน่อยลากเวรให้พี่หน่อยได้ไม่ปฏิเสธเลย
2: ค่ะหนูเป็นเช่นนั้นอีกของที่บ้านเนี่ยเขาก็อยากให้หนูไปทำจริงๆแล้วหนูไปช่วยเขามันก็ดีนะมันไม่ยุ่งกับใครดี
1: ถูกต้องเป็นงานไม่ยุ่งกับใคร
2: แล้วหนูก็จะรู้สึกดีเพราะว่าตัวจริงๆเลยเนี่ยลึกๆเลยหนูเป็นคนที่ทำงานไม่ชอบยุ่งกับใครแบบอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: พี่ว่าหนูได้ไปทำงานกับบ้านแน่ๆเลยเพราะมันแปลว่ารายได้หายไป
1: ใช่โอเคคือนี่แหละหนูมีความลังเลอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แค่แบบอยากยืนยันตัวเองสักนิดนึงอย่างเงี้ยแบบพี่ปูใจนิดเดียว
2: เนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่บอกว่ารายได้มันจะหายไปงั้นแปลว่าเร็วๆเนี้ยหนูต้องไปทำงานกับที่บ้านแน่ๆ
1: งั้นแปลว่าถูกแล้วแหละค่ะ
2: โอเค
1: ขอบคุณพี่ปูขอบคุณนะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: เมื่อเรารู้ว่าเส้นทางที่เราจะขับรถไปเนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดซ้ำๆหลายโค้งหลายถนนเลยเนี่ยนะคะมักจะกลายเป็นเรื่องเล่าแหมแต่ในมุมของการขับรถเนี่ยเวลาเราอยู่ทางโค้งเนี่ยเรื่องความเร็วความไม่ชำนาญทางพฤติกรรมของเรานะคะไม่ว่าจะขับผ่านถนนที่มีชื่อเสียงเรื่องอุบัติเหตุหรือใช้ทุกวันก็อย่าประมาทก็แล้วกันเอาเป็นว่าลดความเร็วในจุดเสี่ยงเว้นระยะให้พอดีพักผ่อนให้เพียงพอเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวบนถนนน่ะมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับค่ะแต่มันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละจ้าว่าเราจะระมัดระวังมันได้อย่างไรโดยเฉพาะทางโค้งที่บังตาหรือทางโค้งต่อเนื่องหรือทางลงเขายาวๆทางลาดชันหรือแม้แต่จุดกลับรถหรือทางแยกที่รถเปลี่ยนเลนกระทันหันส่วนใหญ่สมัยเนี้ยมักจะเจอตอนจุดกลับรถที่มันไม่ใช่จุดกลับรถเนื่องจากคนยุคนี้ค่ะจะดู GPS ไม่ได้ดูถนนละพอ GPS บอกว่าต้องเลี้ยวเอาเฮ้ยเลยกลับรถเลยไอ้รถคันหลังตามมาไม่ทันได้ตั้งตัวก็ชนตูดเอาสิคะนี่แหละต้องระวังมากๆไอ้จุดกลับรถทางแยกรถเปลี่ยนเล่นกระทันหันเนี่ยค่ะหรือถนนไหนที่ชอบมีรถบรรทุกหรือรถมอเตอร์ไซค์เยอะๆก็ต้องระวังยิ่งเป็นถนนแบบว่ามืดๆแสงสว่างน้อยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนโอ้ยฝนตกผิวถนนลื่นเปียกๆแล้วบ้านเราเนี่ยนะคุณพี่ไรเดอร์มอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมาก2ล้อเท่านั้นไปเจอแบบว่าถนนเปียกๆทางลื่นเนี่ยโอ้ยยิ่งถ้าขับเร็วแล้วก็โค้งเคิ้งมาล้มคว่ำก็แค่มาเตือนว่าอย่าขับเร็วเกินไปโดยเฉพาะทางโค้งทางแยกเขตชุมชนอย่ามัวแต่เล่นมือถือเดี๋ยวมันจะเสียสมาธิแค่ไม่กี่วินาทีก็พลาดได้ค่ะง่วงก็อย่าฝืนเมาก็อย่าขับนะเว้นระยะรถคันหน้าให้ดีที่สำคัญตรวจสภาพรถนะคะไม่ว่าจะเป็นยางเบรกไฟหน้าหรือที่ปัดน้ำฝนค่ะมองให้ไกลจับพวงมาลัยให้แน่นอย่าแซงในมุมที่เรามองไม่เห็นแค่นี้เราก็ปลอดภัยกลับบ้านแล้วจ้าส่องดวงกันที่468-9400กันนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2507ปีนี้คุณพี่ก็อายุเข้า62แล้วเนาะ62เนี่ยนะคะก็ดีแล้วสิแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังลูกผีลูกคนอยู่โดยเฉพาะเรื่องคนใกล้ตัวทำให้เราทุกข์ใจก็น่าจะเป็นลูกหลานหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เดี๋ยวพอเข้าใกล้เดือนเกิดชีวิตจะดีขึ้นค่ะอันนี้นี่ไม่บอกเดือนมาอีกแล้วดูสิเกิดวันอังคารแล้วก็มา2515เลยแล้วก็ไม่บอกอะไรมาเงี้ยนะปีนี้อายุเท่ากับ54เนาะเอาเป็นว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องเปราะบางทางด้านจิตใจปีนี้ก็คล้ายๆกันเลยจ้านะคะถ้าเราน้อยใจใครเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในตัวเขาและตัวเราด้วยถ้าเราหมดกำลังใจเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะเพราะไม่มีใครช่วยได้เกิดวันพฤหัสที่30 มิถุนา 2020ปีนี้อายุ49โอ้โหเป็นเรื่องเงินล้วนๆเลยนะจ๊ะเนี่ยเขาบอกเงินล้วนๆบริหารจัดการให้ดีถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ทำงานเก่งเก็บเงินได้แต่บางครั้งเราก็ใช้แบบไม่บัญญาบัญญังหรือว่าขาดสติในการใช้ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเงินเลยจากขอเตือนวันจันทร์ที่14 มิถุนา 14ปีนี้เท่าไหร่ล่ะ55แล้วเนาะ55วันจันทร์เนี่ยให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานค่ะอาจจะลำบากใจหน่อยและเราก็เป็นคนที่ทำงานซะด้วยนะคะมีความรับผิดชอบเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยถ้ามันจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจหรือว่าลำบากใจก็คงต้องหาที่ปรึกษาด่วนเลยค่ะแล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะปีนี้ร้อนมากใจเย็นๆใจนิ่งๆผลัดวันประกัน

พุ่งในการตัดสินใจได้จะดีมากเกิดวันศุกร์ที่10พฤศจิกา2521ปีนี้อายุ48เนาะโอเค48นะคะวันศุกร์ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยทำไมงานมันหนักหนาสาหัสอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้เราเบาแรงลงนะคะแต่ยังไงด้วยลักษณะนิสัยของเราเราก็เป็นคนที่ชอบทำไงพอเราทำเนี่ยมันก็เลยเหนื่อยก็ไม่ต้องบ่นหรอกจ้ามีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำนะจ้าซื่อเวลาหมดแล้วเอาไว้สัปดาห์หน้ามาเจอกันนะจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ